0: ารเพราะถ้าใครทำอย่างนั้นกัมพูชาจะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในมันก็เลยกลายเป็นการตอบสนองของทุกประเทศที่มีต่อคุณเซนในสิ่งที่คุณเซนพูดนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นคำสั่งลับๆแต่เป็นคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศเลยนะครับก็คือจะสั่งไปทุกหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐถ้าในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์แล้วก็คือห้ามเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายค้านของกัมพูชาทำกิจการหรือกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น
1: แล้วก็ห้ามเสนอข่าวห้ามพูดห้ามยุ่งเกี่ยวเลย
0: นะอันนั้นไม่ห้ามครับแต่จะห้ามเปิดเวที
1: อ๋อห้ามเปิดเวทีอ่าฮะ
0: แล้วห้ามต้อนรับห้ามอะไรนะครับประเทศไทยเราทำอย่างไรในช่วงเวลานั้นมีคำสั่งสมช.เลยนะครับใครใหญ่ในที่สุดของสมช.ก็คือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเลยครับห้ามเปิดพื้นที่นะครับสมรังสีอยากจะมาประเทศไทยเสื้อผ่านไทยไปเขมร
1: ไม่ได้ละ
0: แล้วมาตรการหนึ่งซึ่งห้ามเข้ามาไม่ได้วิธีการป้องกันไม่ให้เข้ามาก็คือแม้กระทั่งสายการบินก็ไม่ขายตั๋วเครื่องบินนะฮะมันขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงในอาเซียน
1: แล้วที่คุณเซนสั่งคนนะมาเก็บคนที่ต่อต้านนะที่จำได้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวอะไรบางลำพูตอนนั้นนะคะอาจารย์เนาะ
0: แล้วคิดว่าคุณเซนมาทำเองนะครับมันก็ต้องคนไทยนี่แหละครับทำให้มัน
1: ก็สั่งไงสั่งโดยคุณเซนค่ะ
0: แล้วใครสั่งคนไทยได้มันก็ต้องอำนาจต่ออำนาจนะครับแล้วอำนาจซึ่งเกื้อหนุนเส้นการละกันมันก็คืออำนาจที่ตอบสนองผลประโยชน์ระหว่างกันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บตั้งแต่ปี2018ครับสมรังสีไม่มีโอกาสมาที่เมืองไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะแค่ว่าจะซื้อ
1: ตั๋วเข้าไปยังไม่ได้
0: เครื่องบินก็มาไม่ได้แล้วสมรังสีมาได้ใกล้ที่สุดก็คือกัวลาลัมเปอร
1: ์
0: ปี2018นะครับหลังการเลือกตั้งในมาเลเซีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจำได้ปี2018เดือนพฤษภาเลือกตั้งในมาเลเซียอันดาอิบราฮิมกับดร.มหาเจมส์ฮัมมัดหลังจากทะเลาะกันมา20ปีกับนายจูบปาก
1: มาจับมือกันใช่ค่ะ
0: ใช้คำว่าจูบปากเพื่อที่จะล้มนายจูบปาก
1: แล้วก็ล้มได้จริงๆด้วยค่ะ
0: ก็ล้มได้ครับล้มได้แต่มหาเจมส์เนี่ยขอเป็นนายก2ปีนะครับท่านนายอิบราฮิมก็เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัฐสภาปรากฏว่าในเดือนถัดมาเดือนกรกฎา
1: ค
0: มกำลังสีมาที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาเจมส์ มักเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งไม่ให้เข้า
1: โอ้ฮะ
0: นาทิปลาท่านนายอิบราฮิมส่งเทียบเชิญไปถึงสนามบินเชิญไปเยี่ยมรัฐสภาของมาเลเ
1: ซียอือฮะโอ้แล้วก็ขัดแย้งกันสิ
0: จริงๆเขาก็เป็นพันธมิตรกันแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เขาเป็นพันธมิตรกันเขาสัญญากันว่าจะอยู่คนละ2ปีอะฮะอาจารย์แต่มหาเดย์ก็อยู่ไปไม่ยอมลงสักทีจนอันวาทนไม่ไหวก
0: ็อันวาเขาบอกว่าเขามาจากฝ่ายประชา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณเซนไม่สามารถที่จะสั่งการเขาได
1: ้นี่แหละ
0: ก็เลยจัดพิธีต้อนรับสมรังสีอย่างยิ่งใหญ
1: ่
0: ที่รัฐสภา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเหตุการณ์อย่างเดียวกันนี่แหละพออันบาขึ้นมาเป็นนายกสมรังสีก็ยกโทรศัพท์มาเราจะไปกันแล้วกันอันบาบอกว่าอย่ามามันคืออะไร
1: เออ
0: ก็เพราะว่าเมื่อฉันเป็นนายกแล้วฉันก็จะ

0: ต้องใช้อุปกรณ์ใดเพราะฉันยังต้องคุยกับบริษัทเซ็นไหม
1: ค่ะ
0: ฉันยังต้องไปเยือนประเทศนั้นฉันยังต้องลงนามร่วมนั่นร่วมนี้กันได้ครับแล้วคะแนนเสียงอันดาความร่ำงันเสร็จปุ๊บก็ใช้เหตุการณ์ที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานี่แหละมาไฮไลท์ให้กับตัวเองนะครับก็นี่แหละครับแล้วก็เป็นดึงโดเนอร์สมโดเนอร์ซ้ำมารถจัดใหญ่โตที่กราดัมเปอร์เป็นมีลายสองลายเซ็นกันออกมา4ลายเซ็นนะครับนะแล้วก็ตั้งจะตั้งหน่วยสังเกตการชายแดนขึ้นมาครับแล้วไอ้คุณมานัดลูกไอ้คุณเซนก็ประจบสภ.บอกว่าเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษของแท้นะครับสร้างให้เกิดสันติภาพ เพราะฉะนั้นAOT ก็คือหน่วยสังเกตการก็เปลี่ยนจาก IOT เป็น AOT ไปเลยนะครับแล้วก็ให้มาเลเซียนี่แหละเป็นประธานของ AOT ไปเลยตลอด
1: โอ้
0: เรียกก็บ้าอย
1: ู
0: ่พอแจกบ้าหย่อแล้วก็ขึ้นนะฮะออกแจกแล้วก็ต้องเล่นลิเกออกแจกแล้วก็ต้องเล่นเชิดนะเชิดเขาเชิดให้แล้วก็เชิดไปต่อนั่นแหละครับไม่ยอมลงแล้วก็สารพัดสารเพนะครับปล่อยข่าวนั้นปล่อยข่าวนี้ส่งทหารไปดูชายแดนก็แล้วมีความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็ได้กลายเป็นว่าเสียมารยาทกับประเทศไทยแล้วทำไมอันดาอิบราฮิมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงที่อันดาอิบราฮิมขัดแย้งกันกับมาฮาเดียมุฮัมมัดจนเป็นผลให้มีการเลือกตั้งครั้งถัดมาซึ่งอันดาอิบราฮิมชนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันดาอิบราฮิมชนะแต่ไม่ทำอะไรเลยในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาต่อประชาชนมีแต่เดินเกมเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองนะครับอย่างคำว่าปฏิรูปก็เรียกว่าภาษาก็เขาก็ทับศัพท์เขาเรียกว่าdiplomacy diplomacy คำว่าการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่ออันไรอิบราฮิมไม่ทำอันใดเลยมันก็เลยเกิดการเย้ยเกิดขึ้นในทางสังคมและการเมืองมาเลเซียจากคำว่า reformacy มันเป็น reformatingรีฟอร์มาตีเนี่ยก็คือว่าเออมึงไม่ปฏิรูปอะไรเลยนั่นแหละครับมันถึงมาถึงจุดที่ว่าต้องดิ้นรนนะครับทุกสภาพทุกเวลานี้เราจะเห็นไหมครับก็คือไอไม่มีพรรคไหนในมาเลเซียที่ได้คะแนนเพียงพอที่จะสร้างรัฐบาลมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลสีฝ่ายที่อยู่ด้วยกันหมายความว่าอะไรครับรัฐบาลสี่ฝ่ายอยู่ด้วยกันหมายความว่าแบ่งกระทรวงกันแล้วก็แบ่งเลยห้ามเกี่ยวกัน นะครับก็ต่างคนต่างทำผลงานนะครับคนมาเลเซียทุกวันนี้เบื่อหน่ายการเมืองในบ้านตัวเองมากนะครับแต่คนที่เสียรังวัดไปตลอดชีวิตและอายุเยอะแล้วเนี่ยก็คือดร.มหาเทียมมุฮัมมัดสัญญาแล้วไม่ทำสัญญาแล้วไม่ทำก็คือว่านั่นแหละครับตั้งแต่เป็นนายก2018ก็บอกว่าจะอยู่2ปีนะฮะแต่พอเป็น2ปีแล้วเนี่ยอันบาก็ทวงแล้วทวงอีกเมื่อไหร่ท่านจะลาออกเราจะได้เสียบนะครับท่านผู้เฒ่าก็รำคาญนะครับส่งจดหมายลาออกไปฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งก็คือสมัครกลับมาใหม่ก็คือหักหลังเนี่ยฮะหักหลังอันใดอันใดอีกแล้วก็ให้ยัดสิ้นครับให้ยัดสิ้นเนี่ยนะครับไปส่งจดหมายนั้นให้กับองค์สุลต่านราชาธิบดีนะครับแต่ในระหว่างทางนะยัดสิ้นมุดดินก็เปลี่ยนเป็นชื่อมันมาอาเจียลาออกนะแต่คนเป็นนายกคือข้าพเจ้าเองนั่นแหละครับการเมืองมาเลเซียก็ปั่นป่วนกันมาตั้งแต่นั้นนะครับ
1: ยัสซินก็ขึ้นมาเป็นนายก
0: พอยัสซินเป็นนายกกับโควิดระบาดมาฉลองด้วยการติดโควิดเป็นคนแรกของโลกในฐานะผู้นำรัฐบาลนะครับ

0: ม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะครับแกะบริเวณตั้งแต่วันแรกนะครับเอาเส้นอยู่มาปีกว่าๆก็มาถูกเจคอบกดเอกมันต้องลาออกกูอยากเป็นเห็นไหมครับเรื่องการเมืองก็คือถ้าพูดนะครับก็คือมาเลเซียทุกวันนี้งานยันครับเพราะฉะนั้นด้วยความงอนแงนอันนี้เนี่ยระหว่างการคิดถึงส่วนรวมของอาเซียนกับระหว่างคิดถึงการที่จะได้อยู่ในอำนาจต่อไปทำทุกอย่างเพื่อให้ได้
1: อยู่ในอำนาจต่อไปโอ้ก็เหมือนกับฮุนเซนน่ะแหละเนาะ
0: นั่นแหละแล้วจะทำอะไรก่อนล่ะ
1: เราจะพักกันสักครู่นะค่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์สุริศโทนเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อาจารย์คะสรุปแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงอาเซียนโดยภาพรวมนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ต้องเอาตัวในบ้านตัวเองก่อนนั่งคิดตัวอย่างประเทศหนึ่งครับแล้วเราข้ามมหาข้ามทะเลไปฟิลิปปินส
1: ์ค่ะ
0: ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำอย่างนี้นะครับสำหรับประเทศนี้ก็คือรังเกียจเผด็จการนะฮะอย่างยิ่งยวดก็เลยต้องเขียนเป็นรัฐธรรมนูญไปเลยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช้อำนาจเผด็จการอย่างยาวนานนะครับ20กว่าปีแล้วก็ใช้กฎอัยการศึกใช้อะไรสารพัดนะกุ้มหายตอบยิงรอบสังหารอะไรต่างๆใครก็แบบที่มันโจ่งแจ้งมากที่สุดก็เป็นนิโยอากิโน
1: ใช่ค่ะจำได้ว่าพอลงมาจากสนามบินน่ะโดนยิงเสียชีวิตเลย
0: มันก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วมันก็ย้อนสอนกลับไปทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสแต่จริงๆสิ่งที่มันทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะกวาดเข้ามาสักดวงตระกูลนะครับก็ลองไม่เห็นนี่นะครับ
1: แต่ตอนนี้ลูกชายเขากลับได้รับเรื่องนะได้รับเลือกเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็กำลังจะพูดไปถึงเขาอยู
1: ่ค่ะค่ะ
0: มาทำไมถึงกลับมาได้คือในวันที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสไม่มีแผ่นดินจะอยู
1: ่
0: ก็ต้องไปอยู่ที่ฮาวายตายก็ตายที่ฮาวายคนที่นำกระดูกมาร์กอสกลับมาประเทศคือดูแตเต้ดูแตเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วการเป็นประธานาธิบดีของดูเตเต้เนี่ยก็เพราะว่าในความสัมพันธ์ในวงตระกูลเนี่ยมันก็มีอยู่ก็เพราะว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในยุคที่เขาเรื่องอำนาจคนที่เป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของมาร์กอสก็คือพ่อของดูเตเต
1: ้อ๋อนี่เองพ่อดูเตเต้
0: มันก็เลยมีสาย

0: ทางกันระหว่างกันอยู
1: ่มีความสำคัญกันอยู่ค่ะ
0: เป็นทั้งสสบ้างวุฒิสมาชิกบ้างที่มันจะวนตำแหน่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือเมื่อเป็นสสครบแล้วก็เอาไปเป็นสวพอเป็นสวครบแล้วก็มาเป็นสสจับมาไม่ที่เบื่อทั้งสองอ่ะแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีอะไรเรื่องนี้นะถ้าอย่างดูจาเต้เนี่ยก็เป็นมาหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองดาวาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะดาวาวเนี่ยเป็นเมืองใหญ่สุดที่เกาะมินดาเนาเกาะทางใต้สุดของฟิลิปปินส์นะฮะก็ปรากฏว่าสิ่งที่บุญบารมีที่ดูจาเต้ได้สร้างไว้ก็คือว่าในความเด็ดขาดของวงตระกูลเขาเนี่ยซึ่งมันก็คือรับความเด็ดขาดต่อเนื่องมาจากเหมือนเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไปใช้ถูกที่ถูกทางใช้ถูกที่ถูกทางก็เพราะว่าเมืองดาวาวเนี่ยนะครับในช่วงที่ดูแต่เซ่ไปเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเมืองที่อันตรายมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก
1: โอ้โหค่ะ
0: เดินออกจากบ้านถูกมะหัวเลยตอนท่านในตาไม่ออกก็ประมาณ
1: มันก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนปราบกันไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมคะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็พอดูแต่เป็น22ปีครับอยู่ที่ดาวาวเขาเปลี่ยนเมืองอันตรายที่สุดอันดับ4ของโลกเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับ4ของโลก
1: โอ้โหแม่
0: นั่นแหละไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพอเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาถึงได
1: ้
0: เพราะว่าชื่อเสียงเขาขจรกระจายเพราะว่าเขาทำดาวาวได้ทำไมเขาจะทำให้ฟิลิปปินส์พ้นจากเนื้อมือของแก๊งเซอร์ที่ไอ้พวกแก๊งยาแก๊งค้ามนุษย์อะไรเป็นไงครับมันก็เลยเป็นนโยบายการปราบยาเสพติดทั้งใหญ่แต่ดูแต่เต้ทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าในโลกตะวันตกมีมองว่านี่คือการฆ่าคนอย่างในเรื่องหน้านะครับจริงๆถ้ามันเป็นพวกอาชญากรก็จะไม่ต้องเลือกหน้ามันไปแล้ว
1: จริง
0: นะครับ
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยทำให้นั่นแหละครับเขาถูกฟ้องที่ศาลอาญาครับถ้าเป็นอาชญากรนะฮะพอเขาเป็นอาชญากรเสร็จปุ๊บแต่เขาไม่ได้สนใจนะเราก็ไม่ได้สนใจว่าอเมริกาจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่บีบให้เขาเนี่ยมาคุยกับจีนเราจะเห็นเลยนะครับตลอดที่ดูแต่เต้อยู่ในวาระ6ปีเนี่ยไม่มีปัญหากับกระทั่งอันใดเลยนะครับกับจีนในทะเลจีนใต้นะครับมันลุดหน้าไปถึงขนาดว่ามี MOU กันว่าต่อไปนี้ในพื้นที่ทับซ้อนหรือเขตทับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นเราจะร่วมสำรวจหาทรัพยากรด้วยกันครับมันบรรลุถึงขนาดนั้นส่วนพันธสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันกับอเมริกานั้นเนี่ยดูแต่เต้ดองเข็มใบดองเข็มใบก็คือว่าค่อยดีดฐานทัพของอเมริกาออกไปจากอ่าวซูบิกนะครับก็เพราะว่ามาฟ้องฉันทำไมการที่จะส่งอุปกรณ์มาให้ฉันช่วยฉันฝากไปตรวจค้าเอยาเสพติดครับนุชก็เห็นไปออกรายงานด่าทุกประเทศทั่วโลกอยู่ไม่ใช่หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่สาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นอเมริกาเนี่ยไม่ชอบดูแต่เต้ก็เพราะว่าดูแต่เต้เนี่ยไม่ใช่เด็กว่านอนสอนง่ายให้กับมหาอำนาจนะครับมันก็เลยกลายเป็นเกมที่จะต้องล้มอยู่แต่เต
1: ้
0: นะนะครับการเมืองในฟิลิปปินส์ก็เลยเป็นการเมืองที่ดูแต่เต้เนี่ยได้สร้างคุณูปการเยอะมากนะครับอย่างมานิลานะครับมานิลาเนี่ยอาชญากรรมเยอะมากที่สุดนะครับในอาเซียนก็ตั้งแต่เขาออกมาตรการเนี่ยนะครับก็คือว่าใครค้ายาใครเป็นอาชญากรนะครับถ้าไม่มอบตัวจริงๆนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่ถ้าสืบรู้ว่ามีความเกี่ยวพันกับแก๊งหากินกับพวกมาเฟียนะครับรับเงินสินบนก็จะส่งไปอยู่นั่นแหละฮะมินดาเนาให้ไปสู้รบกับโมโลก็อยู่ได้10ปีนะถ้าไม่ตายอย่าให้เหรียญกล้าหาญถ้าตายก็ได้เหรียญกล้าหาญเช่นเดียวกันจะเลือกเอาอยากเอาแบบไหนนะฮะก็นั่นแหละครับด้วยความเด็ดขาดของเขานะครับคะแนนนิยมของดูแต

0: เศสเนี่ยไม่ลดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: มีแต่เพิ่มในประเทศแถวแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนพอดีขึ้นทะเลมันก็สงบนะครับไม่ต้องฉีดน้ำได้กันเหมือนยุคนี
1: ้
0: นะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับอเมริกาก็หาทางที่จะต้องโค่นเขาให้ได
1: ้โค่นล้มดูเตเต้ให้ได
0: ้แล้วทีนี้จะโค่นได้ยังไงก็เสี่ยมลูกน้องเก่านี่แหละมาให้ยอมซีโดราฟกับดูเตเต้เพราะว่าถ้าแข่งกับดูเตเต้เนี่ยยังไงก็แพ้แต่สาเหตุว่าทำไมดูเตเต้ไม่ลงก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็อย่างที่ผมบอก
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นรัฐธรรมนูญที่รังเกียจเผด็จการแต่นิยมแต่นิยมคนที่เผด็จการนะมันตลกดีตรงนี้แหละก็คือเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นได้วาระเดียวนะครับคือ6ปีเท่านั้นเมื่อเป็นได้6ปีเท่านั้นดูเตเต้ก็ต้องวางนะครับบ้านผ่านอำนาจของตัวเองต่อลูกสาวยังไม่โตพอตอนดูเตเต้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนที่ไปเป็นนายกเทศมนตรีต่อกับเขาก็คือเซวา
1: ลูกสาวลูกสาว
0: พอเขาควบมาแล้วประธานาธิบดีจริงๆเขาตัดสินใจผิดพลาดหน่อยนึงก็คือว่าเขาไม่ให้ลูกเขาสมัครเป็นประธานาธิบดีแต่ให้สมัครเป็นรองประธานาธิบดี
1: นี่แหละ
0: นะครับและสิ่งที่เขาพลาดก็คือว่าเขาจะเชิดมาก่อนจุนนะฮะก็คือให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็จะเชิดมาก่อนจุนเนียซึ่งมาก่อนจุนเนียมันมาเกมเหนือเมฆนะครับมาเกมเหนือเมฆซึ่งวางซับซ้อนไว้แล้วกับอเมริกายอมไปนะครับก็ไหนๆก็ได้เป็นแล้วเนี่ยค่อยว่ากันซ
1: ึ่
0: งพอได้เป็นจริงๆนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีไม่ได้เดินมาด้วยกันนะครับต่างคนต่างสมัครต่างคนต่างเลือกนะครับมาโกเจเนียก็อาศัยฐานเสียงของดูเตเต้นี่แหละเขาถึงได้เป็นประธานาธิบดีในขณะที่ดูเตเต้ก็วางแผนซ้อนไว้ว่าให้ลูกเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีไปสักครึ่งเท
1: อ
0: มนะครับอันนี้มันเป็นวงในที่เขาคุยกันนะครับสักครึ่งเทอมนะเพราะว่าในฟิลิปปินส์มันเคยเกิดมาแล้วถ้าจำได
1: ้
0: นะครับก็คือในยุคที่เอสตราด้าเป็นประธานาธิบดีคนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็คือกอร์เรีย
1: โยโย
0: ่นะครับเอสตราด้าเนี่ยเป็นมาครึ่งเทอมแล้วนะครับก็คือ3ปีก็มาพลาดที่การทุจริตนั่นแหละครับแล้วคนที่ส่งหลักฐานทั้งหลายเพื่อเล่นงานเอสซาด้าก็คือกาเกอร์เรียอารุโย
1: โอ้ค่ะ
0: นั่นแหละครับดูเตเต้ก็วางหมากไว้แบบนั้นนะครับแต่ดูเตเต้ลืมไปว่ามาโกจูเนียมันก็เห็นหมากอันนั้นมาแล้ว นะครับพอเขาเห็นหมากอันนั้นมาแล้วนะครับนั่นแหละครับในวันที่เขาอยู่ในอำนาจแล้วมันจะคิดอะไรซับซ้อนล่ะเพราะฉันก็เป็นได้แค่ครั้งเดียว6ปีแล้วฉันก็ไม่ต้องแคร์ว่าครบ6ปีแล้วฉันจะต้องมาลงสมัครใหม่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้น6ปีนี้มันก็ต้องเป็น6ปีของฉันอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมาจูงจมูกฉันไม่ต้องอยู่ใกล้ใกล้อิทธิพลของใครเพราะฉันได้รับเลือกตั้งมาแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นการวางแผนจับดูเตเต้ที่สนามบินมะนิลาน
1: ั่นแหละเสส่งตัวไปให
0: ้นั่นแหละครับทุกวันนี้ยังอยู่ที่กรุงเฮกนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้การเมืองในฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้รุนแรง
1: นะคะแต่ระหว่างรองประธานาธิบดีเห็นบอกว่าโดน impeachment อะไรด้วยนะอาจารย์เนาะ
0: ใช่นั่นแหละครับก็เล่นกันแบบสุดโต่งเลยแต่บอกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แจ้งนะจากสถิติหรือประสบการณ์เท่าที่เราดูทางการเมืองในฟิลิปปินส
1: ์
0: คุณหลวมเมื่อไหร่คุณไม่มีชีวิตรอดเลยนั่นแหละก็สิ่งที่จะครอบหรือว่าดูแลมาก็จูเนียร์ได้ครับไม่ใช่การเมืองข้างในแล้วเป็นมหาอำนาจจากข้างนอกและมหาอำนาจจากข้างนอกที่คุ้มตารางหัวมาก็จุนเหยียดได้ไม่ใช่จีนครับเพราะจีนสนิทกับดูเตเต
1: ้
0: มาก็จุนเหยียดก็เลยบอกว่าแคมอนโดนัลด์ทรัมป
1: ์โอ้โหไปนอบน้อมกับโดนัลด์ทรัมป์แหละ
0: นั่นแหละครับทะเลจีนใต้มันก็ลามมาถึงตรงนี้อีกเอาทูดีก็เปิดให้ฐานทัพใหญ่ขึ้นทูดีคอนติเนียร์ครับ
1: อันนี้

0: โอเคค่ะอาจารย์โอ้โหสนุกจริงๆนะต้องมาติดตามกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษนะคะแล้วก็รายการนี้เรามีทุกวันนะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นสนุกจริงๆค่ะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจติดตามกันนะคะเอาละค่ะสวัสดีขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวเนาะก็พบกันในวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569ค่ะวันนี้มาอยู่กับสองสาวค่ะมีคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันในวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็รายการตอนนี้ออนทาง FM ออนทาง Facebook แล้วนะน้องแอนนะคะเม
1: ื่
0: อเช้ามาฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่า
0: บอกว่าดูแลสุขภาพคนจัดดีก็เสียงพี
1: ่ไม่สบายไปเรียบร้อยแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 แล้วก็ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะคะหน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดประเด็นใหญ่เรื่องการเมืองนะคะเรื่องของศึกซักฟอกที่ก่อนหน้านี้นะคะทางฝ่ายค้านเขาบอกว่ายืนยันแน่นอนนะคะเปิดประชุมสภาหน้าไม่รอดค่ะทางฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแน่นอนนะคะในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะคะว่าฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาต่อปีละต่อสภาปีละ1ครั้งตามมาตรา152ตรงนี้ก็เป็นการอภิปรายแบบลงมตินะคะแล้วก็มาตรา151แบบไม่ลงมติดังนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเอาผลงานที่ไหนล่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่ประเด็นนี้นายอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่แต่มีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยเท่านั้นก็คือแสดงถึงความเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพเดียวกันโดยการพูดคุยกันก็คุยกันแทบทุกวันอยู่แล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วทุกคนทราบว่าในการเปิดสมัยประชุม25 สิงหาคมนี้นอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็จะถือเป็นหน้าที่ส.ส.ที่จะต้องตรวจสอบดำเนินการอะไรทำได้ก็จะต้องทำนะคะนายกก็มั่นใจนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตรงนี้ก็บอกว่ามั่นใจทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะส่วนจะมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาโหวตให้หรือไม่นายกไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเสียงของรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน

ส่วนประเด็นอื่นๆนะคะมีประเด็นเรื่องของพาสปอร์ตนะคะ ATHAI พาสปอร์ตของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE หรือว่ารัฐมนตรี

0: กลัวหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นล่อเป้าเหลือเกินที่คาดว่าฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะมีการหยิบยกมาพูดถึงนายกก็บอกว่าไม่กลัวไม่กังวล นะคะก็ยืนยันนะคะประเด็นนี้ไม่มีอะไรแต่ส่วนเจ้าตัวเองนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ยืนยันเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าในกฎหมายข้อบังคับนะคะมีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงมีการปรับปรุงสัญญาที่เป็นปัญหาเพื่อให้ภาครัฐประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นไม่มีอะไรจะต้องกังวลเลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นประเด็นใหญ่การเมืองซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.อันนี้รวมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะในส่วนของมติชนค่ะประเด็นนี้อนุทินมั่นใจตอบได้ทุกเรื่องไม่หวั่นศึกซักฟอกเสียงรัฐบาลปึกเมินดึงงูเห่าชัยชนกไร้กังวลปม AI หนูเผยทักษิณคนคุ้นเคยฝ่ายค้านแฉอีกโกงสว.งัดหลักฐานการเมืองค่ะเดี๋ยวเรื่องประเด็นสว.เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะจนนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะก็คือภาพในขณะที่ภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พบกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีนายกคนอื่นด้วยนะคะที่เป็นอดีตอย่างคุณแพทองทานคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์นะคะหลังจากที่ไปร่วมงานศพของคุณเกรียงกันตินันท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแม้ว่าจะมีการทักทายกันภายในงานสวดพระอภิธรรมศพแล้วนะคะแต่พอหลังจากนั้นค่ะระหว่างที่นายทักษิณกำลังจะเดินทางกลับนะคะก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเข้าไปกราบที่ตักของนายทักษิณผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามค่ะว่าภาพนี้นั้นมีการพูดคุยอะไรกันและชี้แจงว่าอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรกันเพียงแค่ถามสื่อถามสารทุกข์สุขดิบกันนอกจากนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เจอกับนางสาวแพทองธารรวมไปถึงนายสมชายก็คุ้นเคยกันทั้งนั้นเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันมาทุกคนมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมีโอกาสนัดพบกันในอนาคตต่อไปหรือไม่ทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตั้งแต่รู้จักกับนายทักษิณนายสมชายรวมถึงนางสาวแพทองธารก็เจอกันมาตลอดอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้หากจะมาพบนะคะและเจอกันแล้วการทำงานจะราบรื่นอย่างไรนะคะนายกก็บอกว่าราบรื่นมาโดยตลอดและตอนนี้รัฐบาลก็มีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นหัวหน้านะคะคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคนอื่นๆในพรรคที่เป็นแกนนำค่ะก็ถือว่าการทำงานในพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐมนตรีแต่ละคนก็ถือว่าเข้าขากันดีด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าเหนียวแน่นหรือไม่นายกก็บอกว่ามันเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่านะคะก็คือพูดถึงเรื่องของการที่ไม่จำเป็นจะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเลยนะคะอนุทินแจงภาพฮือฮากราบตักหวานใส่ทักษิณนายกเมินเท้งขู่จ่อยื่นซักฟอกฝ่ายค้านเปิดเวทีถล่มกินรวบประเทศจี้กกต.ให้ส่งสารพิสูจน์คดีหัวสว.อนุทินแจงกราบตักทักษิณเจอกันต้องกราบอยู่แล้วย้ำทำงานร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยราบรื่นเข้าขากันดีหัวเราะหลังนักข่าวถามจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่ลั่นต้องอยู่ให้ได้เคารพสิทธิ์ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกหลังเปิดสภาเหน็บถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหนยันเสียงรัฐบาลปึกชัยชนกไม่กังวลโดนขู่ขยี้โครงการ AI Passport เท้งเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านอัดองค์กรอิสระไม่อิสระจริงทวีจี้กกต.ส่งสารฎีกาพิสูจน์หัวสว.ซัดคดีนี้เป็นจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศสาธิตหวั่นไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยผีดิบพยานคดีหัวสว.แฉซ้ำโยงคนภูมิใจไทยนัดด่วนโรงแรมดังอยุธยาบังคับเซ็นใบลาออกเพื่อการันตีบทผลิตเฉลยคลิปเสียงร่วมขบวนการหัวสว.เป็นนายกท้องถิ่นที่จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก็นำทีมแกนนำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านแนวทางปฏิรูปสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลตอกย้ำนะคะเรื่องของความผิดปกติในคดีหัวสว.ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็มีนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนสายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกทวีส.ส.ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยอดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมาร่วม

0: วงเสวนาด้วยนะคะทีนี้คุณณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่าต้องการจะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกติกาสูงสุดรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ได้เปิดช่องให้ทุกวันนี้อำนาจรัฐไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางปัญหาทั้งหมดเป็นเพราะประเทศไทยขาดกฎหมายหรือว่าขาดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมองเห็นก็รู้ว่าประเทศไทยมีกำแพงใหญ่ๆอะไรบ้างที่เข้ามาสู่อำนาจสังคมยังตั้งคำถามว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารพร้อมจะใช้อำนาจตัวเองทุกอย่างแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องของคดีหัวสวนะคะที่ตอนนี้ก็มีการขับเคี่ยวกันนะคะพยายามที่จะให้กกต.ตรวจสอบค่ะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสวจุดเริ่มกินรวบฝ่ายค้านจัดเวทีรุมขยี้แฉบีบเซ็นใบลาออกล็อกให้โหวตตามภูมิใจไทยอนุทินไม่หวั่นซักฟอกปัดเตรียมเก่งข้อสอบเท้งจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านขยี้ซ้ำปมโกงสว.ตั้งเวทีเสวนาที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ย้อนรอยศูนย์ทำโพยหัวศูนย์ขออภัยค่ะย้อนรอยศูนย์ทำโพยหัวนำอดีตผู้สมัครสว.เปิดโปงขบวนการหัวสมนึกแฉถูกบังคับเซ็นใบลาออกล่วงหน้าสาธิตห่วงประเทศเข้ายุคประชาธิปไตยผีดิบดักคอกกต.ตัดจบเอาผิดแค่สว.ไอติมเปิดคลิปเสียงมัดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายเครือข่ายทรงศักดิ์แอบอ้างเบื้องสูงดันแก้วรัฐธรรมนูญติดดาบสอยองค์กรอิสระหรือพรบ.การได้มาซึ่งสว.ให้ประชาชนยื่นฟ้องศาลเองไม่ต้องผ่านกกต.อนุทินท่องคาถารัฐบาลไม่เกี่ยวหัวสว.หยันข่าวเก่าฝ่ายค้านขู่ซักฟอกโอ้รัฐบาลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพนะคะยืนเรียงกันเลยค่ะซึ่งก็มีคุณณัฐพงศ์นะคะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะเคียงข้างด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็คุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะถ่ายรูปร่วมกันในงานเสวนาค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราไปติดตามคดีนอมินีกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นของนอมินีค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลังจากได้รับการร้องเรียนมาจากหลายภาคส่วนนะคะว่ามีนอมินีที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองบรรดาที่ดินธุรกิจต่างๆได้ก็กระทบต่ออาชีพและพื้นที่ของคนไทยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวเลขค่ะที่มีการเปิดเผยออกมาตรวจสอบนิติบุคคลที่เกาะสมุย 12,000 กว่าบริษัทนะคะมีผู้ถือครองหุ้นต่างชาติ 8,000 กว่าบริษัทลักษณะอาจจะเข้าข่ายโนมินีค่ะ800กว่าบริษัทภายหลังจากที่มีการตรวจสอบคัดกรองเชิงลึกแล้วเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทด้วยกันถือครองที่ดินมูลค่ามากถึง 1,200 ล้านบาทค่ะก็นำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนซึ่งก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติด้วยอนุมัติหมายค้น37หมายตำรวจค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวอังกฤษสัญชาติละ4คนมีชาวอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจับ62ต่างชาติเฟส7นอมินีสมุยบิ๊กรานทลาย60บริษัทเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูมท.2 รองผบตร.เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติเฟส7สมุยบุกทลาย60บริษัทเถื่อนทั้งเนอร์เซอรี่ภูวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหา88คนเป็นคนไทย26คนต่างชาติ62คนพลพีเผยยังมีบริษัทถือครองที่ดินเข้าข่ายนอมินีอีกกว่า 2,000 บริษัทมผู้ว่ากรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดเร่งหาข้อมูลเชิงลึกพบ

0: ช่องโหว่เลี่ยงซื้อที่ดินตรงเปลี่ยนให้เช่าระยะยาวพลตำรวจเอกสำราญเผยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญนายกสั่งการชัดดำเนินการให้สิ้นซากทวงคืนผืนแผ่นดินไทยค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งค่ะเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะลุยล้างบางนอมินียึดเกาะสมุยรบ14ต่างชาติโชว์เปิดบริษัทผิดกฎหมายหุบที่ดิน 1,200 ล้านพร้อมกับภาพค่ะเป็นภาพรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาและพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็สนธิกำลัง300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวที่ก็สร้างความฮือฮานะคะสำหรับการปล่อยตัวท่านหนึ่งค่ะซึ่งคนนี้หลายคนนะคะในอดีตน่าจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินชื่อค่ะเล่าตาแสนลี่นะคะนักค้ายาเสพติดระดับชาติค่ะเมื่อวานทางเพจ Facebook เรือนจำบางขวางเผยกิจกรรมนะคะแล้วก็การปล่อยตัวคนนี้เนี่ยแหละค่ะเล่าตาแสนลี่ในวัย86ปีนะคะก็คืนอิสรภาพให้โดยจากการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางฝ่ายควบคุมแดน14นะคะก็ในโอกาสนี้ค่ะผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมเข้าสู่การรับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละค่ะต้องการที่จะให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นำไปประกอบอาชีพดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษหนึ่งในนั้นนะคะได้รับการปล่อยตัวชื่อนี้นายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีความผิดฐานสมคบร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์เป็นยาเสพติดประโทษประเภทหนึ่งนะคะรวมถึงความผิดเรื่องของอาวุธด้วยก็เป็นหนึ่งที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพด้วยนะคะคืนอิสระภาพอดีตนายเล่าตาแสนลี่นะคะเจ้าพ่อยาเสพติดคนสนิทขุนสาถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวมาศาลแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับอิสระในวัย86ปีส่วนพาดหัวบางขวางปล่อยตัวเล่าตายานรกติดคุก10ปีได้อภัยโทษเคยเป็นคนสนิทขุนสาเล่าตาแสนลี่เจ้าพ่อยาเสพติดเชียงใหม่คนสนิทราชายาเสพติดโลกขุนสาได้รับอภัยโทษถูกปล่อยตัวจากเรือนจำบางขวางแล้วครอบครัวแห่รับกลับเชียงใหม่ชื่นมื่นหลังรับโทษเรือนจำ10ปีคดีถูกตำรวจบช.ปส.นำกำลังเกือบร้อยนายทลายเครือข่ายบุกล่อซื้อไอซ์20กิโลกรัมมูลค่า10ล้านที่ปั๊มน้ำมันของตัวเองในจังหวัดเชียงใหม่ถูกรวบพร้อมลูกชาย2คนกับพวกรวม14คนยึดทรัพย์ที่ได้จากการค้ายาเสพติดกว่าพันล้านคดีนี้เกิดขึ้นในปี59ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสส.กมลศักดิ์นะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าค่ะในส่วนของศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีที่นายสุนทรพรหมภักดีจำเลยคดีนำรถยนต์ของกอรมน.มาใช้ในเหตุลอบยิงสส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะสส.พรรคประชาชาตินะคะโดยศาลค่ะพิพากษาจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กอรมน.ค่ะด้วยเงิน 233,580 บาทนะคะพาดหัวข่าวค่ะคุกยิงสสมือชำแหละรถกอรมน.ร่วมคดีสสกมลศักดิ์ศาลนราธิวาสลงโทษ5ปีเร่งล่าคนร้ายซันโวฆ่าผู้ใหญ่บ้านที่สายบุรีศาลสั่งจำคุก5ปีสุนทรพรหมภักดีไม่รอลงอาญาเจ้าของอู่ตากใบนราธิวาสคดีทำลายรถยนต์กอรมน.ใช้ก่อเหตุยิงสสกมลศักดิ์ลีวาเมาะพรรคประชาชาติตำรวจเร่งไล่ล่าคนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้านภายในบริเวณมัสยิดบ้านบางโงยูริงสายบุรีบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตเผยทันทีเข้าร่วมประชุมจัดงานเมาลิดกลางรอจนเสร็จบุกเข้ายิงผู้ใหญ่บ้านขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหาสาเหตุปมขัดแย้งส่วนตัวและความไม่สงบในพื้นที่ก็รวม2คดีไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ รองจ่อสารวัตรแจ๊ก็ปิดอีก1คดีค่ะเป็นคดีผู้ต้องหาโสมหญิงนะคะและระหว่างการจับกุมนั้นก็สามารถช่วยหญิงสาววัย18ปีซึ่งเป็นเหยื่อรายใหม่ได้ด้วยสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะไปจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้านะคะจับกุม2แห่งด้วยกันก็สามารถจับผู้ต้องหาได้5คนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีนายป๋ออายุ19ปีคนนี้มีข้อหาร่วมกัน

0: ข่มขืนกระทําชําเราอันมีลักษณะโสมหญิงประวัติโชคชนค่ะเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายครั้งทั้งที่อายุยังน้อยพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์แล้วก็ข่มขืนนะคะทั้งนี้นะคะในระหว่างการจับกุมเนี่ยตัวในป๋อเนี่ยเขากำลังอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งวัย18ปีพอหญิงสาวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแหละค่ะก็เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าเธอนั้นเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางโซเชียลได้1วันทีนี้ตัวในป๋อเนี่ยก็เลยนัดเธอมาที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งนี้แหละซึ่งเธอก็มาแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็ถูกในป๋อพยายามให้ดื่มน้ำอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองรู้สึกมึนเมานะคะก็ทำให้ตัวเองไม่สามารถอยู่ในสถานะที่จะตอบโต้อะไรได้แต่ตัวในป๋อเนี่ยไม่ยอมให้เธอกลับบ้านเธอพยายามร้องขอว่าจะกลับบ้านนะคะพอเจ้าหน้าที่มาเธอก็รู้สึกดีใจบอกว่ากลัวมากเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาหญิงสาวรายนี้นะคะกลับบ้านสำหรับตัวในป๋อเนี่ยตำรวจบอกว่าสารวัตรแจ้บอกว่าไม่ยากเลยไม่ง่ายเลยที่จะจับกุมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพอหลังก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปเรื่อยไม่ยอมกลับเข้าบ้านนะคะแต่ว่าไปคุ้นกับรอยสักลายเสือที่แขนซ้ายค่ะเนื่องจากว่าเขามีรูปพรรณสันฐานตรงนี้พอตำรวจเข้าไปที่ร้านน้ำกระท่อมแห่งนี้นะคะไปเห็นแขนของในป๋อมีรอยสักก็จำได้ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นบุคคลตามหมายจับเนี่ยแหละค่ะก็เลยนำมาซึ่งการจับกุมนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะก็มีภาพการจับกุมตัวในป๋อนะคะส่วนพาดหัวข่าวหื่นมอมน้ำท่อมหัวโจกโสมหญิงโดนตะครุบตัวคาร้านช่วยเหยื่อทัน1คนมีคดีอื้อตั้งแต่เล็กชุดรองจ๋อสารวัตรแจ๊ะนำกำลังสอปสบชนบุกรวบป๋อสักลายเสือขาใหญ่แก๊งน้ำกระท่อมน้ำยาแก้ไอหัวโจกทีมโสมหญิงลวงเหยื่อสาววัย18มอมน้ำกระท่อมแล้วลากไปเรียงคิวพร้อมพวก3คนอันเป็นการโสมหญิงขณะจับกุมกำลังล่อเหยื่อสาววัย18มอมน้ำกระท่อมเช่นกันแต่ตำรวจช่วยไว้ได้ก่อนสารภาพไม่สะทกสะท้านทำไปเพราะแค่สนุกตรวจสอบประวัติโชคเชิญตั้งแต่เป็นเยาวชนมีทั้งคดีอาวุธปืนร่วมลักทรัพย์และพยายามฆ่านอกจากนี้ในโทรศัพท์ยังมีข้อมูลนะคะมีการขอซื้อปืนแล้วก็ระเบิดด้วยค่ะ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมากันที่อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือกรณีของวัดป่านะคะที่จังหวัดขอนแก่นวัดป่าอดุลยารามค่ะหลังจากที่ก็มีประเด็นการเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้โอนชื่อกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอย่างเป็นทางการนะคะแม้ว่าตัวนายเฮียงพิมพ์ศรีได้ถวายให้กับวัดไปตั้งแต่ปี33ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ติดตามกันแล้วก็ลุกลามมาจนถึงกรณีที่มีคนค่ะมาพบกับเจ้าอาวาสนะคะเป็นผู้ชายค่ะไม่ทราบชื่อถึงขนาดนั่งตุกๆเข้ามาในวัดมาเรียกหาเจ้าอาวาสที่ประตูกุฏิค่ะอ้างว่าเป็นนักข่าวมาทำข่าวแต่เจ้าอาวาสไม่เปิดประตูให้เพราะกลัวค่ะว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี62ตำรวจก็มาช่วยเอาไว้ทันนะคะมีการหารือกับทางคณะกรรมการวัดแล้วว่าต่อไปนี้คงจะต้องมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะวัดป่าผวาชายปริศนาโผล่ขอพบตำรวจคุ้มกันเข้มมหาหมีชี้ที่ดินทายาทไร้สิทธิ์พระครูอดุลยสารนิเทศผวาชายปริศนาอ้างตัวเป็นนักข่าวโผล่บุกกุฏิหวั่นประสงค์ร้ายเตือนป้าดาใจเย็นๆรักษาอารมณ์รักษาคำพูดกลัวหายใจไม่ทันยันไม่ฟ้องกลับทายาทนายเฮียงแม้วัดคณะสงฆ์โดนฟ้องคดียาวเป็นหางว่าวมหาหมียกคำพิพากษากฎกระทรวงย้ำชัดการอุทิศที่ดินถวายวัดป่าอดุลยารามเกิดขึ้นตั้งแต่ปี33ส่วนวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลปี2541ชี้ชื่อเจ้าของเดิมยังอยู่ในโฉนดเป็นเพียงขั้นตอนทางทะเบียนไม่ทำให้ที่ดินกลับเป็นกองมรดกแม้มีมูลค่ามหาศาลลั่นควรยึดเจตจำนงของผู้บริจาคค่ะ
0: หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมี2ประเด็นเกี่ยวกับคดีปืนนะคะซึ่งในภาพนะคะมีภาพนะคะเจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยค่ะเย้ยคำสั่งหนูภาพเหตุการณ์ตำรวจเจรจากับนายสิงห์วรรณพัฒน์กำนันตำบลสายคำโฮ่อำเภอเมืองพิจิตรหลังไม่พอใจนายกิติพงษ์หุมอาจผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเข้าห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเมียที่เป็นลูกบ้านอ้างเป็นเรื่องของผัวเมียก่อนโมโหขับกระบะไปชักปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่

0: ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะกลางฉุนผู้ใหญ่บ้านห้ามทะเลาะเมียชักปืนออกมาข่มขู่ก่อนยิงใส่บ้านไม่สนคำสั่งเข้มส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของปืนเหมือนกันนะคะพาดหัวหนุ่มสะพายปืนหนีตำรวจเข้าบ้านสะดุดลวดขึงไฟทำไว้กะดักเจ้าหน้าที่ดับเองลูกเจ็บหนุ่มใหญ่ประวัติร้ายพาลูกชายวัย4ขวบวิ่งหนีตำรวจพลาดสะดุดเส้นลวดที่ตัวเองปล่อยกระแสไฟไว้ดักเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลังขี่จักรยานยนต์สะพายปืนยาวเจอสายตรวจรีบบิดหนีนำรถไปจอดทิ้งหน้าบ้านแล้วหายตัวไปเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมแต่ไม่พบหลังตำรวจถอนกำลังน้องชายได้ยินเสียงหลานร้องลั่นนำไฟฉายไปส่องดูในปากกล้วยพบพี่ชายดับคาที่ส่วนหลานอาการปางตายสอบประวัติมีหมายจับคดีอาวุธปืนและตัดกำไร EM ออกจากคุกค่ะ
1: ส่วนเรื่องฟ้าฝนค่ะตอนนี้ก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนจะกระทบตั้งแต่18จนถึง21สิงหาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถ้าลมระลอกใหม่ฝนกระหน่ำเหนืออีสานอ่วมกำชับรับมือ18ถึง21สิงหาคมท่วมน้ำป่าซัดล้นตลิ่งเหนืออีสานระทมฝนถล่มหนักตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมเหตุร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่ากระหน่ำขณะที่นครพนมอ่วมกระแสน้ำทะลักจมไร่นากว่า 67,000 ไร่ครอบคลุม11อำเภอชี้แม่น้ำโขงหนุนแถมลำน้ำสาขาระบายช้าค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่ต่างประเทศมีข่าวแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ประชาชนหลายพันคนวิ่งหนีตายด้วยความตื่นตระหนกนะคะมีอาคารพังถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะขย่าวอินโดเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดเร่งค้นหาผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากอาคารใหญ่หลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในจังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกหลังแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.7 นอกชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฟอเรสต์ประเทศอินโดนีเซียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะ
1: ค่ะก็ทำให้มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนมาถึงในพื้นที่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะในขณะที่มีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะเรือท่องเที่ยวล่มนะคะแล้วก็มีภาพอยู่ในข่าวสดค่ะเป็นภาพเรือหางยาวรักอันดามันทัวร์ล่มกลางทะเลที่จังหวัดกระบี่มีชาวอินเดียค่ะไปเที่ยวชมเกาะในอุทยานหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทั้ง12คนค่ะระทึก12ชีวิตเรือเที่ยวล่มคลื่นถาโถมซัดจมทะเลกระบี่ช่วยชาวอินโดนีเซียขออภัยค่ะช่วยชาวอินเดียระทึกกระบี่เรือหางยาวนำเที่ยวพลิกคว่ำล่มกลางทะเลแหลมบางห่างนาคนำกรุ๊ปทัวร์อินเดียออกจากอ่าวมุ่งหน้าไปยังเกาะฮ่องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ประสบเหตุภัยเมื่อวานนี้นะคะแต่ระหว่างทางถูกเคลื่อนใหญ่ซัดจนเรืออับปางมีผู้โดยสาร12ชีวิตกระเด็นตกลงไปลอยกลางทะเลโชคดีเรือสปีดโบ๊ทขับผ่านมาช่วยขึ้นน้ำพากลับฝั่งได้ครบทุกคนค่ะ
0: ค่ะมีข่าวสารดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกเรื่องของธุรกิจนะคะทั้งเชิงลึกแล้วก็รอบด้านกับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรามายกระดับความเข้มข้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569นี้ค่ะซึ่งทางเรานะจะพาทุกๆคนเลยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนที่ยังมีเรื่องราวของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะโดยโทรไปที่0944803076 0944803034 0943966649สมัครด่วนเลยนะคะตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทเปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับผมองค์ไกรภพอินทรกำแพงแล้วก็คุณแอนพจนาถ ธนากูลครับสวัสดีครับคุณแอนครับ
2: สวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังคะมาเจาะลึกกันต่อ
3: แม่ขยันนะฮะ
2: ทำไม
3: ชอบชอบคนขยันครับสเปคเลยคนขยันชอบครับชอบ
2: แหมมาอย่าง
3: นี้นิดหน่อยสร้างโบสถ์สร้างวิหารครับคุณผู้ฟังครับไอ้อย่าซีเรียสฮะเช้าๆอาทิตย์แบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเจอกับความเป็นจริงกันแล้วเพราะว่าเปิดทำงานแล้วนะครับแหมวันอาทิตย์นี่เป็นวันเขาบอกว่าเป็นวันพักผ่อนแต่ผมมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านหลายๆท่านเนี่ยฮะก็เป็นวันที่ห่อเหี่ยวนะ
2: ไม่ค่อยได้รู้สึกหรือสัมผัสบรรยากาศความรู้สึกแบบนั้นพอทำงานทุกวัน
3: แหมคุณขยันไงเปิดไปที่ไหนก็เจอนะฮะ
2: ค่ะ
3: ครับแหมก็เป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ก็จะมาพูดคุยนะครับชวนคุณผู้ฟังคุยด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมีหลายประเด็นนะในสัปดาห์นี้นะครับทั้งเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของพิษภัยรอบตัวอาวุธปืนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับต้องถามคุณแอนปกติมีปืนไหมมีไหม
2: โอ้ไม่มีอยู่แล้วค่ะไม่รู้จะพกเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ปืนมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะคือการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคงจะไม่ได้แบบโอ้ถึงขนาดซื้อมาเพื่อป้องกันตัวยกเว้นว่าคนที่มีสวนมีไร่ที่แบบมีพื้นที่เยอะๆอะไรแบบนี้นะ

0: ค่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าโดยหลายๆท่านเนี่ยที่มีเนี่ยจากที่สำรวจมาแล้วเนี่ยก็มีไว้เพื่อเหมือนแบบเป็นความชื่นชอบเป็นของสะสมเป็นหนึ่งในทรัพย์สินเพราะบางรุ่นเกิดผลิตมาไม่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่แน่นอนแหละค่ะว่าอาวุธปืนถามว่ามันผิดไหมตัวอาวุธเองเนี่ยตัวปืนเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกแต่มันผิดตรงที่ว่าคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดจนกระทั่งทำให้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นมาหลายเหตุการณ์เราทำข่าวเนาะพี่โอมคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามข่าวทาง FM 100.5 สำนักข่าวไทยด้วยเนี่ยมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับอาวุธปืนหรืออาวุธปืนที่ถูกเอามาใช้ตัดสินแก้ไขปัญหาที่มันก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่สร้างปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆนะอย่างเคสที่ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องเข้มงวดคืออ่ะ1ก็คือเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่แล้วนู้นนะคะที่เทพศิรินนทบุรีนั่นก็เป็นอาวุธปืนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากเหตุการณ์เขาเรียกว่ากราดยิงเนาะมักจะเป็นผู้ก่อเหตุที่เอาอาวุธปืนมาจากคนในครอบครัวและตอนนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปก็คือว่าอาวุธปืนไม่ได้เพียงแค่เป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนแต่มันกลับกลายเป็นปืนที่มันมีทะเบียนในการครอบครองอะค่ะแต่ไม่ได้มีใบพกพาอาวุธปืนออกพกพาอาวุธปืนออกมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันหนึ่งเหตุการณ์นี้พอเสร็จต่อมาอีก2วันเอาอีกแล้วเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ก็คือทางฝั่งของอดีตส.ส.นนทบุรีจังหวัดเดียวกันเลยนะนนทบุรีเทพศิรินนทบุรีด้วยนะมาไปก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนี่ก็ด้วยอาวุธปืนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้คดีมันก็มีความคืบหน้าในส่วนของทางฝั่งคนขับรถเนาะเพราะว่าทางฝั่งอดีตส.ส.ท่านบอกว่าฝั่งคนขับรถอ่ะมีการชักอาวุธออกมาก็เลยทำให้เขาต้องยิงปกป้องตัวเองป้องกันตัวเอง
1: อันนั้นก็เป็น
0: ข้อบอกแล้วว่าไม่มี
1: ข้ออ้างของเขาเดี๋ยวผมว่าเชื่อว่ามันเดี๋ยวมันก็คงจะมีการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกอีกไม
0: ่
1: ว่าจะเป็นเรื่องเงิน11ล้านว่ามีจริงไหม
0: อ
1: ะไรต่างๆนานานะครับซึ่งคนรอบๆตัวของท่านสจท่านสจเนี่ยฮ
0: ะ
1: ก็บอกมาท่านนายกเนี่ยท่านนายกอบจนนทบุรีเนี่ยฮะก็บอกมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงหรอกไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะมาติดหนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าทางคุณฉลองเองตั้งหากที่ไปฝ่ายไปขอเงินนู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ก็อย่างคนขับรถเขาบอกว่าไอ้เงิน11ล้านเนี่ยคืนไปแล้วต
1: ั้
0: งแต่สมัยตอนทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยก็คืนไปแล้วคืนไปตั้ง15ล้านแต่ก็ยังมีการมาขอเงินอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาอีกประเด็นคือการแจกอาวุธปืน
1: ครับ
0: เนาะของกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกเป็นของรางวัล
1: ที่จังหวัดภาคใต
0: ้นายกรัฐมนตรีก็เลยถึงขนาดว่าพอแล้วไม่มีแล้วการแจกอาวุธปืนเพราะนี่คือนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามและสั่งการไปจนถึงว่าคนที่เป็นผู้ติดตามนะคะของส.ส.เองก็ตามแต่ในบรรดาคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยคุณต้องห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% ทุนโสพลสารัมประธานสภาก็ย้ำไปเหมือนกันว่าในสภาเองก็ต้องมีการพกปืนเข้าสภาเช่นเดียวกันเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการ
1: ห้ามพกปืน
0: เข้าไปในสภาเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการสุ่มตรวจถึงขนาดว่าเดี๋ยววันไหนนะจะสุ่มตรวจเลยว่ามีใครพกปืนเข้าสภาไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเอาจริงเอาจังเพราะอันนี้คือในส่วนของคนที่มียศมีตำแหน่งนะคะในการแบบมีอาวุธปืนอะไรใดๆแต่พี่โอมเราเห็นคดีเยอะแยะขับรถอยู่ไม่พอใจ
1: ควักปืนมายิง
0: นะเด็กวัยรุ่นออกไปเจอคู่อริควักปืนมายิงแล้วเราจะไม่คุมเข้มอาวุธปืนได้อย่างไร
1: ผมว่าสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยฮะคือว่าตอนนี้จำนวนกระปืนในที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีการครอบครองเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10
0: ล
1: ้
0: าน
1: ก็ก็บอกแต่ว่าที่มีทะเบียนเนี่ย
0: ที
1: ่ใช่ฮะประมาณ6ล้านกว่าแต่ที่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยฮะก็คือ4ล้านกว่ากระบอกที่ไม่มีทะเบียนไม่มีตัวตนไม่รู้อยู่ที่ไหนและไม่รู้ผ่านมือใครไปบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้4ล้านกระบอกเนี่ยเอาไปทำก่อเหตุอะไรไปบ้างอันนี้น่ากลัว
0: แล้วเราไม่รู้นะว่านอกเหนือจาก4ล้านกระบอกยังมีที่มองไม่เห็นอีกเนี่ย
1: อ
0: ีกกี่กระบอกนะคะมันดัดแปลงได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ด้วยนวัตกรรมความรู
1: ้
0: ต่างๆเอามาดัดแปลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ก่อเหตุได้แล้วไม่เพียงเท่านั้นทางฝั่งของสมาคมผู้ค้าปืนเขาก็ออกมาสะท้อนอีกปัญหาหนึ่งคือในส่วนของผู้ค้าปืนเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถนำเข้ามาได้ตั้งแต่ปี66แล้วนะคะแต่ ทำให้ในร้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีสินค้ามากขนาดนั้นที่จะจำหน่ายไปได้ปัญหาคือที่เราต้องห่วงคืออาวุ

0: ปืนเถื่อนต่อไปเนี่ยความอยากมีมันยังมีอยู่นะคะคนอยากมีอาวุธปืนมันก็ยังมีอยู่ในเมื่อซื้อถูกกฎหมายไม่ได้ก็จะนำไปสู่การซื้ออาวุธปืนเถื่อนที่ผิดกฎหมายมากขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็ต้องมาคิด
1: จริงๆมันก็มีผลกระทบหลายมุมนะบางทีอย่างเห็นมาสมาคมยิงปืนอ่
0: ะ
1: เขาก็บอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็มีผลกระทบนะเพราะบางทีต่างชงต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาสมมติว่ามีแข่งกีฬาเนี่ยแล้วเรื่องของการนำเข้ามาจะยังไงแล้วก็นักกีฬาทีมชาติเนี่ย
0: ระหว่างการเดินทาง
1: ระหว่างการเดินทางเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมอีกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็คงจะมีวิธีแหละแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านนายกลั่นหรือประกาศมาผมว่าท่านคงต้องการซีนไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาแกะทีละปมว
0: ่
1: าไอ้ตรงไหนเนี่ยที่มันลดหย่อนได้ไอ้ตรงไหนที่มันลดหย่อนไม่ได้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ทำยังไงให้มันครอบคลุมทำยังไงให้มันพอที่จะเหมาะในบางกลุ่มบางคนอย่างนักกีฬาเนี่ยค่ะแน่นอนว่าเหมือนเวลาเราเล่นกีฬาเนาะพี่อมหนึ่งประเภทไม้แบดอย่างเงี้ยสมมติเราเล่นแบดมินตันเราอาจจะไม่ได้มีไม้แบดแค่ไม้เดียวอ่ะเราอาจจะมีหลายๆรุ่นใช่ไหมคะที่เหมาะสมเอ้ยถ้าเราเจอคู่แข่งแบบเนี้ยเล่นอยู่บนกลางแจ้งเจอกีฬาประเภทนี้เราอาจจะมีการเปลี่ยนไม้ไปเพื่อที่ให้เหมาะสมกับการแข่งขันปืนก็อาจจะเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้มีแค่กระบอกเดียวอาจจะต้องมีหลายกระบอกให้เหมาะสมในเชิงของนักกีฬานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เขาสั่งการและในฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งมหาดไทยเองเนาะรวมไปถึงกกท.นะคะแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันว่าเราจะมามีส่วนร่วมในการร่างกฎหรือว่าร่างกฎหมายอะไรยังไงเพราะว่านายกสั่งแก้แล้วนะกฎหมายให้มันมีความทันสมัยมากขึ้น
1: คร
0: อบคลุมมากขึ้นแต่อย่างคุณชวนเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าจริงๆกฎหมายอ่ะมันก็เข้มอยู่แล้วส่วนที่จะมีการก่อเหตุหรือไม่ก่อเหตุมันขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้วย
1: จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะ
0: ใ
1: ช่อย่างเช่นปืนเถื่อนในอินเทอร์เน็ตที่เห็นเนี่ยเราผมมองว่าเราก็ต้องมีการเข้าไปควบคุมหรือว่าสอดส่องอย่างจริงจังเพราะว่าอย่างที่ทราบมาเดียวอย่างโซเชียลต่างๆโดเมนต่างๆมันไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบของประเทศไทยผมก็ไม่รู้ว่าภาษาทางโซเชียลเรียกว่าอะไรนะคืออันแน่นอนล่ะการขายมันขายในไทยฉะนั้นน่ะสิ่งที่ทำได้คือในเรื่องของการล่อซื้อไปล่อซื้อบอกว่าจะซื้อนะแล้วก็ไปจับนะแต่ว่าให้ไปปิดเลยเนี่ยผมว่าไปปิดเว็บนั้นเพื่อปิดการมองเห็นหรือว่าไม่ให้เว็บนั้นอยู่คนไทยเข้าถึงผมว่ามุมนี้มันยากนะฮะแต่ย้อนนิดนึงครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของปืนเนี่ยฮะทางสมาคมยิงปืนร้องทำเนียบนะครับวันสั่งคุมปืนกระทบทีมชาติเหตุเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่1เดือนก่อนเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าแชมป์โลกและนักกีฬามือ2ของโลกที่อยู่เมืองไทยยังไม่กล้าแตะปืนของตัวเองเพราะไม่มั่นใจว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ทำให้สถานการณ์กลายเป็นเก็บตัวได้แต่ซ้อมไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาสำคัญที่อยู่ในการบังคับใช้เพราะสมาคมเนี่ยไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้นักกีฬาเคลื่อนย้ายปืนทำให้ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ขณะที่ปืนแข่งขัน1กระบอกเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งทราบเลยนะเป็นข้อมูลเลยนะเขาบอกว่ามูลค่าเทียบเท่ารถยนต์คันหนึ่งเลยนะและยังไม่ระบุการรับผิดชอบหากถูกยึดหรือเสียหายระหว่างทางนะครับทั้งนี้ในสามสมาคมจึงขอให้ช่องทางยกเว้นสำหรับนักกีฬาทีมชาติที่มีตารางเก็บตัวชัดเจนเพื่อให้สามารถฝึกซ้อมและเตรียมตัวก่อนเวลา1เดือนสุดท้ายจะหมดลงนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการ
0: คุยกัน
1: อีกทีแต่นี่คือเป็นข้อเรียกร้องของ3สมาคมยิงปืนนะครับที่เขาก็กลัวว่ามีผลกระทบเพราะต้องยอมรับว่าจริงๆเนี่ยในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยสมาคมยิงปืนเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาสมาคมที
0: ่เป็นหน้าเป็นตา
1: อืมนะครับก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าคงจะมีวิธีทางและหาทางออกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมเนี่ยปืนเนี่ยผมจะใช้อยู่แค่เดือนเมษา
0: ทำไมคะ
1: เพราะสงกรานต์อ๋อ
0: สงกรานต์คนละปืนกัน
1: ไม่มีไม่มี
0: ปืนฉีดน้ำ
1: นะครับแหมก็ใครที่มีปืนอยู่ตอนนี้ก็เก็บรักษาให้ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่มีปืนเนี่ยก็ต้องเอามาขัดลำกล้องเอามาเช็ดมาล้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระวังก็คืออย่างกรณีเหตุการณ์ของน้องที่นนทบุรีอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือมีครบเลยค่ะทั้งตัวปืนและเครื่องกระสุนมากมาย
1: ต้องเก็บให้ดีนะอย่าเลินเล่ออย่ามองเขายังเด็กอยู่เขายังวัยรุ่นอยู่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่หยิบไปหรอกจริงๆก็คงต้องเก็บให้เรียบร้อยเซฟเซิร์ฟเนี่ยต้องเก็บเขาไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะสูญเสียเยอะนะครับ
0: ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าสถิติของการเกิดเหตุการณ์กราดยิงอย่างในสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่า1คืออาวุธปืนเนี่ยมาจากครอบครัวคนในครอบครัวที่มีแล้วก็เด็กเนี่ยเอาไปใช้นะคะจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น2คือ

0: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเข้าถึงปืนเหล่านี้ได้ยังไงถ้าหากคุณบอกเก็บดีแล้วถ้าเข้าถึงได้แปลว่ายังเก็บไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเราก็ต้องมาจริงๆจังๆนะทั้งเริ่มต้นจากในครอบครัวก่อนเลยนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเราก็จะเป็นห่วงเรื่องของการเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในโรงเรียนเองก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เราก็ไว้วางใจฝากลูกฝากหลานของเราไว้ในความดูแลของคุณครู
1: ครับ
0: ในการดูแลของโรงเรียนให้เขาเนี่ยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะก็เหมือนกับเอาดวงใจเราอะเอาไปฝากเอาไว้ให้คุณครูกับโรงเรียนช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้หน่อยนะคะ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกโรงเรียนเอาจริงเอาจังในการที่ฝึกซ้อมและตอนนี้หลายโรงเรียนเริ่มมีการฝึกซ้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะเอาตัวรอดอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะหนีซ่อนสู้สู้นี่คือวิธีการสุดท้ายเลยหลายโรงเรียนไปและในเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะกับอีกปัญหาหนึ่งคือกลายเป็นว่าในพื้นที่นนทบุรีถัดมาเพียงแค่ไม่กี่วันเนาะพี่โอมมาอีกแล้วคือคนที่มีปัญหาด้านจิตเวชบวกกับยาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปตะโกนโวกเวกโวยวายท่ามกลางในช่วงเวลาที่คนกำลังตื่นตกใจกับเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแค่ที่นี่เท่านั้นนะกลายเป็นว่าอย่างที่จังหวัดเลยโรงเรียนที่จังหวัดอีกจังหวัดนึงอะนะคะสองที่เนี้ยเขาก็มีการคุยกันในกลุ่มไลน์นะเหมือนกับว่าเล่นกันนะคุยเล่นกันเดี๋ยวจะเฮ็ดเลยนู่นนั่นนี่กลายเป็นว่าคนก็ตื่นตกใจโรงเรียนสองโรงเรียนเนี้ยถึงขนาดต้องปิดเรียนเพราะว่าเพื่อสืบสวนก่อนว่าความจริงคืออะไรจนมารู้ว่าอ๋อเด็กอ่ะเขาคุยเล่นกันก็เลยต้องมาสั่งห้ามว่าคุณอย่ามาเล่นแบบนี้นะเพราะการพูดเล่นกันแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาเราจะแยกแยะออกมายังไงมันเสียเวลาในการต้องมานั่งสืบสวนสอบสวนอีกอ่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อประมาณสักการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุเกิดขึ้นที่โคราชอีกที่งานทีมชอบใช้ที่อำเภอด่านขุนทดที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่เรื่องของการหึงหวงหรือสักอย่างแหละ
0: ตอนแรกเขาบอกว่าม
1: ี
0: กับขโมยรถมอเตอร์ไซค์ถูกกล่าวหาว่าขโมยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: เออแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับก
0: ็
1: เป็นเรื่องของการหึงหวงหรือสักอย่างเนี่ยแหละฮะแล้วก็กลับไปบ้านไปเอาปืนมายิงโอ้มันหาง่ายขนาดนั้นเลยฮะ
0: นั่นน่ะสิและที่เราบอก
1: ไม่มีคนเสียชีวิต
0: คือในสถิติที่เราบอกไปว่า10ล้านกว่ากระบอกเนี่ยที่มีการพบว่าเราเนี่ยครอบครองมากที่สุดในอาเซียนอ่ะสิ่งที่น่าตกใจคือเป็นปืนของพลเรือนมากกว่าปืนของตำรวจและทหารอีกค่ะคือตำรวจทหารเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องมีอาวุธเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนปกป้องประเทศชาติใช่ไหมคะแต่อันนี้กลายเป็นว่าคนที่เป็นพลเรือนอย่างเราอ่ะมีปืนมากกว่าตำรวจ
1: ม
0: ีปืนมากกว่าทหารซะอีกอ่ะ
1: ครับจริงๆแล้วก็ก็มีหลายปัจจัยแหละคนมีปืนอย่างที่ว่าแหละบอกว่าเป็นทั้งเรื่องของเฝ้าทรัพย์สินบ้านเป็นเรื่องของกีฬาเป็นความชื่นชอบเพราะอย่างที่บอกบางคนเป็นความชื่นชอบเพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างที่เขามีการเปิดเผยตัวเลขของสสที่มีการ
0: นักการเมือง
1: นักการเมืองมีการพกมีการสะสมปืนเนี่ยโอ้โหเห็นแต่ละคนนี่แบบโอ้โหพกแบบมีอยู่ในครอบครองเนี่ยอย่างเมื่อประมาณสักไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองที่มีการครอบครองปืนเนี่ยโหก็มีใครบ้างล่ะฮะเฉพาะของฝากฝั่งรัฐของภูมิใจไทยนะ
0: ฮะ
1: อย่างมีคุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ยก็บ้านใหญ่นครปฐมมี40กระบอก
0: ค
1: ุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะครับก็มี26กระบอกคุณชาดาไสเศษก็มี23กระบอกคุณอนุชานาคาสายก็มี23กระบอกแล้วก็มีคุณนพดลปฐมะนะครับ14กระบอกแล้วก็มีคุณสุชาติมีคุณสุชาติตันเจริญแล้วก็โอ้โหอีกหลายท่านเลยครับที่มีการแจ้งไว้ว่ามีการครอบครองปืนจำนวนมากแต่ผมเชื่อว่าพวกท่านเหล่านี้เขามีไว้ในเพื่อเรียกว่า
0: สะสม
1: สวยงามนะฮะก็น
0: ี่เป็นทรัพย์สิน
1: ตัวอย่างง่ายๆว่าโหอย่างของฝากฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยก็มีเยอะนะฮะหลายท่านบางท่านเป็นสสผู้หญิงด้วยแต่มีถึง20 30กระบอกเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นการสะสมนะฮะ
0: ก็เนี่ยแหละปืนเนี่ยมันอาจจะตัวปืนมันไม่ผิดอายามอย่างเงี้ยตัวปืนมันไม่ผิดแต่ว่ามันอาจจะทำให้บางคนที่ระงับตัวเองไม่ได
1: ้
0: แล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหรือมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องพอมีปืนปั๊บเนี่ยก็จะหยิบใช้สอยอะเอามาทำให้มันเกิดการสูญเสียได้ง่ายเท่านั้นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังนะตอนนี้ก็คือจะต้องไม่มีการพกพาอาวุธปืนออกไปนอกบ้าน 100% นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นดราม่าเนาะพี่โอม
1: เมื่อ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอพูดถึงอาวุธปืนห้ามพกพาอะไรใดๆก็มีการถามว่าอ้าวแล้วถ้าโจรเข้าบ้านอะ
1: อ่
0: ะถ้าโจรเข้าบ้านทำยัง

0: ไงอ่ะเรายิงปืนในบ้านเราอ่ะเราจะผิดไหมกลายเป็นว่าไปเป็นประเด็นเพราะนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่ายิงโจรในบ้านอ่ะยังไงก็ผิดเพราะว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองน
1: ัก
0: กฎหมายหลายๆท่านก็ต้องออกมาชี้แจงว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่นะว่าเราก็สามารถปกป้องตัวเองได้กฎหมายคุ้มครองการปกป้องตัวเองนะคะนายกก็เลยออกมาชี้แจงอีกทีนึงบอกว่าไม่ได้หมายความว่านายกเข้าใจผิดนะนายกไม่ได้งงเพียงแต่กว่ามันจะสืบสวนได้อ่ะว่าผิดหรือไม่ผิดมันต้องมีกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้นเองนะคะการจะยิงจะบอกว่าคุณผิดหรือเป็นการปกป้องตัวเองมันเป็นกระบวนการของตำรวจก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนส่งต่ออัยการอัยการส่งต่อศาลศาลก็ต้องพิพากษาออกมาว่าตกลงคุณปกป้องตัวเองหรือว่าผิดนะคะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุสิทธิของการปกป้องตัวเองมีไหมมีนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเช่นเดียวกันนายกคือหลักๆคือไม่อยากให้ใช้ปืนในการแก้ไขปัญหาหรือว่าทำให้เกิดการสูญเสียว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าหากว่ามีขโมยมีโจรนักกฎหมายหลายท่านก็บอกว่าต้องรอให้โจรก่อเหตุก่อนหรือเราถึงจะใช้อย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนในทางกฎหมายก็ประมาณนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนไปนะคะแต่ว่าในเชิงของการปกป้องตัวเองเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสถานการณ
1: ์ครับนะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่แม่ผมเนี่ยนะเวลาฟังข่าวหรือว่าดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมใจคอผมเนี่ยไม่ดีทุกทีเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทั่วโลกอิจฉาก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ถ้ามันอยู่ในมือคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทุนคนไทยหรือว่าคนไทยเองอะไรเองผมรับได้นะ
0: เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยก็มันผืนแผ่นดินไทยอ่ะ
1: ใช่ฮะเราก็หาเราก็ได้เอาความสวยงามเอาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาแปลงเป็นเม็ดเงินให้กับคนไทย
0: บ
1: ้านเราเองแต่ว่าตอนนี้มันจะมีข่าวมาตลอดว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปบุกจับบุกตรวจนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวธุรกิจต่างๆที่อยู่ทางที่อยู่ทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยที่มีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยฮะแล้วก็ไปจับไปพบว่ามีการถือหุ้นผ่านนอมินีมันมีความเสียหายอย่างไรแน่นอนครับว่าเวลารายได้ที่ได้มาเนี่ยเขาอาจจะจ้างคนไทยให้แต่จ้างแบบจ้างเป็นแรงงานที่ไม่ได้แพงถูกๆอ่ะเป็นพนักงานทั่วไปอ่ะเป็นบอยเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยฮะเขาเนี่ยก็ก้อนใหญ่เนี่ยเขาอ้อกลับเข้ากับประเทศเขาไปนะฮะ
0: ใช่มันไม่ได้ถูกเข้ามาวนเวียนอยู่ในการเศรษฐกิจของไทยสักเท่าไหร่นะคะแล้วเวลาได้มาเนี่ยกลายเป็นว่าอย่างหัวหินน่ะพ
1: ี
0: ่โอมจำได้ไหมคะว่าอย่างเคสที่หัวหินนะคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเคสเนี้ยเขาอะหวังว่าเขาเอานอมินีมากว้านเพื่อที่จะครอบครองที่ดินของไทยแล้วปากว้านที่ดินของไทยไม่เพียงเท่านั้นนะเขากะว่าจะยึด 100% นะแล้วเราไปเจอเอาแค่หัวหินที่เดียวอะเจ้าหน้าที่ไปเจอตั้ง800 กว่ารายอะ
1: 800โอ้โห
0: ไม่น้อยนะ
1: ครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับทางพาณิชย์ก็ร่วมกับมท.ฮะลงพื้นที่เกาะพังงานเคยไปเที่ยวไหมคุณแอนถ้าเกาะพังงาน
0: ยังไม่เคยได้ไป
1: นี่ครับเขาตรวจสอบ4ธุรกิจโรงแรมวิลล่าพบต่างชาติเปิดร้านค้ากัญชานะขายใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมใบละ300แล้วก็พบเงินหมุนเวียนกว่า15 ล้านบาทพวกคนไทยให้ความช่วยเหลือหลีกเลี่ยงกฎหมายเข้าข่ายนอมินีเพียบเนี่ยฮะสุดท้ายมันก็ย้อนมาที่ตัวเราเองฮะคนไทยเราให้ไปความร่วมมือซะงั้นนะครับโดยมีการตรวจค้น4 จุดนะครับก็คือ1ครับโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25 ไร่พบกรรมการคนไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมมีชื่อถือหุ้นอยู่หลายบริษัทโดยมีชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วยซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยไม่สามารถตอบถามการประกอบธุรกิจอ้าวยังไงฮะเนี่ยมีหุ้นอยู่ตั้งเยอะแยะอยู่หลายบริษัทนะครับแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ถามเนี่ยไม่สามารถตอบได้นะว่าธุรกิจคุณทำอะไรบ้างระบบรายจ่ายอะไรเข้าอะไรเป็นยังไงไม่สามารถตอบได้นะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนได้ครบถ้วนและเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ถือหุ้นคนไทยรายนี้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทด้วยนะครับอันนี้จุดแรกนะฮะที่โรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25 ไร่2ครับวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพบนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำลังเข้าพักให้ข้อมูลว่าเช่าพักคืนละหลายหมื่นบาทโดยจ่ายผ่านออนไลน์ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นเงินบาทไทยตั้งแต่ต้นทางที่ประเทศอิสราเอลซึ่งอาจเข้าข่ายเลี่ยงภาษีแล้วก็พบข้อมูลผู้ถือชาวไทยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่หลายบริษัทน่าแปลกนะ
0: ม
1: ีคนไทยเป็นกรรมการแล้วก็มีถือหุ้นด้วยแต่ว่าการโอนจองเนี่ยโอเคเอาเป็นเงินผ่านออนไลน์ก็ว่านไปแต่ถามว่าเป็นไปได้เหรอคืนละหลายหมื่นบาทแล้วเนี่ยเห็นไห
0: ม
1: ช่องทางเนี้ยคือโอนผ่านออนไลน์เงินเข้าเลยโดยไม่แวะมาไทยเลยนะ

0: ไม่มีการเสียประสงค์ภาษีอะไรเกิดขึ้นนะครับ3ร้านกัญชาครับเปิดเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นมีทั้งหมด4สาขาในพื้นที่พังงาสมุยภูเก็ตและกทมและจำหน่ายใบจ่ายสมุนไพรควบคุมแบบพท33ในราคาใบละ300บาทสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงการขายสินค้าเบเจเลตเกี่ยวกับกัญชาอีกมากมายนะครับจากการตรวจสอบงบการเงินล่าสุดพบว่ามีรายได้ถึง15ล้านบาทพบข้อมูลผู้ถือหุ้นชาวไทยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่หลายบริษัทซึ่งมีข้อสงสัยหลายประการที่จะต้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่4ครับตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเชิงเขานะครับก็คือภูวิลล่าหรูนั่นเองนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวิลล่าดังกล่าวพบปิดเงียบไม่พบบุคคลใดที่จะสามารถให้ข้อมูลใดๆได้นะครับแต่พบว่าโฉนดออกในนามบุคคลธรรมดาซึ่งจะต้องตรวจสอบการถือครองที่ดินและรายละเอียดของการประกอบธุรกิจต่อไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีนิติบุคคลอยู่จำนวน 25,603 รายนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็มีข้อสั่งการกรณีที่มีนิติบุคคล104รายถือที่ดิน124แปลงให้กรมที่ดินดำเนินการผ่านอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อประชุมและบังคับจำหน่ายทันทีและในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ตรวจสอบเรื่องนอมินีและการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ
1: ค่ะคือถ้าเราไปดูตัวเลขอ่ะคุณผู้ฟังคะพี่โอมอย่างที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะจากที่เห็นเนี่ยมันมีอย่างมีบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอะเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยนี่มาหลากหลายธุรกิจเลยนะคะอ่ะเขาไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะเข้าขายนอมินีเนี่ยแค่ในพื้นที่เกาะพังงานโมเดลเนี่ย875บริษัทนะคะพอคัดกรองเชิงลึกเนี่ยมีเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทครอบครองที่ดิน37แปลงเนื้อที่ประมาณ31กว่าไร่มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาทนี่แค่ที่จังหวัดเดียวที่พื้นที่เดียวที่เกาะพังงานนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปขยายผลเนี่ยในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆเพราะว่าแน่นอนค่ะจังหวัดไหนที่มันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมูลค่าที่ดินเนี่ยมันจะสูงมากนะคะสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างที่บอกไปอ่ะที่หัวหินเนี่ยค่ะอันนี้คือเฟส6นะคะที่พังงาในเฟส7นะคะยังเฟส6เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยภูวิลล่าเถื่อนที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอว่าเขาขายกระทำความผิด849บริษัทมี33บริษัทปฏิบัติการแล้วก็มีการขอหมายจับ45หมายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดแล้วก็คนไทยในการเชิญมาสอบปากคำนะคะนี่ก็คือในส่วนของนอมินีคำถามก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะมีเป็นพันๆบริษัทที่เข้าขายอย่างเงี้ยพื้นที่เดียวหัวหิน800กว่าที่เข้าขายนะคะอย่างในพื้นที่เกาะพังงานอีกก็หลายด้วยคำถามคือที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องนี้กันเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ได้กับมอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2อย่างไรก็ตามแม้ทั้ง2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้โดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องอย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทางนี้ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมายังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงตามเดิมส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินรถต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงสำหรับ M82 อนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลง4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการทั้งนี้ห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางอุตุเตือนไทยตอนบนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

อันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีก

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพ่อเผยลิเวอร์พูลครองใจแฟนบอลชาวไทยมากสุดบุรีรัมย์ขวัญใจไทยลีกศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2026-2027 และฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2569-2570จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพบว่าตัวอย่างร้อยละ 55.24 ระบุว่าติดตามเป็นครั้งคราวเราลงมาร้อยละ 33.16 ระบุว่าไม่ติดตามเลยและร้อยละ 11.60 ระบุว่าติดตามสม่ำเสมอเมื่อสอบถามผู้ที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสม่ำเสมอและติดตามเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 2026-2027 พบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.54 ระบุว่าทีมลิเวอร์พูลเราลงมาร้อยละ 28.31 ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร้อยละ 8.26 ทีมเชลซีร้อยละ 8.01 ทีมอาร์เซนอลร้อยละ 4.79 ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และร้อยละ 1.32 ระบุทีมอื่นๆด้านการติดตามฟุตบอลไทยลีก1พบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.32 ระบุว่าไม่ติดตามเลยรองลงมาร้อยละ 47.20 ระบุว่าติดตามเป็นครั้งคราวและร้อยละ 5.48 ระบุว่าติดตามสม่ำเสมอเมื่อสอบถามผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยลีก1สม่ำเสมอและติดตามเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2569-2570 พบว่าตัวอย่างร้อยละ 41.76 ระบุว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองลงมาร้อยละ 16.55 ทีมการท่าเรือ FCร้อยละ 4.86 ทีมชลบุรี FC ร้อยละ 4.25 ทีม BG ปทุมยูไนเต็ดร้อยละ 3.87 ทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดร้อยละ 2.43 ทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นต้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง

0: 100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
4: 8นาฬิกา42นาทีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันทาง FM 100.5 นะครับแหมอันไหนที่เราอ่านทันเราก็จะอ่านออกอากาศให้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหคุณผู้ฟังเนี่ยก็ส่งข้อความมาพูดคุยหลายข้อความเลยนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีแล้วกันนะครับกรณีที่ใครหรือว่าคนไทยเนี่ยรายใดนะครับที่มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ยอมรับผลประโยชน์หรือโดยยินยอมเป็นนอมินีอำพรางให้ต่างชาติเนี่ยมีโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำมีโทษนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดตามมาตรา36พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับพุทธศักราช2542มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วก็ในส่วนของคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษตามมาตรา37ในอัตราโทษเดียวกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าโทษที่มีเนี่ยมันไม่คุ้มเลยน
5: ะ
4: ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะต้องเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจไปเนี่ยคุณถูกปรับแสนบาทถึง1ล้านบาทแต่ผมเชื่อว่าคุณเป็นนอมินีเนี่ยคุณก็คงจะมีสตุ้งสตังค์แหละฮ
5: ะ
4: แต่ถามว่าสิ่งที่คนไทยเสียไปแล้วก็ประเทศชาติเสียไปมันเยอะกว่านั้นเยอะมากนะผมเชื่อว่าเป็นหมื่นล้านไปแล้วล่ะทะลุไปไกลแล้วล่ะตอนนี้ฮ
5: ะ
4: แล้วก็ไอ้เรื่องของนอมินีมันไม่ได้มาเพิ่งมีอย่างที่เราคุยกันหลังไมค์อ่ะฮะว่ามันมีมานานแล้วฮะ
5: โอ้โหมีอยู่มานานมาเป็นพันๆบริษัทโอ้โหครอบครองที่ดินหลักหลายพันล้านเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นแค่เดือน2เดือนปี2ปี
4: แล้วนอมินีที่เป็นหุ้นส่วนที่ไปเข้าไปมีเอี่ยวด้วยผมเชื่อว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจแล้วเขาเอาชื่อไปก็ค่าเขาชื่อไปอาจจะได้รับอามิสสินจ้างเล็กน้อยแต่ถามว่ามันก็ต้องมีข้าราชการส่วนไหนบางส่วนหรือเปล่าที่หลับตาข้างนึงรู้เห็นเป็นใจให้มันเกิดขึ้นหรือไม
5: ่
4: อันนี้ผมว่าก็ต้องไปสอบเชิงลึกเพราะทุกอย่างไอ้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยนอมินีหรือธุรกิจต่าง
5: ๆมันต้องมีการเอื้อกัน
4: มันต้องมีการเอื้อกันไม่เอื้อกันอยู
5: ่
4: เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
5: ค่ะอย่างตอนคราวก่อนเนี่ยจำได้ไหมคะที่นายกลงภูเก็ต
4: ครับ
5: อันนั้นก็คือโอ้โหกลายเป็นว่าเขย่ากันอุตลุดเลยนะในวงการข้าราชการไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าเองก็ตามแต่นะคะก็ต้องไปสืบสวนกันแบบจริงๆจังๆเหตุผลที่คุณพลพีกับคุณอีกท่านหนึ่งอะรัฐมนตรีมหาดไทยช่วยมหาดไทยทั้งสองท่านเนี่ยนะคะที่ลงพื้นที่ไปคุณวรสิทธิ์เนาะสองท่านเนี่ยที่ลงไปที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าตั้งแต่นายกลงพื้นที่ไปภูเก็ตคราวก่อนนู่นน่ะหลายเดือนแล
4: ้
5: วไปแล้วเนี่ยผ่านมาก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามนอมินีในจังหวัดท่องเที่ยวมากนักก็เลยเป็นเหตุทำให้ต้องออกมาเอาจริงเอาจังลงพื้นที่มาด้วยตัวเองแต่ปัญหาที่เจออีกอย่างนึงคือข่าวมันรั่วพี่โอมคุณผู้ฟังท่านบอกว่า
4: เกลือเป็นหนอนเหรอ
5: ข่าวมันรั่วไม่รู้เกลือเป็นหนอนไหมมีหนอนตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามันก็เจอปัญหาตรงที่ว่าพอลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็พบว่ามันมีบริษัทที่เป็นโรงแรมนะคะเขาชิ่งปิดหนีไปเลยนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าการลงพื้นที่ไปปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะมีข่าวหลุดออกไปแต่ก็ยังไม่ได้ปกลงหลักปักฐานนะว่าคนที่เป็นคนไปเผยแพร่ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีรัฐมนตรีช่วยลงไปเดี๋ยวจะมีการปราบปรามจริงจังเดี๋ยวจะมี

0: ลงไปตรวจเนี่ยมันเป็นใครนะคะก็จะต้องมีการไปสืบหากันต่อไปนะคะแต่ก็มั่นใจว่าเรื่องนี้เอาจริงเอาจังในการปราบปรามซึ่งก่อนหน้านี้คุณพลพีได้ออกมาเปรยๆเหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างที่เราบอกไปภูเก็ตประจวบนะคะสุราษฎร์ธานีชลบุรีซึ่งที่ผ่านที่เราพูดมาเนี่ยเขาก็ลงไปปราบปรามอยู่เรื่อยๆแต่อีกจุดหนึ่งเอาใกล้ตัวพี่โอ๋
1: ห้วยขวางใช่ไหม
0: RCA เนี่ยห้วยขวางเคยลงมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาจริงเอาจังอีก
1: ท่านพลพีลงไปเนี่ยอยู่ดีๆมีสายลึกลับโทรมาขอจะเคลียร์ให้เป็นรายเดือนเนาะลืมดูแลพูดเหมือนพูดเป็นปกติว่าเหมือนไม่เป็นแพทเทิร์นเลยว่าจะดูแลอะไรยังไงเหมือนว่าไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรเลยอ่ะเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะว่าจะต้องดูแลกัน
0: กล่าวอ้างด้วยนะกล่าวอ้างไปจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคราวนี้เนี่ยคุณพลพีก็เลยส่งหลักฐานต่างๆให้กับทางผบ.ตร.ไปเรียบร้อยแล้วพลตำรวจเอกตระพันเพชรนะคะส่งไปแล้วว่าคุณจะต้องไปสืบสวนดูว่ามีใครที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยคนคนนั้นเป็นใครคุณต้องไปจัดการนะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้นายคนนี้เนี่ยแอบอ้างอุปโลกขึ้นมาหรือเปล่าก็ต้องรอเคลียร์ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยว RCA เป็นอีกจุดหนึ่งแต่เนี่ยข่าวรั่วใช่ไหมข่าวรั่วที่ลงพื้นที่ไปสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวจะบอกจะไป RCA ท่านบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร
1: ่ไม่บอกอยู่แล้ว
0: ยังไม่บอกแต่ไม่รู้ไงว่าอันเนี้ยเปลยมาแล้วและยังบอกอีกว่าไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์เดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการสวมบัตรประชาชน
1: อีกแล้วหรออ
0: ีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเปิดประเด็นกันไปพี่อมจำได้ไหมคุณเพิร์นพิชชูเสนผู้สื่อข่าวในพื้นที่ศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราเนี่ยเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มีชาวอิสราเอลมีบัตรประชาชนคนไทยแล้วมีมาเป็นหลายปีแล้วด้วยนะคะมาทำธุรกิจเอ่ยนะคะรวมไปถึงศาสนสถานที่ไม่ให้คนไทยเข้าไปคนไทยจะเข้าไปถูกสั่งห้ามมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทางคุณพลพีเองนะคะคุณวิสิตเองเนี่ยก็ไปจัดการในการที่จะต้องไปสืบสวนดูว่ามันมีอะไรที่อยู่ในพื้นที่ศาสนสถานไหมล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปอีกที่เชียงใหม
1: ่
0: นะคะศูนย์เหนือของเราเนี่ยก็ไปตรวจสอบดูว่าก็มีศาสนสถานของชาวอิสราเอลที่เขาไม่ให้คนไทยเข้าไปอีกก็ต้องไปสืบสวนต่อว่ามีอะไรไหมเป็นศาสนสถานจริงๆหรือมีอะไรแอบแฝงหรือไม
1: ่แล้วเขาได้บัตรประชาชนคนไทยมาได้ยังไง
0: นั่นแหละค่ะ
1: ผมได้จำได้เลยว่ามันได้ยากมากนะ
0: มันต้องมีการสืบต้องอะไร
1: แล้ว
0: ไหม
1: แล้วได้ข่าวว่าเขาเป็นมีธุรกิจเนี่ยได้เงินไปเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะเออแล้วอะไรยังไงก็ผมก็โทรว่าต้องเช็คกันยาวนะครับ
0: แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เฉพาะจุดนี้นะพี่โอมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องพ่อทิพย์
1: พ่อทิพย์อ๋อจำได
0: ้มีเรื่องคนจีนน่ะที่เขา
1: คือเด็กคือที่สืบได้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่สืบได้เด็กที่มีพ่อทิพย์เป็นคนไทยจริงๆแล้วไม่ได้มีสายเลือดคนไทยเลยเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่13ปีแล้วอ่ะ
0: แล้วมีทางฝั่งของพรรคประชาชนใช่ไหมที่เขาออกมาเปิดเผยอ่ะที่บอกว่าเขาไปเจอว่าพ่อทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยเนี่ยอายุสูงสุดคือ23ปี
1: 23ปีเหร
0: อตัวเลขเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามากถึง 1,500 10,000 นะคะคือรวมตัวกันเนี่ยทั้งประเทศตัวเลขของคนเนี่ยจะมามีสักประมาณ 10,000 เฉพาะในกทม.เนี่ยตรวจพบประมาณ 1,500 นะคะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย150โรงพยาบาลซึ่งตรวจไปแล้วเนี่ย8โรงพยาบาลนะคะและปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่อ่ะไม่ได้รับงบประมาณในการตรวจ DNA เพราะว่าการตรวจ DNA ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการตรวจ DNA ถึง 3,000 บาทต่อ1ครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยงบประมาณเนี่ยถ้าคุณจะตรวจทั้งพ่อแม่และลูกเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งของพ
1: ร
0: รคประชาชนเขาออกมาเปิดเผยเนาะพอหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยทางกรมการปกครองก็ต้องออกมาชี้แจงอะค่ะว่าปัญหาเรื่องพ่อทิพย์ตอนนี้ที่มีการเปิดเผยออกมาว่าน่าจะมีสักหมื่นคนขอชี้แจง3มิติหลักๆคือ1คือตัวเลขนะคะข้อมูลพบประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพเป็นเพียงกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะเขายืนยันว่าเป็นเพียงกลุ่มที่ ที่มีความเสี่ยงยังต้องสอบสวนเพิ่มยังไม่ได้สรุปว่าบุคคลเหล่านี้พันกว่าคนที่ว่าได้สัญชาติมาโดยมิชอบแล้วก็ต้องวินิจฉัยอาศัยเอกสารพยานบุคคลเวชระเบียนข้อมูลทะเบียนราษฎร์และผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ

0: วนตัวเลขหมื่นรายทั่วประเทศก็อาจจะยังไม่ใช่การยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยส่วนกรณีการเพิกถอนสิทธิ์ที่ผ่านมาค่ะบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะในการจัดการเรื่องนี้ยืนยันชัดเจนว่าถ้าหากมีพยานฐานว่าเกิดการทุจริตจากนายทะเบียนในการสั่งแก้ไขนะคะก็หรือเพิกถอนรายการทะเบียนสถานะอะไรต่างๆเขาก็จะมีการเพิกถอนทันทีส่วนการตรวจ DNA ถือเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่สำคัญแต่ที่ทางสสท่านบอกว่าตรวจครั้งหนึ่ง1คน1รายคือ 3,000 บาทพ่อแม่ลูก3คนเป็น 9,000 บาททางฝั่งกรมการปกครองก็ต้องชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบในทุกกรณีนะคะก็ต้องผ่านขั้นตอนคัดกรองเอกสารก่อนนะดูการแจ้งเกิดพยานแวดล้อมถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องพิสูจน์ถึงจะดำเนินการในการเข้าสู่กระบวนการตรวจ DNA นี่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่นอมินีในเชิงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วมาจ้างคนเป็นนอมินีคนไทยมาทำธุรกิจในประเทศไทยเพื่อครอบครองทรัพย์สินธุรกิจอะไรต่างๆเพื่อเอาประโยชน์เป็นเงินเป็นทองส่งกลับไปบ้านตัวเองเพื่อความร่ำรวย
1: นี่ส่งคนมาเลย
0: ส่งคน
1: มาแทรกซึมมาอะไรเลยและคนต่างๆเหล่านี้ถ้าได้สัญชาติไทยโดยกำเนิดอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเอ้ยเป็นทำนักทำตำแหน่งทางรับราชการทางการเดินได้หมดนะเป็นได้ยันรัฐมนตรีนะครับเออนะโอ้เอาสิเอาเข้าไปสินะฮะเออนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะกลุ่มเทาอะไรเทาพวกนี้ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีไทยเทากว่าเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสีสันเนี่ยผมมองว่าต้องไปที่เรื่องนี้ฮะจำได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยครับมีเรื่องของการบำเพ็ญกุศลกรณีของการเสียชีวิตของคุณเกรียงกันตินันนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยก็งานศพของคุณเกรียงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนก็จับตาแหมโฟกัสอย่างนี้
0: เนาะสี่นายกไปรวมตัวกันน่ะ
1: มีใครบ้างครับมี
0: คุณทักษิณชินวัตรนะ
1: คุณสมชาย
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: คุณอิง
1: คุณอิง
0: แ
1: ล้วก็อดีตนายกคุณทักษิณนะครับ
0: แล้วก็มีคุณอนุทินนายกปัจจุบัน
1: ครับแหมนักข่าวเราก็เจาะเรื่องได้ดีนะครับว่าเอ๊ได้คุยแล้วทั้งแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่จะเห็นท่านอดีตนายกทักษิณกับท่านนายกอนุทินเนี่ยคุยกันนะครับแน่นอนครับนักข่าวไปเจอท่านอนุทินก็ต้องถามอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างไปเจอคุณท่านอดีตนายกต
0: ั้
1: งหลายคนเป็นยังไงบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าไม่ได้มีโอกาสนัดพบกับคุณทักษิณในโอกาสนักข่าวถามนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสนัดพบคุณทักษิณในโอกาสอื่นหรือไม่นะครับคุณอนุทินบอกว่าตั้งแต่รู้จักคุณทักษิณคุณสมชายรวมถึงคุณแพทองธารชินวัตรก็เจอกันมาตลอดอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันไม่ได้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบกันไม่ได้หากจะพบแล้วเมื่อถามว่าคำว่าเมื่อไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมืองยังทำได้อยู่หรือไม่อนุทินกล่าวว่าคุณอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรถ้ามีเป้าหมายตรงกันคือประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งแล้วทำให้เกิดความเจริญในประเทศเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติกับประชาชนเป็นเป้าหมายเราต้องทำให้สำเร็จก่อนนะครับเมื่อถามความสัมพันธ์ของพรรครัฐบาลที่เหนียวแน่นไม่จำเป็นต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลอีกหรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่ามันเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่านี่นะครับเมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้มีการมองว่าบางพรรคอยากเข้ามาร่วมรัฐบาลและรอให้มีการสลับขั้วคุณอนุทินบอกว่าทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลไม่มีพรรคไหนอยากเป็นฝ่ายค้านเพราะสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อมีการเลือกตั้งมีการตั้งรัฐบาลเข้ามาแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่รัฐบาลก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ว่ากันไปตามนี้อันนี้คำถามสำคัญที่นักข่าวถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะอยู่ครบ4ปีคุณอนุทินก็หัวเราะแล้วบอกว่าก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและก็ประชาชนนะครับแหมก็ตอบได้ดีนะฮะ
0: คือมันย้อนไปตั้งแต่นู่นเลยค่ะตอนปฏิญญามอนาโกนะคะก็คือในฝั่งของคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะหัวหน้าพรรคล่าธรรมที่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็หายหน้าหายตาจากสื่อไประยะหนึ่งนะคะก็ไปเที่ยวต่างประเทศพาครอบครัวไปเที่ยวกันก็ไปถูกนักข่าวก็ถามแล้วก็ตีข่าวมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยการเดินทางไปโมโนโกเนี่ยมันมีปฏิญญาอะไรไหมเพราะว่าก็มีทั้งคุณอุ๊งอิ๊งมีคุณทักษิณนะคะอยู่ในต่างประเทศด้วยได้ไปเจอกันหรือเปล่าจะกลายเป็นรวมไหมพักสีแดงกับพักสีเขียวนะคะซึ่งพอเอาคำถามนี้ไปถามนายกบอกว่ายังไงรวมกันก็กลายเป็นสีน้ำเงินแม้ว่าในแม่สีมันไม่ได้รวมเป็นสีน้ำเงินหรอกนะคะในทางของเชิงวิทยาศาสตร์นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
1: แต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แต่สม

0: การทางการเมืองมันก็ต้องเป็นแบบนั้น
1: ก็ไม่รู้ไม่อ่านรู้ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของคุณท่านธรรมนัสนะคุณธรรมนัสเองก็ออกมาโพสต์บอกว่าผมไม่ได้เป็นแอบอะไรนะคะไม่มีการไปคุยกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะในหลังจากนั้นมาคุณอุ้งอิงนะคะคุณอิงแพทองธารก็โพสต์ผ่านโซเชียลบอกว่าพาลูกมาเที่ยวไม่ได้มีการไปคุยอะไรใดๆกันในเรื่องของการเมืองหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณเกรียงกันตินันเสียชีวิตใช่ไหมคะก่อนหน้าเนี่ยก็มีนักข่าวก็ไปถามอยู่แล้วล่ะว่านายกรัฐมนตรีถ้าไปงานสวดพระอภิธรรมคุณเกรียงกันตินันเนี่ยแล้วจะเจอคุณทักษิณไหมนะคะ
0: นายกนายกก็รู้อยู่ต้องเจออยู่แล้ว
1: ก็คือคิดอยู่แล้วว่าก็คงจะต้องเจอกันภาพที่เห็นก็คือตอนที่ไปพบเนี่ยก็สวัสดีนะคะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกันโดยปกติตอนขากลับก็จะเห็นภาพตามสื่อที่ออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก็มีนะคะเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีไปเหมือนกราบตักคุณทักษิณน่ะนายกก็บอกว่าก็ด้วยความเคารพคุ้นเคยซึ่งกันและกันนะคะก็นี่แหละไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร
0: อย่างที่ท่านนายกบอก
1: คำพูดอย่างไรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าภาพที่เห็นก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
0: ก็คุณเกรียงกันตินันนะครับท่านมีฉายาว่าแม่ทัพภาคอีสานนะครับเป็นแกนนำและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับจริงว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับในวัย73ปีนะครับแต่ว่าก่อนปิดรายการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกกต.นะครับโดยประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างตามที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีประกาศบัญชีหลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน3คนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้โดยสำนักงานจัดทำข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุการไม่ได้เสียภาษีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทั้งนี้การจากการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง3คนณวันที่11สิงหาคม2569ยังไม่พบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งใดที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งครับผม
1: ค
0: ่ะนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกกต.นะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าฟ้าวันนี้ฟังรายการแล้วรู้สึกคึกเขิมบรรยากาศที
0: ่คู่
1: จ
0: ั
1: ดสองท่านเนี่ยส่งมาคือรักชาตินะคะเราก็ต้องรักชาติของเราเนาะดูแลช่วยกันปกป้องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์แล้วนะคะนานๆจะมาเจอแอนสักทีหนึ่ง
0: เดี๋ยวจะแวะเวียนมาบ่อยๆเดี๋ยวเอาไปชวนออกไปเลย
1: เอากันเลยเหรอ
0: หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น
1: ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาสะท้อนหลายๆประเด็นข่าวนะคะเราได้อ่านครบถ้วนเรื่องราวแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะส่วนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2.2 ล้านมวลค่าปรับกว่า100 ล้านบาทนางสาว

0: พลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายจากการติดตามตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,000 ซองหรือประมาณ 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวน 7,900,000 บาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านบาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐบาลเน้นย้ำให้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามเชิงรุกด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางลำเลียงและเป็นจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่แนะใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาจากการซื้อขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ใดบางกรณีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเป็นขั้นตอนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าปัญหาเป็นอย่างไรระบบจะเชื่อมโยงต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นเพียงการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมเป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ใดมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนอกจากนี้แจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: เก้าอี
1: ้ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนร้อยเอกกิ่งพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทางนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโลไรซิสมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้ถึงร้อยละ20-40พร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวส่วนในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟัง

0: เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: เก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับวันนี้พบกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับโอ้โหวันนี้เรามาแบบประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในรอบประมาณ1ถึง2สัปดาห์ที่เราใช้ชื่อตอนของเราว่าพกปืนมาด้วยหรอ
3: มาด้วยหรือ
2: นะอาจารย์เอ๊ะจริงๆจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ฟังที่เราติดตามข่าวกันมาข่าวสารมาตลอดเอาจริงๆก็เรียกว่าตลอดเวลามันมีเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะอาจารย์นะ
3: ถูกต้องมันเอางี้วันนี้เนี่ย16สิงหาถูกไหมครับ
2: ครับ
3: บอลนะ
2: ครับ
3: 16สิงหานี่ถ้าย้อนไป58ปีคือเมื่อ16สิงหาปี2511
2: ครับอาจารย์
3: รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันที่นะครับราชาเพลงลูกทุ่งไทยคุณสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยโดนยิงเส
2: ีย
3: ช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตนะฮะโดนยิงเสียชีวิตในขณะนั่งอยู่รถเก๋งส่วนตัวนะครับ
2: หลังจากลอกยิง
3: หลังจากการแสดงเวทีทีวีแสงจันทร์ริมถนนอะไรมาไลแมนเนี่ยนะฮะที่นครปฐมนะครับ
2: ครับ
3: ตอนนั้นอายุแค่38ปีเองนะฮะค
2: ุ
3: ณบอลรู้ไหมว่าโอ้โหนี่ผมไม่เน็ตแฟนเพลงของคุณสุรพลเลยเออคุณบอลอาจจะไม่ทันในช่วงนั้นนะ
2: ค่ะไม่ทันในช่วงนั้นแต่มีผลงานเพลงที
3: ่โอ้โหสุดยอด
2: ครูทิ้งไว้ให้เราได้ชื่นซึมซับกับเหตุการณ์แล้วก็เสียงเพลงนั้นฮะ
3: จนถึงวันนี้ยังเรียกว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งอยู่เลยนะ
2: ครับ
3: นี่พูดถึงว่านะอันน
2: ี้
3: คือสุดยอดจริงๆคุณสุรพลเนี่ยแต่ก็ต้องเสียชีวิตเรียกว่าอายุสั้นกว่ากำหนดคือแค่38ปีเพราะอาวุธปืนถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
3: ถูกไหมฮะนี่มันอันนี้คือสิ่งที่มันก็เราก็จดจำได้เลยแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีกำลังจะมีอนาคตอยู่แล้วมีอะไรต่างอยู่แล้วบางทีก็เสียชีวิตเพราะอาวุธปืนถูกไหมครับ
2: ครับ
3: ซึ่งพูดง่ายๆว่าอาวุธปืนนี่มันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อนะว่ามันก็เป็นคือบางคนนี่โอ้โหดูแลรักษาตัวดูแลสุขภาพนะฮะอาหารการกินอะไรต่างๆดีมากเลยนะฮะ
2: ครับอาจารย
3: ์แต่แล้วก็ไปโดนลูกหลงอาวุธปืนเข้าไปเดี๋ยวก็จบแล้วถูกไหมครับ
2: ใช่คือบางคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ
3: ไม่ได้เกี่ยวเลย
2: กับอาวุธปืนที่ตกเป็นข่าวในแต่ละเหตุการณ์เลย
3: ใช่ใช่ ใ
2: ช่อาจารย์อย่างนั้นบอลถามอย่างนี้อาจารย์หน่อยพัฒนาการหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่อาจารย์เห็นมาตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องข่าวของอาวุธปืนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมแล้วก็ในความรู้สึกของผู้รับรู้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับปืนมา มากน้อยแค่ไหนจนถึงปัจจุบันฮะอาจารย
3: ์ผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ได้ดีขึ้นนะอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะฮะ
2: ครับ
3: หมายความว่าอย่างนี้ฮะเราจะพบว่าวันนี้คนหาอาวุธปืนได้ดูเหมือนจะง่ายขึ้นโดยซ้ำไปถูกไหมครับ
2: ครับ
3: เพราะว่ามันมีปืนที่เขาอาจจะเรียกว่าปืนเถื่อนปืนอะไรบีบีกันนะไอ้ปืนแบงกันเนี่ยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็มันลามปามไปจนทั้งถึงมีการขายกันผ่านทางสื่อโซเชียลด้วยซ้ำไปถูกไหม
2: ใช่ฮะใช
3: ่คือถ้าเทียบกันในอดีตนะเมื่อก่อนเนี่ยคนจะหาปืนเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันก็มีความลำบากอยู่ในระดับหนึ่งแต่วันนี้ดูเหมือนมันหากันได้ง่ายเหลือเกินนะครับแล้วที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าทำไมมันขายกันแบบไม่หลบไม่ซ่อนนะฮะ
2: คร
3: ับ แล้วยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผมไปเดินโดยตรงเขาเรียกวังบูรพานะ
2: โอ้ครับ
3: ถูกไหมครับเปิดเผยกันอย่างมากเลยคือตอนนี้ถ้าจะขายบุหรี่ขายอะไรก็ยังปิดซ่อนๆนะยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีกล่องเกลื่องมาปิดนะ
2: มาปิดไว้
3: ปืนนี่เปิดเผยเลยคุณมาเดินดูได้เลยคุณแบบอยากจะได้อะไรเงี้ยโอ้ผมเหรอ
2: ครับ
3: คือวันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้คือผมไม่รู้สึกว่ามันดูเหมือนมีอะไรระบบมีอะไรต่างแต่ว่าทำไมคนถึงได้มีอาวุธปืนแล้วก็นับวันจะมีจำนวนของคนที่มีอาวุธปืนนี้มากขึ้นเราสังเกตดูไหมครับว่าคนเกิดเหตุบนท้องถนนเนี่ยแค่ขับรถเฉี่ยวกันกระทบกระทั่งกันลงมาจากรถเอาปืนไปยิงกันแล้วบางทีเนี่ยนะ
2: ใช่ใช่
3: คือทำไมมันมี

0: ง่ายจังอ่ะแล้วที่บอกว่าไอ้ห้ามพกปืนเนี่ยมันห้ามก็จริงแต่ไอ้ปืนที่มันพกมาเนี่ยมันเป็นปืนอะไรปืนคือกลายเป็นว่าคุมไม่ตัวจดทะเบียนแต่ที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยคุมไม่ได้หรือไม่ได้คุมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยน่ากลัวอันตรายมากแล้วเราก็ไม่รู้ทุกคนก็เนี่ยวันก่อนนี้ผมว่าอ่านไมค์คนบางคนถามว่ามีต่างชาติเขาสงสัยว่ามาเมืองไทยทำไมเมืองไทยไม่ค่อยบีบแตรกันนะเพราะว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยบางประเทศนี่เขาบีบแตรมากเลยรถที่เยอะๆเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ครับอาจารย์
0: เพราะว่าเขาเป็นสัญญาณของการเตือนขนาดบีบแตร
1: เขาสื่อสารกัน
0: แต่ของไทยเนี่ยไม่ค่อยบีบแตรเพราะว่าถ้าไปบีบเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดอารมณ์เสียถูกไหมฮะมัน
1: จ
0: ะยั่ว
1: โอ้อาจารย์ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าคนไทยเราเวลาบีบแตรกันเนี่ยมักจะทำให้รถอีกคันหนึ่งเขาเข้าใจว่ากำลังโดนต่อว่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องอ่ะเดี๋ยวก็ถึงจะปาดกันเดี๋ยวก็อะไรต่างๆกันเนี่ยนะเขาก็ถามคนไทยว่าแล้วไทยไม่มีแตรเหรอเราก็ตอบไปว่าเรามีแตรรถผมมีแตรแต่ไม่แน่ใจว่ารถข้างหน้ามีปืนหรือเปล่าผม
1: ก็จะโอ้มันตลกร้ายมากอาจารย
0: ์ใช่มันก็คือเราก็ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปมีเรื่องอะไรกับรถคันอื่นนะไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือเปล่าอ่ะอันนี้มาฟังแล้วคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแบบเนี้ย
1: โอ้โหฟังแล้วมันน่ากลัวมากอาจารย์ฮะคือเราอาจจะแค่บีบแตรด้วยความหวังดีนะหรือด้วยความอันตรายใดๆบนท้องถนนปิ้นปิ้นอีกคันหนึ่งสมมติว่าเกิดอารมณ์อะไรใดๆอยู่แล้วพกปืนมาด้วยสวนกลับเข้ามาปุ้มเรียบร้อย
0: เขาถือเข้ามาเลยอ่ะบางทีถือปืนมาโชว์ให้ดูเลยด้วยนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: แล้วเมื่อก่อนเราจะมีก่อนรู้สึกว่าอย่าไปเข้าบ้านคนอื่นเดี๋ยวอะไรอ่ะเขาปืนยิงเราเอาใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องเข้าบ้านใครอ่ะอยู่บนท้องถนนก็เจอปืนได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันอันตรายแล้วเรามองไปในภาพรวมของประเทศอื่นเนี่ยเราก็พูดเอาว่าถึงอเมริกาเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วเราก็ตามข่าวรู้ว่าอเมริกานี่มีอะไรนะจำนวนของปืนนี่มากเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นโอกาสของการป้องกันตัวเองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อปืนกันค่อนข้างง่ายคุณคิดดูประธานาธิบดีผู้สมัครประธานาธิบดีตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังโดนยิงเนี่ยมันดูมันง่ายมากเลยของอเมริกากราดยิงเนี่ยแล้วใครจะเชื่อว่าเหตุการณ์การยิงแรงๆก็มาเกิดบ้านเราถูกไหมครับ
1: ใช่เราเห็นภาพจากฝั่งอเมริกาที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับโรงเรียนในบ้านเรา
0: ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะบอกว่าเป็นลัทธิเรียนแบบมันก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันนะถูกไหมครับ
1: ก็มันก็คิดได้ครับอาจารย์ฮะฮะ
0: มันก็นี่ไงไอ้ที่กรณีที่เกิดที่เทพศิรินทร์นนทบุรีก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ามันอะไรเป็นแรงจูงใจนะถึงเวลาในวันนี้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ก็ที่มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ในคอมพิวเตอร์ก็คือไปดูไอ้เรื่องของการกัดยิงนะคลิปการกัดยิงในอเมริกาในที่ต่างๆเนี่ยมันก็ไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะ
1: ครับเนี่ยคือเอาอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวบอลสรุปจากเหตุการณ์รอบ2สัปดาห์เนี่ยแล้วจะเห็นว่าอุ้ยพอคือข่าวบางข่าวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์พอเราพูดถึงปั๊บมันก็จะมีข่าวทำนองเดียวกันเกิดขึ้นในช่วงนั้นและก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าก็เพราะว่ามันเป็นที่จับตามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ข่าวช่วงนั้นก็มีเรื่องนั้นเอามาเกิดขึ้นเยอะแต่พอมันเป็นข่าวอาวุธปืนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าถูกจับตาแล้วมันมีแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่แล้วเกือบตลอด
0: มีอยู่แล้วถูกต้องเลย
1: ใช่ใช่อย่างช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่ะก็จะมีที่เทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะหนึ่งอย่างแล้วก็จะมีที่หาดใหญ่คุณครูต่างชาติอีกคนหนึ่งที่เอาปืนมาข่มขู่ในไลน์กลุ่มของโรงเรียนที่โดนเลิกจ้างไปใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีงานแสดงสินค้าที่โคราชที่ด่าคุณทศนะถ้าผมจำไม่ผิดชิมช็อปใช้หรือไงเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ยังมีเรื่องของการมอบรางวัลวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ก็กลายเป็นประเด็นอีกนะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหในแค่ประมาณช่วงประมาณสัปดาห์เดียวอะ
0: แล้ว
1: ประม
0: าณ
1: สัปดาห์กว่า
0: อย่าลืมเรื่องกรณีคุณฉลองดิฉลองเรียกแรง
1: โอ
0: ้
1: ใช่ใช่ครับโอ้โห
0: ทำไมมันมีปืนพกหลังมาเลยเขาเรียกว่าปืนถือภายหลังมาเลยมันง่ายอย่างนั้นเลยนะ
1: มันดูเป็นแบบโอ้ยไม่ใช่สิ่งที่คือถ้าเกิดสมมติว่าในยุคก่อนหน้านี้อันนี้ก็ตามความรู้สึกขออนุญาตคุณผู้ฟังนะฮะ
0: ครับ
1: การที่เราจะเห็นอาวุธปืนเนี่ย เอาตรงๆถึงแม้มันจะมีข่าวยิง

0: กันก็จริงฮะแต่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วแปลกถ้าจะเห็นอาวุธปืนหรือเห็นใครพกปืนออกมานอกบ้านแล้วพอเราไปดูจากสถิติข่าวมันปรากฏว่าคนที่โดนจับอาวุธปืนเนี่ยที่ไม่ได้ตกเป็นข่าวเนี่ยแต่ว่ามันมีตัวเลขซึ่งขออนุญาตที่ผมจำตัวเลขไม่ได้มันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ที่เวลาตำรวจเขาไปตรวจจับซึ่งแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะตรวจจับรถทุกคันได้อยู่แล้วว่าใครพกปืนหรือไม่พกอะฮะ
1: ไม่ได้
0: ครับ
1: ใช่อย่างเงี้ยคุณบอลพี่เขามีตัวเลขเปิดเผยออกมานะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาวุธปืนมากที่สุดในอาเซียน
0: พลเรือนในอาเซียนใช
1: ่พลเรือนในอาเซียนใน10ล้านกระบอกเขามีตัวเลขโดยก็เรียกว่าโดยประมาณออกมาให้ดูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าปืนจดทะเบียนสักประมาณเท่าไหร่6ล้านกระบอกไม่จดทะเบียนสักประมาณ4ล้านกระบอกโดยประมาณนะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่า 40% ของปืนที่เรามีอยู่เนี่ยไม่จดทะเบียนเป็นปืนเถื่อนซึ่งน่ากลัวมาก
0: ก็มันเกือบครึ่งอ่ะ
1: โอ้มันเกือบครึ่งแล้วแสดงว่าประชากรเราเนี่ยประมาณเกือบ70ล้านคนเนี่ยประมาณสัก7คนก็มีปืน1กระบอกแล้วโอ้โห
0: อะไ
1: รก
0: ัน เนี่ยโอ้มันสะท้อนไปถึงว่าสมมติว่าเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องสมมติเราแยกแบบนี้ก่อนนะอาจารย์ปืนทะเบียนก็อาจจะเป็นคนที่เขามีกำลังซื้อนะฮะที่จะไปซื้อปืนถูกต้องอาจจะใช้เพื่อการกีฬาสันทนาการใดๆสมมุตินะฮะแล้วก็ปืนของเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นปืนเกี่ยวกับสวัสดิการอยู่แล้วทีนี้พอมันมาเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนแต่ว่ามีอยู่ในครอบครองถึง 40%
1: นี่แหละ
0: มันกลายเป็นสะท้อนว่าวินแล้ว 40% เหล่านี้ทำไมคุณถึงอยากมีอาวุธปืนเอาไว
1: ้คุณจะไปทำอะไรคุณจะไปทำอะไร
0: อยากไปทำอะไรคือเขาอาจจะอ้างว่าเพื่อเก็บไว้ป้องกันตัวอ้าวอาจารย์จะบอกอาจารย์จะแสดงใช่เราก็จะถามต่อว่าแล้วทำไมไม่ไปเอาปืนที่ถูกต้องเนี่ยสามยอดกองบูรพาเมื่อที่อาจารย์บอกต้นรายการเนี่ยก็มีร้านขายปืนถูกต้องนี่ทำไมเราไม่ไปเอาตรงนั้นล่ะเพราะเราอยากป้องกันตัวถูกไหมสมมติว่าเราใช้เหตุผลนี้ก่อนทีนี้พอไม่ไปซื้อปืนอย่างถูกต้องพอมันไปหามันด้วยตลาดมืดด้วยออนไลน์ด้วยใดๆคราวนี้มันเริ่มมองไปในอีกมุมหนึ่งแล้วว่า มันเริ่มส่อไปในถึงเจตนาที่อาจจะไม่ดีหรือเปล่า มันถูกตั้งคำถามนี้ได้ทันทีนะฮะถ้าเกิดไปหามาจากในช่องทางแบบนั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ถูกต้องเลยถ
0: ู
1: กต้องเลย
0: โอ้โห 40%
1: แล้วก็มันมีตัวเลขอย่างนี้ด้วยคุณหมอที่บอกว่าคืออันนี้คือปืนพลเรือนนะ10ล้านกระบอกที่เราพูดถึงของไทย
0: ใช
1: ่แต่แล้วมีก็มีคนไปดูตัวเลขว่าถ้าเป็นปืนที่อยู่ในกองทัพเนี่ยนะมันจะประมาณสักล้านกระบอก 1.5 ล้านกระบอกโดยประมาณนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหมายถึงว่าอย่างเช่นตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอีกประมาณ 200,000 กว่าบอกรวมเอาเป็นว่าคนที่มีอาวุธปืนโดยหน้าที่โดยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเช่นทหารแล้วก็ผู้ที่ถูกบังคับใช้กฎหมายเนี่ยประมาณสักล้าน 300,000 กระบอกเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะเทียบกับ 10% เนี่ยไอ้เทียบกับ10ล้านกระบอกเนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยแสดงว่าของเรานี่พลเรือนมีอาวุธปืนมากกว่าเจ้าหน้าที่มากกว่านะฮะทหารตำรวจอีกนะครับ
0: กลายเป็นอย่างนั้นไป
1: เอออันนี้อันตรายจริงๆเลยนะ
0: นั่นสิฮะเวลาที่เรา
1: แล้ว
0: ขาดไปจ้ะ
1: มันปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงงงมากนะครับเพราะเป็นมาอย่างเงี้ยมานานแล้วด้วยนะ
0: แต่มันเป็นมาอย่างนี้มานานใช่เอาคำถามนี้น่าสนใจว่าเราปล่อยกันให้มีแบบนี้ได้อย่างไรคือโอเคเอาละในการที่เราจะมาอุดช่องโหว่มีพรบหรือว่าปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนใหม่อันเนี้ยถ้าเกิดในมุมเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละที่มันจะเอามาควบคุมแต่ก็ต้องถามด้วยว่าก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนมาโฟกัสเนี่ยเอาแล้วทำไมก่อนนี้เราไม่ปรับปรุงกันมาเลยล่ะหรือยังไง
1: เออใช่ถูกต้องทำไมไม่ปรับปรุงมาเลย ไม่คือแล้วพรบนี้มันตั้งแต่2490นะ
0: ครับใช่
1: เออแล้ววันนี้กี่ปีแล้วล่ะเนี่ย
0: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนการหาอาวุธปืนมันง่ายขึ้นขนาดไหนโอ้โห
1: แล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ความจริงก็ถูกเปิดเผยมาระยะหนึ่งแล้วเช่นเขาก็มีตัวเลขคนก็ไปจับโค้ดที่นักการเมืองไงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็ลองดูว่านักการเมืองที่เขาจะต้องอะไรอะแสดงบัญชีทรัพย์สินนะซึ่งในบัญชีทรัพย์สินมันก็จะต้องปรากฏ

0: เรื่องของใครมีอาวุธปืนที่ครอบครองไว้ก็ต้องแสดงออกมาถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็พบเนี่ยดูสิรายชื่อนักการเมืองที่แบบเอาท็อปๆเลยที่มีจำนวนอาวุธปืนมากเลยเนี่ย
1: ครับ
0: นะก็ถูกเปิดเผยมาอยู่แล้วนะอย่างเช่นเนี่ยบ้านใหญ่นครปฐมเลยเนี่ยคุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: สี่สิบกระบอกใช่ไหม
1: นะเนี่ย
0: คือมันต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วแหละไม่ใช่สะสมทรัพย์สะสมปืนแล้วแหละถูกไหมครับนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์คุณอนุชาว่าโอ้ทำไมมีอาวุธปืนต้อง40กระบอกคุณอนุชาบอกว่าอ๋ออาวุธปืนไม่ได้มีไว้ก่อความร้ายแรงแต่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความชื่นชอบอ่ะมีสตอรี่อ่ะแต่ละกระบอกเนี่ยมีสตอรี่ที่นี่ม
1: าก
0: ลายเป็นอาวุธปืนที่มันเป็นคอลเลกชันไปอ่ะเป็นของสะสมไปหรือครับ
1: ครับครับ
0: ฟังแล้วมันแปลกมากนะ
1: คือถ้าเอาความชอบด้วยตัวอาวุธปืนถ้าสมมุติว่าจะทําให้มันไม่มีอันตรายเลย มันต้องไม่มีกระสุนเลยถูกมั้ยฮะอาจารย์มันก็จะเป็นแค่ปืนปกติถ้าชอบคําว่าปืนนะถ้าชอบสิ่งที่มันเรียกว่าปืนนะ
0: มันแต่มันก็แปลกว่ามีเนี่ยเค้าถูกเปิดเผยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการทักท้วงกันมาต้องนานแล้วถูกมั้ยครับท
1: ุ
0: กคนก็อยากจะมีก็มีหรืออะไรคุณวีระอะไรวีระศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนี่ก็อดีตส.ส.โคราชก็26กระบอก
1: ครับ
0: คุณชาดาไทยเศรษฐ์นี่เราก็รู้จักกันดีเป็นรัฐมนตรีเก่าด้วยนะที่ช่วยเนี่ย23กระบอกเนี่ยนะเนี่ยไล่ประตามระดับ20กว่าบอกเนี่ยไม่ต้องไล่ทั้งหมดอ่ะแต่เพียงให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเลขมันเยอะไปทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ยังมีคำถามว่าเขาสะสมไว้ทำอะไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันต้องเยอะขนาดนั้นหรือว่าเขาสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเหรอนะก็เป็นคำถามแล้วต่อมาก็คือเราก็จะเจอว่าบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะมีผู้คุ้มกันอ่ะมีบอดี้การ์ดมีอะไรเนี่ยแล้วบอดี้การ์ดเหล่านี้ทำไมมีอาวุธปืนพร้อมจะใช้แล้วมันกลายเป็นสิ่งถูกต้องอย่างนั้นเหรอที่จะให้บอดี้การ์ดเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนได้ถูกไหมครับ
1: ครับโอ้จริง
0: เนี่ย
1: นี่แหละ
0: มันมีคำถามที่แบบ ที่บอกอ่ะมันกลายเป็นว่าประชาชนคนสุจริตอะไรทั้งหลายเนี่ยที่แบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนที่มีอาวุธปืนไปถูกไหมครับ
1: ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ว่าคนที่มีใช้คำว่าอิทธิพลน่ะจะเป็นใครก็ตามแต่มีโอกาสที่ตัวเขาเองและตัวบอดี้การ์ดหรือคนขับรถก็พกปืนสมมุติว่าเราสมมุติประชาชนทั่วไปคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคราวนี้มันจะเริ่มคิดต่อแล้วฮะว่าเอาอย่างนี้ฉันควรจะต้องพกเอาไว้ป้องกันตัวไหมถ้าเกิดไปเจอมีเรื่องมีราวกับคนเหล่านี้ในสังคมเอาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาถึงคนทั่วไปแล้วอาจารย์ว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็เลยต้องหาความปลอดภัยโดยการมีอาวุธปืนขึ้นมาเองอีก
0: นั่นแหละ
1: ไปกันใหญ่เลยคราวนี้โอ้โห
0: ไปกันใหญ่เลยแล้วฮะทีนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยเอาเคสที่นนทบุรีอีกอันหนึ่งก็ได้เนี่ยที่คุณฉลองอ่ะใช่ไหมที่บอกว่า
1: คนขับ
0: เขาดูเหมือนเขาพกปืนเป็นปกติอ่ะนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนก็ที่เราก็เห็นจากคลิปอ่ะปฏิเสธไม่ได้เอาไปถึงปะก็เอาปืนภายหลังไปเลยเดินไปหาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยิงแล้วก็อ้างว่าในรถเนี่ยคนขับรถมีปืนหยิบปืนขึ้นมาซึ่งไม่รู้ข้อเท็จจริงไหม
1: ใช่
0: ทำไมแสดงว่าปืนก็เยอะแยะในรถนั่นก็มีอีก2คันนะไอ้จอบอีก2กระบอกนะ
1: ใช่เนี่ยผมก็
0: ทำไมมันง่ายงั้นนะครับ
1: ผมก็ถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วคนขับรถของอดีตนายกอบจ.เนี่ยที่คุณฉลองก็อ้างอันนี้คือเป็นคำกล่าวอ้างพิสูจน
0: ์
1: ว่าอย่างไรว่ากันแต่ถ้าเป็นไปตามกล่าวอ้างจริงแปลว่าคนขับรถก็พกปืนถูกไหมฮะ
0: ก็นั่นแหละสิครับ
1: เ
0: ออเอา
1: โอ้โห
0: แล้วมันจะไอความไอปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนกันล่ะฮะ
1: ครับโอ้โหคือในเขาเรียกว่ากฎพื้นฐานของคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเคยรับทราบมาเนี่ยคือเราจะต้องคิดข้อแรกก่อนว่าปืนที่เรามีอยู่เนี่ยมีกระสุนอยู่เสมอบรรจุกระสุนไว้เสมออันนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจแล้วว่าฉันอย่าหยิบปืนนะพอได้หยิบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันมีกระสุนนะต่อให้เราจะรู้ว่ามันไม่มีแต่เราจะต้องคิดว่ามันมีไว้ตลอดเวลา
0: ใช
1: ่แล้วก็อันต่อมาก็คือว่าเราจะไม่เล็งปืนไปที่บุคคลอื่นโอ้โหนี่ต้องเริ่มควบคุมสติอย่างมากแล้วนะฮะ
0: อันนี้คือคุมตัวเองแต่คนอื่นก็ไม่คุมให้เรา
1: ใช่ใช่แล้วอันต่อมากฎต่อมาก็คือเมื่อไหร่ที่เราเอานิ้วเข้าไปอยู่ในไกลปืนเนี่ยนั่นแปลว่าพร้อมยิงเสมอแล้วนะฮะ
0: ใช่
1: มันแค่กระดกนิ้วนิดเดียวปึ๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะ

0: และสุดท้ายไอ้สิ่งที่จะยิงไปเนี่ยคืออะไรอันนี้คือเท่าที่ผมทราบมาว่ากฎในการที่แบบมีปืนอยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าหูมันต้องใช้สติมากมาก
1: แล้วไอ้อันหนึ่งนะไอ้สนามยิงปืนที่ไปซ้อมเขามีเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: แล้วก็มีคำถามว่าคนที่เข้าไปสนามยิงปืนไปซ้อมยิงปืนเขายิงเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไร
0: สันทนาการ
1: กีฬาหรือว่าอะไร
0: สันทนาการอาจารย์
1: อ๋อเหรอคือสันทนาการเหรอเป็นอ๋อแบบอะไรนะไปยิงปืนในอะไรลูกไอ้งานวัดอ่ะไอ้ยิง
0: ไอ้แบบว่ายิงตุ๊กตายิงขวด
1: ตุ๊กตามันไม่ใช่นะนี่มันอาวุธนะ
0: อันนี้เป็นอาวุธจริงฮะใช่
1: ผมเรียกอาวุธนะแล้วเขาใช้กระสุนจริงด้วยนะใช่ไหมฮะ
0: ครับฮะ
1: วันนั้นใครเล่าให้ผมฟังว่าเขาก็ไปซ้อมยิงเนี่ยนะเขาไอ้เป้ามันต้องมี10นัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่ากดแล้วเขายิงเสร็จเข้ามานับเอ้ยทำไมมันมี12นัดอ่ะปรากฏว่ามันสันนิษฐานว่าข้างๆนะฮะฉลับครับ
0: ยิงผิดเป้าครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงก่อนอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาเราลองมาดูหน่อยดีกว่าว่าแล้วมันจะมีวิธียังไงอาจารย์
1: พรบที่ผมเห็นร่างพรบอยู่น่าสนใจนะ
0: ครับอาจารย
1: ์
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
0: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีตอนพกปืนมาด้วยเหรอโอ้โหคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นกันเข้ามาจนขออนุญาตคือบอลอ่านไม่ทันเลยครับอาจารย์ คือมันล้นจนแบบข้อความมันลันขึ้นมานะฮะ แล้วก็มีหลายๆท่านที่พูดถึงประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมีการเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเรามาพูดถึงตัวร่างพรบที่อาจารย์ได้เกิดไปช่วงที่แล้วกันหน่อยอาจารย์ฮะ
1: ครับคืออย่างเงี้ยเอาคุณบอลเผอิญเนี่ยนะเพราะก่อนหน้าที่จะมีดำริออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: บอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยก็มอบหมายให้คุณประกรณ์อ่ะนะ
0: ครับ
1: ในฐานะที่เป็นรองนายกทางด้านกฎหมายเนี่ยไปดูแล้วก็น่าจะทำพระราชบัญญัติน้ำอาวุธปืนออกมาใหม่นะฮะ
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะปรากฏว่าผมเนี่ยคือบางทีผมก็จะเข้าไปตรงนี้ฮะคุณบอลเขาจะเรียกว่าระบบกฎหมายกลางระบบกฎหมายกลางเนี่ยนะผมฝากท่านดูฟังเพื่อเผื่อสนใจนะบางทีในเพจในเว็บอันนี้ฮะเขาเรียกว่า law.go.th law.go แล้วก็ .th เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นของคณะกรรมการกฤษฎี

0: คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดจะมีการร่างกฎหมายจะมีการนำเสนอกฎหมายจะต้องผ่านความคิดเห็นนะฮะก็เรียกว่าต้องเหมือนลักษณะแบบประชาพิจารณ์นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องทางในการแสดงความคิดความเห็นต่อกฎหมายซึ่งจะมีกฎหมายต่างๆที่จะนำเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรหรือถูกประกาศเป็นอะไรเป็นพระราชกฤษฎีกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะถูกเอามารับฟังความคิดเห็น

0: early retire เนี่ยนะสมมุติเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะลดจำนวนของอะไรอ่ะคนที่รับราชการคนที่ทำงานราชการอ่ะพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะดาวไซด์ลดขนาดลงอ่ะนะเอาหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนออกอะไรเงี้ยนะเขาก็แสดงความคิดความเห็นนะว่าท่านมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรีไทร์ซึ่งปรากฏผมก็ไปเห็นกฎหมายพรบอาวุธปืนอยู่ในนั้น
1: รับ
0: ฟังความคิดเห็นอยู
1: ่
0: นะผมก็เห็นแล้วผมก็เอ้ามีพรบอาวุธปืนได้เหรอใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สารปรากฏว่าพอนายกมีดำริอันนี้บอกให้คุณประกรณ์มาวันนี้พอกันเขากลับเข้าไปในไอ้ law.go.th เนี่ยเขาดึงอันนี้ออก
1: เอ้า
0: เขาดึงออกก็แสดงว่าเขาจะเริ่มตั้งต้นใหม่ง่ายๆนะครับ
1: กำลังจะปรับตัวนี้ใหม่
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณสุภชัยใช่ไหมฮะคุณสุภชัยใจสมุทรหรือไงเนี่ยนะที่บอกว่าโอ้ยมีร่างแล้วร้อยแม่ตาเลยก็นี่แหละก็ผมเห็นอันนี้ไงฮะเพราะว่าน่าจะมีการเตรียมการมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องปืนเนี่ยตั้งแต่ตอนไอ้กาดยิงพารากอนถูกไหมครับอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาหนักๆเลยก็
1: เทอร์มินอลก็มี
0: ไอ้ศูนย์เด็กเล็กอ
1: ่ะศูนย์เด็กเล็กที่หนองบัว
0: หนองบัวลำพูเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนก็บอกไม่ได้แล้วอาวุธปืนนี่ต้องควบคุมต้องอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็สันนิษฐานว่านี่แหละกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยกรมการปกครองนี่แหละปคเนี่ยนะก็ต้องร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะแล้วก็เตรียมที่จะชงเข้ามาได้จังหวะแล้วปรากฏว่ามันมาร้อนในช่วงนี
1: ้
0: ก็เลยอาจจะต้องนำเข้าแต่ว่าเขาอาจจะดึงออกก่อนเพื่อให้คุณประกรณ์ได้เขาเรียกอะไรได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะถึงว่าพิจารณาแล้วก็มาดูแล้วก่อนที่จะนำเสนอถูกไหมครับคณะรัฐมนตรีต่อไปนะ
1: ครับ
0: ตามกระบวนการทีนี้ผมก็ไปดูไอ้ตัวร่างเนี่ยมันก็น่าสนใจนะตัวน่าสนใจก็คือว่าลองไปเจาะดูคือว่าไอ้ตัวร่างเขาก็จะต้องมีการควบคุมคือเขาเรียกว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนมันก็น่าสนใจนะอาวุธปืนอย่างเดียวไม่ได้พอต้องเครื่องกระสุนปืนด้วยอย่างที่คุณบอลบอกอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้แบบมีปืนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่มีอาวุธไม่มีกระสุนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็แปลว่าอะไรฮะพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียบอาวุธสิ่งเทียมอาวุธปืนผมว่าตรงนี้ก็น่าคูไม่ดอกไม้เพลิงเนี่ยเมื่อเราเห็นไหม
1: ใช่
0: ไปอยู่ใกล้ใครไม่รู้มันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร
1: ่ครับชุมชนรอบนั้นก็หวาดผวากัน
0: ไอ้นั่นก็หลายครั้งแหละที่เป็นเรื่องเนี่ยนะวัตถุระเบิดก็เหมือนกันถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติแล้วก้อนหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีข้อกำหนดว่ามีการกำหนดให้มีการนำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนมาส่งมอบให้แก่ทางราชการดำตามกรณีดังต่อไปนี้อันนี้น่าสนใจมากนะ
1: ฮะ
0: หนึ่งก็คือว่ากำหนดให้อาวุธปืนที่ผิดกฎหมายแต่ที่เราพูดถึงปืนเถื่อนเนี่ยแล้วบอกว่ามีอยู่ประมาณ 40% ของปริมาณปืนที่เรามีกันอยู่เนี่ยนะซึ่งไม่สามารถออกใบอนุญาตได้หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการสั่งนำเข้านะหรือมีการค้ากันอยู่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ดัดแปลงเป็นอาวุธปืนที่บีบีกันเนี่ยนะพูดง่ายๆนะครับแบงกันเนี่ย
1: แบงกันเนี่ย
0: ให้มาส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ได้รับข้อยกเว้นความผิดทางอาญาทำตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะพูดอีกทีนึงก็คือเปิดช่องให้เอาปืนเถื่อนปืนที่ไม่จดทะเบียนมานำคืนให้กับทางราชการ
1: ครับ
0: และโดยที่ให้ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการของกรมการปกครองเว้นแต่กรณีมันไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยปลอดภัยก็ให้ทำลายเห็นโดยเห็นตามสมควรสรุปสั้นๆคือให้มานำส่งมอบได้ส่งสิ่งที่เป็นของเถื่อน
1: ของเถื่อน
0: ไม่ถูกต้องเนี่ยเอามามอบได้เอาข้อ2นี่ก็บอกว่าตำรวจให้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่สามารถออกอนุญาตได้
1: ตอนนี้ถูกกฎหมายแล้ว
0: แต่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องคือมันมีใบอนุญาตนะแต่มันไปเปลี่ยนมือไงฮะใครจะ
1: แม่เช่นมรดกไหมอาจารย
0: ์นั่นแหละนั่นแหละถูกไหมแล้วปืนมันจะยิ่งกว่ารถอีกคือรถนี่ใครจดทะเบียนแต่คนจดทะเบียนไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ใช้รถไอ้ปืนก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางทีคนจดทะเบียนปืนมันไม่ได้เป็นผู้ครอบครองปืนอ่ะถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยมันไปอยู่กับใครก็มาขอใบอนุญาตต่อนายทะเบียนให้ถูกต้องได้โดยได้รับความโดยการยกเว้นความผิดทางอาญาอย่างที่ไปต้นอันนี้ก็น่าสนใจนะทำให้มันถูกซะตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: ข้อต่อมาคือกำหนดให้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้แต่ผู้ครอบครองไม่ประสงค์จะครอบครองอีกก็ให้นำมามอบให้กับนายทะเบียนท้องที่ภายในเวลากำหนดโดยทางราชการ ไม่ต้องชดใช้ราคาคือไม่ต้องจ่ายเงินให้โดยให้ตกเป็น

0: ของแผ่นดิน
1: เ
0: พื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป
1: สมมติผมได้รับปืนจากคุณพ่อ
0: มีปืนแล้วอาจจะเป็นมรดกแล้วรับมาแล้วแล้วเขามีความรู้สึกไม่อยากจะครอบครองมันต่อไปก็เอามา
1: ก็ไปให้ราชการซะ
0: คือหลวงไปให้หลวงไปง่ายๆสั้นๆนะ
1: ครับซึ่งก็ไม่จะเราจะไม่ได้เงินชดเชยค่าปืน
0: อันนี้ก็แน่นอนนะมันก็ไม่ถูกกับที่จะงบประมาณมาซื้ออาวุธปืนคนอื่น
1: คร
0: ับ
1: เพราะเขาต้องการเพื่อให้มันกลับเข้าไปสู่ความปลอดภัยซะ
0: นะฮะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็กำหนดว่าให้ยกเว้นความผิดนะข้อหนึ่งข้อสองไม่ให้บังคับแก่ผู้ที่ถูกจับกุมคือพูดง่ายว่าไอ้ตะกี้พวกปืนเถื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยก่อนวันที่กฎหมายนี้ถูกบังคับใช
1: ้ครับ
0: คือจะได้เขาเรียกอะไรไม่งั้นเดี๋ยวบางคนมันจะถูกไอ้แบบนี้ไงประเภทที่อาจจะเอามาคืนก็โดนจับซะเลยถูกไหมครับ
1: จะอันนี้ยังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่านี่รัฐศกรรมแล้วกันนะ
0: จำได้ไหมตอนนั้นก่อนที่จะปลดล็อกกัญชานะ
1: ครับ
0: ก่อนจะปลดล็อกก็ยังมีเจ้าหน้าที่ไปจับไล่จับอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอวีไอ้พอปลดล็อกเสร็จก็เลยก็ต้องยกเว้นในคนที่จับนั่นแหละแต่ว่าสร้างความเดือดร้อนแหละพูดง่ายๆนะแบบนี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้องให้เปิดช่องนี้ก่อนนะครับนะฮะผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: ค
0: ือพรบเนี่ยนอกจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องอื่นต่อไปแหละว่าจะต้องอะไรต่อไปการครอบครองปืนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดมันจะต้องมีการมาต่อใบอนุญาต
1: ต่อ
0: ใบทะเบียนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่ผ่านมานี่มันไม่รู้ว่าผู้ครอบครองอยู่ในสภาพที่ใช้ปืนได้เปล่าก็ไม่รู้ถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะนั้นเราก็ต้องมารอรู้กันว่าไอ้พรบอาวุธปืนเนี่ยมันจะถูกกำหนดออกมาไหมแล้วก็เราจะคุมได้จริงไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนเถื่อนหรือปืนที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเนี้ยมันต้องเตาจริงจังเรื่องนี้ด้วย
1: นอกจากนี้ระโทษกรรมคือเอาไปทำให้ถูกต้องหรือถ้าเกิดไม่ต้องการแล้วเอาไปคืนให้กับราชการปืนเถื่อนก็ส่งมอบคืนกลับไปซะอันนี้เดี๋ยวจะมีระยะเวลาเดี๋ยวกฎหมายก็จะออกมาก็จะมีระยะเวลาว่าจะดำเนินการไอ้ตรงเนี้ยที่กลับเข้าสู่หลวงเนี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่พอหลังจากนั้นไปแล้วคราวนี้ก็จะกลายเป็นความผิดแล้วเพราะมันเกินกับกฎหมายที่กำหนดแต่ว่าตอนนี้กฎหมายยังแค่ร่างๆอยู่แล้วก็รวมถึงการต่อใบอนุญาตใบป.3 ป.4 เนี่ยให้มีตามระยะเวลาเช่นอาจจะไม่ได้ตลอดชีพแล้วก็จะต้องมาดูกันจะกี่ปีก็ว่ากันไปเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยคุณสมบัติไม่ว่าจะทางกายทางใจเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในสังคมทุกวันนี้ถูกไหมอาจารย
0: ์
1: โอ้สภาพจิตอาจจะไม่พร้อมที่จะคุณจะมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องมาดูคุณสมบัติกันต่อแล้วก็ยังมีการควบคุมพวกตามสนามยิงปืนหรือนักกีฬาหรือใดๆอันนี้ก็ว่าไปแต่สิ่งที่มันจะควบคุมยากมากคือสิ่งที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เลยว่าโอ้โหแต่ปืนเถื่อนนี่สิจะยังไงล่ะเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วอาจารย์มันเอาตรงๆมันยากมากนะที่เราจะควบคุมตลาดมืดโดยเฉพาะตลาดมืดในออนไลน์
0: ถูกต้องเลยครับ
1: เพราะมันมาจากต่างประเทศด้วยแล้วมันแฝงตัวกันเข้ามาทั้งอวตารบัญชีอวตารบ้างทั้งรับระบบการขนส่งบางครั้งด้วยแล้วก
0: ็
1: ยังหมายถึงการดัดแปลงตัวสินค้าด้วย
0: คือผมว่าอย่างนี้นะมันอาจจะต้องใช้ของให้มันแรงขึ้นตัวอย่างเช่นสมมติจริงๆตอนนี้มันห้ามพกพาแล้วสมมติว่ากำหนดชัดเจนเลยว่าไอ้เขาเรียกอะไรป.12อ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: การพกพานี้ให้ถือเป็นศูนย์เลยไม่ถึงว่าไม่ออกให้กับใครเลยนะสมมุตินะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผู้ที่พกพาได้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นถูกไหมฮะอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ว่าไปแต่ถ้าต่อไปเนี่ยถ้าไปเจอการพกพาเอาไปนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขึ้นยังไงก็แล้วแต่ให้ยึดเข้าไปของหลวงเลยด้วยเอาสมมุติถ้าเติมเข้าไปนะหมายความว่าถ้าถึงแม้จะเป็นปืนที่ถูกต้องมีทะเบียนอะไรก็ตามแต่
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณพกพาไปโดยที่คุณเนี่ยก็อันนี้มันไม่มีใบพกพาอยู่แล้วนี่คุณจะเอาออกไปเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณจะไปก่อเหตุไปป้องกันตัวไปขู่ใครไปอะไรไม่รู
1: ้
0: แต่ว่ายึดเลยอย่างเงี้ยนะถ้าออกกฎหมายนี้มานะ
1: ครับ
0: แต่หมายความว่ากฎหมายต้องเข้มนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องความทุจริตกันอีกไอ้เจ้าหน้าที่มันไม่ยึดจะยึดจ่ายเงินแทนยัดเงินเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องคุมมาต่อไปนะเอาเป็นว่ายึดเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดไปเจอไอ้วุฒิปืนที่มันออกมาอยู่กระจายไปอยู่ข้างนอกพื้นที่ครอบครองเนี่ยนะ
1: คร
0: ับอันนี้ยึดไปหมดเลยถูกไหมไม่ต้องปล่อยไปคือเจ้าของแล้วเอาเข้าคอหลวงทั้งหมดนะฮะแล้วต่อไปคุมไอ้นี่ให้ดีด้วยครับไอ้พวกคลังแสงซึ่งตัวนี้น่ากลัวมากคลังแสงของนี่แหละกองทัพนี่แหละถูกไหม

0: กระสุนของทหารตำรวจนี่แหละเราจะได้ยินพวกคลังแสงเนี่ยมันถูกปล้นบ้างหรือว่าลักลอบเอาออกมาจำหน่ายข้างนอกครับคุณ
1: ครับ
0: โรคฮะไอ้โทษที
1: คร
0: ับคุณบอลฮะแล้วที่สำคัญคืออะไรครับมันออกมาในปริมาณที่เยอะมากเพราะกระสุนของหน่วยพวกนี้มันถ้าเราไปตรวจสอบจริงมันมีลักลอบไหมจริงๆครับ
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่ภาคพลเรือนที่มันทำอะไรกันนี่แหละถูกไหมอันนี้จัดการตัวนี้ก็ต้องเอาอย่างเข้มงวดเลยครับ
1: ครับครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเรามีกฎหมายที่ดีแล้วเรามีการบังคับใช้ที่เข้มงวดแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแน่นอนว่ามันยังจะมีกลุ่มนึงฮะคือเราพยายามที่จะป้องกันเพื่อให้คนที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับปืนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปืนเช่นผู้บริสุทธิ์เยาวชนคนที่ไม่ได้มีเจตนาใดๆที่ไม่ดีแต่กลุ่มที่เขาเป็นขโมยขโจรจริงๆเป็นอาชญากรจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่น่าที่จะสนใจไม่ว่ากฎหมายจะยังไงก็ตาม
0: อันนั้นล่ะใช่อยู่แล้ว
1: เนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มันจะ ที่ไม่ปกติต้องใช้คำนี้เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ย เขามีเจตนาที่ไม่ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมเข้าไปอีก
0: ถูกต้องต้องมีมาตรการที่มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ต้องมีผลนะฮะ
1: ครับ
0: หมายความว่าบางทีอะไรคนที่ไม่ทำไม่ดีเนี่ยแล้วก็เอาปืนมาใช้นะฮะแล้วก็ต้องดูว่าเรื่องมันเกิดถึงขนาดเสียชีวิตไม่เสียชีวิตอ่ะสมมุติเนี่ยนะเสร็จแล้วพอเวลาที่เขาได้รับการลงโทษไปปั๊บเนี่ยมันไม่ได้แรงพออ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันแล้วพวกนี้ก็บางทีก็โดนจนชินอ่ะพูดง่ายๆเขาไม่ได้รู้สึกเข็ดหลาบอะไรเลยถูกไหม
1: ใช่
0: พอออกมาข้างนอกก็ไปใช้อีกอย่างเงี้ยนะนี่ผมว่ามันต้องออกมีความเข้มข้นในพวกนี้มากขึ้นคือไอ้ยาเสพติดนี่ก็ถือว่าเข้มข้นเพราะว่ายาเสพติดนี่ถือว่าทำร้ายสังคมถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมว่าอาวุธปืนก็ทำร้ายสังคมและทำร้ายชีวิตด้วยถูกไหมครับ
1: มันเร็วเลยแหละอาจารย์อันเนี้ย
0: มันก็ต้องให้คิดดูไม่ไอ้ความแรงมันต้องไม่แพ้กว่ายาเสพติดแต่ต้องอาจจะเผลอๆจะต้องแรงกว่าด้วยซ้ำไป
1: จะต้องแรงกว่าด้วยใช่
0: อันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันต้องพิจารณานะอันนี้นะ
1: ใช่โอ้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตีกรอบในอาเซียนว่าเรามีอาวุธปืนพลเรือนที่ครอบครองเยอะสุดในประเทศอาเซียนเนี่ยพอเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราจะเห็นว่าเขายังทำได้เลยนะจริงๆไหมอาจารย์
0: ครับทำไมเขาทำได้ล่ะ
1: ทำไมเราเป็นแบบนี้
0: เอาแค่ตัวเลขเนี่ยนะตะกี้เราพูดถึงอาเซียนเราพูดถึงประเทศไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าใครจะเชื่อสิงคโปร์เนี่ยเอาเราเอาตัวอย่างแบบประเทศเข้มๆเลยนะสิงคโปร์เนี่ยประชากรเขาประมาณสัก6ล้านคนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 6ล้าน7ล้านคนเนี่ยนะมีปืนอยู่แค่ 20,000 กระบอกครับ
1: น้อยมากอะ
0: เหลือเชื่อมั้ยฮะ 20,000 กระบอกแล้วถามว่าเขาไม่มีกำลังซื้อพวกเนี้ย
1: ใช่
0: โอ้โหแต่เขาให้ซื้อขายไม่ได้ซื้อไม่ได้ถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียเนี่ยนะขอโทษนะเราคิดประชากรนี้เท่าไหร่ตอนปัจจุบันประมาณเกือบ280ล้านคน
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าพลเรือนมีปืนอยู่ประมาณ 80,000 กว่ากระบอกให้เองฮะ
1: ถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ย
0: ที่เหลือมันเป็นของรัฐนี่อันนั้นไอ้ที่เป็นของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเขาต้องมีอันนั้นเพราะว่าคนเขาเยอะแล้วต้องคุมแต่ละเกาะเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะพบว่าพลเรือนเขามีน้อยมากแล้วก็อะไรลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีปืนอยู่ 200,000 กระบอกประมาณนะคนเขาก็ประมาณสัก 7-8 ล้านคน
1: ครับ
0: มาเลเซียเนี่ยนะเขาก็เข้มเรื่องกฎหมายมากถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: มีปืนอยู่ประมาณ 200,000 กระบอกประชากรเขาประมาณสัก40ล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยโอ้โห
1: สภาพสังคมถ้าสมมติว่าเรามองว่าเขามีกฎหมายอ่ะสมมุติว่าวันหนึ่งเราก็ออกกฎหมายที่ดีได้ควบคุมที่ดีได
0: ้ครับ
1: แต่มันสะท้อนถึงสภาพสังคมของบ้านเราที่แตกต่างกับเพื่อนบ้านแม่อาจารย์ว่าทำไมเราถึงครอบครองกันซะเยอะขนาดนี้ถ้ามันคือกฎหมายเนี่ยมันควบคุมได้แต่ว่าพอมันไปหากันมาในตลาดมืดในออนไลน์ได้เยอะเนี่ยแล้วไปหากันมาแล้วมันก็เอามาครอบครองกันเยอะแปลว่ามันต้องสะท้อนวิความคิดวิธีคิดบางอย่างว่าทำไมถึงอยากมีปืน
0: ผมอยากเปรียบเทียบงี้พอดีผมก็ไปสิงคโปร์บ่อยสิงคโปร์นี่ทำไมคนเขาถึงบอกว่ากฎหมายเขาแรง
1: ครับ

0: แต่ผมว่ากฎหมายเขาแรงไม่เท่ากับคนของเขายอมรับว่ากฎหมายมันแรงฮะ
1: โอ้โหคำนี้น่าสนใจครับอาจารย
0: ์ถูกไหมฮะความหมายก็คือยกตัวอย่างเช่นเราไปผมไปสิงคโปร์ก็ไม่ได้เห็นตำรวจอะไรเยอะแยะมากมายบ้านเรายังมีมากกว่าที่ทำให้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นตำรวจเขาแต่คนเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่ทำผิดกฎหมาย
1: โ
0: อ้ใช่ไหมครับหมายความว่าเขารู้เลยว่าเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยทิ้งขยะทิ้งอะไรพวกนี้นะฮะหรือข้ามนะข้ามถนนในทางที่ไม่รับอนุญาตให้ข้ามเนี่ยนะไม่มีไฟเขียวไฟแดงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราเช็คก่อนว่ามีตำรวจไหมถูกไหมครับ
1: โอ้จริงแ
0: ฮะถูกไหมของเรานี่คิดว่าจะเราก็จะทำผิดอ่ะก็ขี่ไปบนถนนไปฟุตปาดถามว่ารู้ไหมว่าผิดกฎหมายฮะก็ทำกระดาษดื่นทำไมไม่เห็นมันเป็นไรใช่ไหมไอ้มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งขึ้นไปบนทางไอ้อะไรอ่ะเนี่ยผมเห็นสะพานภูมิพลเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แต่ตำรวจเลยครับกฎหมายห้ามนะ
1: ใช่ขึ้น
0: ทางการทางหลวงที่กฎหมายห้าม
1: แล้วระดับขึ้น
0: มาสองไม่ได้อ่ะขึ้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วจะไปลาวีพวกรถยนต์อีกด้วยซ้ำไปนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่บีบแปรไม่ได้นะอาจารย์อย่าไปบีบแปรเขาเชียวนะ
0: พูดง่ายว่าความแรงกฎหมายเราเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับประเทศที่เราพูดถึงนี่หรอกถูกไหมฮะถ้าว่าถึงตัวนะแต่ว่าไอ้ความเชื่อถือการยอมรับตัวกฎหมายนี่มันต่างกันตรงนี้
1: เอ๊ะแปลว่าตัวบทของกฎหมายเนี่ยมันอาจจะแรงได้เท่ากันแต่คำว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนี่คนละเรื่องแล้วนะอาจารย
0: ์นี่แหละนี่คือค่านิยมจะเรียกว่าค่านิยมเลยจะเรียกว่าเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำอะไรที่บางคนนี่บอกทำผิดกฎหมายไม่โดนจับมาได้นี่เอามาคุยอีกนะ
1: ใช่
0: ไหมคนคือประเทศที่เขานั่นเดี๋ยวเขาไม่พูดสู้เสียงนี้ก็จะต้องพูดให้เห็นว่าเขาปฏิบัติตามถูกต้องเขาเป็นซิติเซนที่ทำถูกต้องยังไงถูกไหมครับ
1: ครับโอ้ถ้าเกิดสมมติมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวของคำว่ากฎหมายแต่มันหมายถึงการบังคับใช้จนคนต้องรู้สึกว่า ต่อให้จะไม่มีตำรวจแต่เขาก็ทำไม่ได
0: ้ถูกต้องมันต้องอย่างนั้นแต่ของเราก็ย้อนกลับเข้ามาอยู่ก็ต้องตำรวจนี่แหละครับอ้าวไหนๆพูดกันแล้วก็กฎหมายที่ออกมาจะดูเข้มไม่เข้มก็อยู่ที่ตำรวจเพราะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามเขาเรียกว่าอะไรบังคับใช้กฎหมายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มไหมล่ะครับถูกไหมฮะหรือว่ามีข้อต่อรองได้ไหมล่ะครับถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็น่าเป็นห่วงไงฮะ
1: โอ้ยพอเรามาเริ่มตกผลึกถึงท้ายๆตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าไม่ว่ามันจะปรับตรงไหนขนาดไหนก็ตามแต่การบังคับใช้กฎหมายนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กฎหมายนั้นน่ะมันมีความทั้งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ได้ใช้จริงด้วยแล้วก็คนก็รู้สึกว่ามันมีอยู่และทำไม่ได้มันคล้ายๆอารมณ์กับผมจะเปรียบเทียบว่าเป็นศีลธรรมที่คนบางคนเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดศีลธรรมอ่ะไม่มันมีใครจับเขานะเพราะมันเป็นศีลธรรมถูกไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องเลย
1: แต่เขาจะไม่ทำ
0: เลยเขาก็จะมีกรอบเขาก็จะไม่ทำสิ่งนั้นเองถูกไหมครับ
1: ใช่ฮะ
0: โอ
1: ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะจริงไอ้พรบ.อะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเป็นกฎหมายถ้ามันได้ถูกบังคับใช้แล้วก็มีความเข้มข้นในความเชื่อของคนยอมรับของคนจริงๆมันก็จะไม่ทำผิดตัวนั้นถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์เอาตัวอย่างก็ได้เอานี่เช่นนี้ก็ได้ไอ้สวมหมวกกันน็อกเนี่ย
1: เอาร
0: ถจักรยานยนต์ก็ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้กฎหมายออกมานี่มันผิดกฎหมายถูกไหมฮะแล้วทุกวันนี้ผมถามนิดนึงวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเห็นคนสวมหมวกกันน็อกไม่ครบถ้วนเยอะแยะไหมฮะ
1: โอ้ยผมเห็นเนี่ยแถวๆอสมทเนี่ยเจอด่านปั๊บเอาละจะคนซ้อนเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคนขับเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่สวมแหละยกเว้นว่าบางช่วงเวลาบางถนนบางสายแต่คนซ้อนเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบ 100% ไม่ได้สวมพอเจอด่านปั๊บเอาละจะส่งมาให้สวมตอนหลังกลัวแค่ตำรวจจับฮะแต่ไม่ได้กลัวสมองตัวเองจะไหลฮะ
0: ก็นั่นแหละถ
1: ู
0: กไหมก็นี่ไงนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งว่าแล้วเกิดขอโทษนะตำรวจอยากจะจับเมื่อไหร่ก็จับได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าจับจะไม่จับเมื่อไหร่ก็ไม่จับก็ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: นี่คือคำว่าการบังคับใช้ไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช้กฎหมาย
1: ครับ
0: มันนี่คือเรื่องของความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายอาวุธปืนเนี่ยถูกไหมบอกว่าต่อไปเนี่ยเราได้ยินเข้มข้นว่าต่อไปนี้ห้ามพกอาวุธปืนเด็ดขาดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปเจอเมื่อไหร่ผิดกฎหมายถ้าถือว่ารุนแรงผมก็เสียวว่ามันจะเหมือนยาเสพติดที่คนไม่มียาเสพติดแต่แล้วก็มีคน

0: ายัดยาให้สมมุติเนี่ยนะ
1: ก็จะเป็นอย่างนั้นไป
0: กรณีเนี่ยต่อไปจะมีคนไปยัดปืนให้ถูกไหมครับ
1: กลายเป็นแม่นะเป็นช่องทางอีกนะอาจารย์เนี่ย
0: ผมกลัวตัวนี้แหละใช่ไหมฮะ
1: โอ้แต่ว่ามันเป็นมันใหญ่กว่ายานะอาจารย์ปืนมันใหญ่กว่ายานะยัดกัน
0: ไม่รู้เลยเขาก็สามารถจัดให้ได้แหละ
1: อ๋อถ้าจะจัดใช่ไหมอาจารย์สองนาทีสุดท้ายมันอาจจะดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับปืนโดยตรงฮะแต่ว่าในระยะหลังโดยเฉพาะตอนที่เยาวชนก่อเหตุแล้วก็มีผู้ใหญ่ก่อเหตุตามเนี่ยไม่ใช่ก่อเหตุตามฮะเหมือนกันก็เลยกลายเป็นคนเปรียบเทียบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่านี่ไงผู้ใหญ่ชอบมาว่าเด็กเจเนเรชันนี้ว่านู่นนั่นนี่มีปัญหาตัวเองก็เหมือนกันแหละก็โตมาจากใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สะท้อนความคิดที่เห็นนี้สัก1นาทีสุดท้ายฮะอาจารย
0: ์คือผมว่าอันเนี้ยไอ้พวกนี้มันว่ากันไม่ได้นะเรื่องเจเนเรชันเนี่ยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะเด็กก็มีความเป็นตัวตัวเองแต่หลายอย่างมันก็ตามมาจากผู้ใหญ่นี่แหละ
1: ครับ
0: นะและผู้ก็ตรงๆผู้ใหญ่บางคนก็ตามเด็กอยู่เหมือนกันถ้าเราดูจริงๆอ่ะนะ
1: จริงอันนี้จริงอ่ะ
0: คือมันอย่ามาต่อว่าอย่ามาแยกเจนกันเลยแล้วไอ้การเป็นเจนไม่ได้ทำให้มันเป็นอย่างนั้นไปทุกเรื่องมันไม่ใช่หรอกครับถูกไหมเพราะบางอย่างก็ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ก็ตามเด็กก็แหละเด็กมันทำอะไรนั้นตอนหลังผู้ใหญ่ก็ทำ
1: ผู้ใหญ่ก็ทำตามก็มีใช่สลับกันไปสลับกันมา
0: เพราะนั้นอย่าไปโทษกันเลยอย่างที่ตอนนั้นน่ะที่บอกว่าครูไปเขียนโพสต์เฟซบุ๊กว่าลูกไอ้ลูกหลานเจนซีนะไอ้เด็กเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: สู้สาซ่อสอนพ่อสอนแม่มันมาแต่มันไม่ได้นี่เรียกเป็นอะไรเป็นเจนตัวอะไรบ้างนั้นไปเลยเนี่ยนะตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ขอโทษเนี่ยไอ้ลูกศิษย์วันเนี้ยพอเห็นลูกศิษย์นี้เราก็ต้องกลัวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ผมไม่รู้ไปว่าลูกศิษย์แล้วมันมีปืนอยู่ว่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: โอ้ใช่
0: นะผมเหมือนกันนะ
1: ใช่จนก็ย้อนกลับมาก็มีนะย้อนด้วยคำพูดไม่เท่าไหร่นะย้อนด้วยลูกปืนลูกตะกั่วนี่เป็นอีกเรื่องนึงแหละ
0: มันน่ากลัวจริงๆ
1: ใช่เอาเป็นว่าแม่สิ่งที่กฎหมายจะปรับนะฮะเราจะต้องสร้างค่านิยมทั้งตัวประชาชนด้วยแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเองเนี่ยต้องไม่หย่อนยานจริงจังอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ถ้ามันไม่ลืมกันไปเนี่ยหวังว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้ครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับผมปากหอมคอ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยฮะครับสวัสดีนะครับทุกท่านลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกราดยิงที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐเกิดเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บ5คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ในเวลาต่อมาว่าหลังเกิดเหตุมีการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่แล้วแต่ได้ยกเลิกในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:28 น.โดยพบมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ5คนอยู่บริเวณภายนอกหอพักนักศึกษาสำนักข่าว ABC News อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ด้วยกันหลายคน

0: ประชาชนในบุรีรัมย์ต่อแถวยาวเพื่อยืนยันตัวตนบัตรคนจนแม้รัฐบาลปลดล็อกถือครองรถเก่าปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเพื่อให้เริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคม2569ล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แต่ละธนาคารต้องต่อคิวกันแถวยาวเหยียดมีชาวบ้านในตำบลหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมารถออกมาจากหมู่บ้านได้กัน6คนเลือกเอาเวลาธนาคารหยุดทำการเพื่อมาสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวหรือสร้างภาระให้กับพนักงานธนาคารแต่ปรากฏว่ากล้องตู้ ATM ไม่สแกนใบหน้าแม้พยายามอยู่นานกว่า1ชั่วโมงสแกนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเมารถมาเปล่าประโยชน์ลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการและมอบหมายให้นายชนาทิพย์โคกมณีและนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบว่าเป็นของเสียอันตรายและได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าของที่ดินและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาให้ปากคำสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบมี2แนวทางคือการฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายและการนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจุดแรกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วส่วนจุดที่2 อยู่ในเขตสปก.ปราจีนบุรีจะเรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงทางนี้นายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในวันที่18สิงหาคมเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแผ่นดินไหวในสเปนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5ที่เมืองกรานาดาทางตอนใต้ของสเ

0: ปนเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์แรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านเรือนและรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บบริเวณเกิดเหตุอยู่ในเขตเทศบาลอัลเอนดินหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งแคว้นอันดาลูเซียได้เข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวนหนึ่งออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหายโดยยังมีเศษซากสิ่งปลูกสร้างตกกระจัดกระจายเต็มถนนและรถยนต์ได้รับความเสียหายขณะที่ทางการท้องถิ่นแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วหงแดงยืนยันขายหุ้นกลุ่มทุน 30%กลุ่มทุนเจ้าของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลยืนยันบรรลุข้อตกลงขายหุ้นส่วนน้อยของสโมสรให้กับ1892โฮลดิ้งกลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียและมีเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอดูอาร์โดซาเวเรนผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ร่วมลงทุนด้วยโดยสัดส่วนที่ขายอยู่ที่ประมาณ 30% รายงานระบุว่าดีลดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านปอนด์และประเมินมูลค่าของลิเวอร์พูลไว้มากกว่า 5,000 ล้านปอนด์ขณะที่ Fanway Sport Group หรือ FSG ซึ่งซื้อสโมสรด้วยราคาเพียง300ล้านปอนด์เมื่อปี2010จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจบริหารสโมสรต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
4: ตอนนี้10นาฬิกา10นาทีสวัสดีแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับของวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม 2569นะครับกินเที่ยวทั่วไทยเช่นเดิมครับอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราน้องแอนเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาถนัทธนากุลด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้วันนี้เจอกับแอนไปยาวๆเลยครึ่งวันเช้านะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยเวลาเดิมนะคะพี่หนุ่มก็จะพาเราไปกินพาเราไปเที่ยวพาเราไปรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่

0: นั้นรายการของเราเนี่ยต้องห้ามพลาดในแต่ละสัปดาห์นะคะ
1: แน่นอน
0: ปากกาต้องพร้อมกระดาษต้องพร้อมหรือถ้าใครถนัดที่จะจดเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จดเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็น Facebook Live ตอนพี่หนุ่มมันจะอยู่ได้ไม่นานอ่ะประมาณสักเดือนนึงก็ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะอยากมาดูย้อนหลังเนี่ยยากแล้วดังนั้นจดเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะจะไปเที่ยวจะไปกินที่ไหนเนี่ยบอกเลยว่ารายการของเรามีแบบครบถ้วนแน่นอนนะคะวันนี้รับชมรับฟังกันได้เช่นเคยค่ะทางวิทยุรวมไปถึงทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 คุณผู้ฟังหลายท่านก็มาเช็คชื่อแล้วนะคะคุณสมประสงค์ก็มาแล้วคุณสุภชัยก็มาแล้วแล้วก็พี่ศักดิ์ศรีมาด้วยสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่ผ่านมาฝนตกเนาะพี่หนุ่ม
1: อ
0: ุปสรรคของฝนนะมันก็ยังพอมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกออกไปไหนไม่ได้ถ้าฝนตกหนักเดี๋ยวน้ำจะท่วมแบบนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแต่อย่างแอนเองเนี่ยรู้สึกว่าบางทีหน้าฝนนะข้อดีก็คืออากาศไม่ร้อนพอเวลาไม่ร้อนเนาะพี่หนุ่มพอฝนหยุดปั๊บเนี่ยเราก็ออกไปเดินเที่ยวไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะมันก็ทำให้เราเดินแบบสบายอกสบายใจหน่อยใช่ไหมคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ก็แน่นอนนะครับว่าผมไปเพชรบุรีแล้วชะอำแล้วก็หัวหินแล้วก็ไปที่ปานบุรีเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังแล้วกันว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปานบุรีเนี่ยน่าเที่ยวคือคำว่าน่าเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีนะครับก็ท่านติดตามแล้วกันนะฮะว่าผมจะมีเรื่องอะไรมาคุยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าบางทีบางครั้งนะในสถานที่ที่สมมุติน้องแอนเคยไปมาแฟนๆเราเคยไปมาแต่พอมาฟังพี่หนุ่มพูด
0: ตอนนี้มีไม่เคยไปเลย
1: นั่นสิมันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
0: ค่ะนี่หลังไมค์เราก็แอบคุยกันนะเดินทางกันฉ่ำเลยช่วงนี้นะคะเที่ยวบ้างทำงานบ้างแต่ก็มีกิจกรรมเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงสุขภาพด้วยละกันค่ะพี่หนุ่มคะเมืองไทยเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มีหลากหลายมวยไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่อันเนี้ยเกี่ยวกับสุขภาพนวดไทยค่ะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าแอนก็เป็นคนหนึ่งที่ติดหมอนะคะหมอคือหมอนวดแต่ถ้าพี่หนุ่มพูดว่าติดหมอนวดที่คนละความหมายเลยนะหยอกเล่นกันนะคะ
1: ค
0: ือเรื่องของการนวดอะเราทำงานออฟฟิศเนาะพี่หนุ่มบางทีออฟฟิศซินโดรมนั่งเมื่อยบ้างละอะไรบ้างละนะคะคอบ่าไหล่เนี่ยโอ้ตัวตึงเลยล่ะดังนั้นเนี่ยต้องหมอนวดต้องเข้าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขากำลังจะจัดงานน่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครชอบนวดแล้วการนวดอ่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่ในเรื่องของทักษะการนวดอย่างเดียวนะมันยังมีเรื่องของการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่เป็นแบบโบราณนะคะและมีสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องอาโรมาด้านกลิ่นนะคะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรการทำให้เราคลายกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเราแบบสบายๆมากขึ้นมีหลากหลายแบบเลยนะคะน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขากำลังจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติประจำปี2569นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 20-22 สิงหาค
1: ม
0: ใกล้และอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเอง 20-22 สิงหาคมนะคะเขามีการสาธิตแล้วก็จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการนวดนวดแบบนวดไทยเนี่ยค่ะนวดด้วยหมอนวดพื้นบ้านนวดนักกีฬาก็ใช้ศาสตร์อีกแบบนึงนะคะเพราะว่านักกีฬาเวลาเขาออกกำลังกายยกเวทอะไรต่างๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะมีทักษะเขาเรียกว่าศาสตร์การนวดในอีกแบบนึงเนาะนวดเขาเรียกว่าหมอนวดมือทองหมอนวดดังๆไปประกวดมาอย่างเงี้ยนะคะเป็นหมอนวดที่มาสาธิตเรื่องของการนวด
1: โอ้ดีจัง
0: นวดโพทศวาโยพอกเข่าด้วยสมุนไพรตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมและเวลเนสด้วยนะคะและในงานค่ะมีบริการนวดไทยฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย
1: อุ้ยดีจัง
0: อุ้ยอยากไปจังเลยนะเดี๋ยวจะหาเวลาไปนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนร่วมงานชมงานฟรีได้เลยนะคะคือจะไปจริงๆก็ไปได้แหละแต่แอนคิดว่าถ้าเข้าไปลงทะเบียนน่ะอาจจะต้องมีเรื่องของบางคนต้องจองอยากจะนวดกับหมอคนนี
1: ้
0: อยากจะได้รับการสาธิตจากหมอคนนี
1: ้
0: บูธนั้นบูธนี้ก็เข้าไปจองก่อนได้นะคะเข้าไปที่นวดไทยเอ็กซ์โปค่ะ .t.dtam.moph

0: นะคะ .go.th เดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน Facebook Live ของเราละกันนะคะก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในฐานะคนชอบนวดแบบแอนก็สนใจมากๆเลยนะคะ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะน้องแอนฮะพูดถึงเรื่องของการอะละจะนวดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเรามีการส่งเสริมนวดฝ่าเท้า
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ที่กำลังจะมาพูดเนี่ยน้องแอนฮะการนวดฝ่าเท้าเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขในสมัยก่อนที่เขาส่งเสริมมันก็จะมีไม้ใช่ไหมทิม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พี่หนุ่มเคยไปนวดตอนนั้นเนี่ยฮะไปนวดตอนนั้นยังอยู่ทททอยู่เลยทททไปมันจะมีร้านนวดอยู่เขาใช้มือฮะเขาใช้มือเนี่ยแล้วเขารู้เลยพอเขากดเส้นนี้นะครับเขาจะบอกเลยอันนี้คือสมอง
0: ค่ะ
1: เขาจะบอกเลยฮะ
0: อ
1: ันนี้สมองคุณตึงมากเลยเขาจะบอกเลยอัน
0: นี้คือท้องนะกระเพาะนะลำไส้นะอันนี้คือหลังเท้านี่คือศูนย์รวมประสาทเส้นประสาทในร่างกาย
1: อันนี้กำลังจะบอกหรือว่าฝากไปที่กระทรวงสาธารณสุขอยากให้ท่านส่งเสริมหมายถึงว่าท่านไปหาหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกแผนเนี่ยมันมาจากหมอจีนหมอจีนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของสรีระในเรื่องของเขาก่อนที่เขาจะเรียนเรื่องของการนวดฝ่าเท้าด้วยมือเนี่ยนะด้วยหมายถึงว่าไม่ต้องใช้ไม้กดเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องของสรีระร่างกายก่อนว่าเส้นสมองมันอยู่1 2 3 4 5อะไรเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะมีโครงการนี้หมายถึงว่าหาคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนมาสอนแบบเรียกว่าต้องคนที่จะเรียนเนี่ยต้องเรียนจริงและต้องเก่งแล้วเชื่อว่ามันสามารถจะต่อยอดได
0: ้
1: สมมุติน้องแอนไปเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไปนวดไม่ใช่นะคุณต้องเรียนจนกระทั่งเก่งแล้วคุณสามารถจะต่อยอดแล้วก็คือเป็นครูบาอาจารย์ได
0: ้
1: ไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อไม่งั้นเนี่ยศาสตร์นี้มันจะหมดไปคือแล้วเราก็จะมาใช้ไม้กดนะใช้ไม้กดเนี่ยน้องแอนอย่าลืมนะครับว่าเรากดลงไปเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันหนักหรือมันเบาขนาดไหนแต่ถ้าคุณใช้นิ้วมือเนี่ยที่เขาใช้หัวแม่โป้งเนี่ยฮะกดลงไปเขาจะรู้เลย
0: โดนเส้น
1: ใช่แล้วพอกดปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกคุณเลยในขณะที่คนกำลังเป็นผู้ที่รับนวดนะฮ
0: ะ
1: เขาจะบอกเลยเนี่ยสมองคุณไม่ดีนะอะไรต่ออะไรเขาจะบอกหมดเลยฮ
0: ะ
1: แขนข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะมีวิธีในการทำให้มันคลายได
0: ้อ
1: ันนี้พี่หนุ่มก็ฝากไปนะครับฝากไปทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้โครงการนี้ลองประชุมกันดูหาลือกันดูแล้วก็ประกาศหาเลยนะครับสำหรับท่านที่เก่งในเรื่องของนวดฝ่าเท้าโดยการใช้มือนะครับแล้วก็มาเป็นครูก็ได้หรือจะหาชาวจีนที่เขาเก่งๆเนี่ยจ้างเข้ามาสักปี2ปีก็ได้นะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อเราจะส่งเสริมนะครับเรื่องของวิชาชีพนี้นะครับก็ไม่ควรจะมองข้าม
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีการนวดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการจัดกระดูกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นการดึงกล้ามเนื้อเงี้ยอย่างแอนชอบดูใน TikTok ครูเดชหลายๆท่านอาจจะเคยได้เห็นนะคะแล้วครูเดชก็เห็นว่ามางานนี้ด้วยเหมือนกันนะแอนคิวต้องยาวแน่เลยอ่ะคือสมมติว่าเราตึงคอบ่าไหล่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบสะบัดข้อมือนะคะจัดตรงแบบข้อศอกอะไรแบบนี้จนทำให้มันคลายกล้ามเนื้
1: อ
0: ที่คอบ่าไหล่ไปได้เพราะว่ามันลิงก์กันหมดเนาะในกล้ามเนื้อในร่างกายของเราอะมันเป็นอะไรที่มันอัศจรรย์มากเลยภูมิปัญญาความเป็นไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าภูมิใจเหลือเกินนะคะแล้วอย่างแอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบนวดใช่ไหมพี่หนุ่มและถ้าเราเจอหมอนวดที่เขาเก่งๆอะต่อให้เขานวดยังไงนะอีกวันนึงเราไม่ระบมนะบางคนเนี่ยนวดแล้วเกิดอาการระบมเพราะว่าจะนวดหนักไปนวดนานไปแต่ถ้าคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญนะคะร่ำเรียนมาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการนวดอะว่าลงน้ำหนักได้ประมาณนี
1: ้
0: นานได้ประมาณนี้ระยะเวลาประมาณนี้อีกวันนึงเนี่ยจะไม่เกิดอาการระบมอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่อยากเชิญชวนกันไปงานมหกรรมนวดไทยนะคะและเวลเนสเนี่ยเพราะว่าเป็นอีกกิจกรรมที่มันคือซอฟต์พาวเวอร์และนี่คือจุดขายของประเทศไทยอย่างนึงเพราะเราเนี่ย ยก็จะเป็นฮับของการท่องเที่ยวใช่ไหมพี่หนุ่มฮับของเวลเนสเนี่ยเราก็ไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะนี่คือเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วนะคะพี่หนุ่มคะมีอีกที่หนึ่งจำกันได้ไหมคะที่แอนเคยเล่าว่าแอนไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ฟังก็คงจะได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีจัดบริการ

0: ับส่งแบบฟรีๆเลยนะคะสามารถไปใช้บริการได้ไม่ต้องขับรถไปเองไม่ต้องนั่งรถไปเองจะไปใช้บริการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะโดยการเดินทางของเขานะคะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะจะไปกันเนี่ยไปจนถึงเขาจัดเนี่ยจนถึง26ธันวาคม
1: ดีจัง
0: ให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะพ
1: ุ
0: ธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์4วันเที่ยวออกไปเนี่ยก็คือจากที่บริเวณคุณไปขึ้นรถที่บริเวณถนนล่าพระลานตรงข้ามกับประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรตอน11โมงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยรถคันนี้เขาก็จะพาคุณเดินทางไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดถึงประมาณสักเที่ยงครึ่งและก็จะออกเดินทางจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตอนบ่าย 3:30 น.เดินทางมาส่งที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะคะตอนประมาณสัก 4:30 น.ถึง 5:00 น.เย็นแต่การจะไปได้ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะเขามีจำกัดเนี่ย1วันเนี่ยไปรอบนึงเนาะพี่หนุ่
1: ม
0: รอบนึงเนี้ยเขาจะรับประมาณสัก50คนไม่เกิน50คนไปลงทะเบียนผ่านทาง artofthekingdomfreebus.com ก็เข้าไปดูได้เลยนะในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ www.artofthekingdomfreebus.com นะคะซึ่งศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แอนไปมาแล้วแล้วชอบมากพี่หนุ่มก็ไปมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ไปมาเพิ่งกลับมาครับ
0: รู้สึกอลังการมากๆเลยค่ะม
1: ัน
0: จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะสองส่วนที่ว่านี้คือมีพิพิธภัณฑ์ศีลแผ่นดิน
1: ครับอันนี้ดีมากเลย
0: ศีลแผ่นดินนี่คือจุดหนึ่งกับอีกตึกนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโขนนะคะแล้วทั้งสองจุดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าบอกเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นที่บริเวณศีลแผ่นดินเนี่ยนะคะเขามีเรื่องราวของเสน่ห์ไทยผ่านผลงานศีลองค์ความรู้ต่างๆจากจุดเริ่มต้นจากพระบรมมหาราชวังค่ะสู่อาคารเรียนรู้นะคะก็มีเรื่องของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนด้วยโขนที่ว่าค่ะเขาจะมีให้หมดเลยนะคือถ้าใครเคยไปดูโขนพระราชทานนะคะอย่างแอนชอบมากเลยเขาก็จะเอาฉากต่างๆอะค่ะมาจัดแสดงอยู่ในศูนย์เรียนรู้เรื่องโขนนะคะฉากใหญ่ๆอะพี่หนุ
1: ่ม
0: ขยับได้นะมียักษ์นะมีโอ้หลายอย่างเลยขยับได้อลังการมากเขาก็จะมีตรงนี้ค่ะมาจัดโชว์ให้เราด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะให้เห็นฉากเครื่องประกอบฉากห
1: ั
0: วโขนเครื่องพัตราพรเครื่องแต่งกายของโขนผ้าปักอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีเครื่องประดับศีรษะชฎามงกุฎรัดเกล้าเข็มขัดอะไรต่างๆมาให้เราเนี่ยได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เขามาสาธิตการทำศิลปะทำโขนทำลงสีให้มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงอย่างที่บอกอะค่ะว่าฉากหนุมานอมพระพลานะคะจากตอนศึกมายราบอย่างเงี้ยฉากหนุมานเนรมิตกายและนางผีเสื้อสมุทรนางผีเสื้อสมุทรขยับเต้านมด้วยแต่อยากบอกว่าอยากพาทุกคนไปมากๆเลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินแล้วก็ที่ศูนย์เรียนรู้เรื่องโขนต้องไปเห็นกับตาตัวเองแล้วจะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินทางไปได้จนถึง26ธันวาคมที่ทางททท.จัดรถรับส่งฟรีจากที่ถนนหน้าพระลานตรงฝั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะไปลงทะเบียนก่อนเลยขึ้นรถตอน11โมงค่ะแล้วก็จะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะขออภัยค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะแล้วก็เดินทางกลับมาพร้อมๆกันเขาก็จะมาส่งที
1: ่
0: กรุงเทพอภิวัฒน
1: ์ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ททท.ก็จัดเนี่ยนะครับถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปเนี่ยผมอยากให้ไป
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าโอกาสเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะหาได้ยาก
0: ดังนั้นฟรีแบบนี้ค่ะ
1: ฟรี1ฟรี2เนี่ยนะครับเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยอาจจะมีการบรรยุกบรรยายอะไรหรือเปล่าไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าถ้าเผื่อท่านไปดูศิลป์แผ่นดินนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอลังการมากแบบสวยงามมากไปดูแล้วเหมือนเราอยู่ในวิมานเลยนะครับดังนั้นที่เกาะเกิดเนี่ยนะครับที่น้องแอนคุยนะครับพี่หนุ่มก็ไปเพิ่งกลับมาเหมือนกันเพราะว่าจะไปสำรวจเรื่องของโฮมสเตย์ถามว่าโฮมสเตย์ที่เกาะเกิดเนี่ยยังมีไหมยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าห้องเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนั้นพี่หนุ่มไปมาเนี่ยก็จะมีนักปั่นจักรยานเนี่ยที่เขาปั่นท่องทุ่งท่องเที่ยวเลยเขาก็ไปพักแรมที่นี่อาหารการกินก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเภทของกุ้งเผาหรือจะเป็นกุ้งต้มยำ

0: และกุ้งแม่น้ำนะฮะกุ้งแม่น้ำผมก็ได้ความรู้ที่นี่นะน้องแอนฮะคือไปถามเขาเพราะว่าในยามค่ำๆเนี่ยเขาจะมีคนตกกุ้งเนี่ยมาตกแต่ว่าตกฝั่งตรงข้ามกับโฮมสเตย์นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีตะกุ้งตะเกียงอะไรก็แล้วแต่ก็เลยถามว่าเอ้าทำไมอาชีพตกกุ้งทำไมไม่ตกทั้งวันตั้งแต่เช้าออกมาก็ตกเลยเขาบอกมันจะไม่ได้
1: ทำไมคะ
0: เหตุผลเขามีเหตุผลน่าสนใจเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเหตุผลที่คนตกกุ้งเนี่ยจะต้องมาออกมาค่ำๆเนี่ยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์มันจะแรงพอส่องลงไปเนี่ยน้ำมันจะร้อน
1: กุ้งก็จะไม่ขึ้นมาก
0: ุ้งจะไม่ขึ้นถูกต้อง
1: หลบร้อนเหมือนกัน
0: พอแสงอาทิตย์หมดเนี่ยนะครับก็น้ำที่มันร้อนมันก็เริ่มแบบคลายตัวกุ้งมันก็ขึ้นมาออกหาอาหาร
1: อ๋อเราก็จะจับง่ายขึ
0: ้
1: น
0: ไม่พอเราตกไปปุ๊บเนี่ยมันก็คืออาหารอย่างหนึ่งเนี่ยตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กกุ้งก็เลยกินแล้วก็ติดขึ้นมานะครับเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าเอ๊ะทำไมคนตกกุ้งเขาจึงต้องไปง่วงหาวง่วงนอนด้วยว่างั้นเถอะนะครับก็ต้องอยู่กันตีสองตีสามเลยนะครับเอ๊ะทำไมเขากลางวันอยู่ทำอะไรก็ตกกลางวันแล้วยังก็กลับไปนอนเพื่อจะได้ความรู
1: ้ค่ะ
0: ก
1: ็ดีค่ะอย่างนึงเนี่ยแม้ว่าจะอดนอนนะคะต้องตื่นมาต้องนอนดึกหน่อยนะตื่นมาตอนค่ำคืนมาตกกุ้งแต่กลางวันไม่ใช่แค่กุ้งร้อนนะคะคนก็ร้อนเหมือนกัน
0: น้องแอนพี่เคยไปคุยนะเรื่องของผู้ที่มีอาชีพตกกุ้ง
1: ค่ะ
0: คือที่อยุธยาเนี่ยไม่ได้คุยแต่ว่าที่อยุธยาคุยที่เกาะเกิดนะที่โฮมสเตย์แต่ว่าสมุทรสงครามเนี่ยได้คุยแล้วก็ที่อุทัยธานีได้คุยเชื่อไหมครับว่าอาชีพคนตกกุ้งเนี่ยสามารถส่งลูกๆเนี่ยเรียนจบระดับสูงๆได
1: ้
0: สองที่เลยนะฮะสมุทรสงครามพี่หนุ่มก็ได้คุยแต่แปลกกุ้งแม่น้ำสมุทรสงครามเนี่ยจะถูกกว่าที่อยุธยากุ้งแม่น้ำที่สมุทรสงครามเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณสัก600บาทประมาณเนี่ย600-700บาทก็แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นที่อยุธยาก็อยู่ที่800-900แต่ที่อุทัยธานีจะถูกกว่าดังนั้นในแม่น้ำสแกกรังเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปคุยกับเหมือนกันอาชีพตกกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งลูกเขาเรียนสูงๆจบคือจบสูงๆว่างั้นเถอะนะครับก็อาชีพตกกุ้งเหมือนกันดังนั้นอาชีพนี้นะครับไม่ใช่ท่านจะบอกว่าอุ้ยเป็นคนอาชีพตกกุ้งแต่รายได้ดีนะ
1: โอ้โหดูราคาสิคะเราซื้อกุ้งทีนึงนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะ
0: ถ้าน้องแอนสมมุติ800แล้วกันวันนี้ได้กิโลครึ่งเป็นไงฮะเท่าไหร่ฮะ 1,200 แล้ว
1: แล้วเราไม่กินแค่โลนึงอะคะ
0: โลนึง
1: ถ
0: ้
1: าคนนึงก็ยังพอโอเคนะแต่ถ้าเป็น2-3คนโลนึงไม่พอค่ะ
0: ดังนั้นท่านจะไปเที่ยวเกาะเกิดไปได้นะฮะเขาจะมีในมุมนึงที่มันสามารถจะปั่นจักรยานได้หรืออยากจะพักโฮมสเตย์อะไรก็สุดแล้วแต่เขาจะมีป้ายเขียนไปเลยนี่โฮมสเตย์เกาะเกิดก็ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับลองไปเที่ยวกันดูที่เกาะเกิดของอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: แต่พอพี่หนุ่มพูดถึงกุ้งแล้วนะคะซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดล่าสุดเนี่ยแอนไปเห็นใน TikTok ของชาวญี่ปุ่นนะเขาเป็นคนญี่ปุ่นค่ะแล้วเดินทางมาเรียนในประเทศไทยนะมาเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละในประเทศไทยแล้วเขาทึ่งกับวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่เรามีความแบบมีความครีเอทีฟในเรื่องอาหารการกินค่อนข้างสูง คนไทยค่ะพาญี่ปุ่นคนนี้คนญี่ปุ่นคนนี้เขาไปทานร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มาเป็นแบบแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วเขามาเปิดสาขาอยู่ในประเทศไทยที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเป็นแบรนด์ซูชิแล้วเขาเนี่ยก็เอาปกติคนญี่ปุ่นเขาจะกินซูชิกับโชยุใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ตัวที่มันเป็นวาซาบิใช่ไหมคะมีเท่านั้นแต่ว่าคนไทยค่ะเราพัฒนาไปมากกว่านั้นมีใส่มายองเนสใส่เข้าไปด้วยบางคนน่ะบอกว่านี่น้ำจิ้มซีฟู้ดคือเดอะเบสของน้ำจิ้มของไทยแลนด์เลยนะญี่ปุ่นบอกมันคืออะไรทำไมไม่เข้าใจเลยทำไมคนไทยกินอะไรแปลกๆคือตอนแรกอ่ะเหมือนจะไม่เปิดใจแต่พอเปิดใจและเปิดปากกินเข้าไปปุ๊บโอ
0: ้
1: โห Amazing Thailand น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือ the best เลยค่ะแล้วพี่หนุ่มเชื่อไหมคะว่าเห็นด้วยความที่โลกเราทุกวันในเทคโนโลยีมันกว้างไกลเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะไปไกลถึงเมืองนอกมาในลักษณะของเป็นน้ำก็มีก
0: ็
1: คือใส่ขวดใส่อะไรไปและมาในแบบที่เป็นfreestyle อ่ะ เป็นผงอะค
0: ่
1: ะเป็นผงผงไปอะแล้วก็เอาไปใส่น้ำเพิ่
0: ม
1: คนสักหน่อยก็กลายเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วฝรั่งอะค่ะ

0: เขาได้ชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาติดใจกันนะคะคนไทยขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้ถึงขนาดพกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไปเที่ยวต่างประเทศด้วย นะคะแต่กลายเป็นว่าคนต่างชาติรู้จักน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเรามากยิ่งขึ้นแล้วนี่มันดีมากเลยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อาหารการกินไทยลิขิเอสสุด
1: ๆน้องแอนเห็นไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยครับเราพูดถึงกล้วยแดดสมมติว่ากล้วยน้ำว้า
0: ค่ะ
1: กล้วยน้ำว้าสมัยก่อนเนี่ยน้องแอนฮะพี่หนุ่มเด็กๆเนี่ยเห็นไหมว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาขายกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะเอาไปปิ้งซึ่งมันยังไม่สุกมากใช่ไหมเอาไปปิ้งใช้ถ่านอ่อนๆเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำเกลือที่มาทานแล้วก็ทุบเนี่ยแล้วกินเนี่ยมันกรุบๆแล้วมีออกเค็มนิดๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละหายละแต่ว่ากล้วยปิ้งเนี่ยมันยังมีอยู่แต่มันก็วิวัฒนาการในเรื่องของการทำไอ้น้ำตุ้งน้ำจิ้ม
0: เป็นกระทงกะทิอะไรไป
1: แต่ว่ากล้วยถ้าเผื่อใครเนี่ยลองคิดว่าย้อนกลับมาทำเมื่อครั้งอดีตเนี่ยพี่หนุ่มว่าขายดีนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันหากินยากนะ
0: ใช่
1: ไหมกล้วยที่เขาต้องดูเป็นนะพอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คือไม่สุกมากอะแต่ว่าเวลาไปทุบแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวกล้วยเนี่ยที่มันกรุบๆเนี่ยแล้วข้างในมันนิ่มแล้วก็ทาเนี่ยน้ำเกลือไปนิดๆเนี่ยนะครับโอ้ยอร่อย
0: บางร้านอ่ะพี่หนุ่มเขาถึงขนาดเลือกได้นะว่าคุณอยากจะได้กล้วยแบบไหนคุณจะเอาแบบห่ามหน่อยไหมจะเอาแข็งไหมหรือจะข้างนอกแข็งข้างในนิ่มคืออย่างกับทุเรียนนะคะแล้วเขามองเก่งมากเลยนี่คือแบบโหความเก่งกาจของคนไทยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สิบนาฬิกา34นาทีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2น้องแอนครับเชิญครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะไปอย่างไวเลยนะคะคุณสุภชัยทักทายมาทั้ง2ช่องทางค่ะคุณสมประสงค์ก็มาแล้วนะคะพี่ศักดิ์สิทธิ์มาบอกน้องแอนรอบ3 อะไรจะสุดยอดเท่าโคราชไม่มีฝนตกเลยฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะส่วนคุณธนรินทร์นะคะสงขลาฟ้าครึ้มๆคุณนิสยาจากญี่ปุ่นมาแล้วน้องแวนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเขาตอนนี้เขาไปงาน TCX 2026ที่พารากอนนะแล้วก็ไปงาน Character Fest Thailand ด้วย เมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยไป Food Festival โอ้โหเดินสายเลยนะคะน้องแวนขอบคุณมากแล้วก็แวะไปช่อง9ด้วยนะมาหากันด้วยนะคะขอบคุณมากน้องอาร์มทักทายมาด้วยมาอีกแล้วคำคมมุกนี
1: ้
0: พี่หนุ่มเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นึงนะทักทายคนอื่นก่อน มีคุณโดยนะคะมีคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งกลอนมาให้เราเช่นเคยค่ะมีคุณมบคุณมดนะคะบอกว่าคอนเฟิร์มนวดเท้ารีเฟรชจีนี่น่าจะดีจริงๆนะคะแล้วก็มีคุณเอกรินนะคะทักทายมาด้วยน้องอาบอกว่าเขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ต้องอาศัยดวงแต่ถ้าอยากมีคนควงต้องอาศัยเราน
1: ี
0: ่แต่ละวันนี้หามานะคะ คุณเทียนให้ฉลอมกินเที่ยวนวดไทยใส่ใจไปทุกที่คนโชคดีมีน้องแอนแสนสดใสฟังดูดีมีนวดสบายใจเป็นนวดไทยใกล้น้องแอนแสนสุขใจ
1: ก็ขอบคุณนะฮะผอ.

0: หนาบอกหนาบอกว่าจะตามที่น้องแอนบอกนะฮะไปนวดก็ดีนะฮะพออฮะน่าไปนวดฮะก็ที่น้องแอนบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับมีใครอีกไหม
1: หมดแล้วค่ะ
0: ครับก็แน่นอนท่านผู้ฟังครับที่เคยบอกท่านผู้ฟังไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปพาไปรู้จักตลาดเก่าตลาดเก่าเขาเรียกตลาดบางขู่ลัด

0: สายน้ำคลองบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีน้องแอนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยอายุต้องเกินร้อยปีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรียกว่ามีมาตั้งแต่สมัยขุดคลองนี้แล้วเสร็จว่างั้นครับตลาดนี้เดิมทีเนี่ยเขาเรียกตลาดสตือนะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าต่อมาเนี่ยชาวจีนน่าจะรวมตัวกันแล้วก็ซื้อที่สร้างเป็นตลาดติดกับสายน้ำเพราะว่าแน่นอนว่าในสมัยโบราณเนี่ยสายน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรแล้วก็ขนส่งสินค้านะครับก็เลยมาเรียกว่าตลาดบางคูรัดจริงๆมันมาจากคำว่าตลาดคลองบางคูรัดเหตุผลที่ว่ามีคลองเนี่ยเขาบอกชุมชนคลองบางคูรัดเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเขามีเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ขึ้นชื่อมากเลยที่คลองบางคูรัดเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีนะเป็ดพะโล้แต่ว่ากลายเป็นก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ดังนั้นที่ตลาดบางคูรัดแห่งนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนว่างเนี่ยอยากจะให้ลงไปสัมผัสที่นี่ดูนะครับ1ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะเขาจะมีตลาดยามเช้าคล้ายๆตลาดนัดนะฮะอู้มีของขายเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นคุณเข้าไปจอดรถอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ยศาลเจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยต้องแอบนะฮะเชื่อไหมว่าศาลเจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยที่อยู่ริมคลองเนี่ยเขาบอกศาลเจ้าพ่อจุ้ยองค์เจ้าพ่อจุ้ยกับองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยที่ชาวจีนจะนิยมอัญเชิญมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาติดต่อค้าขายหรือว่าจะเดินทางไปทำธุรกิจหรือจะอพยพไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีองค์เจ้าพ่อจุ้ยและองค์เจ้าแม่ทับทิมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็ศาลเจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยก็คือถ้าสร้างก็จะติดกับริมสายน้ำกันศาลเจ้าแม่ทับทิมถ้าสร้างก็จะอยู่ติดริมสายน้ำเหมือนกันแต่เป็นบางที่เนี่ยอาจจะไม่ติดอย่างที่ตลาดน้อยฮะที่เยาวราชเนี่ยอันนี้แน่นอนอันนี้ไม่ติดฮะแต่อย่างไรก็ตามที่นี่เนี่ยคุณจอดรถที่หน้าศาลจะขอพรที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ยอะไรก็สุดแล้วแต่ถือว่าเป็นศาลเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยด้านหน้าของคลองบางใหญ่นี่น้องแอนฮะเขาจะทำเป็นเส้นทางเดินเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำง่ายไม่ต้องมาเทปุ้งเทปูเนี่ยเขาก็ทำเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นพลาสติกใช่ไหมเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บดุกดีฮะพี่หนุ่มก็เดินดูลองเดินดูสนุกดีมันก็เยิบน
1: ะ
0: ก็เดินแล้วเขาก็มีถ้าเผื่อคุณพาเด็กๆไปนะเขามีเรือจักรยานถีบ
1: ล้อเหมือนเรือเป็ดอย่างเงี้ยหรอคะ
0: นั่นละก็มีทุกหน้าเลยหมายถึงว่าหน้าปุ่งหน้าเป็ดอะไรก็แล้วแต่เด็กๆชอบนะครับเราก็ถีบไปให้เด็กๆนั่งเด็กๆก็จะชอบนะครับแบบสายน้ำไม่ได้ไหลแรงอะไรเนี่ยครับแบบเงียบๆสบายๆนะครับอันนี้คือ2จุดนะจุดที่3พี่หนุ่มเรียกเองนะก๋วยเตี๋ยวต่อคิว
1: อ๋อแปลว่าต้องต่อคิวเยอะแน่เลย
0: น้องแอนฮะเขาเปิดประมาณ10โมงคนเข้าคิวยาวเลยฮะ
1: ค่ะ
0: 1เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่4แล้วก็ขายมาแล้วก็เกือบ100ปีอ่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่4ก็คนที่ใส่เครื่องเนี่ยเป็นอาม่าเหมือนกันนะพี่ถึงก็ไปยืนดูนะครับแต่ว่าก็ต่อคิวกันยาวเลยนะครับเราซื้อก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยก็แปลกอย่างนึงคุณสั่งปุ๊บเขาทำปุ๊บจ่ายสตางค์ปุ๊บคุณก็ยกไปคุณจะไปนั่งกินกันไหนก็สุดแล้วแต่คุณนะครับก็ต่อคิวกันมาเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะ30บาทก็ขายได้ที่นี่แล้วขายดีมากเลยนะครับ 1 2ร้านกาแฟโบราณอันนี้แน่นอนว่าหนุ่มสุทนไม่พลาดนะร้านกาแฟโบราณนี้ก็แน่นอนฮะเรื่องของกาแฟใครที่เป็นคอกาแฟจะเป็นกาแฟถุงกาแฟโบราณหรืออาจจะเป็นกาแฟสดออกรสชาติก็คือเขานำพันกาแฟเนี่ยมาจากจังหวัดเชียงรายฮะอันนี้ก็แน่นอนใครที่ไม่กินกาแฟโบราณจะกินกาแฟสดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ3จุดหรือคุณจะเดินรอบแถวๆตลาดบางคูรัดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยเดินทางในเส้นทางสายนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าหาโอกาสเดินทางไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดบางคูรัดหรือตลาดคลองบางคูรัดแห่งนี้นะครับก็อยู่ติดกับสายน้ำบางใหญ
1: ่ค่ะ
0: ต้องแอบนะสายน้ำบางใหญ่เนี่ยเป็นเส้นทางหนึ่งที่ในสมัยโบราณเนี่ยเขาเป็นเส้นทางที่ขนสินค้าไปถึงเมืองไชน่าเลยนะใครจะไปรู้นะครับดังนั้นสายน้ำบางใหญ่มาจากตรงไหนครับถ้าเผื่อท่านเข้าเขตจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็จะเห็นว่าเทศบาลบางม่วง เทศบาลบางม่วงตรงนั้นเนี่ย

มันก็จะมีคลองอ้อมคลองอ้อมก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายดั้งเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับแต่ปัจจุบันก็เรียกว่าคลองอ้อมแล้วตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ตอนปลายเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5เชื่อว่าเขาขุดคลองเขาจึงเรียกว่าคลองบางใหญ่เพราะอยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่คลองบางใหญ่เนี่ยดูตรงไหนฮะว่าคลองนี้ขุดในสมัยรัชกาลที่5อันนี้พี่หนุ่มไม่ได้เห็นมันแต่ว่าพี่หนุ่มไปหาข้อมูลมาเพราะว่าชาวจีนที่เขาอพยพมาตั้งบ้านเรือนและตั้งศาลเจ้าอยู่ปัจจุบันเรียกว่าศาลเจ้าพ่อบางใหญ่เนี่ยเขาตั้งในสมัยรัชกาลที่5แสดงว่าคลองเนี้ยต้องขุดในสมัยปลายรัชกาลที่4เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5แล้วคลองเนี้ยมันก็จะไปผ่านตลาดบางคูรัดนะครับไปผ่านวัดต้นเชือกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วไปเชื่อมคลองโยงคลองโยงก็คือเขตนครปฐมอำเภอบางเลนนั่นเองคลองโยงไปออกที่ไหนฮะไปออกแม่น้ำท่าจีนตรงลำพญาแม่น้ำท่าจีนไปไหนได้ฮะไปสุพรรณบุรีได้มั้ยจากสุพรรณบุรีไปไหนฮะไปชัยนาทเห็นไหมครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเป็นเส้นทางขนสินค้าทางการเกษตรหรือจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้ามาที่ตลาดบางคูรัดจากตลาดบางคูรัดก็เลื่อยออกไปเลยฮะไปถึงลำพญาแล้วก็ไปถึงสุพรรณบุรีได้นะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังถ้ามีโอกาสไปเที่ยวตลาดบางคูรัดตลาดเกินร้อยปีนะครับทีนี้ถามว่าหลายท่านถามว่าเอ๊ะถ้าเผื่อจะเดินทางไปตามที่คุณหนุ่มเล่าเนี่ยไปยังไงเดี๋ยวนี้ดีฮะน้องแอนพี่หนุ่มก็ไปสำรวจมาไป3ครั้งแล้วครับถ้าคุณรู้จักถนนกาญจนาพิเศษนะฮะดูวัดคงคาไว้แล้วกันตรงข้ามกับวัดคงคาเนี่ยมันจะมีถนนเข้าไปเขาเขียนป้ายไว้เลยฮะว่าไปตลาดบางคูรัดและวัดต้นเชือกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพอคุณเข้าไปในเส้นทางสายนี้เนี่ยอู้ถนนดีมากน้องแอนและท่านผู้ฟังครับพอไปถึงตลาดบางคูรัดปุ๊บคุณจะตุ้งจะเจี่ยวอะไรก็สุดแล้วแต่จะกินก็ตุ้งก๋วยเตี๋ยวต่อคิวหรือจะออกมาหน้าตลาดนิดนึงเป็ดพะโล้อันนี้ก็แล้วแต่เสร็จแล้วคุณไม่ต้องกลับเส้นเดิมนะคือเส้นทางสายนี้มันจะออกไปเชื่อมอำเภอไซน้อยหรือไปออกไปนี่นะฮะเขตบางใหญ่ของอำเภอบางบัวทองได้เส้นทางสายนี้น่าสนใจมากน้องแอนยังไม่เคยไปนะครับพอคุณออกจากตลาดบางคูรัดนะครับก็เลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเขาจะมีป้ายติดนะฮะไปอำเภอไซน้อยคุณก็ขับรถไปนะในย่านนี้ก็มีทั้งร้านก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนำอย่างนี้ก่อนนะฮะพอไปถึงแยกเนี่ยมันเป็นแยกนะถ้าซ้ายเนี่ยมันก็จะมาออกบางกรวยได้ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอำเภอไซน้อยของนนทบุรีนะครับพอลงสะพานคลองบางใหญ่ปุ๊บเนี่ยแนะนำให้เข้าวัดต้นเชือกก่อนก็ต้องบอกเลยน้องแอนวัดต้นเชือกนะครับเขาจะมีพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อในวิหารอู่ทองชื่อจะยาวนะหลวงพ่อในวิหารอู่ทองหมายถึงว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะสมัยอู่ทองประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดต้นเชือกน้องแอนฮะวัดนี้น่าสนใจมากพี่หนุ่มไปปุ๊บก็แวะเข้าไปเลยวัดใหญ่มากนะฮะด้านหนึ่งก็เป็นคลองที่เรียกว่าคลองมันใหญ่นะครับพี่หนุ่มก็เข้าไปในวิหารก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยหลายองค์ประดิษฐานอยู่แต่ที่สำคัญของเขาเนี่ยเขาก็จะติดไปเลยว่าหลวงพ่อในวิหารแล้วก็ขีดศิลปะอู่ทองในฐานะที่เราเป็นนักเขียนเราก็ต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะทำไมอ่ะชื่อก็แปลกอยู่แล้วว่าหลวงพ่อในวิหารขีดอู่ทองหรือศิลปะอู่ทองก็ไปคุยกับท่านเจ้าวาดวัดต้นเชือกนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าวัดต้นเชือกนะครับสร้างมาในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในสมัยนั้นเนี่ยนะครับท่านเชื่อว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นชุมชนชาวมอญมาก่อนเหตุผลก็คือตอนสร้างวัดเนี่ยเขาจะมีเสาธงเป็นเสามอญเนี่ยสองเสาแต่ถูกขโมยไปแล้วหายไปแล้วก็เลยไม่มีแล้วอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สององค์พระพุทธรูปพี่หนุ่มก็อยากรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองผสมสำริดแล้วก็เรียกว่าหลวงพ่อในวิหารอู่ทองท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันท่านก็เล่าให้ฟังว่าคือท่านก็เกิดไม่ทันแต่ว่าเอาละคือญาติผู้ใหญ่ก็เล่ากันมานับร้อยปีหลายชั่วอายุคนนะครับเขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเข้าใจว่าสร้างที่กรุง

0: ศรีอยุธยาและประดิษฐานอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาแต่พอเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยเข้าใจว่าวัดเนี่ยอาจจะเป็นวัดร้างและเจ้าขโมยเนี่ยคงไปเจอพระพุทธรูปองค์เนี่ยก็ขโมยมาพอขโมยมาเนี่ยก็ต้องขายใช่ไหมฮะแต่ยังไม่ได้ขายก็เลยขุดเป็นหลุมมาแล้วนำพระพุทธรูปองค์ท่านไม่ใหญ่มากเนี่ยแล้วก็ฝังดินไปฝังดินไปก่อนเพื่อจะรอขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเมื่อชาวบ้านมาอยู่ที่นี่ก็หมดกรุงศรีอยุธยาแล้วสิก็สร้างวัดตอนที่สร้างวัดก็ต้องมีญาติโยมมาช่วยกันขุดดินปรากฏว่ามีญาติโยมมาขุดดินที่จะทำอะไรก็ไม่ทราบไปเจอพระพุทธรูปฝังอยู่ใต้ดินก็เลยอัญเชิญขึ้นมาแล้วชาวบ้านที่อัญเชิญมาเนี่ยเห็นเป็นพระพุทธรูปน่าจะเป็นทองผสมสำริดเนี่ยก็เลยสร้างเป็นคล้ายๆเป็นวิหารเล็กๆเป็นวิหารไม้เนี่ยอัญเชิญขึ้นประดิษฐานก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อในวิหารแต่ดูแล้วว่าน่าจะเป็นศิลปะสมัยอู่ทองน่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับวัดนี้นะครับปัจจุบันพี่หนุ่มก็สังเกตนะวันนั้นไปวันอาทิตย์พอดีโอ้คนเยอะเลย
1: ค่ะ
0: แล้วองค์หลวงพ่อเรียกว่าหลวงพ่อในวิหารหรือบางทีเขาเรียกว่าหลวงพ่อวรวิหารอะไรก็แล้วแต่นะครับคนไปปิดทองเยอะมากต้องยอมรับเลยนะครับว่าเยอะมากเป็นพระพุทธรูปที่เหมือนวัดนี้เนี่ยอยู่ในย่านชุมชนซึ่งห่างไกลฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถนนเข้าไปสะดวกสบายดังนั้นวัดต้นเชือกเนี่ยครับถ้าเผื่อคุณไปตลาดร้อยปีก็คือบางคูรัตแล้วเลยมาก็คือวัดต้นเชือกลองดูเดินทางในเส้นทางสายนี้แล้วเข้าไปในวัดต้นเชือกนี่ไม่ต้องกลัวครับมีห้องน้ำห้องท่าดีที่จอดรุ่งจอดรถสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรแล้วก็มีพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานอยู่อีกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากส่วนหน้าวัดก็มีก๋วยเตี๋ยวมีแผ่นะเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวก็ลองแวะดูก็ได้สองช่วงนะครับนั่งเส้นทางสายนี้อันนี้จุดที่2นะจุดที่3พอคุณออกจากวัดต้นเชือกปุ๊บเนี่ยฮะน้องแอนนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันก็จะไปอำเภอไซน้
1: อ
0: ยแต่ว่าก่อนที่จะถึงอำเภอไซน้อยเนี่ยเดี๋ยวท่านขับรถไปเนี่ยท่านก็จะงงๆอยู่แต่ไม่ต้องกลัวฮะถนนมันใหญ่หรือแหมขนาดขับรถอยู่เนี่ยอยากจิบกาแฟจังเลยก็ไม่ต้องกลัวฮะมีร้านกาแฟใหญ่ๆซึ่งมันน่านั่งถ้าคุณผ่านไปแล้วคุณก็จะเห็นนะและคุณก็แวะเลยถ้าคุณเป็นคอกาแฟนะฮะแวะได้เสร็จแล้วถนนสายนี้นะมันก็จะมาเชื่อมตรงบางใหญ่ไปสุพรรณบุรีใช่ไหมครับถ้าคุณกลับก็คือเข้าบางบัวทองแต่ว่าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปที่อำเภอไซน้อยอำเภอไซน้อยเนี่ยน้องแอนยังไม่เคยไปใช่ไหมครับอำเภอไซน้อยเนี่ยพออำเภอไซน้อยนั่นก็คือคลองพระพิมลคลองพระพิมลเนี่ยพอเลยไปหน่อยคือวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่มีอะไรฮะมีตลาดริมน้ำที่คลองพระพิมลคุณเดินนะฮะเดี๋ยวนี้เขาดีฮะเขาสร้างสะพานทางด้านซ้ายและด้านขวาคุณเดินทางด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้แล้วมันก็จะอ้อมกลับมาถึงกันเป็นตลาดสองฝั่งเลยฮะแต่ว่าในน้ำในคลองเนี่ยก็จะมีเป็นแพที่มีอาหารการกินขายแต่ผักผลไม้เยอะ
1: คร
0: ับที่ตลาดหน้าวัดไซใหญ่แห่งนี้นะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับน่าสนใจถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางสายนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าหาโอกาสเดินทางไปเที่ยวในเส้นทางที่บอกนะครับเมื่อคุณเดินที่ตลาดที่ด้านหน้าวัดไซใหญ่แล้วนะครับอาจจะทานนู่นทานนี่อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าคุณชอบถ่ายภาพน้องแอนฮะด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคลองซึ่งเป็นสี่แยกมันจะมีบ้านเรือนเป็นห้องแถวเก่าๆอยู
1: ่
0: ยังอยู่เหมือนเดิมฮะเก็บภาพบรรยากาศพี่หนุ่มเคยส่งมาให้น้องแอนดู
1: อ
0: ันเนี้ยมันหายากอ่ะพี่หนุ่มก็ไปยืนดูนะครับว่าเอ๊ะความเจริญมันก็เข้ามาถึงแล้วนะแต่ปัจจุบันยังมีบ้านที่เป็นไม้อยู่อย่างนี้อีกเลยแล้วมันอยู่ตรงนั้นเป็นสี่แยกนะดูมันน่าทึ่งมาก
1: ดูมีเสน่ห์นะคะ
0: ใช่มันเป็นบรรยากาศสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็ส่งเซลฟี่ไปให้เพื่อนอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นถ้าคุณไปเที่ยวที่อำเภอไซน้อยแต่ไปเที่ยวที่วัดไซใหญ่แล้วเนี่ยก็บริเวณนั้นเป็นตลาดอย่างที่บอกนะครับเขาเรียกตลาดน้ำแต่ว่าพี่หนุ่มเรียกว่าตลาดริมน้ำละกันคลองพระพิมลแต่ว่าน้องแอนฮะไหนๆก็ไปเที่ยววัดไซใหญ่แล้วนะครับก็ไม่พลาดเพราะว่าวัดไซใหญ่เนี่ยมีพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อทองคำองค์เล็กๆไม่ใหญ่มากนักอันนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับวัดไซใหญ่ของอำเภอไซ

0: น้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยวัดไซใหญ่วัดนี้สร้างขึ้นมาในสมัยปลายรัชกาลที่4นะครับก็คือปี2410ถึง11ประมาณนี้ในสมัยปลายรัชกาลที่4เข้ามาในสมัยรัชกาลที่5วัดนี้นะครับที่เขาเรียกว่าวัดไซใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีต้นไซใหญ่ๆเนี่ยขึ้นอยู่ที่บริเวณนี้เยอะมากเขาจึงเรียกว่าวัดไซใหญ่นะครับแต่ว่าพอสร้างวัดเสร็จก็ต้องสร้างอุโบสถทีนี้ตอนสร้างอุโบสถเนี่ยเขาบอกว่ามีญาติโยมเนี่ยอัญเชิญพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปทองคำเนี่ยจากหัวเมืองทางเหนือแต่เขาไม่ได้บอกว่าหัวเมืองทางเหนือเนี่ยมันเมืองไหนนะครับก็อัญเชิญขึ้นประดิษฐานอยู่ในอุโบสถต้องแอนฮะเอาละพระพุทธรูปมาเป็นพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อทองคำทองคำเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าหล่อด้วยทองคำเนี่ยมากถึง 80% นะครับเพราะว่าองค์ท่านไม่ใหญ่มากนักแต่ว่าเรื่องราวที่ทำให้คนรู้จักหลวงพ่อทองคำอันนี้น่าสนใจพี่หนุ่มไปทำคนแรกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยในปี2500น้องแอนเกิดแล้วใช่ไหมครับในปี2500 ในปี2500เนี่ยครับทางวัดไซใหญ
1: ่ค่ะ
0: เขาก็จัดงานจัดพิธีที่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าในปี2500ในปีนั้นเนี่ยครับตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6ขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยเขาเรียกวันอะไรฮะเขาเรียกเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาใช่ไหมทางวัดไซใหญ่เขาจัดงานยิ่งใหญ่เลยนะครับในสมัยนั้นดังนั้นขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน6วิสาขบูชาตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราถือปฏิบัติกันมาว่าเราได้สิ่งในสมัยนั้นก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ย3ประการ1ก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังนั้นวัดไซใหญ่เนี่ยเขาจึงจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นจัดพิธีซึ่งเรียกว่าเพ็ญเดือน6หรือวิสาขบูชาเดือน6เนี่ยก็ต้องมีช้างเขาก็ไปขอเช่าช้างจากเมืองกาญจนบุรีมา2เชือกน่าจะชื่อช้างนะฮะพลายบุญมากับพลายบุญลอยนะฮะ2เชือกเนี่ยก็มาเลยฮะมาจากเมืองกาญจนบุรีก็มาประกอบพิธีในการทำแบบยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นวันที่ต้องยอมรับว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวิสาขบูชาก็พิธีอะไรก็ยิ่งใหญ่แล้วเสร็จปุ๊บนะฮะช้างเขาก็ต้องกลับควานช้างเจ้าของช้างก็ให้รถถอยมาซึ่งก็จะนำช้างขึ้นไปช้างก็ไม่ขึ้นควานช้างจะจึ๊ดแล้วก็มีตะขอและทุบอะไรก็ไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นรถทำยังไงไม่ขึ้นรถเจ้าของช้างเป็นไงฮะร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ข้างกำแพงโบสถ์ทางท่านเจ้าวาดก็มาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยทำยังไงก็ช้างก็ไม่ยอมไปทำยังไงก็ไม่ยอมขึ้นรถทั้งตีทั้งอะไรเงี้ยไม่ได้โยมทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วครับถ้าโยมทำอย่างนี้ช้างยังไงก็ไม่ยอมไปเจ้าของช้างก็เลยถามว่าต้องทำไงโยมต้องเข้าไปในอุโบสถจุดธูปจุดเทียนขออนุญาตพระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อทองคำแน่นอนฮะกวานช้างก็เข้าไปกราบบูชาแล้วก็บอกท่านเจ้าว่าก็บอกให้บอกดังๆเลยนะว่าเอาละเราเป็นเจ้าของช้างอะไรก็พูดไปเลยว่าถ้าช้างกลับไปบ้านเขาเนี่ยก็คือจะใช้งานตามปกติแต่จะไม่ตีไม่ทำร้ายช้างนั่นแหละพอออกมาเนี่ยช้างก็เดินขึ้นรถไปได้เลย อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แปลกก็เล่าขานกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดังนั้นปัจจุบันถ้าเผื่อคุณจะไปบูชาหลวงพ่อพระพุทธรูปทองคำในน้องแอนฮะด้านหน้าเขาก็จะปั้นเป็นรูปช้าง2เชือกอยู
1: ่
0: แต่ปัจจุบันเขาเพิ่มมาแล้วนอกจากช้าง2เชือกแล้วเนี่ยก็ยังมีท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาใหม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยน้องแอนฮะเสาร์อาทิตย์ที่วัดนี้เนี่ยคนเยอะมากไปขอพรองค์พระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อทองคำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นวิหารไปแล้วเพราะเขาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ที่นี่นะครับพี่หนุ่มก็ไปพี่หนุ่มเนี่ยไปแต่คนเยอะนะพี่หนุ่มก็ไปนั่งติดกำแพงเลยฮะนั่งหลับตาทำสมาธิทำภาษาของเราเนี่ยครับก็แน่นอนว่าก็สังเกตผู้คนที่ไปกราบบูชาเนี่ยหลายท่านนะครับก็จะนั่งสมาธิแล้วก็หลายท่านอีกเช่นกันน้องแอนฮะมีของไปถวายเข้าใจว่าคงจะไปขอพรได้เรื่องนู้นเรื่องนี้

0: ก็ตามความเชื่อของแต่ละคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นท่านผู้บังคับในเส้นทางสายนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยยังไม่เคยเดินทางไปดังนั้นถ้ายังไม่เคยเดินทางเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านสนใจว่าเอ๊ะวันนี้ฟังคุณหนุ่มพูดแล้วนะครับหรือตอนนี้ฉันกำลังขับรถอยู่เนี่ยเอ๊ะไปตาม
1: ที่คุณ
0: ไปดูซะหน่อยหรือสัปดาห์หน้าเป็นวันเสาร์แล้วกันเอ๊ะลองไปหน่อยที่ตามที่คุณหนุ่มพูดเส้นทางสายนี้ฮะเดินทางง่ายๆน้องแอนอย่างที่บอกนะครับถนนกาญจนาพิเศษให้สังเกตวัดคงคาตรงข้ามกับวัดคงคาเนี่ยมันจะเป็นซอยจะบอกถนนก็ไม่ได้มันไม่ใหญ่มากนักเนี่ยครับแต่เขาเรียกถนนนะครับก็สังเกตป้ายเขาก็ติดไว้เลยว่าไปตลาดบางขุนรัตน์แล้วก็ลงมาก็พูดก็วัดต้นเชือกคุณเลี้ยวเข้าไปเลยขับรถชิวๆสบายๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับจุดแรกคุณจะแวะกินเป็ดพะโล้ก่อนก็ได้หมายถึงว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะตรงนั้นก็อยู่ติดมันอยู่หน้าตลาดแล้วก็จะเข้าไปจอดรถหน้าตลาดก็ได้แต่ผมแนะนำว่าไปจอดตรงศาลเจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเหตุผลก็คือบริเวณศาลเจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยเขาก็จะมีห้องนุ่งห้องน้ำอะไรนะครับมันจะสะดวกกว่าแล้วคุณก็เดินเขื่อนหน้าตลาดชิวๆถ้ามีเด็กๆเด็กๆไปด้วยนะให้เด็กๆเดินที่เขื่อนนะอู้ได้บรรยากาศดีนะครับหรือจะพาเด็กๆนั่งจักรยานถีบก็คือจะเป็นหัวปุ่งหัวเป็ดอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับหรือคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวต่อคิวอะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แวะนะครับเสร็จแล้วก็เขาจะมีป้ายบอกคุณเลี้ยวขวานะครับเขาจะมีบอกว่าไปอำเภอไซน้อยพอไปถึงแยกเลี้ยวขวาก็คือข้ามแม่น้ำขออภัยสายน้ำก็คือคลองบางใหญ่แล้วก็เข้าวัดต้นเชือกหลังจากนั้นคุณก็ไปเส้นทางสายนี้จนกระทั่งมาสุดถนนใหญ่นั่นก็คือบางใหญ่ไปสุพรรณบุรีเลี้ยวซ้ายไปก็คือไปที่อำเภอไซน้อยของจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่ไปง่ายๆสบายๆใกล้กรุงเทพมหานครด้วยนะคะกินได้เที่ยวได้ได้บุญอีกต่างหากค่ะส่วนนี้หมดเวลาของรายการกินเที่ยวทั่วไทยแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขพี่หนุ่มและแอนไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกความคืบหน้าอาการพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้สภาพร่างกายดีขึ้นและกลับมาจำวัดได้แล้วเช้านี้มีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินหากมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดให้มาบริจาคที่วัดเพราะวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรัยคอมมานโดรวบหนุ่มบัญชีม้าสวมรอยเป็นลูกสาวทักแชทเฟซบุ๊กหลอกแม่โอนเงินค่าสินค้าพบเส้นเงินเชื่อมโยงเหยื่อทั่วประเทศกว่า900รายตำรวจคอมมานโดจับกุมนายสนั่นอายุ28ปีชาวจังหวัดสตูลบัญชีม้าตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัยโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานี

0: ขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์ Facebook สวมรอยเป็นลูกสาวก่อนทักแชทหาแม่อ้างว่าต้องการชำระค่าสินค้าและขอให้โอนเงินให้พร้อมส่ง QR Code สำหรับโอนเงินมาให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวจริงผู้เสียหายจึงสแกน QR Code โอนเงินไปจำนวน 4,699 บาทแต่หลังจากโอนเงินเสร็จได้โทรศัพท์ไปถามลูกสาวตัวจริงกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทักมาขอให้โอนเงินแต่อย่างใดจึงรู้ตัวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกจึงรีบติดต่อธนาคารขออายัดเงินและเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพซึ่งมีชื่อนายสนั่นเป็นเจ้าของบัญชีโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อมีเงินโอนเข้ามาจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็วทุกรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการทำธุรกรรมมากกว่า900ครั้งและมีความเชื่อมโยงกับคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์ในหลายพื้นที่รวมกันกว่า900รายการสอบสวนนายสนั่นให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าช่วงปลายปี2568ขณะทำงานอยู่ที่จังหวัดสตูลได้มีเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้ด้วยความไว้ใจและความเกรงใจเพื่อนจึงยินยอมเปิดให้ไปแม้จะกังวลว่าจะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกระทั่งเพื่อนเริ่มเว้นระยะห่างและติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาถูกตำรวจจับกุมในที่สุดจึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าไว้ใจคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องมารับโทษทางกฎหมายคือตัวเองแผ่นดินไหวอินโดนีเซียเสียชีวิตเพิ่มเป็น47คนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ลึก15กิโลเมตรและเกิด aftershock อีกหลาย10ครั้งนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็น47คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บ50คนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่ามีประชาชนตัดสินใจอพยพด้วยตนเองอย่างน้อย 2,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่และเมืองอีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะเดียวกันหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ได้ประมาณ12ชั่วโมงได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 บนเกาะสุมาตราซึ่งอยู่ห่างออกมาหลายพันกิโลเมตรแต่ไม่มีการเตือนภัยสึนามิหรือมีผู้บาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวัย19ปีซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุกราดยิงมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย19ปีซึ่งไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาถูกพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ของวันเสาร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยไม่ให้ประกันตัวที่เรือนจำเขตเชสเตอร์ฟิลด์และเผชิญหน้ากับหมายจับคดีอุกฉกรรจ์8ข้อหาซึ่งรวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุได้ว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นและกำลังเร่งสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุเหตุกราดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 1:30 น.ของวันเสาร์บริเวณด้านนอกหอพักนักศึกษาใกล้กับอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนหลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัยสั่งล็อกดาวน์ทันทีจนเวลา 8:20 น.ของวันเสาร์หลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลาดตระเวนและประกาศมาตรการเคอร์ฟิวชั่วคราวโดยกำหนดให้นักศึกษาต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 23:00 น.และบุคคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยภายในเวลา 21:00 น.

0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีหลังสิ้นสุดสัปดาห์ปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยระบุว่าการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงยังคงมีกำหนดการเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ EU ช่วยเบลเยียมดับไฟป่าสหภาพยุโรปหรือ EU ส่งเฮลิคอปเตอร์3ลำและเครื่องบินทิ้งน้ำ2ลำเข้าสนับสนุนเบลเยียมในการควบคุมเหตุไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันออกและเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีโดยเมื่อวานนี้ทางการเบลเยียมเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไฟป่าปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ภายในเขตสงวนธรรมชาติไฮเฟนในจังหวัดลีแอชแคว้นวอลโลเนียไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปประมาณ 10,000 ไร่ทุบสถิติไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เบลเยียมขณะนี้หลายประเทศในยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูร้อนในสัปดาห์นี้ทำให้สภาพอากาศยิ่งร้อนและแห้งแล้งเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
4: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมเราทาง Facebook นะคะMCOT FM 100.5 แล้วก็ที่รับฟังเราทางวิทยุด้วยค่ะพบกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลา 11 นาฬิกาถึงเที่ยงเป็นประจำนะคะดำเนินการโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ค่ะวันนี้อยู่กับวิบนะคะพรทิวากันทิยาใจแล้วก็พี่เมาบัญชาจันทร์สมบูรณ์จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีพี่เมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณพรทิวาสวัสดีครับท่านฟังเมื่อกี้นิดนึงขอแก้นิดนึง Facebook Fanpage ที่ถูกต้องนะครับ
5: MCOT News

0: m105 ใครมีอะไรก็เม้นมาเดี๋ยวจะตอบได้ก็จะตอบนะแล้วก็ทาง LINE นะครับ @mcotnews นะฮะนอกเหนือจากฟังผ่านคลื่นวิทยุ 100.5 นะครับ
1: ช่วงนี้เนาะพี่เหมาข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยเราไม่น้อย
0: จริ งจะบอกว่าการยิงกันมันไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: ถ้าตามข่าวถ้าคุณอ่านข่าวอาชญากรรมผมมั่นใจว่าคุณต้องเจออย่างน้อยวัน2วันต้องเจอวันละข่าวอ
1: ่ะ
0: ใช้อาวุธปืนยิงกันเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีเหตุร้ายแรงเพราะว่ามันมีลักษณะกราดยิง คือปกติเวลาคนเราจะฆ่ากันตายเนี่ยจะเลือกว่าเอ้ยคุณหมั่นไส้กันคุณมีเรื่องกัน
1: ความรู้สึกที่อยู่ในใจ
0: คือคุณจะไปยิงไปฆ่าก็คือคนที่เป็นคู่อริ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้คือสุ่มไงแล้วเรายังไม่รู้แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุด้วยต้องรอทางตำรวจเนา
1: ะ
0: ไม่ใช่ที่แชร์กันมานั้นไม่ใช่นะข่าวปลอมดังนั้นเน
1: า
0: ะ
1: คือมันมีข่าวคราวเยอะไปหมดนะคะอย่างเราเนี่ยพอเราอยู่ในหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยพี่เหมาเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงหาความจริงอะไรเงี้ยลงพื้นที่ไปหน้างานบ้างอะไรเงี้ยอีกอย่างการรายงานข่าวในเรื่องที่มันเกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยบางทีมันก็ต้องรายงานนอกจากถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะต้องย้ำในเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ไปซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับครอบครัวที่เกิดความสูญเสีย
0: คือมันเรื่องยากสองฝั่งนะ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อถกเถียงเอ้ยเราจะไปซ้ำเติมของเหยื่อไหมค่ะเดียวกันอ่ะเวลาให้เรารายงานว่าเอ้ยพยายามหาแรงจูงใจว่าทำไมเขาถึงก่อเหตุเนี่ยก็จะมีคนถามว่าเอ้ยเราไปให้แสงให้ส่งเสริมให้มีการเรียนแบบหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะฮะที่เราพยายามขุดคุยว่าทำไมผู้คนคนหนึ่งออกมาก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเพื่อจะหาทางป้องกันว่าเอ้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยความเสี่ยงแบบเนี้ยซึ่งมันบอกแล้วเดี๋ยวจะได้พูดกันในเบรกต่อไปด้วยว
1: ่
0: ากว่าคนคนหนึ่งจะออกมาก่อเหตุรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทำกับคนอื่นก็คือฆาตกรรมหรือว่าทำเลยคือการฆ่าตัวตายมันเหมือนกันเลยคือมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้คุยกันในมุมของเหตุการณ์หรือว่ามุมของสถิติตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับ อาวุธปืนต่างๆอย่างเดียวนะคะวันนี้เรามีผู้สื่อข่าวพี่ปัดเนี่ยคุณพัฒพรตั้นงามผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทย PBS นะคะซึ่งพี่ปัดก็เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสแหละที่เขาลงพื้นที่หน้างานจริงก็จะมาเล่าประสบการณ์ตรงๆว่าตอนที่เขาทำข่าวความรุนแรงเนี่ยเจอความกดดันแบบไหนแล้วก็มันมีเส้นแบ่งตรงไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆข่าวที่เราส่งเรื่องราวถึงคุณผู้ชมที่รับชมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมค่านิยมการรับรู้ของสังคมได้ด้วยนะอย่างภาพอาวุธปืนเนี่ยบางที่เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เลยนะพี่เหมาต้องเบลอนะคะต้องทำการเบลอแล้วก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดตรงๆอ่ะพี่ปัดอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่ปัดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่2อาทิตย์มันมีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงอาวุธปืนก็เห็นพี่ปัดอยู่หน้างานติดตามตลอดเลยนะคะอาจจะมีบางจุดที่เราได้เจอกันบ้างใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสวัสดีคุณคนที่ว่ากับคุณบัญชาด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ถามพี่ปัดก่อนเลยว่าจากประสบการณ์ที่เราได้ลงพื้นที่ได้เข้าไปทำข่าวเนี่ยการใช้ความรุนแรงหรือว่าการใช้อาวุธปืนในการตัดสินปัญหาต่างๆเนี่ยจากเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเกี่ยวกับเยาวชนหรือว่าคนที่มันก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีจำนวนตัวเลขอายุน้อยมากขึ้นอ่ะพี่ปัด
2: คือจริงๆมันอาจจะให้สังคมเห็นภาพไปด้วยกันว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้แหละเกิดขึ้นมาเป็นระยะนะคะมันไม่ใช่แค่เคสล่าสุดที่เป็นของเคสเด็กโรงเรียนเทพศรินทร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะได้เห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะยุคไหนหรอกแล้วก็ไม่ว่าจะรุ่นไหนด้วยน
1: ะ
2: ไม่ใช่พูดถึงแค่ว่าเด็กอย่างเดียวด้วยยุคของผู้ใหญ่ยุคของที่เราเติบโตกันมาเนี่ยแหละและจนถึงผู้ใหญ่ในรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆหลายวัยเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการใช้ความรุนแรงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าเราจะแบบมองกันอย่างไรแล้วก็สังคมจะเห็นทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ไม่ใช่แค่สังคมด้วยไงมันจะต้องพูดถึงรัฐบาลด้วยนะคะพูดถึงฝ่ายที่ต้องกำกับดูแลเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเราจะโฟกัสเฉพาะเรื่องของปืนเนี่ยมันก็มีหลากหลายเสียงด้วยเหมือนกันเนาะที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เคสล่าสุดแต่ว่าเราก็พูดถึงกันมาเป็นระยะรวมถึงปัจจุบันที่นำไปสู่เรื่องของการพยายามแก้กฎหมายอาวุธปืนด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นระยะสำคัญที่อาจจะต้องมีการแก้กฎหมายแล้วที่จะต้องมีคำถามใหญ่กันแล้วสังคมก็ถามกันมาเนี่ยแหละว่าจะต้องมีใบรับรองด้านการตรวจด้านสุขภาพจิตก่อนไหมก่อนที่จะครอบครองอาวุธปืนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: มันก็ถูกตั้งคำถามกันมาแบบหลายเวลาหลายระยะเหมือนกันแต่ละประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะ
1: หลังจากที่พี่ปัดเองได้เห็นเหตุการณ์ใกล้ๆในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเราเป็นในฐานะที่เราเป็นสื่อเรามีอะไรที่อยากให้สังคมหรือว่าผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเข้าใจมากขึ้นไหมคะ
0: จริงๆพี่คิดว่าเขาอาจจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าคำถามใหญ่ของสังคมก็คือการปฏิบัติและการกำกับดูแลอย่างนายกเองก็บอกว่าไม่ได้ให้พกปืนเนี่ยมาตั้งแต่ปี
2: 66
0: ไม่ได้ต่อใบอนุญาตในการพกอาวุธปืนนะคะมาตั้งแต่ปี67-68แล้วค่ะจำกันได้ก็บอกว่าปัจจุบันมันมีปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปนี้คือใครที่ยังพกอยู่อ่ะคือนายกพูดชัดด้วยว่ายุคของนายกอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คือใครมีปืนอยู่ในครอบครองเนี่ยคือใบพกเนี่ยมันไม่มีการต่ออายุไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครพกอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่คำถามใหญ่ก็คือมันก็ต้องแยกกันนะคะว่าระหว่างพกแบบถูกต้องกับที่สังคมเขากำลังตั้งคำถามอยู่ว่าในเมื่อว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะเขามีสิทธิ์ในการพกเพื่อป้องกันตัวกันเองหรือเปล่าตามที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่แบบไม่ได้พกออกมาแบบเพ่นพ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการพกอยู่ที่บ้านแล้วมันทำให้แบบเอ๊ะใครก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าของปืนเนี่ยไปหยิบมาโดยง่ายแล้วเอามาไปก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยคือถ้าไปคุยกับทางฝ่ายที่เขาอยู่ในแวดวงเนี้ยมาโดยตรงนะคะอย่างเช่นที่ไปคุยกับทางนักอัจฉริยวิทยาเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือเป็นโฆษกของกรมสุขภาพจิตเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันที่ทางรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลก่อนอันนี้ท่านก็เป็นนักอัจฉริยวิทยาหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของแบบอาจารย์โต้งคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจารย์เองเขาก็บอกว่าในเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือมันก็ต้องดูด้วยว่าตกลงแล้วทิศทางของไทยเนี่ยจะเอายังไงกันเพราะว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือประเทศไทยมันก็มีเหมือนกฎหมายมาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าของปืนเริ่มต้นก่อนเนาะสมมุติว่าเป็นเจ้าของปืนแล้วเอาปืนไปอยู่ที่บ้านแล้วให้คนเนี่ยมาหยิบไปเนี่ยกฎหมายตรงนี้ประเทศไทยไม่เคยมีเลยนะคะว่าการป้องกันอ่ะก่อนที่จะถึงปลายทางที่เอาไปก่อเหตุอ่ะคือการป้องกันไม่ให้เขาไม่หยิบการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาใช้ปืนเนี่ยกฎหมายไทยตัวนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยส่วนใหญ่ก็คือปลายทางก่อเหตุแล้วก็ค่อยมาย้อนดูกันว่าปืนเป็นของใครก็ต้องไปเอาผิดอะไรเงี้ยแต่ว่ากฎหมายที่ป้องกันอ่ะตั้งแต่แรกอะค่ะว่าห้ามนะคุณต้องมีความเข้มข้นมากว่าถ้าคุณครอบครองปืนแล้วคุณต้องไม่ให้ใครมาหยิบได้โดยง่ายกฎหมายตัวนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นคือเขาก็บอกว่าก็ต้องมาดูด้วยเหมือนกันว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในฝั่งของอาจารย์ตรงเองก็บอกด้วยว่ามันก็ต้องมาดูด้วยนะว่าเรื่องของการแก้กฎหมายอาวุธปืนหรือว่าเรื่องของปืนที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยค่ะเรื่องของใบตรวจสุขภาพจิตอ่ะอย่างเช่นน้องวิบจะไปมีปืนสักอย่างเนี่ยต้องไปผ่านการตรวจสุขภาพจิตมาก่อนไปรับรองมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งของอาจารย์โต้เองเขาบอกว่ามันต้องดูปัจจัยอื่นรวมด้วยเช่นพฤติกรรมที่ผ่านมาความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นประวัติต่างๆเนี่ยมันต้องดูร่วมกันมันไม่ใช่ว่าดูเฉพาะสุขภาพจิตอย่างเดียวแล้วมันจะแก้ปัญหาได้นะคะรวมถึงที่สำคัญเนี่ยมุมมองของอาจารย์ตรงก็บอกว่าผู้นำนั่นแหละสำคัญคือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะไม่ว่าจะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีตัวระดับรัฐมนตรีแต่ละคนรวมถึงผู้ติดตามนะผู้ติดตามรัฐมนตรีแล้วก็พวกผู้นำชุมชนเนี่ย เขาก็มีข้อสังเกตว่าอย่างบางทีงานวัดหรืองานอะไรอย่างเงี้ยระดับของผู้นำชุมชนระดับของพวกคนเขาเรียกอะไรการเมืองท้องถิ่นหรืออะไรอ่ะมันยังมีการแบบไปยิงปืนนกไปยิงนกยิงปืนไล่นกอะไรอยู่ตามเนี้ยดูเหมือนให้ปืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้งานง่ายแล้วก็ดูเหมือนแบบมันไม่เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งคนติดตามตัวของระดับรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเองที่เราเห็นข่าวมาสัปดาห์ที่แล้วที่เขาไล่กันว่าแต่ละคนเนี่ยมีปืนยังกี่กระบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยในมุมของอาจารย์โต้งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องดูไงมันต้องแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือไม่ต้องใช้ปืนพร่ำเพรื่อนะคะแล้วก็ไม่ต้องพกสำคัญก็คือมันต้องทำให้บ้านเมืองสงบสุขไงเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ที่สุดคือบ้านเมืองสงบสุขอ่ะคนไม่ต้องพกปืนเลยยังได้ถูกไหมน้องวิบถูกไหมคะ
2: บอกว่ามันเป็นปัญหาเลยเพราะว่าผมเองก็ตามพวกที่กลุ่มที่เขาเล่นปืนเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลมีปัญญาคุ้มไม่ใช่แค่ชุดนี้นะทุกชุดมีปัญญาคุ้มครองประชาชนไหมด้วยเพราะคนที่อยู่แบบตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแบบกล้องไม่ค่อยมีตำรวจก็ไม่ค่อยมา
0: ค่ะก็คือทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแหละพี่ว่าตอนนี้คือเราจะสังเกตว่าภัยอาชญากรรมทางสังคมเนี่ยภัยมันมีถี่มากมันไม่ใช่แค่ว่ารายวันนะบางทีมันอาจจะเป็นรายครึ่งวันมีเหตุ

0: ครึ่งวันมีเหตุนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเขาพกไว้คือนอกจากอ่ะหนึ่งความชอบส่วนบุคคลใช่ไหมสองคือเรื่องกีฬาแต่ว่าสามคือคนบอกว่าก็พกไว้เพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยไงถูกโจรขึ้นบ้านถูกขโมยขึ้นบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พกกันไว้แต่คำถามก็คือว่าถ้ารัฐะเนี่ยทำให้สังคมปลอดภัยอ่ะคือภัยมันน้อยลงอ่ะไม่ว่าจะภัยจากอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดินออกไปมันอาจจะแบบเกิดการป้นเกิดการซี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าแบบใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มองในมุมของคนที่เขาบอกว่าเขาพกปืนนะแต่ว่าอีกมุมนึงของคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พกอ่ะคือมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่รัฐปะว่าถ้าเกิดเหตุโทรไปเรียกตำรวจมาจัดการหรือว่าขับรถออกไปมีเรื่องมีปากมีเสียงกันกับคนที่แบบมาขับรถปาดหน้าหรืออะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยที่สามารถไปทำลายร่างกายได้หรือปืนด้วยกระตามหรือเป็นอาวุธอื่นนะคะเขาก็มองว่าความรุนแรงอ่ะมันจะลดลงอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับการมีปืนอยู่มันอาจจะหัวร้อนแล้วก็แบบก่อเหตุกันซึ่งหน้ากันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในมุมของอาจารย์โต้งเนี่ยคุณกฤษณพงศ์เนี่ยค่ะที่เป็นนักอาชญาวิทยาเขาก็บอกว่าคือกฎหมายไทยอ่ะต้องจริงจังนะอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยค่ะคือเขามีโทษเลยนะว่าถ้าใช้ปืนแบบผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าพกไม่ได้นะมีไม่ได้นะคือเขาก็มีแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ผิดกฎหมายเนี่ยคือเจอโทษหนักถึงขั้นแขวนคอหรือว่าเคี่ยนเลยนะคะ
1: ประหารเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าแบบบ้านเราโทษมันถึงแค่ไหนยังไงเนาะขณะเดียวกันเนี่ยที่มันเป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการแก้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็บอกว่าถ้าจะต้องมีใบรับรองด้านตรวจสุขภาพจิตอะค่ะก่อนที่จะมาขอทำเรื่องเพื่อจะขอมีปืนเนี่ยในประเด็นที่พี่เนี่ยไปถามกับทางกรมสุขภาพจิตละกันเพราะว่าเขาก็เกี่ยวข้องโดยตรงเนาะเราไปพูดคุยกับทางคุณหมอวรสนะคะซึ่งเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตเนี่ยท่านก็สะท้อนมาเหมือนกันบอกว่าคือปัจจุบันเนี้ยเรื่องของสุขภาพจิตอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาตรวจสุขภาพจิตแล้วก็ไปขอใบอาวุธปืนได้คือการตรวจสุขภาพจิตหรือการเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตเนี่ยค่ะมันต้องมีอาการมาก่อนและการวินิจฉัยของทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยต้องวินิจฉัยในณวันนั้นที่เราเข้าไปตรวจเข้าใจไหมคือต้องมีอาการแล้วเราก็นัดหมอใช่ไหมคะหรือว่าหมอนัดไปแลปอัพอาการเนี่ยมันต้องมีอาการมีอะไรบ่งบอกเขาก็หรือเราจะเครียดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถวินิจฉัยได้แค่ณช่วงนาทีนั้นที่เราเข้าไปพบหม
1: อ
0: เพราะฉะนั้นนะคะคือคุณหมอก็บอกว่าอันนี้มันอาจจะแค่ลดความเสี่ยงได้คือเขาต้องผ่านใบอนุญาตแต่ไม่ได้บอกว่าจะสามารถควบคุมหรือว่าลดได้ทั้ง 100%เพราะว่าการตรวจจิตเนี่ยมันจะมีผลต่อเมื่อนะวันนั้นๆอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยอยู่ดีนะคะแล้วก็ต้องดูประวัติที่ผ่านมาด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันสำหรับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะแล้วก็เราก็เองก็พยายามจะแบบร่วมกันหาทางออกด้วยนะคะเหมือนกับที่คุณผู้ชมอาจจะกำลังนั่งฟังอยู่แหละแล้วก็อาจจะมีเสียงสะท้อนมาผ่านคอมเมนต์ของเพจเนา
2: ะ
0: ใช่ไหมร่วมกันคิดทิศทางข่าวเนี่ยว่าแบบเอ๊ะเราจะมีทางออกร่วมกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นอกจากการรายงานเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับความรุนแรงอะค่ะพี่บัตรคือมันก็มีคำถามจากคุณผู้ชมอะสะท้อนมาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาได้ทำข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสื่อเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยที่ทำให้มีการเกิดค่านิยมในเรื่องการใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยตรงนี้พี่ปัดคิดเห็นยังไงแล้วในฐานะที่พวกเราก็เป็นสื่อกันอะเราจะมีการรายงานยังไงหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: คือจะบอกว่ามันมีส่วนไหมมันก็คือการที่สังคมมันเห็นภาพซ้ำๆนั่นแหละค่ะมันก็มีผลมันไม่ใช่แค่เรื่องของข่าวไงมันพูดถึงละครพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเนาะเดี๋ยวนี้โลกดิจิทัลด้วยมันไม่ใช่แค่จะแบบแค่สื่อทีวีหรือสื่ออะไรอย่างเดียวแล้วมันหมายถึงว่าสื่อที่เป็นสื่อทุกอย่างสื่อโซเชียลสื่อทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะพี่คิดว่าการสร้างภูมิต้านทานการสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะการสร้างให้คนได้รับรู้ว่าโอเคครอบครัวจะต้องบอกกล่าวลูกยังไงรวมถึงเรื่องของความรุนแรงเนาะทั้งหลายแหละที่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนนะเรื่องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกเราหลานเราและตัวเองด้วยนะไม่ว่าวันใดในวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเราไม่ได้อยู่กับลูกหลานเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิต้านทานอ่ะให้เขาได้รู้จักยับยั้งได้รู้จักถ้าเขาแบบโกรธเขาต้องจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงถ้าเขาถูกเพื่อนรังแกหรือถูกใครมารังแกเขาต้องจัดการวิธีการยังไงเนี่ยค่ะก่อนที่จะไปถึงขั้นของการใช้ความรุนแรงหรือว่าแบบมันเดินหนี

0: ีกันได้ไหมมันพูดคุยกันตรงๆได้ไหมไปบอกครูได้ไหมหรือว่าเราต้องไม่ไปรังแกใครนะเราต้องแบบเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราต้องเรียนรู้ให้ลูกให้หลานเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันขณะที่สื่อเองก็ต้องมาคือเราก็พูดกันมาตลอดแหละถูกไหมว่าเรื่องแบบนี้สื่อเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและภาพของความรุนแรงนะคะมันเป็นภาพแบบไหนที่มันควรจะเลี่ยงมันก็ควรจะเลี่ยงนั่นแหละแบบไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางวิชาการการนำเสนอแบบไหนที่จะทำให้สังคมเข้าถึงใช่ไหม mm-hmm. แต่ว่าอย่างว่าที่บอกว่าสื่อปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือสื่อมันก็มีความหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสื่อแขนงไหนก็ตามนะ
1: mm-hmm.
0: ไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักด้วยนะสื่อโซเชียลที่ทุกคนก็เป็นสื่อได้ค่ะก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: mm-hmm.
1: ผมถามนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพกปืนมีเคยได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงมั้งเพราะว่าผมไปนั่งอ่านในเพจที่เขาเป็นน่าจะเป็นคอมมูนิตี้ของพวกเจ้าหน้าที่แหละว่าโอ้ถ้างั้นนะผมออกเวรเจอโจรอย่ามาเรียกผมนะผมไม่จับเพราะว่าผมถือปืนไม่ได้แล้วเคยได้คุยตรงนี้มั้งไหม
0: มันก็พูดยากนะเพราะว่าอย่างเท่าที่เราเคยคุยกับทีมพวกเจ้าหน้าที่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในหลักของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เขาสามารถทำได้อยู่แล้วนะเพราะว่านายกเขาก็พูดชัดว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ให้พกแต่หมายถึงว่าถ้ามันมีการปฏิบัติหน้าที่อะค่ะคือมันสามารถเอาไปใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าหูคุณไปเก็บไว้ในแบบตู้เซฟจนคุณไม่ได้แบบว่าเอามาใช้เพียงแต่ว่าการเก็บของคุณมันก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะคือโดยเซนส์คนเราเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเก็บแบบไหนที่มันจะปลอดภัยมากพอนะแล้วก็เก็บแบบไหนที่เอามาปฏิบัติงานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาสะท้อนกันมาบางคนที่บอกว่าเอาแล้วถ้ามันเป็นแบบรัฐราชการหรือตามหน่วยงานต่างๆคือตอนนี้มันยังไม่มีใครคล้องไงว่าตกลงแล้วมันต้องเป็นยังไงแต่ว่าเสียงที่มันสะท้อนมาบอกว่าเอาแล้วถ้ามันเกิดเหตุทีนึงต้องวิ่งไปเบิกหรอต้องวิ่งไปทำเรื่องเบิกหรอมันจะทันการไหมทันเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่จับโจรแล้วอย่างเงี้ย
0: ซึ่งแต่ว่าถ้าไม่จับโจรพี่คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทางตำรวจหรือเปล่าโดยตรงหรือว่าถ้ามันเหตุเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นอยู่ว่าเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ยถูกฝึกมาเรื่องของการแบบปฏิบัติต่อถ้ามันเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยพี่คิดว่ามันก็จะต้องมีการคุยกันในหน่วยนั้นๆนั่นแหละมันต้องมีทางออกร่วมกันแหละแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นแบบโอ้โหกำปั้นทุบดินเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่ทางฝ่ายเกี่ยวข้องซึ่งเป็นรัฐเองเนี่ยรัฐก็ต้องมาคุยไงว่ากรอบของรัฐเองอยู่ตรงไหนของทางเจ้าหน้าที่อะไรทำได้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหคุณแบบว่าพกปืนไปร้านสะดวกซื้อพกปืนไปตลาดตามที่แบบเคยมีการปฏิบัติกันมาหรือว่าตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตามแบบโกสถานบันเทิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูกันด้วยว่าเอ๊ยยังไงได้ไม่ได้กรอบมันอยู่ตรงไหนก็คิดว่าเรื่องแบบนี้ค่ะมันก็ต้องคุยกันให้ชัดแล้วรัฐเองก็ต้องชัดด้วยในทางปฏิบัติอ่ะนะคะ
2: พี่ปัดถามนิดนึงค่ะมันจริงๆเรามีเวลาคุยกันวันนี้อาจจะน้อยนิดนึงอ่ะอย่าไปคุยกันนอกรอบแต่ว่าวันเนี้ยสิ่งที่สังคมเขาสงสัยกันมากเลยว่าบางทีสื่อเราเนี่ยในการรายงานข่าวเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลายเป็นคนที่ได้รับความสนใจหรือว่ามีชื่อเสียงได้โดยที่เราพวกเราไม่ได้ตั้งใจอย่างยกเคสการยิงนายกอบจที่นนทบุรีล่าสุดเลยค่ะให้ผู้ต้องหาเนี่ยนั่งแถลงข่าวนั่งพูดได้อะไรเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยพี่บัตรเราในฐานะที่เราเป็นสื่อเราจะสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้กับสังคมได้ยังไง
0: อาจจะไม่ต้องสร้างความเข้าใจเลยก็ได้แต่หมายถึงว่าโดยหลักปฏิบัติอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ไงเพราะว่าณตอนนั้นคือมันมีการควบคุมตัวแล้วถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือต้องถามทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่าปฏิบัติอย่างไรด้วยเพราะว่าสื่อเนี่ยคือตามหลักทั่วไปอ่ะสื่อก็คือไปทำข่าวอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ได้นั่งแถลงข่าวอ่ะเราก็จะสังเกตว่าสื่อก็อาจจะต้องตะโกนถามหรือแม้กระทั่งเป็นรถผู้ต้องขังหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: มันก็จะเห็นภาพแบบนั้นถูกไหมแต่ไม่ได้บอกว่ายกเว้นวันนั้นพี่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นนะวันที่เขานั่งแถลงอ่ะที่บอกว่าถ้าจะต้องแบบสื่อบอกว่าให้มานั่งแถลงอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าสื่อเขาคงไม่ได้แบบอย่างนั้นแต่ว่าไม่ไปการันตีนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพียงแต่ว่าภาพที่เราเห็นแบบนั้นนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยไงว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นถูกควบคุมตัวมาแล้วใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าเขามามอบตัวก็เถอะหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเขายิงผู้ก่อเหตุไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคือสื่อพี่คิดว่าสื่อมีสิทธิ์ที่จะถามถ้าเขาตอบนะไม่ว่าจะใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของคนถามและคนตอบอยู่แล้วถ้าเขาไม่ตอบก็คือเรื่องของเขาแต่ว่าการที่ต้องมานั่งจัดโต๊ะแถลงข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องถามกับตำรวจว่าทำไมตำรวจทำแบบนั้นใช่เพราะว่าอย่างวันนั้นหน้าที่เกิดเหตุอ่ะคือพี่อยู่หน้างานก็คือจุดที่ยิง แล้ววันนั้นก็มีตำรวจระดับสูงนั่นแหละก็บอกว่าตอนแรกคือจะเอาตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทำแผนที่หน้างานตรงจุดเกิดเหตุคือตอนนั้นโดนคุมตัวไปที่สภ.รัตนาธิเบศรแล
2: ้
0: วเราก็แบบเอ๊ะโอเคมีการจะมีการคุมตัวมาที่สภ.แต่ว่าจากสภ.มาที่อบจ.นนทบุรีค่ะแต่ว่าไปๆมาๆก็คือตำรวจก็มาบอกว่าอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหามันเป็นสิทธิ์ของคนที่โดนควบคุมตัวแล้วว่าจะมาทำแผนหรือไม่ทำแผนก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็เอ๊ะเหมือนกันว่าแบบอ้าวได้หรอหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรา
2: ก็อยู่กับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้เราก็กำหนดไม่ได้เองทั้งหมด
0: เพราะพี่ก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันว่าแนวปฏิบัติของเขาว่าตกลงเขายังไงเพราะว่าถ้าเทียบกับเคสของป๋องเนี่ยป๋องที่เป็นคดีฆาตกรรมใหญ่ที่ชลบุรีเนี่ยที่5ศพอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันมีการคุมตัวมาทำแผนได้ถูกไหมค
2: ะ
0: แต่ว่าพอฝั่งตรงเนี้ยที่ผู้ก่อเหตุก็คือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองด้วยเป็นอดีตส.ส.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตำรวจต้องตอบคำถามแล้วก็ในส่วนที่บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะมาทำแผนหรือไม่ทำแผนก็ได้อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วได้หรือไม่ได้หรือสิทธิ์นี้มันมีอยู่จริงหรือไม่หรืออย่างไรหรือว่ามันเป็นการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงก็จะบอกว่าเหมือนกันก็คือกับการพาเขาไปนั่งแถลงในห้องแถลงข่าวใช่ไหมวันนั้นที่เป็นภาพข่าวแล้วก็มีสูบบุหรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ซึ่งอันนั้นแหละก็ต่อมาเห็นไหมก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือสสจนนทบุรีก็ต้องเดินทางไปที่สภ.ในวันรุ่งขึ้นเพื่อไปเปรียบเทียบปรับเพื่อไปเปรียบเทียบปรับ
2: ใช่ใช่ใช่เสียดายเวลามากเลยใกล้จะหมดเบรกแล้วพี่ป
0: ัดจะไม่ได้ปรับแค่ตัวคนสูบนะคือปรับสน.ด้วยแล้วมีคนถามมาเดี๋ยวปิดท้ายไว้ให้เลยคือคนถามมากันเยอะมากว่าตกลงเงินใครของสภ.ที่เป็นคนจ่ายตังค์ก็คือสรุปว่าเป็นเงินของตำรวจที่เข้าเวรวันนั้นแหละที่ปล่อยให้เกิดการสูบเพราะหลายคนก็บอกว่าเอาเงินภาษีมาจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าพี่โทรเช็คสอบถามเพิ่มเติมไปที่สสจ.นนทบุรีแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเงินของตำรวจที่เข้าเวรวันนั้นแล้วไม่อยู่เวรแล้วก็เลยปล่อยให้เกิดการสูบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: กระจ่างเลยข้อนี้
0: มันก็มีหลายประเด็นที่ต้องฝากกันไว้ให้คิดด้วยนะคะว่าแบบสังคมเราพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็จะมีประเด็นหลักประเด็นรองหลายๆประเด็นที่พัวพันไปด้วยกันนะคะก็ชวนสังคมขบคิดไปด้วยกันแล้วกันค่ะ
2: เสียดายเลยวันนี้ถูกบีบด้วยเวลามากพี่ปัดอยากให้พี่ปัดทิ้งท้ายเน้นย้ำสักนิดนึงค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำข่าวที่มันเกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดค่านิยมที่มันไปในทางลบกับสังคมได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเชื่อว่าวันนี้มีผู้สื่อข่าวหลายคนอ่ะรุ่นน้องอะไรฟังกันอยู่ค่ะ
0: ก็เอาจริงๆอ่ะทราบความรุนแรงถ้าเลี่ยงได้แล้วไม่ได้จำเป็นก็ควรเลี่ยงอะนะคะ
2: อ
0: ันนี้โดยหลักโดยพื้นฐานเนาะอย่างภาพที่จะถ่ายทอดสดหรืออะไรในยุคนี้ที่มันมีแบบเรื่องของการถ่ายทอดสดหรือเป็นคลิปภาพคลิปข่าวอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเลี่ยงได้แล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อเรื่องของคดีนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะหลักการมันก็มีอยู่เท่านี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันดูยั่วยุหรือเสริมให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นแล้วถ้าไม่ได้จำเป็นต่อประเด็นนั้นๆนะคะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าที่สุดแล้วอะคือโจทย์มันต้องกลับไปที่นายทุนเนี่ยเพราะว่านายทุนเป็นเจ้าของผู้ประกอบการใช่ไหมคะแล้วก็นโยบายแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันอย่างของไทย PBS เราก็มีนโยบายกันอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องภาพความรุนแรงเรื่องอะไรเงี้ยเราแทบแบบไม่เห็นเลยแหละอย่างเช่นแบบจังหวะยิงหรือกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุที่มันแบบบ๊อบมันก็จะสต็อปไว้แค่ก่อนเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรือจังหวะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สุดมันก็ต้องดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็เข้าใจในมุมของเพื่อนๆนักข่าวสนามนะที่แบบว่าเจ๊ในมุมของการคุมตัวมาแล้วมันจำเป็นต้องถามไงไอ้ภาพที่เวลาสังคมเห็นในการไปห้อมล้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะคือมันเป็นจังหวะเดียวเท่านั้นแหละที่มันอาจจะได้ถามแต่ว่าคำถามอะค่ะคำถามที่ถามผู้ก่อเหตุเองหรือถามเหยื่อหรือถามใครก็ตามมันก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะบางทีการถามแบบการใช้คำถามแบบกระโชกโคกห้าหรือถามเพื่อจะแบบอะไรบางอย่างเนี้ยมันดิ้วอารมณ์เกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามเพื่อเอาข้อเท็จจริงถามเพื่อให้เห็นข้อมูลบางอย่างเนี้ยอันนี้ถามได
2: ้ขอบคุณค่ะพี่ปัดวันนี้ขอบคุณพี่ปัดมากเลยนะคะมาร่วมแชร์ความรู้กันเสียดายเวลามันน้อยค่ะพี่ปัดเอาไว้เจอกันที่ภาคสนามนะคะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณ
2: ค่ะขอบคุณ
0: ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มีก่อนจะบุดเบรกหนึ่งนะฮะก็พี่ท่านฟังนะส่งมุมมองความเห็นมานะคุณประยงนะทาง Facebook ถามได้ตอบได้ถ่ายภาพได้แต่ไม่ใช่ถ่ายทอดหรือเอาภาพสดมาออกอากาศทั้งสื่อทั้งเจ้าที่ต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ตามใจตัวทางไลน์นะครับคุณแม็กไกเวอร์เยาวชนคงคิดว่าไม่ต้องมาสอนคนอื่นดูตัวเองก่อนผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเป็นตัวอย่าง ให้เราเยาวชนหรือยัง

0: ปืนที่ก่อเหตุก็มาจากผู้ใหญ
1: ่ก็น่าคิดย้อนไปเหมือนกันนะพี่หมอ
0: มันบางเรื่องพี่พูดถึงเรื่องค่านิย
1: ม
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมว่าถ้าเอาแต่อภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นมันเหมือนคำตลกนะในมีมในโซเชียลแต่ว่าถ้าเราเห็นบ่อยๆมันจะซึมซับหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อ่ะนี่คือเบรกแรกนะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเบรกสองอาจจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อคนคนหนึ่งก่อเหตุรุนแรงอะไรคือที่มาพักกันสักครู่ครับ

0: มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะครับทางคลื่นข่าว FM 100.5 และ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 ยังคงอยู่กับผมนะบัญชาจันทร์สมบูรณ์และข้างๆผมก็คุณพรทิวากันทิยาใจนะอ่ะก่อนจะไปเบรก2นะมีอะไรมาแนะนำเอ่ย
5: เวลาใกล้เที่ยงเวลาประกอบอาหารนะคะ
4: หิวก็ดีเลยเนี่ย
5: พี่ๆที่ฟังเราอยู่ทางบ้านตอนนี้นะหลายท่านก็อาจจะโอ้ทำกับข้าวไปด้วยเปิดเราฟังทิ้งไว้ไปด้วยนะคะก็มีของมาแนะนำนะคะการเข้าครัวเนี่ยมันก็ต้องมีหม้อหุงข้าวนะหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC1822 จากคาชิว่านะคะถ้าว่าใครกำลังเข้าครัวอยู่ตอนนี้นะคะเปิดฟังเราครอไปด้วยเนี่ยแล้วก็กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะจ่ายครบจบเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่ามันเป็นหม้ออเนกประสงค์ใน5อย่างใน1เดียวอ่ะ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูว์ได้ในหม้อนี้เลยค่ะความจุสะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็พลังความร้อนจากไอน้ำสูงเนี่ยก็จะช่วยประหยัดช่วยเซฟค่าไฟได้ด้วยค่ะเป็นวัสดุที่ทนทานนะคะไม่ขึ้นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมาในราคาปกติ 2,990 บาทแต่วันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆน่ะแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้งานนะคะสนใจโทรเลยค่ะที่เบอร์021143990ย้ำอีกครั้งนะคะ021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทค่ะหรือว่าหากอยากเข้าไปดูรูปภาพนะคะไปดูการใช้งานเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook ของ Shop Mania สินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวมาอีกอย่างนึงคือเมื่อวานผมกับคุณวิทย์เนี่ย เราไปอบรมเรื่องดินฟ้าอากาศ การรายงานข่าวสภาพอากาศนี่แหละของทางสมาคมนักข่าว ได้ความรู้เน
5: า
4: ะโดยเฉพาะแผ่นดินไหวที่สดร้อนเมื่อวานนี่แผ่นดินไหวช่วงเช้า ที่อินโดนีเซียเราก็อบรมพอดีก็ได้ความรู้มาเช่นเวลาเราใครโพสต์เรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยใส่ขนาดพอนะครับไม่ต้องไปใส่มาตราอะไรห้อยท้ายบางคนบอก5ลิตรไม่ต้องไปใส่นะ7ลิตรเราแค่ต้องหาจุดแมกนิจูดก็ไม่ต้องใส่แต่ก็ขนาดเฉยเพราะแมกนิจูดแปลว่าขนาดอยู่แล้วเมื่อวานคุยกับอาจารย์แล้วนะอาจารย์ไพบูลย์ม
5: ั้ยใช่ค่ะอาจารย์เป็นวิทยากรก็บอกว่าริกเตอร์เนี่ยเป็นชื่อของคนที่คิดหน่วยขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนใ
4: ให้แบบให้เกียรติเขา
6: ให้เกียรติก็เลยใส่คำว่าริกเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วการใช้ในการรายงานแผ่นดินไหวที่มันถูกต้อง

0: ใช้จุดจุดจุดแล้วก็ขนาด
1: แล้วก็นอกจากขนาดแล้วเนี่ยมีเรื่องความรุนแรงซึ่งสมมติบอกว่าแผ่นดินไหวขนาด7
0: ค่ะ
1: ทุกทั่วโลกจะรายงานข่าวแบบนี้เหมือนกันหมดแต่คำว่า7เนี่ยแต่ละพื้นที่อาจจะกระทบไม่เหมือนกันหรืออย่าง6เท่าไหร่เขาบอกอย่างเมื่อเช้าบอกว่าเมื่อเช้าที่อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวขนาด6นะครับซึ่งครับยิ่งอยู่ขนาดความรุนแรงเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางก็ยิ่งหนักย
0: ิ่
1: งกระทบหนักเนี่ยเมื่อเช้าบอกว่าเมื่อวาน6เมื่อวาน 6.8 รับรู้ได้คือแรงสั่นสะเทือนก็มีกระบี่ภูเก็ตตรังสงขลาสตูลและพังงารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากเหมือนที่ทางอินโดนีเซียเจอ
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกความรุนแรง2อย่างนี้จะมาด้วยกันนะฮะอันนี้คือความรู้เลยซึ่งเดี๋ยววันที่29สิงหาคมนะครับก็จะมีอบรมแบบแล้วอบรมอีกแล้วชื่อ Protecting Sources Investigation Power Cyber Security in Journalism ความปลอดภัยไซเบอร์และการทำข่าวในยุคดิจิทัลนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเนี่ยผมจะแนะนำหลักสูตรเลยเสาร์ที่29นะครับที่โรงแรมเบสเวเทิร์นจตุจักรนะทำความเข้าใจภัยคุกคามไซเบอร์นะมีนี่มีวิทยากรนะสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.หรือว่า NCSA นะฮะเวิร์กช็อปนะครับออกแบบความปลอดภัยดิจิทัลกับนักข่าวนะครับมีการใช้เครื่องมือ OSINT นะ Open Source Intelligence เพื่อทำไปเอาไปทำข่าวตรวจสอบเชิงลึกได้ในประเด็นด้านไซเบอร์นะครับเนี่ยจะมีการให้ความรู้ด้วยเรื่อง IO เดี๋ยวนี้คิดกันมากปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
0: Operation Information
1: ค่
0: ะ
1: รับจำกัดนะฮะ20ท่านรีบเลยใครสนใจนะครับเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage นะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Journalistassociation นะครับก็จะมีการนี่แหละโพสต์ข่าวนี้ไว้เมื่อวันที่6สิงหาคมอาจจะต้องเลื่อนๆหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็เข้า QR code สมัครเลยได้ความรู้นอกเหมือนที่เราไปอบรมเรื่องดินฟ้าอากาศมาเมื่อวาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะมีคอมเมนต์มาเอาแล้วคุณอับดุลล้อคุณไม่ควรส่งอาหารให้ผมดูตอนนี้ ต่อให้แผ่นดินไหวก็อุดเมนูนี้จุดเมนูนี้ไม่อยู
0: ่
1: คุณเอกลินนะบอกว่าสังคมไทยยังไม่พร้อมที่จะพกอาวุธตราบใดที่พื้นฐานเศรษฐกิจใจยังจิตสำนึกยังแก้ไม่ได้ก็พูดยากอ่ะคนไทยยังหัวล้องั้นบอกคนไทยไม่ควรขับรถไหมเพราะไม่ควรว่าคนไทยอ่ะรักสงบแต่อย่าให้จับพวงมาลัยพร้อมจะบวกตลอด
0: คนที่อยู่หลังพวงมาลัยเป็นใครนะคะสวัสดีคุณสุภชัยจันนิดนะคะเจอกันทุกสัปดาห์เลยจาก Facebookแฟนเฟ
1: ซเมื่อกี้มีเรื่องพกปืนพาปืนอธิบายนิดนึงนะพกปืนที่เขาเข้าใจกันคือใส่แม็กใส่ลูกพร้อมยิง
0: เหน็บไว้ที่เอวนะ
1: หรือไม่ต้องเอวก็ได้เอาไว้ในไอ้ลิ้นชักรถก็ได้ใต้เบาะคือสภาพพร้อมยิงจับแบบจื่อปุ๊บยิงได้เลย
0: ค่ะอ
1: ย่างแค่ผิดกฎหมายนะแล้วก็จะไม่ผิดก็ต่อเมื่อคุณมีใบป.12ใบพกซึ่งท่านนายกหนูเขาก็ไม่ออกให้ตั้งแต่แกเป็นม.ท.1เมื่อปี66ตอนที่การยิงพารากอนน่ะแกบอกเลยแกไม่ออกป.12ให้ใครละแล้วป.12มันต่อได้ปีต่อปีซึ่งที่เมื่อกี้ที่คุณพัฒนาพรบอกว่าหมดอายุอ่ะก็คือหมดอายุแต่ตอนนั้นแหละแล้วแกไม
0: ่
1: ต่อแกก็นั่งมอท1ยาวแต่ปี66เนาะจะเป็นนายกแกก็นั่งอยู่นี่แหละแต่ประเด็นคือไม่มีงานคือป.3กับป.4ก็คือใบอนุญาตซื้อปืนและซื้อปืนนี่แหละซึ่งที่แกบอกว่าแกให้ควบคุมเข้มข้นขึ้นต้องคือถ้าคุณจะมีปืนในบ้านคุณต้องมีใบป.3 ป.4 ก่อน
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยจะมันจะเป็นส่วนนำพาคือถอดแม็กถอดกระสุนแยกจากนี้จะมีที่มีปัญหาว่าสมาคมนักกีฬายิงปืนเขาออกมาโวยวายกันว่าเฮ้ยไม่ให้ผมเอาปืนไปสนามแล้วผมจะซ้อม
0: ฝากไว้ที่สนามใช่ไหม
1: เขาก็ถามไงว่าสนามพร้อมรักษาความปลอดภัยไหมเมื่อหลายปีก่อนที่มีบอกว่าขนาดอย่างบางพื้นที่อ่ะค่ายทหารยังถูก
0: ปล้นอาวุธ
1: แล้วสนามยิงปืนอ่ะคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับที่เขาปืนไปฝาก
0: อ
1: ันนี้ก็เรื่องพกปืนครับอีกอย่างมันมีเรื่องปืนสวัสดิการเจ้าที่บอกของหลวงไม่ดีเจ้าที่ต้องซื้อปืนเองเขาจะมีปืนสวัสดิการคือราคาจะถูกกว่าปืนที่ขายประชาชนทั่วไปแต่เขาบอกว่าปืนสวัสดิการซื้อกันมาแล้วพอครบ5ปีโอนได้ขายได้โอนไปไหนมีระบบติดตามหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่เขาจะต้องไปติดตามนะว่าคุณครบ5ปีอ่ะแล้วคุณเอาปืนไปขายใครไปโอนให้ใครบางคนไม่ว่าไปจำนำไปหลุดแล้วปล่อยแล้วก็ไปอยู่ในตลาดมืดไปกลายเป็นปืนเถื่อนอย่างเงี้ย

0: ุดท้ายแล้วร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันจะไปลงเอยกันยังไงเนาะเพราะว่าจากรายงานนะพี่เหมารายงานโครงการวิจัยอิสระระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับอาวุธปืนขนาดเล็กในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนักวิจัยเขาก็เปิดเผยข้อมูลมาประมาณการล่าสุดเมื่อปี2560เนี่ยเขาระบุว่าปืนประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในการครอบครองของพลเรือนประเทศไทยมีมากที่สุดในตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ อยู่ที่ประมาณ 10.34 ล้านกระบอกในจำนวนนี้เป็นปืนนอกทะเบียนกว่า 4.12 ล้านกระบอก
1: ปืนเถื่อนต้องมาแยกนะปืนเถื่อนเช่นที่เมื่อกี้บอกปืนสวัสดิการแล้วพบแล้วขายไปไหนหายไปไหนปืนโดนขโมยจริงหรือเปล่าหรืออีกอันคือปืนดัดแปลงเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเอาเปิดลมเป็นวีบีกันเนี่ยที่เด็กเล่นกันเนี่ยเอาไปทำลำกล้องให้ยิงลูกจริงได
0: ้
1: หรือสมัยใหม่ดีกว่าเดิมอีกแบล็งกันปืนที่เขาไว้ถ่ายหนังแล้วไว้แบบยิงเวลาให้สัญญาณวิ่งอ่ะเพราะเมื่อก่อนคือยิงปืนขึ้นฟ้ามันอันตรายใช
0: ่
1: ไหมล
0: ู
1: กเหมือนตัวปืนแบล็งกันคือใส่กระสุนมีแต่เสียงใส่กระสุนลูกเหมือนจริงเลยแต่มีแต่เสียงจะไม่สามารถยิงกระสุนที่มีหัวกระสุนออกไปได้แบล็งกันก็มีคนไปดัดแปลงให้ใส่ลูกจริงได้อันเนี้ยจริงพวกนี้มันคือสิ่งเทียมบูทปืนตามกฎหมายแต่ว่าต้องควบคุมไหมเพราะว่ามันมีคนเอาไปดัดแปลงเป็นปืนจริงไง
0: ค่ะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยรูปแบบของการก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยพี่เหมามันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับอาวุธอย่างเดียวนะ
1: ผมต้องบอกเลยครับโลนบูฟเคยได้ยินคำนี้ไหมโลนบูฟเนี่ยเป็นปัญหาที่ฝ่ายความมั่นคงทั่วโลกปวดหัว
0: ค่ะ
1: มันหมายถึงคนที่อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาก่อเหตุเลยบางประเทศที่ใช้ปืนเยอะๆอย่างอเมริกาเนี่ยบางคนบอกการกราดยิงเป็นเหตุการณ์ที่คนอเมริกาชินแล้วล่ะน่าจะมีเกือบทุกวันอ่ะแต่ประเทศที่เขาคุมปืนเข้มๆนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีบางประเทศถือมีดออกมาเจอใครแทงเจอใครฟันบางประเทศขับรถเป็นเห็นตรงไหนคนอยู่เยอะขับรถพุ่งชนไปเลยตายกันเป็นสิบเหมือนกันนะทำไมถึงเป็นแบบนี
0: ้คือเมื่อใครคนหนึ่งก่อเหตุความรุนแรงปัญหามันอาจจะมาจากหลายบริบทมาจากหลายปัจจัยด้วยนะพี่เหมา
1: ใช่ใช่อันนี้คือทาง BBC อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไปสัมภาษณ์คุณปีเตอร์แลงแมนแกเป็นคนที่สนใจเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนในอเมริกาคือเรื่องกราดยิงอ่ะแกศึกษาเรื่องนี้มา20ปีแกแบ่งได้เลย 3-4 เหตุ 3-4 ปัจจัย1ด้านจิตวิทยาก็จะมีเช่นคนบุกมีบุคลิกภาพแต่ต้องบอกนะว่าไม่ได้หมายความว่าคนมีข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะทำนะคนคนนึงจ่อมาก่อเหตุรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นหลายๆปัจจัยมาผสมปนเปกันคนไม่บุคลิกจิตวิทยานักบุคลิกภาพไม่เห็นใจผู้อื่นมีอาการทางจิตเช่นประสาทหลอนหวาดระแวงอันนี้หลายๆเคสที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไหมที่เราเห็นข่าวเนาะหรือผู้ที่บาดแผลทางจิตใจเช่นคนที่เคยถูกกระทำความรุนแรงในวัยเด็กจำได้ไหมที่มีข่าวคุณป๋องที
0: ่
1: เขาบอกว่าสมัยเด็กก็โดนพ่อเนี่ยทารุณกรรมหรือหลายๆเคสหรือแม้กระทั่งเคสที่เขาอาจจะไม่โดนพ่อแม่ทารุณกรรมแต่ว่าเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันใช้กำลังตบตีกันอันนี้องค์การอนามัยโลกเองก็เคยเตือนนะว่าเขาคนครบจริงๆแม้ถ้าอเมริกาก็บอกว่าคนที่เด็กที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้โตขึ้นมามีความเสี่ยงที่จะก่อมีความใช้ว่ามีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงก่ออาชญากรรม
0: อ
1: ันนี้คือด้านจิตวิทยาด้านชีวภาพนะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์พันธุกรรมพัฒนาการหรือปัญหาทางด้านร่างกายเช่นคนที่บอกมีรูปร่างไม่ดีผอมไปอ้วนจะมีโอกาสโดนล
0: ้
1: อมากๆเขาก็ซึ่งมันใช่มันเชื่อมกับการโดนการแกล้งงอนแกด้านสังคมอันนี้จะมีพอยต์สำคัญมีประเด็นยิบย่อยเยอะแยะเขาบอกว่าการที่คนคนนึงรู้สึกว่าชีวิตฉันมันล้มเหลวทุกด้านฉันไม่เหลือใครแล้วซึ่งจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เหลือใครแล้วจริงเขาอาจจะยังมีเพื่อนอยู่แต่เขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นไงฉันไม่เหลือใครสุดท้ายคือด้านวัฒนธรรมเช่นเอาตัวเองไปผูกติดกับความชุดความคิดหรือว่าบุคคลบางคนเช่นที่บอกไงจะทำไมสื่อต้องระวังในการรายงานข่าวเราต้องไม่ยกย่องผู้ก่อเหตุ
0: เพราะบางคนอิทธิพลจากสื่อมัน
1: บางคนก็ไปยกย่องว่าเอ้ยฆาตกรคนนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: โจรคนนี้หรือผู้นำเผด็จการคนนี้หรือลัทธิความเชื่อเช่นเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติแล้วก็มาก่อเหตุอันนี้จะเป็นเคสแบบนี้จะมีเยอะในบริบทโดยเฉพาะทางตะวันตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะบอกว่าฉันอยากจะมีตัวตนน่ะแต่ฉันไม่รู้ทำอะไรอ่ะฉันออกก่อเหตุดีกว่าม ันก็มีหลายเหตุเหมือนกัน
0: ค่ะแต่ลักษณะของสิ่งที่สังเกตได้จากเหตุการณ์ที่เกิดในบ้านเราในช่วงหลังที่ผ่านมานะพี่เหมาหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะพบ

0: ว่าผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยมักจะมีอายุเป็นเยาวชนมากขึ้น
1: ก็ต้องบอกไว้เขาเข้าถึงสื่อไงหนึ่งเข้าถึงสื่อสองเข้าถึงอาวุธได้ง่ายด้วยเพราะว่าสมัยก่อนถ้าคุณจะซื้อปืนเถื่อน
0: ค
1: ุณต้องรู้จักแหล่งขายเนาะอาจต้องเข้าไปเกี่ยวกับวงจรแบบเทาๆดำๆนิดนึงสมัยนี้คุณซื้อทางออนไลน์ได้ครับ
0: เพราะว่าหลายรายก็มีประวัติสนใจในเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เคยแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนมาก่อน
1: แต่ก็ต้องย้ำนะว่าคนสนใจเรื่องอาวุธปืนคนสนใจเรื่องยุทธวิธีการรบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องลุกขึ้นมาก่ออย่างที่บอกไงว่าคนคนนึงจะก่อเหตุมันต้องมี 3-4-5 ปัจจัยมาผสมปนเปกันข้อใดข้อหนึ่งมาคนมึงที่บอกว่าบางคนสะสมปืน 20-30 กระบอกเขาก็ไม่คงไม่ได้เอาไปยิงใครก็มีบางคนบอกชอบเป็นการกีฬาชอบเป็นเรื่องมันก็งานเล็กๆอย่างนึงอ่ะ
0: จริงๆแล้วอย่างเราเนาะพอเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยการรายงานข่าวที่มันเน้นรายละเอียดของผู้ก่อเหตุมากเกินไปอ่ะก็อาจจะมีส่วนทำให้การรายงานนั้นๆน่ะข้อมูลนั้นๆน่ะมันถูกมองว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าจดจำให้กับคนไปแล้วอ่ะ
1: มันพูดยากแต่ว่าถ้าเราไม่รายงานเลยเนี่ยสังคมก็จะไม่ได้เรียนรู้ไงว่าการที่คนคนนึงมันออกมาก่อเหตุอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งตรงกันข้ามคือมันเหมือนเหรียญสองด้านเมื่อกี้มีการพูดถึงคุณหมอวรสตอนที่หยาดยิงที่พารากอนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับได้คุยกับท่านนี่แหละคือมองว่าการใช้ความรุนแรงกับตัวเองก็คือการฆ่าตัวตายหรือการใช้ความรุนแรงกับคนอื่นคือการออกไปก่อเหตุอาชญากรรมมันคือการที่เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นเหรียญเป็นคนละด้านของเหรียญแต่ถ้าเรารู้สึกดีๆกับคนนู้นกับคนอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วอ่ะเราจะไม่ทำคือที่บอกไงว่าเมื่อกี้สามสี่สาเหตุว่าเมื่อคนเรามันรู้สึกว่าฉันไม่รู้ใจบางคนอาจรู้สึกว่าฉันอยากเห็นโลกลุกเป็นไฟเว้ยบางคนบอกว่าฉันอยากจะหายไปจากโลกเข้าใจใช่ไหมบางคนรู้สึกแบบเนี้ยหายจากโลกคือฆ่าตัวตายอยากเห็นโลกลุกเป็นไฟก็ออกมาเป็นเหตุรุนแรง
0: คิดว่าความรุนแรงมันสามารถตัดสินปัญหาหรือว่าทวงความยุติธรรมให้ได้เร็วกว่ากระบวนการปกติน
1: ี่ไง
0: ใช่ไหมอย่างกรณีการยิงที่โคราชก็เหมือนกันที่เขาบอกว่าเขาลุกมาอันนั้นเป็นเหตุผลของเขาอะนะ
1: อันนั้นคือเขาเข้าใจว่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาไปโกงเขามีปัญหาโดนลูกพี่
0: แล้วเขาร้องเรียนไปแล้วมันไม่ได้รับการความรวดเร็วในกระบวนการช่องทางยุติธรรมที่เขาร้องเรียน
1: ปัญหามันคือตรงนี้แหละคือเหมือนเขาว่าแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนเม้นในโซเชียลว่าเสียดายนะคุณไม่ควรไปจัดการกับผู้บริสุทธิ์หรอกถ้าคุณยิงแค่คนที่คู่กรณีกับคุณน่ะอารมณ์คนในสังคมมันจะเป็นอีกอย่างเลยมันก็น่ามันก็น่าคิดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่านี่ไงขออนุญาตที่จะไม่อ่านแบบละเอียดนะครับในทางไลน์ไอ้ทาง Facebook นะบอกว่าอยากให้โลนวูฟจัดการ
0: จุดๆแล้วกัน
1: นั่นแหละประเทศไทยจะเจริญขึ้น
0: เพราะว่าเรามีปัญหาคอร์รัปชัน
1: เขาเนี่ยคนคือคนไทยหรือว่าคนไทยสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่ามันก็เหมือนว่าทำไมคนไทยต้องพกปืน
0: ค่ะอ
1: ยากบอกว่าไม่ยอมให้รัฐบาลมาปลดอาวุธปืนออกจากตัวเองเพราะว่าไม่มั่นใจว่ารัฐจะสามารถคุ้มครองเขาหรือให้ความเป็นธรรมเขาได้แล้วจะทำยังไงเนี่ย
0: นะจริงๆคืออีกอย่างนึงอ่ะในสังคมไทยอ่ะถ้าเราเปลี่ยนจากความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าเอ้ยถูกด้อยค่าถูกบูลลี่หรือว่าถูกทำลายศักดิ์ศรีโดยไม่มีทางออกอะไรเงี้ยมันก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นอะไปสู่ความคับแค้นใจอย่างรุนแรงได้เหมือนกันนะพี่เหมา
1: ถูกและอย่าลืมนะครับว่านี่ตัวเลขที่ปีที่แล้วนะครับรายงานสุขภาพคนไทยโดยที่ทางสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพเขาทำกับมหาลัยมหิดลนะ
0: เ
1: ขาบอกว่าคนไทยมี13 ล้านคนมีความเสี่ยงสุขภาพจิตเยอะเน
0: า
1: ะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครจะกลายเป็นโลนวูฟคนต่อไปหรือเปล่า
0: แต่เคยอ่านจากบทความของสาธารณสุขนะเขาบอกว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ก่อความรุนแรงการโยงเหตุการณ์กับทุกเหตุการณ์ที่มันเอ้ยเป็นจิตหรือเปล่าขอโทษนะคะโรคจิตเป็นจิตหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างตราบาปทำให้คนที่เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตไม่กล้าขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
1: ถูกครับเพราะว่าอย่างที่บอกคนคนนึงจะก่อเหตุที่เมื่อกี้บอกว่า3-4 ด้านน่ะซึ่งบอกเขาซึ่งคนอาจารย์ปีเตอร์แลงแมนที่อเมริกาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าข้อใดข้อหนึ่งคนคนนึงจะลุกขึ้นมาก่อเหตุไม่ว่ากับตัวเองหรือกับคนอื่นมันจะเป็น 3-4 ปัจจัยแต่เฉพาะหลักๆคือถ้าเขามีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังอ่ะอันนี้มันมีพอยต์สำคัญเลยว่าจะลดไปได้เยอะผมทิ้งไว้ด้วยความเห็นของคุณหมอพงเทพวงศ์วชิรไพบูลย์แกเป็นผู้จัดการของคุณสสแกพูดไว้เมื่อรายการสุขภาพคนไทยเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ แกบอกว่าด้านหนึ่งอ่ะคนไทยมีความสุขอันดับ3

0: ในอาเซียน49ของโลกแต่ว่านั่นคือความสุขของผู้ชนะแต่อีกด้านหนึ่งคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอ่ะก็จะกลับมาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะกลับมาทำร้ายคนอื่นในสังคมการสร้างสังคมที่ความสุขมวลรวมจึงต้องใช้การอยู่กันแบบเอื้ออาทรดูแลซึ่งกันและกันทุกวันนี้เจอกันเรายังคุยกันไหมหรือทุกคนเล่นมือถือกันหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: เออนี่คือทิ้งท้ายเนาะครับวันนี้รายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับเราสองคนนะฮะล่องลากันไปแล้วนะครับผมบัญชาจันทร์สมบูรณ์และคุณพรทิวากันที่ยาใจครับสัปดาห์หน้าจะเป็นใครมาจัดก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับ10:00 น.นะครับวันอาทิตย์โดยประมาณ FM 100.5 คลื่นข่าว MCOT News Network นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: วจราจรโครงการพระราชดำรินำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้เวลาเพียง14นาทีเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียฟื้นฟู J4 ในรอบ3ปีเดินหน้าทลายอุปสรรคระบบชำระเงินปลุกการค้าดันมูลค่าเศรษฐกิจจัดต่อปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดญาติผู้เสียหายจากเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68รายจ่ายช่วยแล้วกว่า11ล้านบาททั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาครับครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือว่าหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจคอมบโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยวันนั้นครับหมู่แดนทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยหรือว่ากาดของร้านในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่างก็คือบริเวณโถงร้านฝั่งประตูทางออกที่2ทางครอบครัวได้ถือธูปนะครับแล้วก็นำข้าวมันไก่ต้มพร้อมน้ำอัดลมนมเปรี้ยวซึ่งถือว่าเป็น

0: เมนูโปรดของหมูแดนแล้วก็นำน้องปื๊ดนะครับแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าน้องแมวเป็นคนที่ติดหมูแดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่น้องปื๊ดนะครับตะกุยรูปหมูแดนยิ่งความสร้างความสลดให้กับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันที่เกิดเหตุหมูแดนไปทำงานเป็นกาดแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยระหว่างการรักษาตัวครับหมูแดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่ว่าอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายก็รักษาไปด้วยดีครับแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาครับส่งผลให้ร่างกายเสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวแล้วก็มีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตครับเนื่องจากหมูแดนทรมานจากอาการบาดเจ็บครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวหมูแดนอย่างมากเพราะว่าได้รับราชการคนเดียวในบ้านก่อนเข้ารับตำแหน่งตำรวจคอมมานโดเพราะชื่นชอบการทำภารกิจพิเศษแล้วก็ชอบความท้าทายจนมีความคิดอยากจะไปสมัครเป็นหน่วยซีลแต่ว่าภรรยาขอไว้เพราะเป็นห่วงครับสำหรับหมูแดนครอบครัวจะนำร่างไปทำพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในตำบลละมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแล้วก็จะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมัดฉิงเขตในวันที่23สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39จากเหตุการณ์นี้ครับ
1: ค่ะทางนี้ทางสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายแล้วก็จำเลยคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดณวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตรงนี้นะคะตามรายงานที่มีการเก็บรวบรวมความเสียหายรวมทั้งสิ้นนะคะ107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ68รายจำนวนนี้มีผู้เข้ายื่นขอรับการช่วยเหลือ84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้จ่ายไปรวม43รายแล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 11,891,967 บาทกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองผู้เสียชีวิตรายที่39ทางกองทุนหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไว้แล้วตั้งแต่20กรกฎาคม2569ขณะที่เจ้าตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทค่ะ
0: ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริครับนำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จก็ใช้เวลาเพียง14นาทีครับกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริตำรวจจราจรทางด่วนทางพิเศษพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรฐานอากาศและก็พนักงานวิทยุจราจรโครงการเข้าประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาอย่างเต็มกำลังครับจนนำหัวใจมาจากกองบิน604ดอนเมืองถึงเป้าหมายโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จทันเวลาก็ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นครับความสำเร็จในภารกิจส่งต่อชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงความร่วมมืออันดีจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ช่วยหลบทางให้รถนำขบวนส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นปลอดภัยในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมตรวจพื้นที่ลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบินบุรีค่ะแต่ว่าหลังจากตรวจสอบพบเป็นดินที่เป็นดินอันตรายนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการมอบหมายนายชนาทิพย์โคกมณีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างกำชับเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

0: ิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากห่วงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบเป็นของเสียอันตรายได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตำรวจสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบมี2แนวทางฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกำจัดนะคะจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้นะคะการพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบแล้วค่ะพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมหรือสปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันหากตรวจสอบพบมีส่วนร่วมในการกระทำผิดตรงนี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายของสปก.ก่อนหน้านี้จากการติดตามในพื้นที่วัดป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างพบการนำขยะของเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยเอามาทิ้งโดยกรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยดังกล่าวเป็นวัสดุเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบล่าสุดหรือไม่แต่ทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบการทิ้งกากอุตสาหกรรมซ้ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่อำเภอเกมินบุรีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงกากอันตรายจากอุตสาหกรรมและโทษตามกฎหมายขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลค่ะหากพบการลักลอบนำกากของเสียมาทิ้งในพื้นที่ก็ให้แจ้งนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรียังสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบปัญหาอีกก็คือที่คลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างค่ะมีรายงานปัญหาน้ำเสียน้ำมีสีดำกลิ่นเหม็นทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำกำนันตำบลวังท่าช้างรายงานไปแล้วนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการสำรวจแนวคลองพบว่ามีต้นทางมาจากตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะในวันอังคารที่18สิงหาคมนายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่7และควบคุมมลพิษที่7สระบุรีค่ะเพื่อจะนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็ดำเนินการค่ะเป็นไปตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ครับพอใจผลการเยือนรัสเซียครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: Thank you.
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียครับฟื้นประชุม J4 ในรอบ3 ปีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายก

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าเป็นการขยายผลหลังจากผู้นำสองประเทศครับพบและก็หารือกันแล้วก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีช่องว่างที่จะเพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการค้าเพราะหากดูศักยภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศมูลค่าการค้าระหว่างกันยังน้อยครับก็คือ 1.7 พันล้านควรได้มากกว่านั้นขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนะศิษย์ศักดิ์บอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องค้างเก่าแล้วก็เรื่องใหม่คือการขยายสินค้าทางเกษตรของไทยและรัสเซียซึ่งมีการพูดถึงตัวเลข500ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันกับรัสเซียครับที่ต้องเร่งส่งเนื้อและก็หมูให้ไทยแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องของการตรวจสอบโรงงานมาครั้งนี้กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันและก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าไปตรวจสอบโรงงานของกันและกันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคนายศรีศักดิ์บอกว่ารัสเซียเป็นประเทศอันดับต้นๆในการส่งออกน้ำมันแก๊สแล้วก็ปุ๋ยแต่ว่ามีปัญหากรณียูเครนทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรแต่ว่าต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคำว่าคว่ำบาตรครับครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้างมีสินค้าหลายรายการที่ไม่ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการชำระเงินซึ่งมีวิธีการหลายประเทศใช้กันอยู่ฝ่ายรัสเซียได้อธิบายการจ่ายเงินซึ่งเราต้องมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ถูกต้องและก็ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไประหว่างธนาคารกลางแบงก์ชาติของทั้งสองประเทศซึ่งน่าจะมีวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ถูกต้องซึ่งหากลบอุปสรรคเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้นนายศรีศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมารัสเซียดูระบบรางที่พัฒนาอย่างน่าสนใจใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าซึ่งมีราคาถูกกว่าระบบของยุโรปเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเพราะว่าการพัฒนาระบบรางมีความจำเป็นในประเทศไทยที่ไม่ได้พัฒนายกระดับมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งตนเคยพูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีที่มีแผนเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือร่วมความร่วมมือทางไซเบอร์และก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าได้เดินหน้าผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียที่เชื่อมโยงจำนวนประชากรร่วมกัน180ล้านคนและก็มี GDP 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้จะต้องเร่งทำข้อตกลงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือว่าระดับภูมิภาคต่อไปครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องนะคะล่าสุดยึดของกลางมากกว่า2ล้านมวนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายการเพิ่มความเข้มงวดการสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่พบมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายตรงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการปรับขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำรานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลด้านการข่าวการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่14จังหวัดใต้ค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสัมภาษามิตรนะคะกว่า 1,700,000 ซองหรือประมาณ2ล้าน2แสนกว่ามวลคิดเป็นภาษีสัมปทานมิตร 7,95,000 กว่าบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านกว่าบาทนะคะในข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าโดยไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกล่องกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
0: แม้รัฐบาลปลดล็อกการถือครองรถเก่าปรับเกรนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่แต่ละธนาคารก็พบเห็นการต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าหลังจากรัฐบาลยอมถอยปรับเกณฑ์บัตรคนจนปลดล็อกการถือครองรถยนต์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ตัดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้ม็อบพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนจนซึ่งมีการมาจองคิวเพื่อทำการยืนยันตัวตนกับทางธ

0: าคารกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มชาวบ้าน6คนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยได้เหมารถออกมาจากหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็เลือกเอาเวลาที่ธนาคารหยุดทำการเพื่อต้องการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวนานแต่พบปัญหาก็คือกล้องตู้ ATM ไม่ตอบสนองกับการสแกนใบหน้าครับชาวบ้านพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อสแกนใบหน้าแต่ไม่ผ่านพยายามหาอุปกรณ์เสริมเช่นเก้าอี้มาปีนขึ้นไปเพราะคิดว่าใบหน้าไม่ถึงกล้องแต่ก็ยังไม่ผ่านคาดว่าน่าจะมีเงาสะท้อนครับแต่นี้ชาวบ้านใช้เวลาพยายามนานกว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถสแกนหน้าได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ซึ่งก็อยากจะสะท้อนปัญหาให้เห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการยืนยันตัวตนให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายอนุทินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ปัญหาภัยออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วรัฐบาลยังมุ่งให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองเมื่อเกิดปัญหาจะได้เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะปัจจุบันภัยปัญหาโลกออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกให้โอนเงินหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลเว็บไซต์เพจบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งระบบหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดคำถามค่ะว่าเวลาเจอปัญหาแบบนี้แจ้งที่ไหนดีหลายหน่วยงานเหลือเกินนะคะบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรตรงนี้จำเป็นจะต้องส่งเรื่องให้หลายช่องทางล่าสุดค่ะทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลประชาชนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะคะว่าเรื่องที่ตนประสบรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดปัจจุบันค่ะมียอดดาวน์โหลดสะสมบนแอปนะคะทางรัฐ49ล้านกว่าคนแล้วในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานรวมไว้เป็นระบบเดียวแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะคะเป็นจุดเชื่อมในให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้ง่ายเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนนะคะมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วทางรัฐเนี่ยเขาก็จะช่วยจัดการปัญหาประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันระบบเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับแจ้งรัฐก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บปลอมการเรียนแบบแอบอ้างบนโลกออนไลน์เฟซบุ๊กปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อของออนไลน์หรือเว็บไซต์เพจผิดกฎหมายปัญหาแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทางนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันก็มีการรองรับติดตามเรื่องแล้วก็รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนแจ้งออนไลน์

0: ไว้และในระยะต่อไปก็จะรองรับการแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับคือ M6 บางปะอินปากช่องโดยเฉพาะวันหยุดดีเดย์21สิงหาคมนี้แล้วก็สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมครับย้ำเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนเดินทางด้วยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและก็ช่วยบรรเทาจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทางนี้ครับ2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่ามีวันเวลาขึ้นจุดขึ้นจุดลงแล้วก็มีประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางครับสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์24นาฬิกาครับต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวที่5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหิงกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและก็ด่านปากช่องแต่อย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากทม.ช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และมิตรภาพเพื่อเข้าด่านมวกเหล็กแทนครับส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกค่ะความคืบหน้าอาการอาพาธของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้ร่างกายดีขึ้นกลับมาจำวัดได้แล้วมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอุ่นเงินค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับบริจาคค่าโอนที่ดินหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดก็ให้มาบริจาคที่วัดเพราะว่าวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายค่ะ
1: ตำรวจวัดรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกลาดยิงบริเวณมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเมื่อเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนครับตำรวจระบุผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ19ปีไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อ16นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของเชสเตอร์ฟิลด์โดยถูกตั้ง8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุนะครับว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุโดยกำลังสืบสวนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุครับเหตุกลาดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:30 นของวันเสาร์บริเวณด้านนอกหอพักนักศึกษาใกล้กับอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนหลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัยสั่งล็อกดาวน์ทันทีจนเวลา 8:20 นาทีหลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจลาดตระเวนแล้วก็ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวชั่วคราวโดยกำหนดให้นักศึกษาครับต้องกลับเข้าหอพักภายใน 23:00 นและบุคคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่ภายใน 21:00 นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดสัปดาห์ปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่แต่ว่าอย่างก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยระบุว่าการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนฤดูร้อนใบไม้ร่วงนะฮะยังคงกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ17สิงหาคมครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกเช้ามืดวันเสาร์ล่าสุดยอดล่าสุดสำหรับการ

0: ที่มีผู้เสียชีวิต47รายค่ะทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหว 7.7 ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังมีตามมาอีกหลายสิบครั้งในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะคะทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปยอดตอนนี้เพิ่มเป็น47รายบาดเจ็บมากกว่า50คนปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งช่วยผู้ประสบภัยยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอาคารบ้านเรือนมีรายงานเกือบ160หลังโรงเรียนสถานพยาบาลอาคารสาธารณะหลายแห่งได้รับความเสียหายหนักแล้วก็มีรายงานสะพานเทียบเรืออาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือลอเรนซ์ชายเมืองเมาเมเร่เกิดพังถล่มลงมาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติล่าช้าจากปัญหาดินถล่มปิดกั้นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ภูเขามีรายงานประชาชนอย่างน้อย 2,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่แล้วก็นาเกเคียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองนาเกเคียวเนื่องจากดินถล่มปิดเส้นทางทำให้ระบบสื่อสารขัดข้องรัฐบาลอินโดนีเซียถุงยังชีพกว่า275ตันเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะช่วงแรกหลังเกิดภัยพิบัติหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนสึนามิหลังระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้ยกเลิกการประกาศเตือนในอีก3ชั่วโมงต่อมาแต่เจ้าหน้าที่ยังคงประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกลับเข้าไปในอาคารเนื่องจากมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลายสิบครั้งค่ะ
1: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับ
1: คุณสบายดีนะ
0: สบายดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสบายดีไหมในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ตกเยอะทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้ค่ะหรือว่าส่งมาทาง LINE ก็ได้นะคะทาง LINE แอดค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ถามปัญหาด้านการเกษตรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแล้วอาจารย์บ้วนสบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: ถึงคำว่าสบายดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบางทีคนรักชอบพอกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราก็จะส่งไลน์ส่งดอกไม้วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรเงี้ยผมไม่มีกับเขาหรอกผมมีแต่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจกับรูปโค้งพำนักอะ
0: อ๋อคืออาจารย์ไม่ได้โหลดไว้หรือว่าแบบเหมือนว่าไม่อยากให้ลกเครื่องโหลดแค่สองตัวนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ไม่ค่อยมีกับเขาหรอก
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยมีกับเขาแล้วก็ส่วนมากส่งข่าวคราวกันก็คือว่าถ้าท่านยังส่งไลน์มาหาผมเนี่ยก็แปลว่าโอ้ท่านสบายดี
0: ใช่ค่ะหลายคน
1: ผมก็ส่งไลน์กลับไปหาท่านว่าผมยังมีชีวิตอยู
0: ่ค่ะ
1: นะแต่ว่าชีวิตตั้งแต่75มาแล้วเนี่ยมันก็หาความแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ที่แน่นอนนะที่ผมค้นพบนะครับคุณขวัญคนที่อายุ70กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่นอนเนี่ยท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตนะ
0: มีสัญญาณอะไรอย่างไรคะอาจารย
1: ์ก็เมื่อ2วันที่แล้วนี่ก็พยายามจะลุ้นเทวอลเลย์บอลอายุ17ปี
0: ค่ะ
1: ก็เลยลองไม่นอนอีกสักคืนสิ
0: โอ้โหอาจารย์ต่อเนื่องมากี่คืนแล้ว
1: ก็เดี๋ยวมันแข่งวันไหนอะก็ดูตั้งแต่1:00
0: ค่ะ
1: ไปจนกระทั่งถึงจบประมาณสัก5:00กว่าๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ลุกขึ้นแล้วป๊อกเลย
0: ค่ะ
1: นะร่างกายแย่เลยครับ
0: เมื่อ
1: วาน
0: นี้
1: แย่ท
0: ั้
1: งวัน
0: ค่ะ
1: ก็เลยนอนชดเชยเพราะฉะนั้นถ้าไม่นอนไปแน่ๆเพราะฉะนั้นนอนก็ไว้ว่างก็นอนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมลองไปทำงานในสวนในอะไรต่ออะไร
0: ก็
1: ได้งานเยอะนะแต่ทุกจุดที่ทำงานของผมเนี่ยผมจะต้องมีเก้าอี้แบบชายหาดอะ
0: ค่ะ
1: เอาไว้เอนหลังรู้สึกเหนื่อยเมื่อไร
0: พัก
1: เอนหลัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขเพราะเป็นสัปดาห์วันแม่เมื่อวันที่12ลูกไม่ครบลูกก็เลยนัดกันเมื่อวานนะเย็นวันเสาร์ไปรับประทานอาหารธรรมดารับประทานอาหารผมก็จะเป็นคนจัดแจงเหมือนว่าลูกก็ยังเด็กๆคิดอย่างนั้นนะแต่เมื่อวานลูกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะเลี้ยงแม่เขา

0: แล้วก็มีผู้มีของขวัญมาให้แม่แล้วก็มีบรรยากาศอะไรอะไรเยอะแย
1: ะ
0: ทีนี้คุณขวัญผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องนี้นะวันจันทร์ที่10ผมพูดเรื่องต้นไม้มีพ่อแม่ไหมนะนี่ของวันจันทร์ที่10วันที่11ผมพูดเรื่องดูแลแม่น้ำ12ผม

0: 13ผมพูดเรื่องมะลิปลูกยังไงให้งามนะและวันศุกร์ที่14ผมตอบปัญหาเรื่องปลูกอะไรให้ได้เงินเร็ว
1: ครับ
0: อันนี้ต่อเลย20นาทีถ้าเผื่อท่านสนใจท่านก็ไปฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องมะลิก่อนจะไปมะลิคุณขวัญผมขอแสดงความห่วงใยอยู่เรื่องนึง
1: เรื่องอะไรคะ
0: แผ่นดินไหว
1: อ๋อที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่ไหวจุดเดียวนะ
1: ต่อเนื่อง
0: แผ่นดินไหว3จุด
1: ค่ะ
0: บางจุด7กว่าบางจุด6กว่านะฮะแล้วก็ไฟป่าที่ในต่างประเทศก็ยังรุนแรงอยู่มาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคือภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ขอย้ำเตือนแฟนรายการว่าเวลานี้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับภัยน้ำท่วมไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนน้ำตกแม่สาที่เชียงใหม
1: ่โอ้โหอันนั้นฉับพลันมากอ่ะจ้ะ
0: เห็นไหมปุ๊บปั๊บมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฤดูนี้ไปดูน้ำตกได้ห้ามลงเล่นน้ำตก
1: ค่ะ
0: นะห้ามลงเล่นน้ำตกทีนี้คุณขวัญสังเกตดูน้ำตกโดยทั่วไปเนี่ยสีน้ำมันจะไม่ขุ่นสีแดงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นน้ำป่านี่มาแดงมาเลยค่ะ
0: ใช่อันนั้นคือน้ำใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วถ้าชาวบ้านผมเขาจะเรียกว่าน้ำใหม่นะถ้าน้ำเก่าคือดินมันตกตะกอนหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอผมเห็นน้ำตกทีไรผมไม่รู้คุณขวัญเวลาไปเที่ยวน้ำตกคุณขวัญคิดถึงอะไร
1: ไปเที่ยวน้ำตกขวัญคิดถึงอะไรเหรอคะ
0: สงสัยจะคิดถึงแฟน
1: คือขวัญยอมรับเลยอาจารย์ค่ะว่าไปเที่ยวน้ำตกน้อยมากเพราะขวัญรู้สึกว่าน้ำตกเป็นสถานที่ที่ดูลึกลับอ่ะดูคือขวัญกลัววังน้ำวนอะไรประมาณนี้อาจารย์ค่ะ
0: ผมก็ไม่ค่อยได้ไปนะ
1: ค่ะ
0: แต่จะว่าไม่ค่อยได้ไปสมัยหนึ่งไปบรรยายที่เขาใหญ่บ่อยๆนะฮะก็น้ำตกเหวสุวัฒน์นี่จะคุ้นเคยมากกับกาญจนบุรีน้ำตกชายโยกเนี่ยนะก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะผมไปเห็นน้ำตกทีไรนะผมจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยน้ำมันมาจากไหนวะเนี่ย
1: เออค่ะ
0: ทำไมมันถึงตกไหลได้ทั้งปีและสุดท้ายคำตอบก็คือว่าป่าผืนใหญ่ๆเนี่ยเหมือนฟองน้ำก้อนใหญ่เบลมเทิมคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยอาบน้ำเด็กนะฮะ
1: แล้วก็
0: จะมีฟองน้ำอันเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราล้างจานก็ฟองน้ำอันเล็กๆแต่ป่าเนี่ยคือฟองน้ำขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่พอฝนตกลงมาก็รับน้ำไว้ส่วนหนึ่งน้ำส่วนเกินก็ไหลไปใช่ไหมฮะแล้วน้ำส่วนที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อยไหลออกมาทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะถึงอีกปีหนึ่งน้ำตกบางแห่งก็มีแห้งนะแต่หลายแห่งที่อยู่ใกล้ป่าใหญ่เนี่ยจะไม่แห้ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่นอกจากเราจะต้องบอกว่าป่านั้นช่วยป้องกันน้ำท่วมได้แล้วเนี่ยไฟป่าจากยุโรปเตือนให้เราเตรียมการนะ
1: ค่ะ
0: เวลาเนี้ยผมอยากฟังข้อคิดความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่าเราเตรียมการรับไฟป่าไว้อย่างไรบ้างและแผนปฏิบัติไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดจะต้องทำยังไงและมีคำถามตัวโตๆเลยนะอันนี้ถามไปยังมนุษยชาติว่าเอ๊ะเราก็คิดโทรศัพท์มือถือได
1: ้
0: เราก็คิด AI ได้เราก็คิดได้ทั้งเยอะแยะแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ของโลกถ้าวันหนึ่งโลกแตกสลายเขาก็ทำที่เก็บประวัติโลกเอาไว้แล้วให้มันลอยเคลื่อนคว้างไปในอวกาศเผื่อจะมีใครมาเจอเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเราคิดเรื่องดับไฟป่าไม่ได้เครื่องมืออะไรที่เวลาเกิดไฟปั๊บสมมตินะคว้างไปตู้มตู้มตู้มหรือเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตู้มตู้มตู้มไฟมันจะดับเลยอ่ะ
1: โอ้ขนาดทิ้งเขาเรียกอะไรอาจารย์ที่เป็นน้ำลงมาจากเฮลิคอปเตอร์

0: เออค่ะไฟยังดับไม่ได้เลยอาจารย์เพรา
1: ะนั้นอ่ะมันทำไมใช้น้ำไปโปรยอยู่แค่นั้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟไง
0: ใช่ค่ะถ้ามีสารเคมีอะไรบางอย่างมันจะช่วยได้ไหมไม่แน่ใจนะคะอาจารย
1: ์ก็เนี่ยผมถึงฝากว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคุณต้องคิดแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าจะทำยังไงพอเกิดไฟปั๊บเนี่ยทิ้งบอมตุ้มมันจะเกิดเป็นไออะไรขึ้นมาแล้วไฟอ่ะติดไม่เป็นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันต้องเตรียมคิดแก้ได้นะไอ้นี่ก็เป็นสื่อแสดงอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญแสดงว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถหลายอย่างคิดนู่นนี่นั่นได
0: ้ค่ะ
1: แต่เรื่องพื้นฐานชีวิตง่ายๆเนี่ยคิดไม่ได้เหมือนกับความเจริญในยุคปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: บางคนมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่บนหอคอยอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นแปดแต่วันหนึ่งเนี่ยพอไปสัมผัสกับธรรมชาติเรือนไม้เก่าๆที่เชียงใหม่ไปใช้ชีวิตแบบที่คนเขาอยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยกับรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้การกลับไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าห้องแอร์เย็นๆที่อยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่อย่างผมเนี่ย
0: ให
1: ้ไปอยู่บ้านในเมืองเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ผมเคยอยู่บ้านในกรุงเทพพื้นที่58ตารางวานะ
0: ค่ะ
1: เข้าบ้านไม่มีความสุขเลยคุณขวัญ
0: เป็นลักษณะ
1: เพราะอะไร
0: คือรู้สึกร้อนเหรอคะอาจารย์บ้านก็น่าจะมีแอร์อาจารย์ก็ไม่ร้อนไม่มีพื้นที่
1: ใช่ไม
0: ่มีพื้นที่ในการทำเหมือนกับปลูกผักปลูกต้นไม้ความเขียวขจีเพราะอาจารย์น่าจะชอบสีเขียวให้ได้เห็นต้นไม้ได้เห็นแบบดอกไม้มันน่าจะส่งเสริมแบบพลังดีๆของอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยเพราะว่าพอจะปลูกไอ้ที่โอ้โหส่งพุ่มมันต้องการระยะเท่านั้นจะปลูกนะเลยไม่ไหวอึดอัดมาก
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไอตอนจะแต่งงานอย่างว่าเนาะฮอร์โมนเหมือนกระตุ้นมาที่ไหนก็ได
0: ้
1: ขอให้ได้อยู่กับเธอก็แล้วกันน
0: ะ
1: นั่นแหละก็ดิ้นรนไปซื้อบ้านได้มาครึ่งหนึ่งคุณขวัญนึกถึงบ้านมีจั่วนะแล้วก็ผ่ากลางจั่วลงมาเราอยู่ข้างเดียวเขาเรียกบ้านแฝด
0: อ๋อเป็นบ้านแฝดเป็นคล้ายๆจะบอกว่าทาวน์เฮาส์ก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เป็นบ้านแฝดเนาะ
1: ตอนแรกเขาบอกเขาขายหมดแล้วด้วยนะก
0: ็
1: จะไปอยู่บ้านคอกหมูคือเหมือนทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่สุดท้ายก็มีบ้านแฝดว่างอยู่หลังหนึ่งก็อยู่ผ่อนเดือนละ1,600กว่าบาทผ่อนตั้งหลายปี
0: ค่ะ
1: เงินลดลงไปไม่ถึงมือนะ
0: เออดอกเบี้ยบ้านมันเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์เยอะมากผ่อนรถแป๊บเดียวก็หมดแต่ผ่อนบ้านไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่จะใช้ไม่หมดนะคือหนี้บุญคุณกับหนี้แผ่นดินอันนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอก
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีที่น้อยก็ทำเกษตรได้แต่ต้องทำแบบหนึ่งคนมีที่เยอะก็ทำแบบหนึ่งคนที่ทำมีที่มากก็ทำแบบหนึ่งอย่าไปว่ากันว่าคุณทำแบบนั้นไม่ถูกคุณใช้สารเคมีไม่ถูกต้องของฉันไม่ใช้อะไรมันแล้วแต่ของใครของมันเพราะฉะนั้นมีคนถามคำถามผมมาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์เกษตรเนี่ยไม่ค่อยเขียนหนังสือไม่ค่อยเขียนตำรา
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกว่าเขาไม่กล้าเขียนหรอกเหตุที่เขาไม่ค่อยกล้าเขียนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญ
0: เพราะว่าการเกษตรมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือเปล่าอาจารย์แต่บาง
1: เพราะอาจารย์เกษตรรู้เยอะว่าการเกษตรเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีตายตัว
0: ค่ะ
1: หลักการอาจจะใกล้เคียงกันแม้ที่ผืนเดียวเนี่ยต่างปีต่างเดือนต่างพ.ศ.กันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำการเกษตรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปทุกปีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องเลย
0: ค่ะ
1: อากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนดินเปลี่ยนในขณะที่ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยแผ่นดินไหวทั่วโลกหลายแห่งแผ่นดินไหว

0: บ้านเราเวลาเนี้ยแผ่นดินไม่ไหว
1: แต่แรงใช่ไหม
0: คือมันแย่
1: ค่ะ
0: มันแย่เพราะอะไรมันแย่เพราะคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยมันไม่ไหวเป็นคนแย
1: ่
0: ก็เรียกว่ามันมนุษย์ขยะนะมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ขยะพกปืนก็ไม่เป็นไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ามนุษย์ขยะพกปืนก็เดือดร้อนละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตัวแผ่นดินเองเนี่ยก็ไม่ไหวเพราะแผ่นดินไม่ไหวแผ่นดินแย่ก็มีคนไปหลอกคนในแผ่นดินนี้อีกเอาจุลินทรีย์ไปล่าที่แล้วดินจะดีดีดีงามงามงามดกดกดกนี่มันจะบ้ากันไปแล้วจุลินทรีย์มันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าในดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุ
1: ค่ะ
0: คุณลาดไปมันก็ไปตายในดินตายแล้วเดี๋ยวคุณก็ซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อมันมีแจกประเทศไทยมันสุดยอด
1: ค่ะ
0: สุดยอดแห่งการแจกอยู่แล้วนะแต่พูดเรื่องนี้นะสามผมไม่เคยไปเดินขบวนนะคุณขวัญ
1: เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งไปถึงเรื่องเดินขบวนขวัญมีคำถามนิดนึงได้ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าใครเลิก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยชวนผมไปเดินผมจะไปนะ
1: โอ้ค่ะอาจารย
0: ์ที่ว่าแผ่นดินมันไม่ไหวเนี่ย
1: ค่ะ
0: แผ่นดินมันแย่เนี่ยท่านจำไว้นะข้อที่หนึ่งต้องเติมอินทรีย์วัตถุ
1: ค่ะ
0: ใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่เข้าไปนะเดี๋ยวนี้เราขาดแคลนขนาดหนักแล้วจุลินทรีย์จึงจะไปช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ย่อยสลายนี่แก้การแย่อย่างที่หนึ่งแก้การแย่อย่างที่สอง NPK ไม่ค่อยพอก็ปุ๋ยเคมีใส่ร่วมไปด้วยแก้อย่างที่สามถ้าดินไปกรดจัดเอาปูนขาวไปโรยไปหว่านจะเป็นปูนขาวปูนมานปูนโดโลไมต์ก็แล้วแต่ว่าจะใส่ปริมาณเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: นะถ้าดินเป็นด่างก็เอายิปซัมไปใส่อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่ผมหลายคนบอกว่าอาจารย์จริงไหมที่เขาบอกว่าดินไม่ดีแล้วจุลินทรีย์ไปราดแล้วมันดินดีขึ้นมาเลยอะผมก็ตอบว่าไม่จริงท่านต้องใส่อินทรีย์วัตถุก่อนคือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดแล้วจุลินทรีย์มันถึงจะมีที่อยู่มันจึงจะช่วยย่อยสลายและจุลินทรีย์อิสระบางอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยตึงในโดยเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอ้าวครับคุณหวานจะแครกอะไรเชิญครับ
1: เมื่อกี้ขวัญจะถามถึงเรื่องดินพอดีมันมีข่าวก่อนหน้านี้อาจารย์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งระดมตรวจพื้นที่ที่มีการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะที่ดินถมให้ฟรีที่ในพื้นที่อำเภอกบินบุรีค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าเราแบบเหมือนกับรู้เท่าไม่ถึงการไปแล้วล่ะเหมือนกับว่ารับดินจากดินถมให้ฟรีอันนี้ที่เป็นดินที่ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะมาเข้าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือว่าเยียวยายังไงเพื่อไม่ให้พืชหรือว่าต้นไม้หรือว่าแหล่งทำกินของเราเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะว่าอันนี้มันปนเปื้อนกับกากอุตสาหกรรมแล้วมันส่งผลกับระบบน้ำอย่างที่ในปราจีนบุรีนะคะคลองบุญเลิศเนี่ยก็พบว่ามีน้ำสีดำค่าออกซิเจนในน้ำก็ต่ำเสี่ยงอันตรายกับสัตว์น้ำแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเขาก็เก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: อันนี้ยาก
1: ยากใช่ไหมคะถ้าแบบ
0: ยากตรงไหนรู้ไหมคุณขวัญ
1: ตรงไหนอาจารย
0: ์คุณขวัญทราบใช่ไหมว่าขยะทุกชิ้นในกรุงเทพเนี่ยเอามาทิ้งที่บ้านผม
1: อ้าวที่นครปฐมมันเหรอคะ
0: ที่กำแพงแสนเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: คราวหนึ่งเนี่ยผมคิดถึงพิษภัยเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่สุพรรณแล้วก็คิดว่าเกษียณแล้วจะกลับไปอยู่สุพรรณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมรู้ว่าถ้าระบบเกิดบกพร่องขึ้นมาเนี่ยในน้ำบาดาลที่ดูดมาใช้เนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: แต่ว่าเผอิญผมก็ไม่ได้กลับไปสุพรรณเพราะว่าคือถ้าเมียไม่ไปเนี่ยสู้อย่างมันจบปุ๊บ
1: ผู้บัญชาการนะคะ
0: ผบ.ผู้ว่าก็เรียกผู้ว่า
1: ผู้ว่าค่ะ
0: ผู้คอยว่าเรา
1: ค่ะ
0: เราเป็นนายอำเภอตามอะไรตามอำเภอใจ
1: ค่ะ
0: ก็สุดท้ายผมก็อยู่แต่สุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไม่เอาความกังวลเนี่ยมาเป็นทุกข
1: ์ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ก็บอกว่าพอแล้วอยู่มา75ปีจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะวิธีแก้ก็คือว่า

0: ในทุกอบต.เนี่ย
1: ค่ะ
0: ควรจะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คว่าไอ้น้ำบาดาลที่คุณดูดขึ้นมาให้ชาวบ้านใช้น่ะมันมีการปนเปื้อนไหมแต่ว่าไอ้ขยะที่จะมาทิ้งที่นครปฐมเนี่ยเขามีมาตรฐานนะปกติเขาจะมีแผ่นพลาสติกหนาเลยอะป
1: ู
0: พื้นก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เบาขยะก็กลายเป็นแหล่งที่เรียกว่าช่วยคนจนได้เยอะบางคนก็ไปคุ้ยขยะได้ทองถุงหนึ่งเลยบางคนก็ไปคุ้ยได้เงินเป็นหมื่นเลยก็มี
1: อันนั้นคนคงไม่ได้ตั้งใจทิ้งอาจารย์คงหลงลืมอันนั้นนะคะ
0: ใช่แล้วธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับขย
1: ะ
0: ที่เขามาแยกมาอะไรต่ออะไรก็กระเพงแสนสมัยก่อนไม่มีภูเขานะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีภูเขาอยู่สามสี่ลูกคุณขวัญนึกออกไหม
1: ภูเขาขยะเหรออาจารย์หรือภูเขาอะไร
0: ใช่จากบ่อทรายอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนเป็นที่บ่อทรายไงเขาขุดทรายขายกันแถวเนี้ยอ๋อ
1: แล้ว
0: เขาก็
1: พอเป็นแอ่งเป็นบ่อทรายเสร็จปุ๊บก็เอาขยะไปถมที่ตรงนั้นอันนี้เขาจะถูกไหม
0: แต่ก
1: ่
0: อนจะถมเขาจะมีมาตรการในการรองรับตามหลักวิชาเขานั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เหม็นมากแต่ตอนนี้ไม่เหม็นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะก็เขาก็มีวิธีการของเขาแล้วก็มันก็จากถมลงไปข้างล่างถึงระดับพื้นแล้วก็ตอนนี้ก็สูงขึ้นไปประมาณสัก15 เมตรเห็นจะได้อ่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์ไว้ตอบเบรกหน้าก็ได้ถ้าอาจารย์ว่ามันจะยาวคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะการทำเกษตรบ้านเรากับการทำเกษตรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำไมการใส่ใจในรายละเอียดอ่ะมันแตกต่างกันและแบบเหมือนกับว่าวิธีของการดูแลสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ได้ๆเดี๋ยวผมตอบให้ช่วงหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องโอโลปฏิโลมไปหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะทีนี้คุณขวัญมีเวลาให้ผมอีกกี่นาที
1: อีกประมาณ2 นาทีค่ะอาจารย์คะ
0: 2 นาทีนะฮะก็ผมย่อๆเรื่องมะลิให้ฟังหน่อยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวลุยเบรกหน้าก็ได้ถ้าอาจารย์ถ้ายาว
0: อ๋อเบรกหน้าก็ได้โอเคถ้างั้นผมก็พูดถึงเรื่องการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวลานี้ปรับปรุงดินเนี่ยไม่ยากปรับปรุงน้ำเนี่ยยากครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: จนกว่าจะมีมาตรการว่าสมมติถ้าแม่น้ำกกมาจากพม่า
1: ค่ะ
0: มาเข้าประเทศไทยเนี่ยเราจะมีเขาเรียกเขื่อนกรองสารพิษอ่ะ
1: เขื่อนดักตั้งแต่ต้นน้ำเลยใช่ไหม
0: ยังไม่มีนะ
1: ใช่ยังไม่เคยได้ยินประเทศไหนเขามีด้วยอาจารย
0: ์น่าต้องคิด
1: ค่ะ
0: สมมติว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนผ้าเขาบางอะไรต่ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันสามารถที่จะกรองพวกปรอทแคดเมียม
1: ค่ะ
0: นะหรือสารพิษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยทำยังไงมันจะผ่านเขาเรียกเขื่อนกรองสารพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็จะได้เหมือนปัจจุบันลูกน้องผมไปซื้อจากไหนไม่รู้เขาเห็นน้ำที่ผมอาบเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะมีถังสูง
1: ๆค่ะ
0: แล้วผมจะใช้วิธีตักอาบแล้วน้ำในห้องน้ำเนี่ยผมสมัยก่อนไม่รู้ก็เปิดน้ำก๊อกใส่ปากเลยเดี๋ยวนี้ผมจะต้องหิ้วน้ำขวดเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำเพื่อการแปรงฟันและล้างจมูกแล้วเขาไปซื้อเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะใส่เข้าไปที่ไอ้ก๊อกน้ำอ่ะ
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์แล้วมันจะดำปี๋เลยคุณขวัญ
1: ค่ะมันกรองอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะมาเรามาใช้บริอุปโภคแล้วกันเนาะอาจจะบริโภค
0: ก็พูดแล้วไม่ต้องกลัวก็แล้วกันเอาเป็นว่านึกถึงคำเตี่ยผมแล้วกันนะซับเจ๊ะนะซับตัวนะกินเปื้อนๆโตเปื้อน
1: ๆ
0: ก็เอาซะว่าเราได้รับภูมิคุ้มกันคิดซะอย่างนั้นก็แล้วกัน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ไว้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมะลิแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องของไทยกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขวัญขอแนะนำคาชิวะค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวะรุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถทำได้หลายเมนูสามารถทำได้ทั้งเมนูของการต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะความใหญ่ก็ใหญ่สะใจนะคะถึง5 ลิตรทีเดียวทำ

0: กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำที่เป็นไอน้ำแรงสูงนะคะก็ช่วยลดค่าไฟแล้วก็เวลาในการปรุงเนี่ยได้ไปเกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่หลักพันต้นๆท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่รับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจโดยในวันเกิดเหตุหมู่แดนทำหน้าที่เป็นกาดของร้านแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยครอบครัวได้ถือรูปนำข้าวมันไก่พร้อมน้ำอัดลมและนมเปรี้ยวเมนูโปรดของหมู่แดนและนำเจ้าเปิร์ดแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าเจ้าเปิร์ดเป็นแมวที่หมู่แดนติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่จะปื้อตะกุยรูปของหมู่แดนยิ่งสร้างความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวอย่างไรก็ตามครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าทั้งนี้ระหว่างการรักษาตัวหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างซึ่งหมอได้นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่หายแขนที่เสียหายซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยดีแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาส่งผลให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวและมีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติได้ตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดมัดชิมเขตในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุการณ์นี้ยอดผู้เสียหายเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดพบ

0: มีผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ68รายในจำนวนนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายในขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว43รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,890,000 บาทสำหรับกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39กองทุนและหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางนี้การช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสีหศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียฟื้นประชุม JC ในรอบ3ปีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ว่าเป็นการขยายผลหลังจากผู้นำของ2ประเทศพบและหารือกันและเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีช่องทางที่จะเพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการค้าเพราะหากดูศักยภาพทางเศรษฐกิจของ2ประเทศมูลค่าการค้าระหว่างกันยังน้อยไปคือ 1,700 ล้านบาทควรได้มากกว่านั้นในขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนายสีหศักดิ์กล่าวว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องค้างเก่าและเรื่องใหม่คือการขายสินค้าทางเกษตรของไทยให้รัสเซียซึ่งมีการพูดถึงตัวเลข500ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันกับรัสเซียที่ต้องการส่งเนื้อและหมูให้ไทยแต่ยังติดปัญหาเรื่องการตรวจสอบโรงงานมาครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ2ประเทศได้พูดคุยกันและหวังว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าไปตรวจสอบโรงงานของกันและกันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% เร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อนสิ้นเดือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าพบผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือ176เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่ 2,100,000 คนส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คน

0: โดยต้องดำเนินการภายใน31สิงหาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวถ้างั้นอาจารย์ยังอยู่ระหว่างการติดต่อนะคะเดี๋ยวขวัญขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีใครเข้ามาทักทายกับเราบ้างนะคะพี่สุภชัยเข้ามาทักทายเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์บ้วนค่ะแล้วก็มีคุณเอกรินค่ะก็พูดคุยกันถึงที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะอำเภอแม่สาถ้าขวัญจังหวัดผิดขวัญขออภัยด้วยนะคะก็คุยกันบอกถึงเรื่องน้ำตกนะคะบอกว่าที่แม่สาที่น้ำป่าแม่สาเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่เลยครับแล้วก็ฟังอาจารย์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นเขยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะแล้วก็คุณมณีรัตน์นะคะก็ส่งสติกเกอร์ส่งรูปมาทักทายกันคุณมยุรีสวัสดีค่ะคุณวิชาญนะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ส่งบ้านน็อกดาวน์มาให้ดูด้วยนะคะคุณวานิสานะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุณอับดุลเลาะหรือเปล่าคะขวัญไม่แน่ใจขออภัยนะคะก็สอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกันมาด้วยสำหรับช่องทาง Facebook Live นะคะก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามาเช่นเคยก็พี่สุภชัยนะคะก็มาทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะคุณศรีใจวงนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องมะม่วงมาด้วยนะคะเดี๋ยวขวัญจะสอบถามอาจารย์ให้นะคะก็คุณคนฟังข่าวค่ะคุณ

0: รณรงค์นะคะก็บอกว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดของชาติไทยเนี่ยก็คือคอร์รัปชันครับอาจารย์เพราะทุกภาคส่วนทุกองค์กรเนี่ยก็มีผลประโยชน์ที่มีเรื่องของคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณพงศักดิ์ก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัตินะคะบอกว่าไฟป่าที่ตอนนี้เนี่ยไฟป่าที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าควันเนี่ยพัดไปไกลเลยในพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดด้วยนะคะก็หลายพื้นที่นะคะสำหรับป่าพรุควนเครงที่นครศรีธรรมราชค่ะก็คุณอาคเนนะคะก็สอบถามเรื่องภัยพิบัติเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรอย่างไรบ้างคุณเล็กนะคะทักทายกันเข้ามาพี่อิสระชนนะคะอาจารย์ชวลิตก็เข้ามาเช็คชื่อกันเรียบร้อยแล้วคุณมีสาระก็บอกว่าขอให้อาจารย์กับขวัญแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณวรวัฒน์ก็ทักทายกันมาเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ยังหนาแน่นเป็นแฟนเกษตรทั่วไทยเมื่อกี้มีอยู่ท่านหนึ่งนะผมตั้งฉายานามให้ท่านเรียกต่อไปให้เรียกว่าคุณเขยสุพรรณ
0: คุณเขย
1: สุพรรณอยู่เชียงใหม่ฮะ
0: ขออภัยค่ะเชียงใหม่คุณเอกรินค่ะ
1: อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะแม่ริมเรียกว่าเขยเชียงใหม่แล้วเขยสุพรรณแล้วกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้ดีใจไปได้สาวเหนือนะฮะ
0: น่าจะเป็นเขยสุพรรณก็ได้สาวสุพรรณแหละอาจารย์แต่ว่าพี่เขาน่าจะเป็นอาชีพเป็นอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเป็นเขยสุพรรณไงอาจารย
1: ์เป็นเขยสุพรรณต้องได้สาวสุพรรณถูกต้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สร้างสุพรรณเชียงเนอร์ดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ยินดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้คุณขวัญมาที่จริงเมื่อกี้มีหลายประเด็นเลยที่ผมอยากจะแทรกนะแต่ว่ากลัวว่าแทรกเข้าไปแล้วจะทำให้กระบวนการอ่านของคุณขวัญมันอาจจะ
0: สะดุดไป
1: สับสนไป
0: ค่ะ
1: ป่าพุควนเครง
0: ค่ะ
1: อยู่นครใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวด
1: รอยต่อพัทลุงใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะไปทางโน้นเลย
1: เพราะว่าผมเคยไปทะเลน้อยเนาะ
0: ค่ะ
1: คำว่าป่าพลุดินพลุหลายคนยังงงเอ๊ะมันเป็นยังไงมันพลุ
0: มันพลุ
1: คือมันมีตอไม้เศษไม้อินทรีย์วัตถุซากอินทรีย์วัตถุเนี่ยใต้ดินเยอะครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ตัวอย่างพอมีไฟป่าเนี่ยบางทีเราดับข้างบนนี่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แต่ข้างล่างไม่ดับอ่ะ
0: เพราะ
1: ข้างล่างยังมีเศษสิ่งอินทรีย์วัตถุอยู่ใต้ดินอยู
0: ่ค่ะ
1: งั้นป่าพลุจะเป็นแบบนั้นดินพลุก็กลายเป็นว่าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าอินทรีย์วัตถุมันเยอะไป
0: ค่ะ
1: มันเป็นดินที่หลวมเกินไปเหมือนคราวหนึ่งมีคนปลูกกระชายที่นครปฐมมาตามตัวผมไปจากเกษตรกำแพงแสนเนี่ยบอกช่วยไปดูหน่อยว่าทำไมกระชายเขาเน่าตลอดเพราะว่าเขาเลี้ยงหมูแล้วก็เอาขี้หมูเนี่ยใส่เข้าไปในแปลงกระชายทุกปีเลยฮะมันเลยกลายเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปก็ฉ่ำน้ำเกินไปแฉะเกินไปและพอมีแมลงไปกัดก็ทำให้โรคเนี่ยเข้าทำลายซ้ำเติมที่หลังนั้นผมบอกว่าอันนี้คุณต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่แล้วก็ต่อไปนี้ก็ให้งดเว้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะมันเยอะเกินไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ถามเขาว่าคุณล้างด้วยโซดาไฟหรือเปล่าถ้าคุณล้างด้วยโซดาไฟเนี่ยก็จะไม่ดีสำหรับด้านการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธองค์เนี่ยสำคัญมากเลยคือทางสายกลางอินทรีย์วัตถุแม้ว่าจะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดในวงการเกษตรในยุคปัจจุบันแต่ถ้ามันมีมากเกินมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านถึงบอกว่าให้มีพอดีพอเหมาะพอดีพอประมาณนั่นแหละครับคือคำว่าสมดุลหรือคำว่าทางสายกลางนะครับเพราะเวลาท่านฟังผมแนะนำเรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านต้องปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เป็นพื้นทุกครั้งไปแต่ปัญหาบ้านเราเวลานี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่พออันนี้อธิบายความคำว่าป่าพุเอ๊ะเมื่อกี้มีคนพูดอะไรคอร์รัปชันใช่ไหม
0: ก็บอกว่าปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศไทยตอนนี้ก็ปัญหาคอร์รัปชันล่ะค่ะอาจารย์

0: เป็นเรื่องตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องประเทศชาติช่วงเบรกแรกอะค่ะอาจารย์คะ
1: ก็พูดถึงเรื่องนี้นะ
0: ค่ะ
1: คำว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเยอะนะคุณขวัญคิดง่ายๆแค่นี้นะ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นอาจารย์นะในวัย20ไปปลายเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แค่ผมจะมาจัดรายการวิทยุเนี่ยคนยังด่าผมเลย
0: เพราะว่าเหมือนผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรอะคะด่าด้วยเรื่องอะไร
1: เขาหาว่าเฮ้ยเอาเวลาราชการไปพูดวิทยุหรือเปล่า
0: อ๋อตั้งข้อสังเกตเวลาการทำงาน
1: หรือเฮ้ยเองเป็นอาจารย์แล้วเองไปโฆษณาสินค้าได้ไง
0: ค่ะ
1: ทั้งที่สินค้าเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องนะ
0: ค่ะ
1: แต่เราชั่งน้ำหนักแล้วเราบอกวันหนึ่งผมไปร้องไห้กับอธิการบดีอธิการท่านบอกว่าถ้าบ้วนรู้ว่าบ้วนกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปนี้ให้ทำโดยไม่ต้องกลัวมีปัญหาเราลาออกก็ได้อย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยทำงานด้วยความสบายใจสมัยหนึ่งนะครับคุณขวัญผมไปดูไมเคิลแจ็กสัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เส้นท่าลูกเป้าโอเคผมก็เป็นอาจารย์ทันสมัยอ่ะผมสอนหนังสือเด็กผมก็บอกเนี่ยเขาเสียเงินไปดูไมเคิลแจ็กสันเวลามันเต้นมันทำไงรู้ไหมผมก็ลองเต้นให้เด็กดูผมโดนด่าเละเลยหาว่าเป็นอาจารย์บ้าๆบอๆ
0: ค่ะ
1: คุณดูเดี๋ยวนี้สิอาจารย์แต่งชุดไอ้มดแดงไอ้มดเอ็กไปสอนไม่มีใครว่าบอกดี
0: เห็นไหมมันเป็นมุมมองที่ต่างยุคต่างสมัยไหมล่ะอาจารย
1: ์ต่างสมัยก
0: ็
1: แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยคนกลัวคำนี้มาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้กระทั่งว่าผมเนี่ยใช้เวลาตอนเย็นที่เขาไปเดินวอล์กกิ้งกันเนี่ยน
0: ะ
1: อาจารย์ผมบอกว่าถ้าคุณทำงานเวลาเช้าเวลาเย็นคุณจะได้วันขึ้นมาอีกหนึ่งวันเพราะท่านบอกว่าบ้วนไม่มีต้นทุนชีวิตมาคนอื่นทำงานวันละ6 ชั่วโมงบ้วนต้องทำวันละ12 ชั่วโมงถึงจะสร้างตัวได
0: ้
1: ผมบอกจะไปเอาเวลาจากไหนอาจารย์บอกว่าเอ้าเช้าก่อนคุณมาทำงานคุณก็ได้แล้วชั่วโมงครึ่งตอนเย็นเขาไปเดินออกกำลังกันคุณก็ไปเข้าห้องอัดรายการวิทยุถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มคุณก็ได้อีกวันหนึ่งแล้วเน
0: ี่
1: ยแต่เราก็ก้มหน้าก้มตาทำมา
0: ค่ะ
1: นะโดยที่ก็ขอบพระคุณชื่อท่านก็ได้ท่านจากเราไปแล้วท่านอดีตอธิการศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ อินทรสุวรรณนะครับเป็นอาจารย์ที่ทำไมนะอาจารย์จำไม่ค่อยกล้าขึ้นไปคุยกับท่านเพราะท่านจะเงียบขรึมวันหนึ่งผมมีทุกเรื่องอะไรไม่รู้ท่านเอารูปของเด็กที่ปูตานมาให้ผมเป็นเด็ก3 คนอยู่บนยอดเขาเขาบอกบ้วนเวลามีทุกข์ไปดูรูปนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะจนกระทั่งวันเกษียณอายุเนี่ยท่านเจาะจงมาบอกว่าต้องการให้ผมมาเป็นพิธีกรในวันเกษียณอายุผมจึงได้คำตอบจากท่านว่าทำไมเด็กที่ปูตานเนี่ยก็ไม่รวยเท่าเราไม่มีฐานะเท่าเราแต่ทำไมเขาอยู่อย่างมีความสุขได
0: ้
1: นะครับเอาเคเข้าเรื่องเพราะฉะนั้นคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะหยุดปีเดียวละงบประมาณพอแล้วถ้าจะกู้นะคุณขวัญกู้เอามาแจกมันก็เป็นการบางครั้งก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดขอทานมากขึ้นคนนั่งรอคอยความช่วยเหลือมากขึ้นแต่ถ้าคุณกู้เอามาสร้างงานแล้วให้งานมันไปเกิดเงินเช่นผู้สูงอายุเกษียณเสร็จปั๊บคุณต้องไปเป็นอาจารย์ประจำชุมชนชุมชนต้องใช้วัดใดวัดหนึ่งซ
0: ึ่
1: งวัดเนี่ยรวยมากนะเอามาเป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราแล้วคุณก็ต้องไปปฏิบัติงานแล้วก็ให้เงินเดือนอาจจะไม่มากนักก็คนก็จะไปโรงพยาบาลน้อยลงการใช้งบประมาณ30 บาทก็จะน้อยลงและก็จะเกิดการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในชุมชนหรืออย่างใช้ผู้สูงอายุที่มีความชำนาญเลี้ยงเด็กไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กเด็กคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นป้าฉันเป็นอาชั้นเป็นนาชั้นเป็นยายชั้นมันก็จะเกิดความผูกพันในชุมชนกรุณาคิดถึงคำว่างาน รบกวนไปฟังเพลงผมหน่อยชื่อเพลง

0: านนกน้อยบินออกจากรังหาอาหารประทังชีวิตเหมือนเราตื่นเช้าวันนี้หาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานทำงานก็เพื่อผลงานผลงานบันดาลสุขชีวิตไม่ควรมีทุกข์ควรมีสุขสนุกกับงานงานดีก็มีเงินงานเดินก็เงินดีมาสิมาสิเรามาทำงานมามีความสุขสนุกกับงานมามีความสุขสนุกกับงานมาสิมาสิมาช่วยกันทำงานงานงานงานแล้วถึงค่อยได้เงิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แจกแจกแจกแจกมันก็เป็นง่อยกันหมดทั้งประเทศอะที
1: ่ต้องอยู่ให้อยู่ในภาวะของการหางานหาเงินให้ได้นะคะไม่ใช่อยู่ในฐานะของผู้รับการช่วยเหลือนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เกริ่นไว้ค่ะ
0: ไอ้อะไรนะไอ้หกสิบสี่สิบอะไรเนี่ย
1: ค่ะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: คึกคักอยู่อาทิตย์เดียว
1: ก็คือเขามีงบให้เดือนละ1,000 บาทนะคะอาจารย
0: ์ใช่หลังจากนั้นหมด
1: ค่ะก็
0: อาทิตย์เดิม
1: ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการกระจายเพื่อที่จะให้คนได้ใช้กันต่อเนื่องนานๆแต่ว่าเพื่อให้เศรษฐกิจมันเขาเรียกอะไรสะพัดเป็นเวลา4 เดือนอะไรเงี้ยอาจารย์แต่ว่าก็หลายคนก็บอกว่าเหมือนไม่ได้ใช้มันแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งที่ฝากไปยังรัฐบาลนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการนี้ค่ะ
0: คุณขวัญถ้าผมใช้คำว่าเทคโนโลยีทำลายวิถีชีวิตคนเนี่ยคุณขวัญจะเข้าใจไหม
1: ค่ะอาจารย์อธิบายเลยแล้วกันนะคะว่าประมาณไหน
0: สมัยก่อนเนี่ยตลาดก็จะมีร้านค้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะมีร้านค้าเป็นห้องแถว
1: ม
0: ีร้านค้า
1: เป็นร้านโชว์หวยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มีร้านค้าที่เป็นตลาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นตลาดนัดชุมชนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คนก็เกิดการไหลเวียนไปมาหาสู่ทำมาซื้อขายวันนี้เรามีเทคโนโลยีการซื้อของ
1: เราอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยอาจารย์เราไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือเราก็ได้ของมาแล้วอาจารย
0: ์ใช่ชุมชนก็เงียบเหงา
1: ค่ะ
0: ไอ้นี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีมันทำลายวิถีชีวิตชุมชนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวนะ
1: ใช่มันก็มีข้อดีของมัน
0: แล้วก็อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็เหมือนโซลาเซลล์ที่เราเคยคุยกันนะ
1: ใช่กับการเกษตรใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณใช้โซลาเซลล์ผิด
1: ค่ะ
0: มันคือผิดนะแต่ถ้าคุณใช้โซลาเซลล์ในทางที่ถูก
1: ค่ะ
0: มันคือถูกมีเกษตรมีรายหนึ่งฮะจะไปซื้อที่ประมาณ90 กว่าไร่
1: เพื่อทำโซลาร์เซลล์เนี่ยเหรออาจารย์
0: อยู่แถวแถวเพชรบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ใกล้กับโครงการช่างหัวมัน
1: ค่ะ
0: ผมบอกโอ้โหที่เยอะเกินเพราะฉะนั้นให้แบ่งส่วนหนึ่งทำโซลาร์ฟาร์มอันนี้เข้าใจว่าเป็นคนมีตัง
1: ค่ะ
0: ทำโซลาร์ฟาร์มเพื่อขายไฟฟ้าสุดท้ายเขาเขียนมาบอกตามคำแนะนำอาจารย์ตกลงผมจะซื้อที่แปลงนี้และผมก็บอกว่าให้ไปดูโครงการช่างหัวมัน
1: ค่ะ
0: เขาทำอะไรก็ดูทำตามนั้นเลยโครงการในพระราชดำริเนี่ยเขาทำไว้ให้เราดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่กลายเป็นคนไม่ไปดูอ่ะต้องไปดู
1: ค่ะ
0: ดูแล้วจะได้มาทำตามอย่างนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเพราะมีเยอะ
1: ใช่อาจารย์สัญญาไว้จะคุยเรื่องของดอกมะลิ
0: ในญี่ปุ่น
1: อ๋อใช่มีคุณผู้ฟังถามมาว่าสงสัยว่าทำไมการทำเกษตรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากทำไมของไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นบ้างนะอันนี้เพราะอะไรอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้ญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นประเทศที่เขาเลี้ยงเกษตรกรไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะกลัวอดตาย
1: ใช่เขาเป็นประเทศเกาะใช่ไหมอาจารย์เขาก็เลยต้องให้ความสำคัญกับพืชผลด้านการเกษตรด้านอาหารนี้ค่ะ
0: เขาเป็นประเทศที่ผลิตอาหารไม่พอกิน
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้ไทยนะเขาแย่นะ
1: ค่ะ
0: ไทยเนี่ยเป็นโรงครัวของญี่ปุ่นการทำการเกษตรในญี่ปุ่นเนี่ยมันจึงเป็นการทำสำหรับการกินอยู่สำหรับอย่างคุณลุงฟูโอกะอะไรเงี้ยที่เคยพูดคุยกันนะคนไทยก็พยายามจะเรียนแบบมาทำอะไรเงี้ยมาคนละอย่าง
1: น
0: ะนั่นประการหนึ่งแล้วเขาซับซิไดซ์เขาอุดหนุนเกษตรกรญี่ปุ่นให้คงอยู่ว่าอย่าเปลี่ยนอาชีพนะเป็นเกษตรกรต่อไปนะเพราะเขากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาไม่มีหน่อไม้ฝรั่งจาก

0: กำแพงแสนจากนครปฐมส่งไปไม่มีไอแอสเวอร์กัสต้นไม้ฝรั่งแล้วก็มีไม่มีอย่างข้าวโพดฝักอ่อนหรือแม้กระทั่งพืชผักสมุนไพรเนี่ยแต่ที่เจ็บใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเต้าน้อยคุณขวัญ
1: หมายถึงส่งออกไปคืออะไรอาจารย์ขวัญแปลว่าเป็นการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะน้อยหรือว่าการเขามีมาตรฐานยังไงหรือเกี่ยวกับอะไรจ้ะ
0: เต้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง
1: เต้าน้อยเอาขวัญได้ยินเป็นเป้าน้อยขวัญแล้วก็เลยเป็นคิดว่าเป็นตัวเลขเต้าต่อเต่านะคะ
0: ปอปลาลอลิงไม่โทสระอา
1: อ๋อค่ะ
0: เต้าน้อยเป็นพืชสมุนไพรแต่ลิขสิทธิ์เป็นของญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เราต้องปลูกแล้วส่งไปให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไปทำยา
1: ค่ะ
0: แล้วส่งมาขายเรา
1: อ๋อเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเราเองด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: ขอโทษนะขอเอ่ยชื่อบริษัทหน่อยนะบริษัทที่ปลูกเป้าน้อยแล้วส่งไปผมเคยเจอเจ้าของบริษัทถ้าจำชื่อไม่ผิดจะคือไทยสังเขียวเคยไปต่างประเทศด้วยกันก็ไปเจอเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบเปราะบางด้วยภัยพิบัติอยู่วงแหวนแห่งไฟแล้วก็เขาผลิตอาหารไม่พอกินเขาต้องเลี้ยงเกษตรกรไว้ใช้มันเหมือนกับสมัยหนึ่งตอนผมหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเขามาถามเฮ้ยพูดประเทศไทยควรส่งเสริมการเลี้ยงโคนมไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกอาจารย์ถามทำไมเขาบอกว่าเวลาเนี้ยเราต้องพึ่งนมจากต่างประเทศต้องนำเข้ามาเราก็กลัวว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งถ้าเรานำเข้าไม่ได้หรือเขาไม่ขายให้เราก็จะไม่มีนมกิน
1: ค่ะ
0: ผมก็ตอบไปบอกควรครับอาจารย์ก็เกิดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กหนองโพและจากธุรกิจโคนมก็เกี่ยวเนื่องมาถึงการปลูกข้าวโพดเพื่อเอาข้าวโพดไปเลี้ยงโคอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเวลานี้ทำไปทำมาก็กลายเป็นว่าเห็นไหมอุตสาหกรรมน้ำนมของเราก็มีปัญหา
1: โอ้มีน้ำนมเหลือเยอะเลยอาจารย
0: ์การเกษตรของไทยเนี่ยที่มันตายเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะการเกษตรนะ
1: ค่ะ
0: มันตายเพราะการตลาด
1: ม
0: ันเป็นระบบตลาดที่คนปลูกเป็นทาสคนซื้อ
1: ค่ะ
0: ไม่เพิ่งไม่มีใครแก้ไม่มีใครยอมแก้สวยไปวันๆหล่อไปวันๆเท่ไปวันๆนะไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมผมจะรวมเลยกระทรวงเกษตรและพาณิชย์เนี่ยรวมเป็นกระทรวงเดียวกันไปแล้วแก้ได้มั้ยจัดระบบเกษตรแบ่งปันวันนี้มันไม่ได้ทำเกษตรแบ่งปันเนี่ยมันเป็นเกษตรแย่งชิงทุเรียนใช่ไหมแพงใช่ไหมแพงก็ไปส่งเสริมกัมพูชาลาวยางพาราใช่ไหมสมัยก่อนคุณขวัญเป็นคนใต้ก็คงรู้โลละ20บาท25บาทวันหนึ่งเกิดนายกท่านหนึ่งบอกยางต้องไม่ต่ำกว่า1เหรียญ
1: ค่ะ
0: คือ40กว่าบาทประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมยางก็เด้งขึ้นมา40กว่าบาทได้อะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลายเป็น100พอยางเกือบ200
1: ค
0: นในวงการยางปวดหัวเลยบอกแย่แล้วแย่แล้วมีคนมาปั่นราคาและทำให้ประเทศไหนๆก็จะปลูกยาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยมาเลอินโดเคยรวมเป็นตลาดเดียวกันคุมตลาดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรไทยวันนี้นะที่ผมบางครั้งพูดไปก็ท้อว่าแนะนำให้เขาปลูกนู่นทำนี่ทำแบบนั้นแบบนี้แต่ปัญหาคือไม่มีใครช่วยเรื่องการตลาดจริง
1: ๆปัญหาใหญ่
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนะเกษตรกรมืออาชีพต้องเป็นแบบนี้
1: ค่ะอาจารย์ไว้มาเฉลยช่วงหน้าว่าเกษตรกรมืออาชีพเนี่ยต้องทำการตลาดอย่างไรควบคู่กับการทำการเกษตรด้วยเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: 13:32 แล้วค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: นิวส์อัปเดตช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะมันคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์มาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะว่าเกษตรเนี่ย
2: ว่าอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ถ้าเป็นเกษตรกรมืออาชีพนะต่อไปถ้าจะปลูกอะไรนะมันต้องรู้ล่วงหน้าว่าของเนี้ยใครจะเป็นคนซื้อ
1: ค่ะ
2: และราคาเบื้องต้นเท่าไหร่นะฮะนั่นหมายความว่ามันควรจะเป็นระบบว่าอย่างยกตัวอย่างอ้อยโรงงานนี้มีเกษตรกร300รายเป็นเครือข่ายที่จะปลูกอ้อยส่งโรงงานชั้นรู้ราคาขั้นต่ำเท่าไหร่และก็จะมีระบบชดเชยอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปต่อไปถ้าเกษตรกรมืออาชีพมันควรจะผลิตเมื่อมีออเดอร์คือคุณต้องมาสั่งผมปลูกล่วงหน้านะ
1: พรีออเดอร์ก่อนเลยใช่ไหมอาจารย์
2: ถ้าคุณไม่สั่งผมไม่ปลูกนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่ปลูกทำอะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่รัฐต้องคิด
1: ค่ะ
2: นะว่าออเดอร์มีแต่ทำไมเขาไม่ยอมสั่งนั่นก็คือการสกัดกั้นไม่ให้ไปสั่งซื้อจากต่างประเทศนะโดยสนับสนุนเกษตรกรในประเทศซะก่อนส่วนคนที่ปลูกเป็นรายเล็กปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้ปลูกขายในตลาดชุมชนอะไรนั่นก็ว่าไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันคนละวิถีชีวิตว่าคนอยากมีวิถีชีวิตแบบไหนแบบที่ผมทำนี่เขาเรียกว่าถ้าจะทำเกษตรอาชีพเราต้องคิดถึงเรื่องระบบธุรกิจเกษตรนะครับทีนี้อย่างเราพูดถึงมะลิคุณขวัญปลูกมะลิแบบไหนอ่ะ
1: โอ้ขวัญปลูกไว้ดูเฉยๆเลยอาจารย์อยู่บ้าน
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าปลูกมะลิเอาไว้เป็นพืชบำรุงใจเช่นวันแม่ที่ผ่านมาลูกไปซื้อต้นมะลิมาแล้วก็ให้แม่ซึ่งกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็ให้แม่กับลูกช่วยกันปลูกมะลิเอาไว้5กระถาง10กระถางทุกครั้งที่เห็นมะลิก็จะคิดถึงแม่แม่เห็นมะลิก็จะคิดถึงลูกอันนี้คือการปลูกเพื่อบำรุงจิตใจหรือบางคนอาจจะเด็ดดอกมะลิเอาไปแช่น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณขวัญนั่งรถมาวัดหลวงพ่อเปิ่นวัดหลวงพ่อเปิ่นก็อยู่นครชัยศรีเนี่ยนะฮะก่อนจะถึงห้วยพลูก็ปลูกทีหนึ่งเนี่ยเป็นไร่ห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร
1: ่ค่ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าปลูกเป็นการค้าแต่ไม่ว่าคุณจะปลูกเป็นการค้าหรือปลูกมะลิเป็นไม้ดอกประจำบ้านหรือปลูกมะลิเพื่อเป็นไม้ที่ระลึกนึกถึงกันและกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: มีหลักเดียวกันครับหลักข้อที่หนึ่งขอแดดวันละ6ชั่วโมง อย่าเอามะลิที่แม่ปลูกไปตั้งไว้ในร่ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ห้ามเด็ดขาดหนึ่งต้องการแดดทั้งวันนะครับข้อที่สองปลูกมะลิต้องตัดหลังเก็บดอก
1: หมายถึงตัดกิ่งเหรออาจารย์
2: จบเลยครับ
1: ค่ะหมายถึงตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: คือคนปลูกมะลิที่ไม่ออกดอกไอ้ที่ถามกันมาส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะต้อง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังการเก็บดอกเดี๋ยวพวกเขาจะค่อยอธิบายจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตัดเพื่ออะไรเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แล้วมันจึงจะเกิดดอกตูมแล้วก็กลายเป็นดอกบานถ้าโดยธรรมชาติยกเว้นปีนี้นะ

0: ต้นออกดอกตกต้นพุทธทีนี้ทำไมมันแพงปีนี้ปกติมันแพงหน้าหนาว
1: ค่ะ
0: ที่มันแพงหน้าหนาวเพราะฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตกไม่มีน้ำมะลิก็เลยไม่แตกยอด
1: ค่ะ
0: พอไม่แตกยอดก็ไม่มีดอกปีนี้ที่12สิงหามะลิมันแพงเพราะว่าฝนในภาคกลางเนี่ยมันตกน้อยมันไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่สองคือปลูกมะลิต้องตัดแต่งกิ่งเพราะตัดแต่งกิ่งไปใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยนะพอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และก็หนึ่งอาทิตย์มันจะแตกยอดสองอาทิตย์มันจะเป็นดอกตูมสามอาทิตย์ดอกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่สองเคล็ดลับข้อที่สามคือต้องรู้จักโรคและแมลงผมย้อนไปข้อที่สองเนาะข้อแรกก่อนเรื่องแดดบอกพรางแสงให้ได้บ้างไห
1: ม
0: ถ้าแสลน 40% ก็โอเคแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยู่กลางแดดเลยไม่เป็นไรครับมะลิ
1: ก็กลางแดดวันละ6ชั่วโมงไปเลยนะอาจารย์นะ
0: ได้ครับทั้งวันเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาคุณขวัญปลูกมะลิที่ผมพูดว่าทำไมไม่ปลูกกระถางเดียวปกปลูก5กระถาง10กระถาง
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะดูดอกกระถางไหนอ่ะถ้าสมมติว่าเอาสมมติว่า5กระถางแรก
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไว้ดูดอกชุดนี้คุณขวัญก็เริ่มตัดแต่งกิ่ง5กระถาง
1: ค่ะ
0: ในขณะที่อีก5กระถางเนี่ยกำลังออกดอกนะฮะพอดอก5กระถางหลังนี้โรยแล้วไอ้5กระถางที่เราตัดแต่งไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเริ่มมีดอกพอดอกโรยไอ้5กระถางหลังโรยแล้วคุณขวัญก็ตัดแต่งกิ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ชุ่มๆทำไมต้องรดน้ำให้ชุ่มชุ่มนี่อย่าแฉะนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามะลิบางทีแตกใบออกมาเนี่ยยอดมันหงิกที่มันหงิกเพราะมันมีเพลี้ยไฟมาดูดเพลี้ยไฟมันไม่ชอบน้ำแต่ถ้าเผื่อต้องการให้เพลี้ยไฟตายเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะฮะซึ่งมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณขวัญเห็นมะลิออกดอกตูมๆแล้วดอกเป็นสีม่วงก็อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นโรคมันไม่ได้เป็นโรคครับมันเป็นแมลงแมลงตัวที่ว่าคืออะไรคือหนอนเจาะดอกมะลิถ้าคุณขวัญปล่อยให้ดอกสีม่วงคาต้นอยู
1: ่
0: หรือร่วงอยู่โคนต้นหนอนก็จะแพร่ระบาดต่อเนื่องคุณขวัญต้องเก็บมันออกมาแต่ตอนหลังมันระบาดเยอะชนิดที่ผมเห็นบางคนเอาดอกสีม่วงมาร้อยมะลิแซมด้วย นะ
1: มันคงไม่มีจริงอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นหนอนนะต้องทำลายเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็แมลงตัวร้ายจะมี2ตัวคือหนอนเจาะดอกมะลิกับเพลี้ยไฟส่วนโรคที่เป็นแล้วไม่รุนแรงถ้าชื้นมากๆเกินไปหรือสภาพอากาศชื้นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ฝนตกบ่อยๆเราจะเห็นว่ามะลิเนี่ยที่ใบอ่ะมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วรอบๆจุดเนี่ยมันจะเป็นวงเหลืองๆพอเป็นแล้วใบจะโทรมแล้วใบจะร่วงถ้าปล่อยให้หล่นไว้โคนต้นสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันจะปลิวแล้วก็มาตกที่ใบมะลิแล้วเชื้อราไม่จำเป็นต้องมีแผลมันสามารถสร้างเส้นใยเนี่ยแทงเข้าไปในเซลล์ของพืชได้เลยอันนี้เรียกโรคใบจุดเกิดจากเชื้อรานะฮะถ้าเป็นไม่กี่ใบใบสองใบมะลิมีใบต้องเป็น20-30เด็ดออกมาเลยอย่ากลัว
1: ค่ะ
0: นะก็จบ
1: ถ้าเป็นหลายใบล่ะอาจารย์เด็ดจนต้นโกลนเลยได้ไหมถ้าเป็นแบบเยอะๆหลายใบ
0: ไม่ต้องคือถ้ามันเป็นหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ถ้ามันเป็นทั้งต้นเลยแบบนั้นเนี่ยถึงเวลาต้องใช้ยาแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: เอายาฉีดนะแต่ถ้าคุณขวัญบอกว่าปลิดทั้งต้นเลยได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ถ้ารากมันยังดีนะเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่มาแต่มันช้าไง
1: ค่ะ
0: มันช้าเขาเรียก hard pruning นะ

0: นี้ไอ้โรคที่น่ากลัวก็ไม่เรียกว่าโรคเรียกว่าสัตว์ศัตรูพืช
1: ค่ะ
0: คือปลูกมะลิปุ๋ยก็ใส่งามแป๊บเดียวโตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายให้ขุดดูราก
1: โอ้โห
0: แล้วรากมันจะเป็นปม
1: ค่ะ
0: มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองเห็นอันนั้นเป็นลูกไส้เดือนเป็นของดีไม่ใช่ของร้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไส้เดือนฝอยต้องมองใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป
1: โอ้แล้วอย่างนั้นเราจะแยกยังไงเมื่อเรามองไม่เห็นอาจารย์คะ
0: เราแยกโดยเราจะดูที่อาการที
1: ่
0: รากเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณต้องเอามะลิเนี่ยขึ้นมาล้างน้ำเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็ใช้มือเนี่ยเด็ดไอ้รากที่บวมๆอ่ะออกมาให้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีสารโดยตรงที่ปราบไส้เดือนฝอยคือคาร์โบฟูรานชื่อการค้าคือฟูรานานคูลาแ
1: ทมีฤทธิ์อยู่เป็นเดือ
0: นมีฤทธิ์อยู่เป็นเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขายแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะใช้พวกฟิโปริลแทน
1: ค่ะ
0: นะก็จะทำให้รากกลับมาเดินปกติมะลิก็จะโตได้ตามปกติมี4ตัวเนี่ยที่แสบ
1: ๆค่ะ
0: นอกนั้นมันจะเป็นปัญหาจากคนปลูกไม่ตัดแต่งและไม่ได้แดดนะครับเคล็ดลับมีแค่นี้แต่ท่านไปฟังละเอียดยาวๆก็ไปฟังวันที่พฤหัสที่13
1: ค่ะ
0: มะลิปลูกยังไงให้งามเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: กับ
1: ได้อาจารย
0: ์ก็มีอะไรเพิ่มเติม
1: มีคำถามที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะขวัญส่งรูปต้นมะละกอให้อาจารย์ในไลน์อะค่ะก็จะเป็น
0: โอ้ได้ดูแล้วได้ดูแล้ว
1: ค่ะพี่คนที่ถามมานะคะเขาบอกว่ามะละกอเริ่มออกดอกออกผลแต่มีเพลี้ยแล้วก็มดขึ้นจะแก้ปัญหาเพลี้ยยังไงดีคะอันเนี้ยตามรูปที่เขาส่งไปให้เลยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่ากิ่งก้านมีสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมอาจารย์คะ
0: รูปที่เห็นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ยังถือว่าเป็นไม่มาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้มือไมเซนอย่างมือไมเซน
1: มั้ยมือนี่แหละค่ะเด็ดทิ้งไปเลย
0: เอามือใส่ถุงมือพลาสติกที่เขาไว้ย้อมผมนะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็บี้ไม่ต้องเด็ดบี
1: ้เอาบี้แค่บี้ก็ได้แล้วมันก็ไปหมดแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์ได้บี้ก็ตายแล้ว
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ที่มดมันตายไปตายมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะมดมันจะไปเคาะที่เพลี้ยเฮ้ยเพลี้ยขอน้ำกินหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะถ่ายมูลเหนียวๆออกมามดชอบแล้วมดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวฆ่าเพลี้ย
1: ไปจุดต่าง
0: ๆมันเหมือนกับไอ้พวกคอร์รัปชันกับผู้รับเหมาอ่ะ
1: อาจารย์ก็เปรียบเทียบได
0: ้มันซิมไบโอซิสไง
1: ค่ะ
0: มันอยู่ร่วมกันอย่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเห็นมดเดินยั่วเยี้ยอยู่ต้นไม้น
1: ะ
0: ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าหนึ่งมีเพลี้ยอ่อนมีเพลี้ยแป้งนะมีเพลี้ยหอยแต่ในมะละกอเนี่ยอย่าปล่อยไอ้จุดขาวๆที่ท่านเห็นไว้น
1: ะ
0: ถ้ามันกินยอดนะยอดจะหดแล้วหงิกโตไม่เป็นเลยคุณขวัญ มันเป็นเพลี้ยแป้งตัวสุดท้ายที่เข้ามาระบาดในบ้านเรามายังไงไม่รู้มาหลังจากเพลี้ยแป้งของมันสะหลัง
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมเนี่ยไปกินนอนอยู่นครราชสีมาอยู่เป็นปี
1: แก้ปัญหาเพลี้ยแป้งเนี่ยอาจารย์
0: ไปบรรยายเรื่องการปราบร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนในการที่ต้องเอาให้อยู่ต่างประเทศเขางงมากนะเขาบอกกว่าจะปราบมันสำเร็จเป็น10ปีประเทศไทยทำไมได้ทำได้แค่ภายใน3ปีเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะเราร่วมมือกันภาครัฐเอกชน
1: ส
0: มัยก่อนเรียกกล
1: ออ
0: นะ
1: แต่ตอนนี้ก็เห็นมันสัมปะหลังก็มีปัญหาเรื่องเพลี้ยอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์ยังมีอยู่แต่ว่าถือว่าการระบาดเนี่ยไม่รุนแรงขนาดที่ไม่มีมันสัมปะหลังส่งเข้าโรงงาน
1: ค่ะ
0: นะทีนี้แต่ว่าเวลานี้ที่หนักกว่าเพลี้ยก็คือโรคใบด่างที่เกิดจากไวรัสซึ่งมีแมลงวีขาวยาสูบเบเมเซียทาบาไซเป็นตัวนำโร
1: ค
0: เพราะฉะนั้น อันนั้นเป็นเหตุที่หนึ่งนะเหตุที่สองที่ผมดูจากรูปนะท่านสังเกตไหมมะละกอท่านนะติดลูกอยู่ลูกหนึ่งและถัดไปอีกคืบหนึ่งไม่มีดอกเลย
1: ค่ะ
0: แล้วถือไปติดลูกอีก

0: นั่นแปลว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะละกอขาดน้ำครับ
1: ค
0: นเนี่ยมะละกอเป็นพืชกลัวน้ำขังแฉะแต่ไม่กลัวที่จะได้น้ำชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามะละกอติดดอกปั๊บเนี่ยถ้าปล่อยให้ขาดน้ำนะฮ
1: ะ
0: การผสมเกสรจะทำไม่ได้แต่ถ้าท่านไปปลูกมะละกอตัวผู
1: ้อ
0: ันนี้จบค้นทิ้งอย่างเดียวปลูกมะละกอตัวเมียก็ต้องค้นทิ้งเพราะลูกมันเล็กไม่ได้ผลและป

0: มาในชีวิตจะช่วยให้ท่านค้นหาตัวตนให้พบได้และเมื่อค้นเจอคุณเบิร์ตยืนยันครับเพราะเกิดขึ้นกับตัวเองเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็การที่คุณเบิร์ตรู้ลักษณะงานของผู้เกี่ยวข้องแล้วพยายามที่จะปรับไปหามันก็เกิด collaboration หรือการร่วมมือที่สำคัญมากนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในตอนที่หนึ่งขอสรุปอย่างสั้นๆตามนี้นะครับวันนี้เราจะต่อนะฮะต่อเรื่องสำคัญนะคือการที่การประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งปีของ Thailand Top Award ปีที่2ทำได้อย่างไรตรงนั้นคุณเบิร์ตบอกวันนี้ผมเล่าหมดไม่กักเลยพี่ยุ้ยเพราะว่ายุทธศาสตร์แผนทั้งหมดทั้งสิ้นของปีที่3นี่ผมไม่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นผมเปิดเผยได้หมด
1: นะฮะ
0: งั้นพี่ยุ้ยขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับคุณเบิร์ตครับ
1: รางวัลนี้ดีนะครับจากอสมทด้วยความเคารพจริงๆเนื่องจากว่าอสมทเนี่ยเขาจัดกิจกรรมแล้วมีส่วนร่วมกับผู้ชมว่าผู้ฟังมีส่วนร่วมกับผู้ชมก็คือที่ดูทีวีช่อง9ด้วยและทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็มีส่วนร่วมกับอสมทด้วยนะครับแต่ก่อนจะเล่าด้วยความเคารพจริงๆวันนี้ยินดีกับทุกท่านที่มีเลขมงคล53เลขท้าย2ตัวไงวันนี้วันที่16รายการสดๆครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: ไม่ได้ดูเลยนั่งรถมาจากดำเนินสะดวกยังรู้ว่าเลขออกอะไรอยู่นั่งฟังมาเลยเหรอ
1: ครับแล้วก็ด้วยความเคารพผมต้องขอขอบพระคุณเป็นพิเศษคุณโจมิเตอร์เป็น FC ของพี่ยุ้ยสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมก็ฟังแล้วเขาก็บอกมาสงสัยต้องมีตอน2เลยพี่ยุ้ย
0: ครับ
1: นะครับด้วยความเคารพจริงๆก็เลยต้องขอขอบพระคุณเป็นพิเศษก็หลายๆท่าน FC วันนี้คุณโจมิเตอร์เข้ามาหรือยัง
0: นี่เรียกอย่างนี้เลยนะตอนนี้มาจะเป็นคุณกระจรเกียรตินะครับก็ซึ่งทักทายสวัสดีครับพี่ยุ้ยพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็คุณสุภชัยจันนิดนี่ผู้ให้กำลังใจหลักของ 100.5 นะฮะคุณกระจรเกียรติบอกว่าฝากเพจผมด้วยนะพี่ยุ้ยครับผมพูดทุกครั้งแล้วครับใครอยากอ่านอะไรที่คุณกระจรเกียรติส่งมาก็เรียนเชิญนะฮะ
1: ครับ
0: คุณเบิร์ดอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราลำดับไปนะเมื่อกี้เนี่ยจริงๆอันนั้นเป็นตัวเด็ดที่อยากจะให้เล่าเลยละว่าทำยังไงถึงชนะแต่ว่ามันยังมีในส่วนเสี้ยวของชีวิตคุณเบิร์ดที่พี่ยุ้ยยังอยากรู้อยู
1: ่ก่อนถึงไทยแลนด์ท็อปบอร์ดนะ
0: ได้ไหมเอาอย่างแรกก่อนเลยเอาอย่างแรกก่อนเลยนะฮะไปเป็นพิธีกรจำเป็นพิธีกรจำเป็นในที่ไม่ได้หมายความว่าปุบปับนั่นนะคือเป็นพิธีกรที่จำเป็นแบบขาดอีกไม่ได้แล้วได้ยังไงครับ
1: ปุบปับรับโชค
0: เล่า
1: ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คืออยู่ช่อง11และช่อง7ก็คือ7 11ที่มีวันนี้เพราะ7 11ที่บอกวันนี้แหละครับเนื่องจากว่าตอนที่อยู่ช่อง11และช่อง7เนี่ยผมก็ไปทำข่าวทุกที่ตะเวนทำข่าวผมได้มีโอกาสได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยงานชั้นนำอ่ะนะครับของประเทศไทยเนี่ยทุกที่ทั้งหน่วยงานราชการทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผมก็ไปเห็นแล้วก็พอสุดท้ายได้มาอยู่การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ทำหน้าที่ช่างภาพตั้งแต่แรกๆนะทำหน้าที่ช่างภาพเลย
0: เรื่องขนาดสุดละ
1: นะครับพอทำหน้าที่ช่างภาพปรากฏว่าจะมีงานอยู่งานหนึ่งซึ่งเป็นงานใหญ่ขององค์กรก็คืองานวันครบรอบผมจำได้ไม่แม่นว่าวันนั้นครบรอบกี่ปีน่าจะ10 กว่าปีปัจจุบันนี้46ย่าง40 7ย่าง48นะครับตอนนั้นน่าจะ10กว่าปีผมเข้ามาใหม่ๆงานเขาก็จัดมีวงดนตรีมีโต๊ะจีนมีอะไรต่ออะไรเพราะจะมีพนักงานจากทั่วประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยเขามารวมตัวกันมาบอกว่ามาแสดงความยินดีกับเราจะมีวันนี้ได้เพราะพี่น้องประชาชนเพราะลูกค้านะครับก็มารวมตัวกันจนถึงประมาณ1 ทุ่มตรงนะครับผู้จัดงานผมจำได้ตอนนั้นท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านสุวัฒน์วิสุลักษ์นะครับเป็นผู้บริหารของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็เป็นประธานจัดงานแล้วก็เวทีก็โอ้โหดนตรีก็เล่นกันสนุกสนานโต๊ะจีนก็ทานอย่างอร่อยนะครับผมก็ไปถ่ายรูปปกติ
0: คุณเบิร์ดก็เก็บภาพไป
1: ถ่ายรูปปกตินะครับ
0: งานหลัก
1: ครับผมก็อยู่หลังเวทีประธานจัดงานก็บอกทำยังไงดีงานจะเปิดเรายังหาพิธีกรไม่ได้
0: เอ้า
1: หาพิธีกรไม่ได้ยังไม่ได้วางให้ใครไม่มีใครเป็นพิธีกร
0: อ๋อนี่ที่มาที่ไปแล้ว
1: ที่มาที่ไปเขาก็ผมก็อยู่แถวๆนั้นอ่ะเขาก็มองมาที่ผมเบิร์ตผมว่าคุณทำได้คุณเป็นพิธีกรได้จริงเหรอพี่เอาโอเคผมพยายามจะทำให้ดีที่สุด
0: ออกกล้องมาก่อน
1: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคผู้บริหารก็รู้จักเบิร์ตธงชัยเบิร์ตของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน่าจะผมว่าเกิน30ปีแล้วตั้งแต่เป็นต้นมา
0: ก็คือเป็นพิธีกรตลอดเลยจากนั้นเลย
1: ตลอดเลย
0: เหตุที่เป็นได้เนี่ยเพราะลองมานั่งนิ่งๆแล้ววิเคราะห์ตัวเองดูไหมว่าทำไมเราเป็นได
1: ้ประการที่หนึ่งคือ ย้อนหลังไปเลยนะตอนเด็กๆผมอยู่อำเภอเมืองสะดวกคลองเนี่ยยาว32 กิโลเมตรก็จะมีวัดเยอะมากแล้ววงดนตรีลูกทุ่งเนี่ย เขาจะไปแสดงที่

0: ำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยเยอะมากหนึ่งในนั้นจำได้ไหมครับสุรพลสมบัติเจริญนะครับผมมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของเรือขนาดใหญ่เขารับโบนตีไปแสดงที่วัดนู้นวัดนี้วัดนู้นเป็นเพื่อนกันผมก็นั่งไปแล้วไปนั่งฟรีไปดูโบนตีฟร
1: ี
0: แล้วเราก็รู้จักสายันสัญญาเนี่ยแหมได้คนชื่อเจี๊ยบเป็นไงความรักเหมือนยาขมภูมินิทพันธ์รู้จักไห
1: ม
0: ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน
1: โอ้ถ้าบอกชื่อเพลงรู้จักถ้าบอกชื่อไม
0: ่
1: ภูมินี่ไม่รู้จักถ้าขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนนี่รู้จักเลย
0: ครับหลายคนสอนชัยเมฆวิเชียรคือวงดนตรีทุกวงผมได้ดูหมดแล้วผมก็มีโอกาสไปดูบนเวทีไปดูหลังเวทีแล้วผมก็จำแก๊กพวกนี
1: ้
0: บรรดาแก๊กแบบนี้การจัดเครื่องเสียงการจัด
1: ถ้
0: าเป็นปัจจุบันนี้ก็บอกการจัด
1: ออ
0: ร์แกไนซ์นั่นคือสไตล์ลักษณะอย่างนั้นบนเวทีแล้วก็พิธีกรอย่างเช่นแสนรักเมืองโคราชใช่ไหมก่อนขึ้นเวทีณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่แสนรักเมืองโคราชนั่นแหละตรงนั้นเลยพอมาตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็คือดูก็ไม่มีอะไรนะครับแต่พอได้มีโอกาสได้มาอยู่เซเว่นก็คือช่อง7 11ก็คือ NBT ปัจจุบันนี่นะครับเราได้ไปเห็นที่อื่นหลายๆที
1: ่
0: พิธีกรตรงนั้นคือพิธีกรงานวัดแต่พิธีกรตรงนี้คือพิธีกรเป็นทางการ
1: หลักๆพวกงานหลัก
0: เป็นงานหลักเพราะฉะนั้นเอา2อย่างนี้มา
1: ทางการ
0: มาผนวกกัน
1: มาเบลนกัน
0: ความกล้าต้องมีพอมีความกล้าปั๊บพอขึ้นไปบนเวทีปั๊บเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือ เราอย่าให้ผู้ฟังเขาอย่าทิ้งผู้ฟังต้องโต๊ะหน้าด้วยโต๊ะสุดท้ายด้วยโต๊ะซ้ายด้วยโต๊ะขวาด้วยที่เราอย่าทิ้งกันเอาเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความเคารพคือทีมงานผมเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: มีหลายคนที่เขาโอเคแล้วก็ทางอสมทเนี่ย MCOT Academy เนี่ยเขาก็สอบผู้ประกาศสอบผู้ประกาศอยู่เรื่อยๆผมก็ส่งน้องมาหลักสูตรพิธีก
1: ร
0: พอหลักสูตรพิธีกรเสร็จพอน้องโอเคเสร็จไปสอบเป็นใบผู้ประกาศเพราะฉะนั้นการประปาส่วนภาคตอนนี้บอกได้เลยว่าพิธีกรมีเป็นเข่ง
1: เลยนะนะแต่ว่าตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยคุณเบิร์ตก็คือถือว่าเป็นตัวหลักแบบชนิดที่ขาดไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะใช้คำว่าพิธีกรจำเป็นได้อีกละนะครับต้องเรียกว่าคือเป็นคนสำคัญไปเลยแหละนะฮะทีนี้ไอ้การที่คุณเบิร์ตค่อยๆโตขึ้นมาในองค์กรเนี่ยผมก็เข้าใจว่าพี่เบิร์ตเข้าใจว่าเวลาที่จะพูดเพื่ออะไรกันในหมู่ของคนการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยมันเหมือนเราไม่มีระยะห่างนะเราไม่มีระยะห่างเราสามารถที่จะพูดเข้าถึงใจเข้าถึงอะไรยังไงตรงนี้ได้เนาะถ้าคุณเบิร์ตเองก็ความที่ไปเก็บทุกงานมาอะไรแบบนี้พี่ว่าคุณเบิร์ตก็เรียกว่าอะไรต่างๆเนี่ยแผนเผินสิ่งที่ท่านผู้ว่าพูดอะไรเงี้ยมันเข้ามาอยู่ในหัวหมดนะสามารถที่จะแบบ
0: สิ่งที่พี่ยุ้ยพูดถูกต้องเลยนะครับก็คือ1ที่เทคนิคก็คือ1ไม่ทิ้งผู้ฟังคนที่อยู่ในงานนะครับอีกอันนึงก็คือผมได้เปรียบก็คือตอนที่ผมอยู่ในการประปาส่วนภูมิภาคในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่างภาพผมมีโอกาสได้เข้าไปห้องประชุมเกือบทุกห้อง
1: ใช่มั้ย
0: พอเข้าไปในห้องนี้ปั๊บเนี่ยแทนที่จะถ่ายภาพเฉยๆผมนั่งฟังด้วย
1: โอ้เนี่ย
0: รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
1: อันนี้หลายท่านต้องเก็บไว้เป็นแทคติกไว้ด้วยนะครับต่อ
0: คือตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าผมจะเอาไปใช้อะไรแต่ให้มันมาอยู่ในตัวเราก่
1: อ
0: นพอไปงานนี้เขาทำเกี่ยวกับเรื่องแผนยุทธศาสตร์กันอะไรกันผมก็เข้าไปนั่งฟังพอเข้าไปนั่งฟังปั๊บฟังรู้เดี๋ยวปาปีหน้าเดี๋ยว
1: จะทำแ
0: บ
1: บนี้ถ่าย
0: ครับแล้วก็ฟังทุกโครงการทุกกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาคผมได้รับทราบได้รับรู้แต่พอขึ้นเวทีปั๊บเนี่ยผมก็เอาแก๊กตรงนั้นอย่างเช่นเดี๋ยวปีหน้านะเดี๋ยวเราจะมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการและบริหารการลูกเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับก
1: ็
0: มาบอกในที่ประชุมแทนที่จะสนุกอย่างเดียวแต่ก็มีสาระเข้าไปนิดนึงสาระเนี่ยมากไม่ได้ 30% พ
1: อ
0: แล้วก็ที่เป็นสนุกสนานถ้าเป็นงานเลี้ยงนะก็ 70-80% อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันจะไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดสนุกอย่างเดียวเราก็จะไม่ได้ประโยชน์สำหรับงานนั้นเพราะคนเข้ามาเยอะมากในการที่เราจะบอกมอตโต้เราจะบอกคำขวัญเราบอกแผนเราถ้าประชุมบางทีเหมือนกับคนน้อยอ่
1: ะ
0: ห้องประชุมคนน้อยโอ้โหนี่มากันไม่รู้กี่พันคนพอเราบอกไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะจำประจำปั๊บเดี๋ยวเราจะไปด้วยกัน
1: โอ้นี่เลยได้ผลนะได้ผลนะ
0: ครับได้ผลได้ผล
1: นี่นะฮะก็เนี่ยครับท่านผู้ชมท่านฟังครับ คุณเบิร์ตของเรานะครับคุณธงชัยระยะกุญชรก็เติบโตเป็นลำดับเข้าใจว่าจากหัวหน้างานก่อนธรรมดาก็กลายเป็นอะไรนะผอ.สำนัก
0: ผู้ในการกอง
1: ผู้ในการกอง
0: ผู้ในการกองผู้ในการสำนัก
1: นี่
0: นะครับแล้วมาผู้ช่วยผู้ว่าการ
1: นี่เลย
0: ตามลำดับเลยครับ
1: ทีนี้พอเราดูแลทีมที่ต้องพบปะกับผู้คนข้างนอกนะครับเอาพูดตามตรงเลยดูแลทีม PR ปุ๊บเนี่ยได้บอกแทคติกอะไรเขายังไงไหมการต้อนรับนักข่าวเรื่องอะไรพวกนี้ขอเป็นความรู้ไว้หน่อย
0: โอ้อันนี้ปรับใหญ่เลยเนื่องจากว่าผมได
1: ้รับคุมแล้วเนี่ยเราคุมเราขึ้นมาคุมแล้ว

0: ได้รับรู้จากว่าตอนที่เราเป็นสื่อมวลชนเราต้องการอะไรสื่อมวลชนเพื่อนๆสื่อมวลชนเขาต้องการอะไรแต่พอเข้าไปอยู่หน่วยงาน PR ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเขาต้องการอะไรเขามีอะไรจะต้องนำสองกลุ่มนี้สองวัตถุประสงค์นี้มาเจอกันให้ได้ตัวอย่างเช่นผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงว่องไวฉับไวหนึ่งคือไวเพราะเขาจะต้องแข่งเหมือนกันนักข่าวถูกไหมก็จะต้องแข่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าพอทำข่าววันนี้มีกิจกรรมวันนี้เราจะไปส่งข่าวพรุ่งนี้ไม่ได
1: ้
0: ข่าวช้าไปแล้วข่าวช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นพอประชุมเสร็จเราจะต้องทำข่าวให้ได้แล้วก็ส่งเลยนะครับในตอนแรกๆนะทำข่าวปั๊บส่งวันนี้ทำข่าวปั๊บส่งวันนี
1: ้
0: พอทำข่าวส่งเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้สื่อข่าวสำคัญคือภาพประกอบภาพอินเสิร์ต
1: นะ
0: ครับอย่างเช่นตอนที่พี่ยุ้ยอ่านข่าวอยู่เนี่ยข่าวทั่วไปหน่วยงานแบบนี้50 วินาทีนะครับพอมีข่าวปั๊บอย่างที่พี่ยุ้ยบอกเลยถูกต้องเลยคืออย่าไปเขียน3หน้าเขียนประมาณครึ่งหน้ากระดาษเขียนประมาณข้อหน้ากระดาษแล้วพร้อมมาประกอบนะครับซึ่งผมเป็นช่างภาพข่าวอยู่แล้วเนี่ยพอผมตัดมาส่งเขาสามารถที่จะออกอากาศได้เลย
1: นี่แหละ
0: สมมุติว่า2หน่วยงานนะพี่ยุ้ยเขียนข่าวมาดีแต่ภาพไม่ดีของผมภาพดีเขาจะเลือกใครถูกไหมเราก็ต้องเลือกที่ความพร้อมความสมบูรณ์เนื่องจากว่าการตัดสินใจของบก.กล่าวในตอนนั้นในวันนั้นเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าเอานี้ดีไหมเอานี้ดีไหมเขาตัดสินใจณตอนนี้เลยอันนี้สมบูรณ์กว่าเอานี้เลยเอานี
1: ้
0: นี่แหละครับนี่คือเรื่องสำคัญเลย
1: เนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ถ้าพี่ยุพูดตรงๆก็คือว่าสามารถที่จะทั้งส่งภาพและก็ข้อความเนี่ยได้ตรงกับจริตของแต่ละช่อง
0: ถูกต้องครับ
1: เอาใช้คำนี้เลยแล้วกันเพราะแต่ละช่องเขาก็มีสไตล์ของเขา7อย่างหนึ่ง11อย่างหนึ่ง9อย่างหนึ่งถูกไหมตอนนั้นเนี่ยคุณเบิร์ตก็สามารถทำให้ตรงได้เลยโดยที่ทีมงานคุณเบิร์ตก็รู้หมดเลยว่าโอ้ถ้าแบบนี้ต้องอย่างนี้
0: คือทีมงานผมเนี่ยที่หัวหน้าห้องท่านสำนักวิทยาวันไกลธรรมขออนุญาตเอ่ยนามนี่เขาดูแลอย่างดีนะครับท่านผอ.ณัฐธิไลเกรียงชัยพรนี่เขาวิชาการดีผอ.สุนีพลกลการของผมเนี่ยก็คือคุยกันก็คือคุยกันบอกว่าเราปรับแบบนี้ดีกว่าเราปรับแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ว่าการจักรพงษ์คำจันทร์ของผมท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภาคท่านบอกว่าถ้าจะทำอะไรแล้วดีต่อองค์ก
1: ร
0: แล้วก็เป็นผลที่ดีทำได้เลยปรับได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนทำงานกันเป็นทีมงานแล้วก็ปรับได้ตรงกับใจมากขึ้นแต่พอก่อนหน้านั้นนะครับเราบอกว่าเราส่งภาพที่ตรงกับความต้องการตรงวัตถุประสงค์ส่งข่าวที่ตรงวัตถุประสงค์แล้วนั่นคือสมัยก่อนแต่สมัยนี้กลุ่มที่ผมเอ่ยชื่อเพิ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาก็บอกว่าเราจะต้องทำให้อำนวยความสะดวกกับผู้สื่อข่าวโดยที่เขาเอาไปใช้แล้วเขาไม่ต้องรีไลท์เขาไม่ต้องไปดำเนินการต่อใดๆเลยตัวอย่างเช่นการพาดหัวข่าวนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดเดียวท่านรัฐมนตรีครับเวลามีปัญหาประปาหรือว่าประปาที่จะมีโครงการใดๆก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างเช่นมีโครงการน้ำดื่มสะอาดของการประปาส่วนภาคเนี่ยนะครับน้ำดื่มที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงน้ำดื่มแบบนี
1: ้โชว์กล้องเลยในกล้อง
0: นะครับกล้องนี
1: ้เดี๋ยวน้องแขก็จับเอง
0: เพราะฉะนั้นน้องเนี่ยในทีมของผมเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเราพาดหัวข่าวให้ผู้สื่อข่าวไปใช้ได้เลยตัวอย่างเช่นเจเศษสั่งด่วนน้ำดื่มบรรจุขวดของกปภช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: โอ้โหนี่พาดหัวให้เลยพาดหัวให้เลย
0: พอพาดหัวให้ปั๊บแล้วก็เฮดเนี่ยต้องเขียนสั้นๆ นะเขียนสั้นๆพอเขียนสั้นๆปั๊บพอไปถึงปั๊บเขาไม่ต้องรีไลท์เขาฟลึบใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปเรียกว่านางสาวนั่นมอบให้นายนี่นายนี่ให้มอบให้นางนี่ไปนู่นอันนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะนั่นคือแนวทีมเนี่ยตอนนี้เขาโอเคมากเขาโอเคมากกับลักษณะแบบนี้ในการส่งข่าวแบบนี้แล้วก็ปรับตัวกันความว่องไวความสิ่งต่างๆยิ่งตอนนี้แต่ละคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือแป๊บเดียวส่งข่าวได้เลย
1: ครับนะฮะก็คือจากผอ.กองก็ไปเป็นผอ.สำนักแล้วก็จากผอ.สำนักซึ่งพี่ยุ้ยก็ตอนที่เริ่มมีการวางไว้ก่อนว่าเราจะติดต่อคุณเบิร์ตมาออกรายการอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าพอมาถึงวันนี้ก็คือขยับอีกละเป็นผู้ว่าการนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จะส่งท้ายเกษียณพอดีในวันที่30กันยานี
0: ้
1: นะครับเอาละทีนี้ยังมีเวลาก่อนจะเบรกนะครับคุณเบิร์ตครับเสื้อที่ใส่อยู่นี่มิสเตอร์ปาปาน
0: ี่เลย
1: มิสเตอร์ปาปานี่ท่านคงไม่ต้องเนี่ยตอนนี้ตอนที่กล้องจับอยู่ขนาดนี้จะเห็นชัดเจนคุณเบิร์ตบิดตัวนิดเดียวบิดตัว
0: เนี่ย
1: นะฮะอันนี้คืออะไรครับมิสเตอร์ปาปาคืออะไรเล่าเลย
0: นี่คือเป็นโครงการที่ผมได้รับไทยแลนด์ท็อปโบ
1: ร์
0: ดแต่จริงๆตอนแรกๆทำมาเนี่ยทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคมิได้หวังสิ่งใดเลยก็มีหลายโครงการหนึ่งมิเตอร์ประปามิเตอร์ประปานี่ก็คืออย่างนี้ครับเรามีสายด่วน1662พี่ยุ้ยพอมีสายด่วน1662พอโทรไปปั๊บบางทีก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไม่ได้ความเดือดร้อนประชาชนรอไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเราก็คิดกันขึ้นมาว่า
1: ถ้าเขาไม่มีน้ำใช้อ่ะมันต้องไปเลย
0: พอโทรเข้ามาปั๊บ

0: เราจะต้องมีหน่วยนำหน้าไปก่อนว
1: ่
0: าเกิดเหตุจริงไหม
1: ครับ
0: หรือเราจะแก้ไขเบื้องต้นให้เขาได้จริงไหมตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่รถติดเชียงใหม
1: ่
0: หาดใหญ
1: ่
0: รังสิตเราจะต้องไปก่อนไปดูพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อนแล้วว่าตอนนี้ที่น้ำไม่ไหลเป็นเพราะแบบนี้แต่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนั้นในตอนแรกเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาคือโทรมาคอนเซ็นเตอร์ปั๊บคอนแทคเซ็นเตอร์1662ของเราปั๊บเนี่ยปรากฏว่าน้ำไม่ไหลเหตุผลที่น้ำไม่ไหลแล้วก็ไม่ไหลอยู่บ้านเดียวเหตุผลคือไม่รู้ใครไปปิดมิเตอร์อยู่หน้าบ้าน
1: โอ้ผมนึกว่าเขา
0: บ้านเดียว
1: นึกว่าท่อแตกไม่ใช
0: ่บ้านเดียว
1: มีคนไปปิดมิเตอร
0: ์มีคนไปปิดมิเตอร
1: ์หมุนปิด
0: ก็โทรมาเลยก็โดนปะป๊าทำไมน้ำไม่ไหลทำไมไม่บอกอะไรเราไม่บอกเพราะนั้นคือพอเราค้นพบตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยเพราะนั้นคือโทรมาคอนเซ็นเตอร์ปั๊บเราก็แจ้งไปยังสาขาก็มีเตอร์ปะป๊าประจำสาขา2คนถึง3คนแต่ละสาขาแล้วแต่ปะป๊าเล็กปะป๊าใหญ
1: ่
0: ออกไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่รถยนต์ด้วยนะ
1: นี่
0: ขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: ส่งมอเตอร์ไซค์ไปให้นะครับแล้วก็ไปถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำแป๊บเดียวถึงพอไปถึงปั๊บก็ไปดูสาเหตุไปเช็คปั๊บเอ๊ะเส้นท่อนี้น้ำยังไหลอยู่อะไรต่ออะไรอยู่นี่แหละครับนี่ก็คือเป็นโครงการที่ประทับใจประชาชนแล้วก็เวลาไปทำไปแล้วเนี่ยท่านพอณทิไลก็บอกว่าเวลาเราทำไปแล้วแต่เนี่ยเราจะต้องสำรวจความพึงพอใจว
1: ่
0: าเขาอยากให้เราปรับปรุงตรงไหน
1: เพราะ GECC เนี่ยเขาต้องประเมินตลอดไงเขาต้องมีเช็คความพึงพอใจตลอดถูกไหม
0: ครับไม่ได้คุยนะครับเราทำก่อน GECC
1: โอ้นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: แต่ว่ามันมาผนวกกันมาถึงบอกว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่เราดีๆเราทำไปก่อนณวันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราข้างหน้ายังไงแต่อันดับแรกเป็นประโยชน์กับลูกค้าก่อนเป
1: ็
0: นประโยชน์กับผู้ใช้น้ำเป็นประโยชน์กับประชาชนก่อนพอทำไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยสำนักนายกเขาบอกว่าเลยเราทำแบบนี้แบบนี้อ้าวตรงกับที่เราทำอยู่แล้วเราสบายตอนนี้ผมกับการประปาส่วนภูมิภาครวมทั้งท่านผู้ว่าจักรพงศ์คือคุยได้เลยว่า234สาขาผมได้รับ GECC ครบทั้ง234สาขาครบหมดเลยในตอนแรกๆก็บางสาขาก็ไม่มีความเข้าใจแต่ณตอนนี้เขาเข้าใจแล้วโอ้ GECC นี่รางวัลที่ได้ยากถ้าสมมติว่าเราทำโครงการใดๆดีๆก็แล้วแต่เราตั้งคณะกรรมการของการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็จะบอกเข้าข้างกันใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่สำนักนายกเขาไปตรวจด้วยตัวเองไปตรวจประเมินด้วยตัวเอง
1: คือเป็นกลางไม่ได้เกี่ยวไม่ได้นั่นกับใครเลยไม่จำเป็นจะต้องมาเอื้อให้กับใครเลยเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
0: ไม่มีได้ส่วนได้ส่วนเสีย
1: ได้อันนี้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมท่านฟังฮะ GECC นี่คือ Government Easy Contact Center นะครับ Government Easy Contact Center ทีนี้200เท่าไหร่กี่แห่งนะ
0: 234สาขา
1: 234 234ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: เป็นไงล่ะ
0: ได้หมดเลย
1: นี่เลยนี่เลยนะฮะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ใช่ผมคนเดียวนะทีมงานที่ผมมาเนี่ยเขามีการติดตามอย่างเช่นกติกาเป็นยังไงเราต้องทำตามกติกาโครงการนี้เราเข้ากับเขาได้ไหมถ้าเข้ากับได้เราก็ทำโครงการนี
1: ้
0: โครงการไหนที่บอกว่าเอ๊ะเราทำไปแล้วแต่อาจจะไม่ตรงกับเขากับศูนย์ราชการสะดวก GECC สำนักนายกเนี่ยนะเราก็ปรับมาให้ตรงกันเพราะของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกติกาที่มาตรฐานของประเทศไทยเรียกว่าประชาชนเข้าไปต้องสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย
1: อย่างนั้นอย่างนั้นพี่ขอต่อเลยได้ไหมอย่างอีกนิดหนึ่งนะก่อนกดเบรกเพราะเดี๋ยวกลับมาเราจะต้องเป็นไทยแลนด์ท็อปบอร์ดหมดแล้วที่บอกว่ามีแอมบาสเดอร
0: ์ครับ
1: ไอแอมบาสเดอร์ของกปภ.นี่มันคืออะไร
0: ครับณปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมีบทบาทต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในจุดหรือส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียพอสมมติน้ำไหลไม่ไหลยังไงพันทิปบ้างเฟซบุ๊กของตัวเองบ้างเฟซบุ๊กสื่อข่าวของแต่ละที่บ้างเนี่ยสำนักงานใหญ่เนี่ยเราดูแลไม่ไหวนะครับแล้วก็เราจะตั้งประชาสัมพันธ์ประจำเขตประจำสาขาประจำสาขาทุก234สาขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่า1พนักงานคนเนี่ยเขาสำรวจมาแล้วเขาบอก1พนักงานรับบรรจุ1คนเนี่ยนะครับจะต้องเลี้ยงไปอีก3คนสวัสดิการสวัสดิการ
1: นะครับโอ้โหมันจะกลายเป็นงบมหาศาลเลย
0: กลายเป็นงบมหาศาล
1: ถ้าตั้งคน234คนสมมตินะ
0: ก็ต้องคูณ3เข้าไปอีกค่าใช้จ่ายองค์กรก็จะเยอะค่าใช้จ่ายองค์กรก็เยอะเพราะปัจจุบันในการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่าน้ำมาเกือบ20ปีลดต้นทุนนะครับลองสังเกตสาธารณูปโภคของพี่ยุ้ยที่บ้านพี่ยุ้ยนะครับยกตัวอย่างเสียค่าน้ำประปาเดือนเท่าไหร่เสียค่าสาธารณูปโภคอย่างอื่นเดือนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นประปาเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ราคาถูกแล้วก็คือไม่ขึ้นราคามาเกือบ20ปีแล้วเพราะฉะน
1: ั้
0: นเราจะต้องบริหารจัดการให้ลดต้นทุนภายในไม่รับพนักงานเพิ่มพอพนักงานเกษียณปั๊บเนี่ยบางที่บางตำแหน่งก็อาจจะไม่รับนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอโซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเขาร้องเรียนไปในเพจท้องถิ่นนะครับไม่มีใครดูพอไม่มีใครดูปั๊บปรากฏเอ๊เรื่องการบริการต่างๆพอไปถึงปั๊บสมัยหน่วยงานสมัยราชการไปทำบัตรไปทำใดๆก็แล้วแต
1: ่
0: พอขึ้นไปถึงไม่รู้จะเดินไปจุดไหนไม่รู้จะเดินไปโต๊ะไหนยังไงข
1: ึ้
0: นไปก็เขินเดินเข้าไปเพราะนั้นก็คือการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ทำโครงการแอมบาสเดอร์ประจำสา

0: ขาขึ้นมาแต่งตั้งคนนี้ขึ้นมาประจำสาขาเลยแล้วมาส่งมาอบรมส่งมาใดๆก็แล้วแต่ทำ
1: คือเราไม่ได้รับเพิ่มเราเอาคนในสาขาเลย
0: เอาคนในสาขา
1: ไม่ไหวอย่างที่คุณ
0: ที่มีใจรักตรงนี
1: ้
0: และมีแววตรงนี
1: ้
0: นะครับคนที่เก่งโซเชียล
1: ม
0: ีเดียสำคัญมากเลยบางคนถ้าเกิดสมมติว่าใจรักตรงนี้แต่ว่าไม่มีความรู้โซเชียลมีเดียลำบากเพราะต้องตอบโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วก็เลยเอาออกมาเขาอบรมนะครับพอมาอบรมเสร็จเลยแต่เสร็จพอรู้แนวปั๊บมีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือประชาชนรอยยิ้มต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวต้องโอเคนะครับก็ส่งไปก็ไปประจำสาขานั่นแหละก็คือเขาอยู่ประจำสาขานั่นแหละแต่ว่าเขาจะต้องมีตำแหน่งแอมบาสเดอร์ประจำสาขาอีกหนึ่งตำแหน่ง
1: ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะ
0: ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แต่ว่ามีใจรักบริการนะครับมีใจรักบริการแล้วเราก็เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็นำเข้ามาอบรมเสื้อก็จะต้องใส่ให้เรียบร้อยนะนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี
1: ้
0: มีตัวหนังสือแบบนี้พอเข้าไปถึงถ้าเจอคนนี้ปั๊บตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับท่านไปที่สาขาของการประปาส่วนภาคที่ไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเจอเสื้อสีฟ้าแล้วเขียนข้างหน้าว่าแอมบาสเดอร์ท่านมองก็ไปหาเขาเลยคนคนนี้จะให้คำตอบกับท่านจะแก้ปัญหาให้กับท่านตัวอย่างเช่นน้ำไม่ไหลเขาจะให้คำตอบเอ๊อยากจะขยายท่อประปาเป็นแบบนี
1: ้
0: เขาจะให้คำตอ
1: บ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะให้คำตอบหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือลูกค้าที่ไปเนี่ยเขาก็จะไม่เดือดดาละเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเงินทุกคำตอบมีหมดนะครับพอปีแรกไปประสบความสำเร็จเรามีปีที่2อีกนะครับปีที่2ก็คือตั้งคนใหม่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ปีที่3แล้วปีที่3เข้าปีที่4แล้วแล้วก็ตั้งคนใหม่มาเป็นคนที่3อีกเราตั้งความหวังไว้ว่าต่อไปทั้งสำนักงานประปาจะต้องเป็นแอมบาสเดอร์ทุกคน
1: นี่
0: ต้องให้บริการทุกคนเพราะเข้าถึงปั๊บต้องสวัสดีครับคุณลูกค้าครับ
1: โอ้คุณลูกค้าเลยนะ
0: จับอย่างนี้เลยครับเป็นมาตรฐานเลยครับเป็นมาตรฐานเลยแล้วก็แล้วเข้าไปก็คือบอกได้เลยว่าทุกปัญหาใดๆก็แล้วแต่ของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเรียกว่าไปได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการ PWA All Way On ก็คือโครงการจ่ายได้ตลอดจ่ายได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องไปที่สำนักงานประปานะครับสามารถจ่ายได้ทางโทรศัพท์มือถือเลยแต่เชื่อไหมครับผลสำรวจออกมาไปถามบอกว่าตอนนี้เรามีอย่างนี้แล้วไม่เสียค่าบริการด้วยทำไมมาที่ยังอยากมาที่สักทำไมยังมาบางคำตอบที่ไปสำรวจความพึงพอใจผมอึ้งมากเลย
1: คืออ
0: ยากมาเจอหน้าพนักงานจริง
1: ปลื้มเป็น
0: จริงๆเป็นปลื้มกับสาขานั้นจริง
1: ๆเป็นปลื้ม
0: นะครับเป็นปลื้มกับสาขานั้นจริงๆอ
1: ยากไปเจออ
0: ยากไปเจออยากไปคุย
1: ครับ
0: แล้วก็บางสาขาอย่างนี้นะครับไม่ไปเจอได้ไงอายุ60 70เนี่ยพอไปปั๊บเนี่ยคุณลูกค้าไม่กล้าเรียกใหญ่ไม่ล่ะไม่กล้าเรียกป้
1: า
0: คุณลูกค้าต้องบอกไว้เลยต้องเรียกคุณลูกค้าคุณลูกค้าพอนั่งรอปั๊บเดี๋ยวจะมีน้องแอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยไปวัดความดันให้ด้วยจริงครับไปวัดความดันได้ด้วยผมท่านไปสาขาอรัญญประเทศทางเขตหนึ่งทางที่ลูกค้าเยอะๆเนี่ยนะครับ
1: ใครทำงานบริการประชาชนนี่ฟังไว้นะฟังไว้นะ
0: ครับนี่แหละครับวัดความดันให้ด้วยนะครับพอสมมติไปถึงปั๊บมาร้อนๆคุณลูกค้าครับมาร้อนๆดื่มน้ำก่อนครับน้ำที่เป็นแบบนี้เลยขวดแบบนี
1: ้
0: นี่นะครับขวดแบบนี้วันนี้ผมเอามาโชว์เลยเดี๋ยวจะให้พี่ยุ้ยชิมว่ารสชาติเป็น
1: ได้เลยเดี๋ยวพี่ยุ้ยขอไปเลยนะห้ามเอากลับนะ
0: นี่แหละครับน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เล็กๆน้อยๆกับโครงการก่อนเชิญครับ
1: โอเคได้เลยครับอ่ะนะฮะก็อยากถามอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับงานของคุณเบิร์ตนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเก็บได้หมดละทั้งมิสเตอร์ประปาตามเสื้อที่ใส่มาทั้งเรื่องของแอมบาสเดอร
0: ์
1: แล้วก็ดูเวลาแล้วด้วยนะฮะ17นาฬิกากับ37นาทีคุณโจมิเตอร์กำชับมาบอกอย่าเร่งนะพี่ยุ้ย
0: โหพี่โจมาแล้วขอบพระคุณมากพี่โจ
1: นะฮะไม่ละครับก็คือเป็นทุกอย่างกำลังลงตัวหมดละเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวพอกลับมาปุ๊บทีนี้เข้าสู่เรื่องของThailand Top Board นะแล้วคุณเบิร์ตก็จะเปิดเผยหมดละแทคติกการวางแผนวางกลยุทธ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะจนในที่สุดสามารถที่จะชนะนะได้เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งปีนะปีที่2นะของ Thailand Top Board ได้อย่างไรและปีนี้ไม่บอกหรอกนะว่าใช้แผนยังไงแต่จะเล่าให้หมดเลยว่าเมื่อปีที่แล้วที่ชนะเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเราคุยกับคุณเบิร์ตธงชัยระยะคุณชรต่อสักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อม

0: เม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริท B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Ginny นัทนิชา

0: จน่าอาสองตีตีป๋ออาสามฝ้ายอะตอมอาสี่มีพาร์ทเอย่าอาห้าอุ้มแบมห้า most popular why novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
2: กลับมาติดตามฟังรายการกันต่อนะครับท่านกำลังอยู่กับล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับคุณธงชัยระยะคุณชรผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าตรงนี้ละจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงแต่พี่ยุ้ยกับพวกใหญ่จะหารือเลยว่ามันจะยาวไหมเดี๋ยวเล่าแล้วมันจะไปกินเวลาเรื่องอันนี้หรือเปล่าก็คือคือท่านผู้ชมท่านฟังมาถึงตรงนี้จะนึกภาพออกว่าคุณเบิร์ตเขามีเหมือนกับเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นห้องส่งของเขาเองละอยู่ในการประปาส่วนภูมิภาคความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่หมดละนะฮะตรงนี้คือพร้อมมากเลยนะฮะก็คิดถึงขั้นเรื่องของการกระจายเสียงสดละเพราะว่าไม่งั้นเมื่อก่อนนี่ผู้ว่าแถลงอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บยังไงนะต้องอะไรเขาเรียกอะไรนะไปทำอะไรนะ
3: ไปดับ
2: ยุคเราอะยุคเราอะ
3: ไปด
2: ับเทปนะไปดับเทปแล้วก็ส่งต่อไปอีกโอ้โหมันนานมากใช่ไหมคุณเบิร์ตก็เลยใช้วิธีเรื่องของการกระจายเสียงการกระจายเสียงเพราะว่าเราก็นั่นละนะฮะแต่ว่าไอ้ที่พี่ยุ้ยอยากให้เล่านิดนึงเอาอย่าเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็คือแล้วทำเรื่องสตรีมมิ่งยังไง
3: โดยสรุปภายใน1นาทีนะครับก็คือในตอนแรกที่ผมเข้าไปที่การประปาส่วนภูมิภาค
2: ครับ
3: ท่านผู้ว่าการท่านใหม่มาท่านก็จะมอบนโยบายในการปฏิบัติไปสู่ภูมิภาคนะครับประปาเนี่ยมีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปัจจุบันมี234สาข
2: า
3: เพราะฉะนั้นการบริหารงานเราจะส่งข่าวไปเบตงไปสุไหงโกลกไปประปาฮอดค่อนข้างยากเนื่องจากว่าส่งจดหมายกว่าจะไปถึงนานนะครับแล้วก็บางทีท่านผู้ว่าการมอบนโยบาย
2: บ
3: และเราสรุปเป็นเอกสารไป คือไม่ใจถึงใจอ่ะแล้วก็พอจะไปถึงปั๊บบางทีก็โดนตัดทอนข้อมูลสำคัญไปอะไรไปนะครับพอเข้าไปถึงตอนนั้นเนี่ยพอมีอุปกรณ์เรียบร้อยปั๊บเนี่ยผมมาใช้วิธีบันทึกเทปผู้ว่าการท่านมอบนโยบาย1ชั่วโมง2ชั่วโมงใดๆก็แต่ผมบันทึกหมดเลยพอบันทึกหมดปั๊บเนี่ยผมก็ทำมาสเตอร์ไว
2: ้
3: พอทำมาสเตอร์ไว้แล้วผมก็สมัยก่อนเขาเรียกดับเทปก็คือไปทำสำเนา234
2: ม้ว
3: น
2: ลงเทปวี
3: เทปวีสมัยก่อนนะครับพอก๊อปปี้เสร็จพอผมไปสั่งทำไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวอนุมัติทำหนังสือเอกสารช้
2: า
3: คือเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยกว่าจะส่งไปถึงเขาเนี่ยบางที
2: หลังจากท่านแถลงเสร็จไปกี่วันแล้ว
3: 20วันเดือนนึงท่านผู้ว่าการคือนโยบายไปใหม่แล้วเดือนหน้าไปเยอะแล้วทำไงดีเอ๊ะผมว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ได้ผลละก็เลยนึกถึงความรู้เก่าๆจากสมัยทั้ง2ช่องทั้ง7 11เลยนะครับผมก็เลยบอกเอ๊ะมันจะต้องมีวิธีสื่อสารไปสิก็คือใช้วิธีเสียงตามสายเสียงตามสายส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีไปตามลำโพงสำนักงานใหญ่ฟังชัดหมดผมจะต้องทำเสียงตามสายได้ไปภูมิภาคให้ได
2: ้ก็ต้องมีตัวรับประจำอะไรก่อน
3: ประจำสาขาใช่ครับพอ
2: ส่งไปมีตัวรับ
3: ทางที่เดิมช่อง7ทางเทคนิคทางช่อง7ช่อง11เดิมบอกว่าเราทำแบบนี้สิคำใหม่สำหรับผมในตอนนั้นสตรีมมิ่งก็คือบีบอัดสัญญาณแล้วก็ส่งไปยังภูมิภาคผมก็ทำแล้วใช้โปรแกรมทำพอทำโปรแกรมในตอนแรกเนี่ยเราส่งไปได้แค่10จุดได้เยอะไปกว่านั้นไม่ได้เพราะระบบอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนไม่แรง
2: พอ
3: ระบบอินเทอร์เน็ตในตอนแรก
2: เพิ่งอินเทอร์เน็ตก่อน
3: เพิ่งมีใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
2: อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึง Facebook โอเค
3: นะครับระบบอินเทอร์เน็ตพออินเทอร์เน็ตไปปรากฏว่าเราได้แค่10ผมก็วางแผนถ้ามาได้10ที่ผมมีทั้งหมด10เขตผมก็ให้เขตละจุด
2: อ๋อเนี่ยพอดีเลยไง
3: ก็พอดีเลย
2: เออพอดีเลย
3: เหมือนโป๊ะเลยอ่ะพอดีผมว่ายูเซอร์นี้ไปให้เขตนี้ยูเซอร์นี้เขตทั้ง10เขตคุณต้องเปิดให้ภายในฟัง
2: ใช่แต่เขารับสัญญาเราได้จากส่วนกลางได้
3: แล้วก็เชิญท่านผู้ว่าการมาคุ
2: ย
3: แบบเนี้ยเชิญท่านรองผู้ว่าการมาคุยเชิญท่านผู้บริหารเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องความเสี่ยงเป็นยังไงเรื่องการบริหารจัดการเป็นยังไงก็มาคุยปรากฏว่าได้รับความนิยมพอได้รับความนิยมสาขาก็บอกว่าผมไม่รู้เลยทำยังไงดีพอมาสักระยะหนึ่ง
2: อันนี้เขตนี่พูดถึงสาขา
3: พอสามสาขา234สาขาปรากฏว่าผมก็เลยบอกว่าคงจะต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องสตรีมมิ่งสักเครื่องหนึ่งตอนนั้นท่านผู้ว่าการขอประภัยที่เอ่ยนามท่านรัตนากิจวันบอกว่าต้องทำเพราะตอนนั้นเราปรับลุกปรับโฉมหมดเลยนะครับปรับลุก

0: ฉมการสื่อสารจะต้องดีการทำงานจะต้องถึงใจพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็สนับสนุนอุปกรณ์มาครั้งแรกมาพอทำมาปั๊บก็ซื้อชุดสตรีมมิ่งแล้วก็คือทำเสียงตามสายส่งไปทุกสาขาทั่วประเทศ
1: นี่
0: ไงตอนนี้การสื่อสารถึงแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: การรัตนาพูดเองบอกว่า
1: จะสดนี้แทบจะสดแล้ว
0: สดเลย
1: สดเลย
0: เหมือนที่เนี่ย17:46 ล้มได้ลุกไวไปต่อของพี่ยุ้ยเนี่ยแหละตอนนี้แบบสดๆอย่างนี้เลยแล้วก็สื่อสารสองทางเขาสามารถส่งกระจายเสียงมาแบบคล้ายๆ Facebook เน
1: ี่
0: ยถามท่านผู้ว่าเลยครับปีนี้เรื่องนี้จะเป็นยังไงท่านผู้ว่าตอบเดี๋ยวนั้นเลย
1: ได้เลย
0: นี่แหละคร
1: ับ นี่เลยก็เลยอันนี้ก็เป็นไอเดียเราอยู่เหมือนกันเรื่องสตรีมมิ่ง
0: แล้วพอไปเรื่อยๆปั๊บเขาบอกอยากเห็นภาพท่านผู้ว่าวันนี้แต่งตัวอะไรผมก็เอ๊ะถ้าภาพไปด้วยเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ได้เท่านี้จะทำยังไงดีอุปกรณ์ไม่พออีกผมไม่พอปั๊บทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะก็หาวิธีการปรากฏว่า Facebook มาในตอนแรก
1: เลยเรียบร้อย
0: พอ Facebook มาปรากฏ Facebook ไลฟ์เหมือนตอนนี้ที่พี่โจวิเตอร
1: ์
0: ที่คุณสจรเกียรติที่คุณปริชาติดูอยู่นี่แหละณตอนนี้คือเห็นภาพเลยเห็นปฏิกิริยาผมเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เลยพอตอนนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยกลายเป็นว่ามีห้องส่งแบบนี้เลยย่อมๆแบบนี้นะครับ
1: อยู่ในกบพ.
0: ทั่วประเทศ
1: โอเค
0: นี่แหละครับเพราะฉะนั้นคือนโยบายใดๆก็แต่สัปดาห์นี้ต้องทำอะไรเรื่องall way on เรื่องออนไลน์จะต้องทำไงพี่น้องที่เข้ามาจ่ายค่าน้ำจะต้องทำไงเนี่ยคือเรื่องของสตรีมมิ่ง
1: ได้เลยครับเอาละครับมาทีนี้มาเรื่อง Thailand Top Vote นะครับ Thailand Top Vote ละนะฮะอ่ะคุณเบิร์ตเล่าเลยเรื่องนี
0: ้
1: พอตัดสินใจลงแข่งนะฮะในปีที่2
0: ครับ
1: ทำยังไงเล่าเลยครับ
0: ผมก็ไปปรึกษาท่านผู้ว่าการจักรพงษ์คำจันทร์ท่านผู้ว่าครับสู้ไหมครับผมสู้ท่านผู้ว่าก็สู้ที
1: ่
0: แล้วก็คุยกับทีมงานก็สู้นะครับก็ทีมงานผมที่มาวันนี้ก็บอกสู้แล้วก็ท้องการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ย230สาขาเขาจะมีผู้จัดการสาขา1คนเขาจะมีชมรมผู้จัดการนะครับชมรมผู้จัดการเนี่ยก็เป็นหัวกะทิในการที่จะบริหารจัดการเรื่องประปาผมบอกพี่เราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันไทยแลนด์ถ้าโบสถ์โครงการเป็นแบบนี้แบบนี้เราต้องช่วยกันแบบนี้แบบนี้นะครับสู้ไหมพี่ทุกคนสู้พอสู้ปั๊บก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าปีนั้นผมก็เลยสู้แล้วก็ผมก็โทรมาถามทางอสมทเนี่ยบอกว่าไทยแลนด์ทับบวชมีกติกายังไงเขาบอกไปดูในเว็บไซต์เลยผมก็ไปดู1 2 3 4 5วางแผนโหวตโดยแอปของไปรษณีย
1: ์นะครับไปรษณีย์ก็เป็นคนนั่นเลยเนี่ย
0: ผมก็โทรไปถามแอดมินไปรษณีย์ว่า
1: ครับ
0: แอดมินของไปรษณีย์ไปรษณีย์คุณมีสิทธิ์เข้ามาได้มั้ยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าไปรษณีย์เข้ามาได้ผมก็ไปรษณีย์ก็บอกเขาไม่ลงแข่งเพราะเขาเป็นเจ้าของแอป
1: ใช
0: ่เป็นเจ้าของแอปเขาไม่ลงแข่งถ
1: ้
0: าอย่างนั้นสู้ได้ครับท่านผู้ว่าก็เลยกลายเป็นว่าก็มาวางแผนกันว่าในรอบแรกนะครับก็บอกว่าเราไปบอกพี่น้องประชาชนตัวอย่างเช่นที่พี่ยุ้ยบอกเมื่อสักครู
1: ่ที่เจอลูกค้าเนี่ยนะทั้งมิสทั้งอัมบาสเดอร์ทั้งมิสเตอร์ปาปาเนี่ยลูกค้าพอใจมาก
0: ใช่ใช่ลูกค้าพอใจมากก็คือ
1: ว่าไงบอกกับลูกค้ายังไง
0: มิสเตอร์ปาปาถ้าสมมติว่าคุณไปซ่อมท่อให้เขาเนี่ยเขาชื่นชมคุณแล้วเขาให้แถลงความพึงพอใจมาแล้วแต่ละพวกเนี้ยต่อไปนี้เราบอกเขาอีกนิดได้ไหมบอกท่านครับถ้าสมมติว่าผมบริการประทับใจหรือการประปาส่วนภาคบริการประทับใจครับตอนนี้อสมทเขามีไทยแลนด์ทับโบสถ์รบกวนโบสถ์ให้ผมหน่อยนะครับ
1: โบสถ์ฟรี
0: โบสถ์ฟรีวันละ1ครั้งนะครับแล้วเกิดวันนี้โหวต1ครั้งฟรี1ครั้งแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้โหวตให้การประปาส่วนภาคอีก1ครั้งนะครับรอบแรก
1: คนก็พอใจทำไมเขาจะไม่โหวตให้เราเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆก็คือเหมือนเขาไม่รู้จะชมเนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อตะคู่เนี่ยบอกว่าเขาอยากมาสาขาเพื่อมาเจอพนักงานประปาน
1: ี่ไง
0: นี่แหละ
1: เขาแฮปปี
0: ้มาปั๊บวัดความดัน
1: ครับ
0: แม่จ๋าช่วยหน่อยให้ลูกให้หลานช่วยโหวตหน่อยอะไรหน่อยนะครับ
1: รอบแรก
0: รอบแรก
1: เป็นไง
0: การประปาส่วนภูมิภาคมาเป็นอันดับ1ประกอบด้วยการประปาส่วนภูมิภาคทอสใกล้ๆเรา
1: ทอส
0: ใกล้ๆเราทกส
1: ทกสก็แข็งใช่
0: นะครับ CIB
1: สอบสวนกลาง
0: ใช่สอบสวนกลางแล้วก็อีกที่หนึ่งองค์การ
1: ที่ดิน
0: กรมที่ดินใช่
1: ครับเขาได้ยังไง
0: กรมที่ดินเนี่ยเขาได้แชมป์เก่าได้แชมป์เก่าในปีแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้มาอันดับหนึ่งโอ้โหยิ่งมีความกระตุ้นเรียกความอยากที่จะมีความตัวอยากไปได้เป็นอันดับหนึ่งตลอดไปนะครับแล้วก็ครองเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับเนื่องจากว่าเรารู้โจทย์แล้วไงเรารู้ว่าโหวตฟรีเรารู้วิธีการว่าไปพบพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างๆนะครับเขาก็โหวตให้เรานะครับปรากฏว่าพอก่อนปีใหม่เรามาเป็นอันดับหนึ่งตลอดพอหลังปีใหม่เราไปอยู่อันดับ3
1: นี่กรมที่ดินกับทกสแซง
0: แซงเลยกรมที่ดินมาอันดับหนึ่งทกสแซงมา CIB รักษาอันดับ4ตลอดรักษาอันดับ4ตลอดนะครับพอรักษาอันดับ4ตลอดปรากฏว่าผมก็ท่านผู้ว่าก็บอกท่านผู้ว่าทำไงดี
1: มันจุดเจียดแล้วนะการโหวตนี่เขามีช่วงระยะเวลานะท่านผู้ชมท่านฟังครับไม่ใช่ว่าโหวตไปได้เรื่อยๆนะช่วงโหวตมันก็มีอยู่แค่ช่วงนิดเดียวนะ
0: ช่วงนิดเดียวครับช่วงนิดเดียวตอนนั้นเนี่ยพออยู่อันดับ3ปั๊บก็กลับมาวางแผนกับทีมงานผมใหม
1: ่
0: เราใช้วิธีกระตุ้นเราใช้วิธีเนี่ยทีมของผมเนี่ยนะครับที่มากัน 3-4 ค

0: คนเนี่ยเดินไปแต่ละที่แต่ละที่เดินไปโรงอาหารรณรงค์ภายในรณรงค์ภายในก็คือ1บวชฟรีแต่รณรงค์ภายในคือหมายความว่าอย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านไปพบปะพี่น้องประชาชนอย่าลืมบอกแบบนี้นะเพราะเฉพาะพนักงานของเราเนี่ยนะครับไม่พอโหวตไม่พอถ้าเราไม่ใช่พี่น้องประชาชนหรือลูกค้าที่เราไปบริการช่วยไม่พอเพราะนั้นก็คือใช้กลยุทธ์แบบนี้เวลาผมไปต่างจังหวัดที่ไหนถ้าผมมีโอกาสจับไมโครโฟนแล้วเสร็จผมจะบอกเพื่อนพี่ๆอย่าลืมโหวตไปบอกพี่น้องประชาชนนะโหวตให้การประปาส่วน
1: เพราะว่าโหวตฟรีแต่โหวตได้แค่วันละครั้ง
0: นะครับปรากฏว่าทำไปสักประมาณ2อาทิตย์เจอปัญหาอีกตำแหน่งไม่กระเตื้องตำแหน่งไม่ขึ้นอีกพอไม่ขึ้นทำยังไงดีปรากฏว่าผมก็ไปถามว่าเป็นเพราะอะไรพวกว่าโหวตยากบางท่านโหวตไม่เป็นนะครับโหวตไม่เป็นว่าจะต้องทำยังไงแต่ละยังไงปรากฏว่าเขาก็มีเทคนิคในการโหวตทีมของผมก็เหมือนกันเขาก็เลยเดินไปตามจุดต่างๆไปบอกว่าวิธีโหวตฟรีทำแบบนี้ครับไปจับมือทำเลย
1: โอ้ไปสอน
0: จับมือทำเลยจับมือทำเลยพอจับมือทำสอนให้ทำปรากฏว่าเขาก็วันละหนึ่งปรากฏว่าม
1: าคะแนนมาแล้ว
0: อันดับหนึ่งเนี่ยใกล้ๆของเราเนี่ย
1: เข้
0: ามาครับเข้ามาพอเข้ามาปั๊บของผมก็มา2 กับ 3 2 กับ 3อยู่เรื่อยผมบอกถ้าอย่างนี้ยังไงวันสุดท้ายเราก็เสร็จนะครับก็เลยเทคนิคสำคัญเลยครับพี่ยุ้ยก็คือผมวางไว้ว่าพนักงานประปาทุกท่านครับเวลาไปพบกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับลูกค้าของเราเนี่ยบอกว่าขออนุญาตนะครับ วันนี้บวชปกติแต่วันสุดท้ายที่สิ้นสุดการบวชนะครับในปลายปีที่แล้วเน
1: ี่ยช่วงบวชเขาจะธันวากับมกราก่อนประกาศผลกุมภาไง
0: วันสุดท้ายขออย่าเพิ่งบวชในตอนเช้า
1: วันสุดท้าย
0: วันสุดท้ายของการ
1: ก่อนปิดบวช
0: ก่อนปิดบวช
1: ไปสีไทยเขาจะปิดบวช
0: เขาปิดบวชเที่ยงคืนเขาปิดบวชเที่ยงคืนใช่ไหมพอปิดเที่ยงคืนปั๊บก็บอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งบวชในตอนเช้าปล่อยไปก่อนเราก็อยู่ที่3มาตลอดบอกว่าวันนี้ขออนุญาตทุกท่านบวชในเวลา22:30 น
1: นั่น
0: 4:30
1: มันมีนัยยะยังไง4:30เนี่ย
0: ผมเข้าใจว่าคนอื่นเขาคงนอนแล้ว
1: โอ้
0: แต่ถ้าเกิดเป็น FC ของเราจริงๆเนี่ยเขาต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็บวชให้เราหรือไม่ก็ยังไม่นอนแล้วคือบวชในเวลานั้น
1: ไอ้เรื่องเวลานี่รู้มาได้ยังไงรู้ไ
0: หมก็ในเว็บไซต์ทางกสทชเขาบอก
1: เอา
0: ปิดบวชในเวลา24 นาฬิกาของวันนี้
1: เพราะฉะนั้นก็เลยฉะไหนเลยเราก็บอกแฟนคลับเราเนี่ย FC เราเนี่ยให้บวชใกล้ๆเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ไอ้เหี้ย
0: บวชใกล้ๆเที่ยงคืน
1: อันนั้นแหละ
0: ใกล้ๆเที่ยงคืนใกล้ๆเที่ยงค
1: ื
0: น
1: แล้วได้ผลมั้ยฉันอยากเร่งแล้ว
0: ปรากฏว่าพอหลัง 4:00 สักถึงประมาณ 5:00 ผมดูเค้าดูในเว็บไซต์ได้ตลอดนะแต่ว่าคะแนนดูไม่ได้แต่ดูลำดับเนี่ยดูได้นะครับพอ 5:00 เรามาเป็นอันดับ2
1: ไอ้ได้ผลน่ะแค่ครึ่งชั่วโมงเอง
0: ใช่ครึ่งชั่วโมงเองท่านผู้ว่า
1: ก่อนนั้นเราอยู่ที่3อยู่เลยนะ
0: เราอยู่ที่3อยู่นะครับพอสักประมาณ 5:00 นิดๆเนี่ยเรามาเป็นอันดับ2พอมาเป็นอันดับ2ท่านผู้ว่าเรามาแล้วทำไงดีท่านผู้ว่าวันนั้นก็ไม่นอนผมก็ไม่นอนทีมงานผมก็ไม่นอนโทรไปผู้จัดการบอกว่าช่วยบอกลูกค้าของเราหน่อยลูกค้าของเราหน่อยว่าตอนนี้บวชไปได้เรื่อยๆแต่พวกเราคือก่อนหน้านั้นวางแผนไว้แล้วพวกเราให้ไปบวชในช่วงเวลา23:45 15นาทีสุดท้าย
1: โอ้โหมีเมนมากเลยไม่เอ้าแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรแต่ว่าระบบของไปรษณีย์เขาไม่ล่มอ่ะนะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันล่มแล้วจะมันบวชไม่ทันแล้วคุณเบิร์ตเสี่ยงมากเลยนะวิธี
0: ตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าจักรพงศ์ก็ทักผมกันเบิร์ตถ้าสมมติว่าระบบล่มมีปัญหามั้ยเพราะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องระบบอะไรสักอย่างที่ลงไปแล้วคนละครึ่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมีปัญหาตอนนั้นนะครับก็บอกว่าถ้ามันล่มอย่างนี้เป็นไงบอกท่านครับถ้าสมมติเราไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวพึ่งทีเขายังไม่หลับหน่วยงานที่คะแนนมาใกล้ๆกับเราเขายังไม่หลับเขาก็อัดคะแนนเขาอัดคะแนนมา
1: ใช่ใช่ใช่เราจะรู้ได้ไงอีกสองแห่งแล้วเขาหลับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู
0: ้ณตอนนั้นเนี่ยผมคุยกับทางอสมท.แล้วก็สำคัญคือคุยกับไปรษณีย
1: ์
0: ไปรษณีย์เขามั่นใจในระบบของเขาเขาบอกว่าเขามั่นใจในระบบเขาบอกพี่ถ้าพี่ไม่นั่นเนี่ยพี่โดนพนักงานผมลุมชยันโตเลยนะพี่นะเขาบอกว่าเขามั่นใจพอมั่นใจปั๊บผมก็มั่นใจบอกว่า5:45 พนักงานของเราช่วยกัน
1: ระดมบท
0: ระดมบทแล้วก็ลูกค้าของเราที่เป็น FC ของเราเนี่ยนะครับช่วยระดมบทในเวลาเนี่ยนะครับพนักงานเราในเวลาเนี่ย5:45พอ5:45ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ยัง2อยู่พี่ยุ้ยนาทีสุดท้ายเขาอัปเดตผมจำได้ว่าเว็บของอสมทเขาอัปเดตในเวลาประมาณ5:58 มาดับหนึ่งพี่คือนั่นนอนไม่หลับเลยมาดับหนึ่งนะตอนนั้นคือตาสว่าง
1: นะครับ2นาทีจะปิดโหวต
0: 2นาทีจะปิดโหวตก็โหวตระดมโหวตพอระดมโหวตพอเที่ยงคืนปั๊บปิดโหวตปั๊บการประปาส่วนภาคยังอันดับหนึ่งยังอันดับหนึ่งนะพออันดับหนึ่งปั๊บผมก็อย่าวางใจครับทุกท่านครับท่านผู้ว่าอย่าวางใจครับเหตุผลคือเขายังไม่อัปเดต ถ้าสมมุติว่าเขาก็คิดเหมือนเราเขาทำเหมือนเราเขาก็จะอัปเดตอีกตอนที่ตอนเที่ยงคืนเหมือนกันอีก

0: 10นาทีให้หลังค่อยมาอัปเดตว่าก็จะอัปเดตทุก10นาทีพอ10นาทีให้หลังถ้าเราเป็นอันดับ1เช้าเราต้องอันดับ1ก็รอคืนนั้นก็รอกันกระสับกระส่ายกันเราอันดับ1หรือ2หลับ1หรือ2เดี๋ยวจะแซงไหมอะไรไหมปรากฏว่ารักษาระยะห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตอนเช้ามาเราประกาศอย่างไม่เป็นทางการเราดูในคะแนนเว็บไซต์นะเราเป็นอันดับ1
1: แล้วเขาคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ทางอส
0: เขาก็ยังไม่คอนเฟิร์ม
1: ยังไม่คอนเฟิร์ม
0: เขายังไม่คอนเฟิร์มเพราะก็ต้องไปดูระบบเพราะว่าเขาระบบถูกต้องไหมอะไรอะไรไหมบอกว่าวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ผมจำแม่นเลยเพราะผมตื่นเต้นมากแล้วผมก็ไปรับรางวัลกับท่านผู้ว่าเขาประกาศว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้รับรางวัล Thailand Top Award ประจำปี2568
1: เป็นสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี
0: แล้วชื่อรางวัลทำให้ผมภาคภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็มีกำลังใจในการจัดบริการพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นรางวัลหน่วยงานภาครัฐแห่งปีนะครับเพราะรางวัลนี้สำคัญมากหน่วยงานราชการโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยหน่วยงานภาษาอังกฤษ58หน่วยงานแต่เรามา
1: ที่1เป็นไงล่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้ตัดสินเองแต่ว่าประชาชนตัดสินมีมากความไว้วางใจความเมตตาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคทุกคนภูมิใจมาก
1: นะครับเดินยืดเลยแหละ
0: โอ้โหผมเดินทักทายกันตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่รปภไปจนถึงหลังห้องแม่บ้าน
1: ทุกคนยิ่งรู้จักเข้าใหญ่ไอ้แท็กติกกันเนี่ยนะโหวตหลัง 4:30 โหวตอีกที5:45โอ้โหเสียงดีจริงๆแต่ว่าก็ในที่สุดนะครับก็ประสบความสำเร็จ
0: ประสบความสำเร็จ
1: แล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์2569ก็ไป
0: รับ68ปีที่แล้ว
1: 68โทษนะก็ไปเฮ้ย69สิเพิ่งรับมานี่ไง
0: เออใช่69
1: คุณเบิร์ต
0: แหม
1: เพิ่งรับมาสิอันนั้นกรมที่ดินได้
0: 68กรมที่ดินได้
1: ครับผมนะฮะปีที่3นี้ก็คาดว่าจะมีการเสนอชื่อในไตรมาส4นี้นะครับช่วงตุลาพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เปิดโหวตแบบเดิมคือธันวาคมกรานะฮะ
0: นี่ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วคุยกับจะทางอสมทบอกว่าThailand Top Vote น่าจะประมาณตุลาพฤศจิกายนน่าจะเริ่มละน
1: ่
0: าจะเริ่มแต่ตอนนี้นะครับด้วยความเคารพท่านซ้อมโหวตก่อนได้ก็คือ Y Entertain ที่อสมทโหวตอยู่นี่อันนี้น่ารักนะน
1: ่
0: ารักแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือทางการประปาส่วนภาคท่านผู้ว่าบอกว่
1: า
0: สิ่งนี้ทำให้สิ่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ประสบทำให้พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเหตุผลคือเขามีความรู้เขาจะมาคุยกันเรื่องนี้เขาก็มีการมาวางแผนกันอะไรกันพี่ยุ้ยแม่เสียดายเวลาใกล้หมด
1: ไม่ได้
0: ต้องขอบพระคุณพี่โจมิเตอร์หลายๆท่านด้วย
1: นะครับคุณขอบคุณคุณจริยาด้วยนะครับคุณสุภชัยก็มาคุณปริชาติชมเรื่องยูนิฟอร์มสวยมานะครับครับเอาได้เวลาเราได้ตามนี้แล้วครับเพราะว่าหมดจริงๆแล้วนะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับและนี่คือเรื่องราวชีวิตสนุกสนุกของคุณธงชัยระยะกุญชรนะหรือคุณเบิร์ตผู้ช่วยผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับกับผลงานที่ทำนี่แหละครับเอาวันนี้ต้องลาแล้วครับไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับคุณเบิร์ตธงชัยคุณเบิร์ตธงชัยและพี่ยุ้ยโอวาทลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลมได้ลุกไวไปต่อ

0: มคอดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอกาสครั้งสำคัญ

0: พันธ์บมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เราจะคุยภาพรวมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วก็ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้านะ
1: ครับ
2: ที่จะต้องติดตามกันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นเอาต่อเนื่องตั้งแต่เหตุรุนแรงในโรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะคุยกับนักการศึกษาเพราะว่ามุมหนึ่งที่อาจจะละเลยไปหรือไม่นะฮะหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันน้อยไปสักนิดหน่อยหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสุขที่โรงเรียนสถาบันครอบครัวแล้วก็เรื่องของการบูลลี่กันนะครับเพราะอะไรครับในมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลากหลายปัญหาที่ประดังประเดมาใส่น้องวัยแค่14ปีทำให้ความคิดของเขาเนี่ยระเบิดออกมาจนสร้างความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะหลายคนตกอกตกใจนะฮะหนึ่งเข้าใกล้อาวุธปืนได้ง่ายหรือเปล่าสองนะครับเรื่องของการบูลลี่กันในเรียนหรือไม่แล้วก็ประเด็นที่สามเอ๊ะทำไมเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างครูและศิษย์มันห่างเหินกันขนาดนั้นเพราะอะไรครับจากที่มีการสอบปากคำมาคุณอาทิตย์น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนนะเขาบอกว่าแค้นครูมากเด็กคนหนึ่งสามารถเกลียดครูได้มากมายขนาดนี้มันเกิดจากอะไรอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวครอบครัวไทย 40% หย่าร้างนำมาซึ่งหลากหลายปัญหาประเด็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าครอบครัวของน้องเองพ่อกับแม่ก็แยกกันใช่ไหมแล้วน้องต้องอยู่กับใคร
1: ปู่กับย่า
2: ปู่กับย่าแล้วย่าเป็นใครอ
1: ดีตข้าราชการ
2: อดีตข้าราชการครูนะฮะแล้วปรากฏว่าน้องเป็นเด็กหลังห้อง
1: ครับ
2: เด็กหลังห้องเนี่ยคะแนนกลางๆทุกอย่างพอไปได้แต่คณิตศาสตร์กับภาษาไทยติด0คณิตศาสตร์เนี่ยได้1ภาษาไทยติด0ลองคิดดูสิครับอุณอาทิตย์ฮะติด0แล้วเราเป็นหลานของคุณครูพอกลับเข้าบ้านอะไรจะเกิดขึ้นครับ
1: ไม่อย่างถึงสภาพเพราะว่าผมเองก็มีคุณแม่เป็นอดีตข้าราชการครูเหมือนกัน
2: แล้วคะแนนย่ำแย่แต่ละภาคเขาไปถึงคุณแม่ไว้ไงฮะ
1: ใช่คือถ้าวิชาอื่นอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างคุณแม่ทั้งคุณแม่คุณพ่อเป็นครูคุณพ่อเป็นครูภาษาไทยแต่คุณแม่เป็นครูเป็นเอกประถมวัยก็คือจะรวมๆจะไม่ค่อยลงเจาะลึกรายวิชาเท่าไหร่แต่ว่าคุณพ่อเป็นครูภาษาไทยปั๊บเนี่ยมีอยู่เทอมนึงจะได้ว่าได้เกรด2มา
2: คร
1: ับ กินข้าวไม่อร่อยลง
2: ยับเลยใช่ไหม
1: ยับเลยไม่อยากเข้าบ้านเลยช่วงนั้น
2: ก็คงจะเห็นภาพ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือโลกโซเชียลมีเดียพอหาพึ่งใครไม่ได้เอาแล้ววะก้มหน้าก้มตาเล่นโซเชียลนี่แหละนะฮะปรากฏว่าเล่นวันหนึ่งเด็กเดี๋ยวนี้เล่น6ชั่วโมง7ชั่วโมง
1: ครับ
2: ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ไม่หลับไม่นอนเลยนะครับแล้วในโลกออนไลน์โลกโซเชียลโดยเฉพาะเกมนั้นเป็นเกมอะไรล่ะครับ
1: ครับก็มีหลายเกมให้เลือกแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็หลักๆที่เล่นกันเยอะก็จะเป็นเกมต่อสู้ใช้ความรุนแรงใช่
2: ครับแล้วก็น้องก็ไปดูคลิปอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเด็กวัยนี้นะนะครับมันรวมๆกันเราจะคุยเรื่องของระบบการศึกษา
1: ใช่
2: สถาบันโรงเรียนทำไมบ่มเพาะให้เด็กเรียบร้อยคนหนึ่งกลายมาเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ขนาดนี้
1: ครับ
2: มันมีข้อผิดพลาดหรือมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะคุยกัน
1: ใช่เพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีการประกาศออกมาแล้วไงพี่รองเรื่องของครม.ประกาศให้เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ
2: ก็ดูสิฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพฤติกรรมเดินแบบมาเลยเห็นไหม
1: ใช
2: ่แค่ไปโพสต์แล้วก็ไปคุยกันในแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะโรงเรียนต้องสั่งหยุดเรียนอ่ะ
1: ใช่
2: เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยอะครับ
1: ครับมันก็เก

0: เกิดขึ้นหลายๆที่เพราะอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของถ้าเกิดเรานับเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมันก็จะมีอย่างที่พี่ลงบอกไปว่าก็คือหลังจากที่เกิดเหตุที่โรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระจายไปหลายพื้นที่เหมือนกันทั้งเหนืออีกวันนึงมันก็มีโรงเรียนดังในเชียงใหม
1: ่
0: ก็มาโรงเรียนทางใต้ก็มีส่งเข้าประกวดแทบจะทุกภาคแล้วก็คือแต่ละพื้นที่ก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะมีการส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มทั้งในกลุ่ม LINE กลุ่มอะไรต่างๆกลุ่มสื่อสารของโรงเรียนของที่มีผู้ปกครองนักเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อความเนี้ยโผล่ออกไปทุกหลายกลุ่มอ่ะมันก็เหมือนกับอันนึงที่มันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยเหมือนกัน
1: ครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คืออาวุธปืน
0: ครับ
1: ที่แหมหยิบฉวยหยิบจับออกมาได้ง่ายเลยแล้วดูสิครับเอากระสุนมาตั้งกี่นัดอ่ะ
0: ครับ
1: เกือบ200นัดอ่ะเอ้ย100นัดใช่มั้ย
0: ใช่
1: มั้ย100นัดใช่มั้ยแล้วก็ทําตกไป2นัดเหลือ98นะฮะหยิบออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ยกระดับเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนแต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปคุมเข้มอะไรปืนที่เขามีทะเบียนส่วนใหญ่นะฮะที่เขาไปก่อเหตุรุนแรงกันมักจะเป็นปืนเถื่อนเพราะว่ามันตรวจสอบย้อนกลับคนถือปืนไม่ได้
0: ใช่
1: ไอ้ปืนมีทะเบียนเนี่ยเขารู้เลยนะฮะว่าใครยิงนะฮะแล้วก็เจ้าของปืนเป็นใครก่อเหตุน้อยมากครับหลักถ้าเปรียบเทียบระดับปีนะโอ้โหมันเทียบกันไม่ติดแล้วฮะสำหรับปืนเถื่อนกับปืนมีทะเบียนเนี่ยแต่รัฐบาลก็เน้นคุมเรื่องของปืนมีทะเบียนจนทำให้สมาคมกีฬายิงปืน3สมาคมวันก่อนหยุดยาก็ออกมาแถลงไงจะซ้อมยังไงล่ะครับแล้วนักกีฬาต่างประเทศถ้าเกิดจะมาแข่งขันในเมืองไทยจะเอาอาวุธมายังไงล่ะครับ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของอาวุธปืนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คุยกับทางด้านของนักวิชาการทางด้านนี้ทางด้านของอาจารย์ธนันศักดิ
1: ์
0: ที
1: ่
0: มาพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนแต่ว่าก็อย่างที่พี่ณรงค์พูดไปว่าปัญหาหลักๆมันไม่ได้อยู่ที่ปืนที่มีทะเบียนม
1: ัน
0: เป็นปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงไอ้ที่แอบอ้างว่าเป็นปืนเนี่ยไอ้นี่เราจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าอันนึงเนี่ยแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างพี่ณรงค์บอกไปว่าคือเราอาจจะเน้นหนักไปเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนซะเยอะไปนายกรัฐมนตรีก็จะพูดถึงเน้นว่าอาจจะมีไม่มีการต่อใบอนุญาตป.1 ป.2 ป.3 อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เน้นไปทางนั้นไปแต่ว่าสิ่งที่มันอย่างที่เราเน้นย้ำว่าเรื่องภายในโรงเรียน
1: ครับ
0: ความห่างเหินในห้องเรียนพฤติกรรมการบูลลี่ถามว่าการบูลลี่เนี่ยในเมื่อก่อนมันก็มี
1: เอาคำว่าล้อชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าบูลลี่แล้วนะ
0: ฮะใช
1: ่โอ้ล้อตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะ
0: แต่คือมันก็ไม่ใช่แค่คืออ่ะถ้าอย่างยุคผมไม่รู้ว่าพี่ยุคพี่ลงเมนก็จะเป็นแบบเราก็จะล้อเลียนไม่ใช่ล้อเลียนก็เราก็จะเรียกลักษณะพิเศษของเพื่อนเราอ่ะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะแบบมี
1: สูงต่ำดำขาว
0: ใช่อะไรก็ว่าประมาณนั้นไปเราก็จะเรียกแบบเลยบางทีเราไม่เรียกชื่อเล่นชื่อจริงเขาด้วยซ้ำเราเรียกชื่อแบบนั้นไปเลยซ
1: ึ
0: ่งมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เป็นพฤติกรรมการบูลลี่
1: ก็ตอนนี้มันไปอยู่ในโลกออนไลน์ไงไอ้คำว่าบูลลี่มันไม่ใช่พูดปากเปล่าอย่างเดียวไง
0: อ
1: ันนี้มันทำให้ความเจ็บแค้นมันฝังลึกหรือเปล่านะฮะเอาเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยประเด็นนี้กันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อาวุธปืนเนี่ยวันนี้นายกลงบุรีรัมย์ไงจะไปตรวจด่าน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าถูกด่านตรวจสวัสดีครับผมร้อยตำรวจอ่ะผมขออนุญาตตรวจค้นส
0: ิ่
1: งผิดกฎหมายในรถของท่านครับ
0: เป๊ะมาก
1: เอ้าเป๊ะมากนะภาพที่ออกมาต้องทำให้ได้แบบนี้นะเนี่ยนายกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังขอตรวจค้นเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: นใหญ่คนโตหรือว่าผู้ที่เขามีชื่อเสียงกว้างขวางหน่อยในพื้นที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่ต้องทำให้มันเหมือนกันนะแล้วต้องเข้มจริงๆด้วยไม่ใช่เฉพาะว่ากล้องกำลังจับแล้วก็บอกว่าผมขออนุญาตตรวจนะไม่เอานะฮะเพราะว่าอย่างของเราไปเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมผมขับรถแล้วไปกางเต็นท์นะเชียงใหม่ออกลงมาเนี่ยแทบจะลื้อรถออกมาเลยอ
0: ่
1: ะแต่ว่าเขาจะดูปฏิกิริยาเราครับไปไหนมาเขาก็ซักถามว่าผมไปกางเต็นท์ดอยนู้นดอยนี้เนี่ยนี่ตัวเข้าอุทยาน
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องมีรายงานก่อนนะพี่รองเขาจะไม่ได้สุ่มตรวจเขาจะต้องมีสายว่าแบบอ่ะรถต้องใส่ช่วงเนี้ย
1: ไอ้ที่สุ่มเน
0: ี่
1: ยเขาดูปฏิกิริยาของคนขับรถ
0: ครับ
1: อ่ะไปไหนมาเขาก็คุยปกตินะฮะถ
0: ้
1: าคนมันไม่ปกติขับรถมาเนี่ยมันจะอาการหนาวอาการสั่นใช่ไหมฮะอาจจะหิวน้ำ
0: จะดูมีพิรุธมีแบบลัก
1: ๆออกเลยของเราก็เชิญเลยฮะอยากจะลื้อก็ลื้อเลยครับ เขาก็ฟอร์มพร้อมมาจัดลื้อเนี่ยแหละโดยอาการของเราถ้าอย่างปกติก็คือไม่มีพิรุธอะไรก็ปล่อยไปเอาลื้อผมก็พร้
0: อ
1: มเก็บให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะ
0: ครับเห็นไหมว่าจะมีทั้งมีตรวจรถส่วนบุคคลแล้วก็หลักตอนช่วงแรกๆที่โดนเนี่ยก็คือในรถประจำทาง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แบบบางทีคือก็ต้องยอมรับว่าอย่างผมมาเดินทางจากเชียงใหม่มาเขาจะเดินทางจากในช่วงค่ำๆมืดๆเราจะมาถึงจุดด่านตรวจในช่วงประมาณกลางค่ำก็คือซึ่งเราอาจจะหลับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมามัน

0: มีผู้โดยสารหลายๆท่านเนี่ยเห็นอากัปกิริยาเลยว่าพอมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาบนรถ
1: ครับ
0: แล้วก็เปิดไฟซึ่งบางทีเนี่ยเราจะรู้ว่าเราถ้าเกิดเรามาเดินทางมาถึงจุดไหนถึงจะถึงจุดพักจุดพักปลายพักระหว่างทางแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันคือมันยังเพิ่งออกมาแค่แบบแป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่ามีการเปิดไฟเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะมีด่านตรวจมีตรวจค้น
1: โอ้แล้วเขาชี้เลยนะ
0: ใช่
1: ลงลงเพราะว่านั่งๆอยู่นี่เหงื่อแตกเหงื่อแท้เลย
0: ผมก็เคยเนี่ยถึงจะบอกใครบอกว่าผมเคยมีประสบการณ์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เขาจะมาเราแต่ยังไงเพราะว่าในช่วงนั้นมาจากเชียงใหม
1: ่
0: มันอากาศมันหนา
1: ว
0: แล้วเราก็ใส่ห่อมาเต็มเลยห่อเต็มตัวแล้วบนนั้นก็คือเรากะว่านอนยาวยาวแน่นอนก็จะมาตื่นอีกทีแถวกำแพงเพชรนั่นแหละก็จะโดนแบบว่าทำไมหนาวอะไรขนาดนี้เขาก็พูดดีๆนะ
1: ก็ดูสำเนียงเราก็รู้แล้ว
0: เรารู้สำนวนแต่ว่ามันก็จะมีอย่างที่พี่โรมบอกไปมันก็ต้องดูอากัปกิริยาปฏิกิริยาหลังจากนั้นด้วย
1: ถามให้เรา
0: หรือเปล่า
1: ให้เราได้ตอบพอสำเนียงเราออกไปแล้วก็รู้แล้วไทยไม่ไทย
0: ใช่ดูบงดูบัตรอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดเอาโอเคไม่น่ามีอะไรผิดปกติก
1: ็
0: ปล่อยไป
1: เดี๋ยวคุยกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาทำไมหลังๆมาเนี่ยนะฮะมันเป็นการบ่มเพราะความรุนแรงให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนผู้ปกครองได้สบายใจนะฮะเมื่อเห็นปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็คุณอิสระชนคุยเข้ามานะผมเคยเอาไก่ชนพื้นเมืองจากลำปางแอบมาในรถเหงื่อแตกเพราะพลักเลยเจอด่านนะ
0: ครับ
1: ผมว่าสัตว์ข้ามเขตไม่ได้นะเป็นลูกมันควบคุมการระบาดของโรค
0: ยิ่งสัตว์มีชีวิตด้วยเนี่ยมันต้องตรวจเข้มต้องมีใบอนุญาตในการผ่านเข้าเขตออกนอกพื้นที่อะไรด้วย
1: แล้วก็คุณซานต้าบอกว่ากำแพงเพชรด่านดูแลดีนะฮะสพทรงธรรมประชาสัมพันธ์เลยนะฮะใครตรวจเข้มครับมันจะได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะพกพาอาวุธกันเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของความรุนแรงที่เด็กวัยเพียงแค่14ปีระเบิดอารมณ์มาได้ขนาดนั้น
0: ครับ
1: ถามท่านนี้ครับนักวิชาการด้านการศึกษาครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สมพงษ์ครับ
6: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับแต่ต้องขอให้อาจารย์มาขยายความหน่อยวันก่อนไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่บ้านเลยออกรายการคมในข่าวไปเมื่อคืนวันเสาร์นะฮะสี่ทุ่มนะฮะแต่ดูข้อมูลของอาจารย์และยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องมาขยายความนะฮะหลายประเด็นครับอาจารย์ที่คุยต่อเนื่องครับงั้นขอเริ่มต้นเลยครับอาจารย์มองยังไงฮะในกรณีที่เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเรียบร้อยเนี่ยนะฮะระเบิดอารมณ์มาก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนได้ถึงขนาดนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับ
6: คือมองเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับเพราะว่า เด็กเราก็ได้รับความกดดันนะครับแล้วก็มีความเครียดสะสมเนี่ยเยอะมากกันนะครับ
0: ครับ
6: นะครับแล้วไม่มีช่องทางในการที่เขาจะผ่อนคลายอ่ะ

0: ตัวกิจกรรมก็ไม่มีคนที่จะรับฟังเขาก็น้อยนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นการตัดสินใจด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยด้วยการศึกษาจากข้อมูลนะฮะจากแหล่งแล้วก็สิ่งที่เราพบนะครับก็คืออาวุธที่เขาใช้อ่ะนะครับเขาก็รู้แหล่งนะครับแล้วก็เคยมีการเรียนแบบเรื่องปืนมาก่อนเนี่ยนะครับดังนั้นการรีลิสหรือว่าการผ่อนหรือการเอาความเครียดที่หลายเรื่องมันประเดประดังเข้ามาในชีวิตแล้วหาทางออกไม่ได
1: ้ความ
0: รุนแรงคือคำตอบครับ
2: หลายเรื่องประเดประดังเข้ามาในชีวิตครอบครัวการเรียนหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับอาจารย์ครับ
0: คือผมว่าในขณะเนี้ยสังคมไทยเนี่ยทุกองค์ประกอบเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยเครียดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วสิ่งที่ทำให้เด็กเครียดเนี่ยนะครับมาตั้งแต่จากเรื่องครอบครัว
1: ถ
0: ูกไหมครับครอบครัวที่หย่าร้างโรงเรียนที่มีแต่เรื่องของการแข่งขัน
2: ครับ
0: เรื่องเกรดเรื่องคะแนนเรื่องการบูลลี
1: ่
0: นะครับเรื่องของอะไรการรังแกกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เด็กเนี่ยนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องของโซเชียลมีเดียมากไป
2: ครับ
0: อันนี้พวกเนี้ยผมยังเคยเตือนหลายหนแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศเราขณะเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับสังคมปัจจัยสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่างๆที่รอบตัวเด็กเนี่ย
2: ครับ
0: มันกำลังคล้ายๆเหมือนกับสร้างหล่อหลอมนะครับแล้วทำให้เด็กเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเตรียมตัวนะครับแล้วก็เดินอาจจะก้าวพลาดนะครับในการเป็นยุวอาชญากรมากขึ้นนะคร
2: ับ ครับครับมันต้องมีตัวเชื่อมตัวประสานตัวรับฟังเขานะฮะสถาบันครอบครัวก็พ่อแม่ผู้ปกครองไปโรงเรียนก็มีคุณครูฮะเหล่านี้มันช่วยไม่ได้หรอครับอาจารย์ครับ
0: คือเด็กที่มีครอบครัวสมบูรณ์นะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนมีครูที่เข้าใจเด็กเข้าใจใส่ดูแลเด็กพวกเนี้ยขณะนี้หน่วยที่ดูแลเด็กของเราในการสร้างเด็กให้มีคุณภาพเนี่ยมันย่อหย่อนลงนะแต่ละหน่วยเนี่ยความใส่ใจการเอาใจใส่ในสมาชิกในลูกในเด็กนักเรียนของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับทั้งนั้นที่เรามีลูกคนเดียวหรือลูกสองคนแต่เวลาส่วนใหญ่เราก็จะไปอยู่กับพ่อแม่ก็อาจจะอยู่กับเรื่องการทำมาหากินการหาเงินการอะไรต่างแล้วก็ซื้อวัตถุซื้อมือถือให้ลูกขณะที่ครูก็จำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่กับการสอนมากการทำวิทยาฐานะถูกไหมครับการทำเรื่องต่างๆที่มันเป็นใจสำคัญให้เวลาในการที่ปัจจุบันเนี่ยที่เราดูแลเด็กเนี่ยนะครับมันน้อยลงตามลำดับนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่าตัวเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์ต่ำนะแล้วก็คะแนนไม่สู้ดีนะครับแล้วมีครอบครัวที่เปราะบางพ่อแม่อย่าร้างกันเนี่ยนะครับแล้วมีผลการเรียนเนี่ยไม่สู้ดีเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่หลายๆอันเนี่ยมันมาเจอกันแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดตัวจุดชนวนหรือตัวรุนแรงที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการที่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่
2: นน
0: ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยความคุ้มคลั่งความกดดันขาดการหาทางออกไม่ได้มีอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะครับมันตัดสินใจในช่วงเวลานั้นง่ายดายขึ้นเยอะกับเด็กไทยนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะงั้นในสังคมไทยเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นเนี่ยในหลายๆจุดที่ผมคิดว่ารัฐบาลขนาดเนี้ยนะครับผมว่าดีมากๆเลยคือเขาใช้ยาแรงนะ
2: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

0: 7มาตรการ
1: ครับ
0: นะครับที่จะดูแลเรื่องตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะครับแล้วก็มาตรการเฉพาะอีกกระทรวงของกระทรวงอีก9มาตรการเนี่ยม
1: ัน
0: ออกมาแบบดีสุดๆเลยผมว่ายาแรงพวกนี้มันจะแก้ไขปัญหาผมขออนุญาตพูดตรงนิดนึงม
2: ัน
0: จะเอาปัญหาเรื่องความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มันสุกงอมนะแล
2: ้
0: วมันสั่งสมเนี่ยกันมาเนี่ยหลายปีเนี่ยมันจะเอาอยู่เลยต้องคิดให้ดีแล้วนะครับแต่ผมว่าดีมากแต่หมายความว่าถ้าเรามีมาตรการแล้วมีแนวทางในการทำเนี่ยมันจะต้องพยายามที่จะทำให้เกิดในแนวทางปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องตัวโครงสร้างกับตัวระบบเราจะเห็นมาตรการอะไรต่างๆดีหมดเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญคือเรื่องปฏิรูปการเรียนรู
2: ้
0: เรื่องการวัดผลเรื่องครอบครัวเร
2: ื่
0: องอะไรต่างๆที่มันเป็นปัจจัยอยู่กับตัวเด็กตลอดเวลาพวกเนี้ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนะนะครับมันจะเป็นแต่มาเอาตรวจอาวุธเอาโอเคดีมาตรการเรื่องสุขภาพจิตมาตรการเยียวยามาตรการอะไรต่าง
2: ๆ
0: แต่เวลาที่เราลงไปทำจริงๆแผนในปฏิบัติการอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะพบอยู่นะครับว่ามันเหมือนกับไม่สนิทกับสภาพสังคมสภาพของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่กำลังหนาขึ้น หน
2: ัก
0: ขึ้น สาห
2: ั
0: สขึ้นแล้วก็วิกฤตหนักขึ้นนะครับด
2: ัง
0: นั้นน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
2: ครับ
0: วาระแห่งชาติจุดเนี้ย ซ
2: ึ
0: ่งดีแต่ผมกลัวมันจะแผ่ว
2: อ่ะกลัวไฟไม่
0: เคยได้ยินไหมครับเวลาเรามีสถานการณ์ปัญหาต่าง
2: ๆ
0: เราม
2: ัก
0: จะพูดว่าขอให้เหตุการณ์เรื่องทำนองนี
2: ้เป็นครั้งสุดท้าย
0: เป็นครั้งสุดท้ายเราพูดแบบเนี้ยมาไม่รู้กี่สุดท้ายแล้วครับแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถอดบทเรียนถอดเป็นพันๆบทเรียนแล้วเราก
2: ็
0: ไม่เคยทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับเด็กได้จริงครับ
2: อาจารย์กรณีความเครียดในโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการวัดกันที่ผลคะแนนสอบวัดกันที่เกรดเนี่ยแพ้คัดออกเนี่ยเราจะแก้ยังไงครับแล้วต่างประเทศเขาทำยังไงฮะที่เขาพัฒนาการศึกษาไปได้ไกลมากเลยเนี่ยครับ
0: เรื่องคะแนนเรื่องตัดเกรดเนี่ยนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับด้านหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราไปผู้ปกครองหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญแล้วเราไปให้คุณค่ากับตัวเลข4 3 2 1มากกว
2: ่
0: าชีวิตลูกหลานเราเนี่ย
2: ครับ
0: เราก็จะพบเลยว่ากดดันเด็กสุดๆเลยครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเราผ่อนคลายเรามองเรื่องเด็กได้3ได้2ได้1เนี่ยโอเคเรายังสามารถปรับปรุงได้พัฒนาได
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหมครับ
2: ครับ
0: เราก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีที่พึ่ง
1: ม
0: ีคนฟังและมีคนเข้าใ
1: จ
0: แล้วระบบการศึกษาบ้านเราไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนะครับเรียนเพื่อแข่งขันนะม
2: ัน
0: ควรจะมีเขาเรียกว่าเรียนครึ่งวันทำกิจกรรมครึ่งวันนะครับทำกิจกรรมครึ่งวันเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยก็จะออกไปดูอยู่ตามชมรมตามคลับมุมกิจกรรมที่เขาถนัดแล้วเขาสนใจเนี่ยเขาจะใช้เวลาศักยภาพของเขาเนี่ยเต็มที่แล้วเขาจะค้นพบตัวเขาเองนะครับว่าเขาถนัดอะไรเขาชอบอะไร
2: นอกจาก IQ แล้วก็เอา EQ มาใช้อะไรประมาณน
0: ี้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเรียน
2: การต้องอ่านวิชาการเข้าไปเท่านั้นอย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้ยเรียนกดวิชาอีกมันกดดันแล้วครับแล้วชีวิตเขาไม่ได้พักผ่อนเขาไม่ได้ออกกำลังแล้วตอนคืนคุณยายเขาทำอะไรครับกลับบ้านน่ะเล่นโซเชียลมีเดียต
1: ่ออยู่แต่หน้าจอไปเลย
0: เราไม่มีเวลาเราไม่มีกิจกรรมไม
2: ่
0: มีคนที่จะฟังและเข้าใจเด็กเท่าที่ควรในสังคมปัจจุบันครับ
2: โอ้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูฮะทำไมยุคนี้มันห่างเหินกันขนาดนี้ครับ
0: ผมว่าระบบการเรียนรู้บ้านเราเนี่ยมันสาหัสสะกันนะ
2: ครับ
0: นะครับบ้านอื่นน่ะบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนหลักสูตรฐานสมรรถนะมาอย่างน้อยๆเนี่ยเป็น 7-8 ปีแล้ว

0: ครับคือเป็นทักษะเป็นสมรรถนะเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติถูกไหม
1: คร
0: ับ เราทำโครงการทำในเรื่องสเต็มทำเรื่องอะไรนะแต่บ้านเราเนี่ยเรียนเนื้อหา8กลุ่มสาระนะเรียนไปแล้วไปใช้อะไรผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะหลักสูตรที่เราใช้อยู่คุณเรียนภาษาอังกฤษ12ปีเนี่ย
1: ครับ
0: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2: ก็มันเราบ้านเรามันกลับหัวกลับหางอะครับ
0: ครับเนี่ยครับ
2: มันต้องฟัง
0: ก่อนเน
2: ี่ย
0: บ้านเราก็เป็นบ้านเป็นหลังเรียนหนังสือ เรียน
1: หลักการ
0: เยอะๆๆๆแต่เอาไปใช้เกิดประโยชน์มั้ยล่ะครับ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไม่แก
1: ้ครับ
0: เราไม่ปฏิรูปกันเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำนโยบายดีๆกับเด็กเนี่ยกรรมมันตกผลเนี่ยมันลงไปที่ตัวเด็กนะครับที่รับสิ่งที่เขาเรียนรู้ไม่ถนัดเรียนรู้ในสิ่งที่เขาผมบอกให้เลยว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เนื้อหาทั้งนั้นเรียนไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมครับแล้วเรียนแล้วก็ไม่สนุกสนานแล้วเครียดด้วยแล้วจากเรื่องการสอบเรียนมากอีกอะไรอีกอะไรต่างผมว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยเกิดจากระบบหลักสูตรระบบการเรียนรู้และเรื่องการวัดผลเราเนี่ยเราไม่ทำอะไรเพื่อเด็กเรากำลังทำอะไรที่เหมือนกับอะไรครับสิ่งที่เราปฏิบัติตามกันมาหรือเรามีความเชื่อมเหมือนเดิมเนี่ยว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนหนังสือเยอะๆใช่ไหมครับสอบให้ได้คะแนนดีๆเข้ามหาวิทยาลัยให้ได
1: ้
0: ซึ่งจริงๆอย่างนี้สังคมมันเปลี่ยนหมดแล้วครับเราก็ยังมีระบบการจัดการการศึกษาแบบเดิม
2: ไมซ์เซ็ตเราเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยน
3: 30-40ปีมายังไงก็ยังแบบนั้นอาจารย
0: ์เนี่ยครับ
2: แล้ววิธีแก้จะทำยังไงฮะไอ้8กลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องสังคายนายังไงแล้วก็โดยเฉพาะบรรยากาศในโรงเรียนจะแก้ยังไงล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปนะครับคือปฏิรูปการศึกษาไปทำเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับแล้วก็ต้องทำเรื่องพระราชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่นะครับแล้วก็2ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นตัวโครงสร้างกับตัวระบบใหม่ของระบบการศึกษาเรา
1: ครับ
0: นะครับก็จะทำให้ตัวการศึกษาเราเนี่ยกระจายอำนาจออกไปนะครับให้ท้องถิ่นให้เอกชนให้คนอื่นมาช่วยจัดการการศึกษามากขึ้นระบบการวัดผลก็อย่าไปวัดที่ตัวคะแนนกับตัวเกรดมากวัดที่พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
1: ครับ
0: นะครับวัดที่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวผลที่เกิดขึ้นกับเด็กวิทยาฐานะของครูเนี่ยก็อย่าไปทำแต่เอกสารก็ต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราลงไปช่วยเหลือเด็กเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลนะครับเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วเด็กดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับครูจะได้มีเวลามันทุ่มเทเอาใจใส่ชีวิตเด็กมากกว่าตัวเอกสารนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมคิดว่าอีกเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับก็ไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็เลื่อนออกไปเนี่ยนะครับเพราะงั้นเราก็มานั่งแก้ไขกันรอบๆโรงเรียนนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะถ้าดูตัววาระกับตัวมาตรการอะไรต่างๆแต่ผมถามนิดเดียวรอบๆโรงเรียนปลอดภัยหรือเปล่าครับ
2: ก็ยัง
0: ยาเสพติดถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ร้านเกม
2: ครับ
0: นะครับ
3: สถานบันเทิงต่างๆหรือแม้กระทั่ง
0: ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าร้านขายปืนบีบีกันสั่งซื้อออนไลน์สังคมสิ่งแวดล้อมเราถ้าเราบอกว่าไอ้โรงเรียนปลอดภัยแล้วไอ้รอบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วมันกำลังจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราจะรวมกัน5กระทรวงนะครับ
2: ครับ
0: ออกเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยผมอยากเห็นการปฏิรูประบบสังคมนะ
2: ครับ
0: ปฏิรูปไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นคุณประโยชน์กับตัวเด็กอ่ะนะครับเราจะทำไงให้เด็กเนี่ย เรียนครึ่งวันทำกิจกรรมครึ่งวันนะครับแล้วออกนอกสู่ชุมชนไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านไปเรียนรู้กับสายเทคไปเรียนกับอะไรต่างๆ

0: ได
1: ้ครับ
0: นะฮะนี่มันคือปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่กล้าปล่อยลูกเราออกจากบ้านนะครับ
1: ครับ
0: เรากลัวเรื่องความปลอดภัยจากสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มไปด้วยความรุนแรง
2: อย่างนี้ประสบการณ์ชีวิตเขาก็ไม่มีเลยสิครับอาจารย์ฮะถ้าไม่เห็นโลกภายนอกที่ว่ามันไปไหนต่อไหนแล้วเราอยู่แต่ในห้องเรียนเราอยู่แต่วิชาการอย่างเดียวครับ
0: ก็ใช่หนึ่งสิครับมันถึงจิตใจมันถึงอ่อนแอโดนผลกระทบกระทั่งแรงๆเนี่ยมันก็เบรกดาวน์นะครับเพราะงั้นทักษะชีวิตเขาก็ไม่มีสมรรถนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ทำไม่ได้สุดท้ายทำอะไรครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะเขาเรียกว่าพฤติกรรมสุดเหวี่ยงเลยอ่ะ
2: อ๋อฮะโอ้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับโลกโซเชียลเนี่ยประเทศอื่นๆเขาออกกฎหมายคุมกันหมดแล้วอายุเท่าไหนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ประมาณไหนฮะเราควรมีแล้วหรือยังครับ
0: ตอนนี้นะครับเราเคยพูดและนำเสนอกับท่านรองนายกแล้วก็พูดในบอร์ดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับ
2: ครับ
0: ว่าในปัจจุบันเนี้ยหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มดูแลและคุ้มครองเด็กละเด็กอายุต่ำกว่า 14-15 เนี่ยเขาไม่ให้เข้าโซเชียลมีเดียนะครับ
2: ครับ
0: นะครับหรือว่าเข้าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วอย่าตึงเกินไปครับแต่ถ้าเราปล่อยแบบประเทศไทยอยู่ขนาดเนี้ยนะครับเด็กเข้าวัน 6-7 ชั่วโมงแล้วคุณคุมไอ้แพลตฟอร์มคุณคุมไอ้ตัวคลิปได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยนะครับเป็นงานการคุ้มครองเด็กก็คือหมายความว่าการดูแลเด็กได้ก็พัฒนาอย่างเต็มตามเต็มวัยและพัฒนาการของเขาเนี่ยผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องแล้วมันให้เกิดประโยชน์กับเรื่องการเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยปัจจุบันเนี้ยโซเชียลมีเดียจะฆ่าเด็กเราครับ
2: บางทีจะอยู่คนละเจนด้วยนะฮะปู่กับย่าอยู่โอ้หลานเราเรียบร้อยมากวันๆไม่ไปไหนเลยไม่ไปเตะบอลไม่ไปวิ่งให้หน้าห่วงว่าจะอาจจะล้
1: ม
2: บาดเจ็บหรือว่าไปมีเรื่องมีราวนั่งเจออยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาท่องอะไรไปบ้างในโลกออนไลน์เขาอะครับไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะเลยครับ
0: เขาเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นตอนเย็นๆนะเด็กของมาเล่นกีฬามาเตะฟุตบอล
2: ไปเตะบอลใช่ครับ
0: เออมาเล่นคุณไปเดินดูสิครับเดี๋ยวนี้สนามฟุตบอลแทบไม่มีเด็กเล่นนะนะครับเด็กอยู่กับมือถือทั้งวันนะครับแล้วสิ่งที่เราหลังสองทุ่มเนี่ยนะครับเด็กเข้าห้องตัวเองนะครับบอกเขาทำกันบ้านอ
2: ่
0: ะเราเคยไปดูไห
1: ม
0: หรือว่าเคยคุยกับลูกหลานเราหรือเราปล่อยให้เขาเล่นเสรีการตั้งกติกาเรื่องความมีวินัยนะครับในการใช้มือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นการพูดคุยไดอะล็อกนะครับกับลูกหลานเรานะครับเวลาที่เราเห็นเขามีสิ่งผิดปกติเช่นเขาเงียบลงเก็บตัวเขามีบาดแผลนะครับระหมกมุ่นอยู่กับพวกคอมพวกมือถือมากเกินไปเนี่ยมันอาการมันผิดปกติชีวิตเด็กวัยรุ่นแล้วนะครับ
2: พ่อแม่ที่อยู่ใกล้ชิดสุดน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี
1: ้
2: คงจะเข้าไปประกบเลยแต่ว่าหลังๆมาก็คือต่างคนต่างทำงานลูกก็อยู่คนเดียว
1: มันอยู่ที่ความใส่ใจของครอบครัวด้วยนะอาจารย
0: ์แล้วเราชอบชดเชยด้วยการให้ความรักด้วยวัตถุคร
2: ับ
0: เราไม่มีเวลาเราก็ให้วัตถุให้มือถือให้เป็นเกมให้เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการความรักความดูแลใจใส่จริงการพูดคุยเวลาเขาผิดหวังมาจากโรงเรียนหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยเขาสามารถระบายเขาพูดคุยแล้วเราสามารถให้คำแนะนำและใกล้ชิดนะครับผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ทักษะของพ่อแม่ก็อ่อนลงนะคร
1: ับ ครับ
2: โอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าปัญหามันยังคงเดินอยู่อย่างนี้ครับอาจารย์ไอ้ที่บอกว่าเราถอดบทเรียนเราล้อมคอกมันไม่น่าจะทำได้ฮะปัญหามันน่าจะอนาคตมันน่าจะเกิดอีกนะครับเนี่ย
0: ผมกังวลลึกๆเลยนะครับเพราะว่าได้เตือนไปแล้วนะครับว่าดีครับแต่อย่าผ่อนนะจะเป็นไฟไม่ฟางแบบที่รายการออกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันฟางมันไม่มีฟางจะเหลือแล้วครับประเทศไทยเรา
2: ครับ
0: ครับเพราะว่า เราก็จะขมิบขมั

0: ฐานตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วก็ตรวจเข้มข้นตรวจปืนตรวจอาวุธตรวจอะไรต่างๆนะครับไม่เกินเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยสถานการณ์ก็จะกลับ
1: ไป
0: แบบเดิมนะครับแล้วเราก็กลับมาเสี่ยงกันใหม่อีกนะครับคราวนี้มันจะแจ็คพอตที่โรงเรียนไหนเท่านั้น
1: โอ้โหแนะนำหน่อยครับอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนเนี่ยสถาบันครอบครัวอันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยอาจารย์แนะนำหน่อยว่าสถาบันครอบครัวควรดูลูกหลานตอนนี้ยังไงครับ
0: คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าพ่อแม่นะครับที่คุณจะรักกันหรือไม่รักหรือจะหย่าร้างอะไรกันนะครับผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับแต่ว่าลูกคุณนะครับคุณต้องเข้าใจเขาอ่ะแล้วก็พูดคุยกับเขานะครับไม่ใช่แค่ชดเชยกันแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งคุณต้องมีกิจกรรมพูดคุยกับลูกคุณทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมนะครับแล้วครอบครัวปู่ย่าตายายอ่ะครับผมว่าตอนนี้มันมีเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะ
1: ครับ
0: คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็คนละไอเดียคนละความคิดนะ
2: คนละภาษากันแล้วอาจารย์ตอนนี
0: ้ตรงนี้ผมว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงสุดๆแล้วเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องทำยังไงให้โรงเรียนปู่ย่าตายายหรือว่าโรงเรียนของพ่อแม่เนี่ยนะครับให้มันเท่าทันกับเด็กพวกเจนอัลฟาเจนตีเจนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพูดกันมาเยอะครับแต่ไม่เคยมีใครปฏิบัติสักทีนี่ก็ตั้งสมัชชาครอบครัวกันอีกละ
1: ครับโอ้ยแค่แม้กระทั่งผู้ปกครองครับพ่อกับแม่ยังคุยกันคนละภาษากับลูกเลยฮะโอ้จะไปอะไรกับปู่และย่าอันนี้คนละเจนครับใหญ่เลย
0: การที่เราไม่มีเวลานั่งตรองไงครับเราไม่มีเวลานั่งคิดพิจารณาอย่างละเอียดเราส่วนใหญ่ขออนุญาตโทษนะเราใช้เวลาหยาบๆอ่ะไม่ใช่หยาบอย่างนั้นนะครับเราใช้เวลาลูกๆอ่ะในการที่อยู่กับลูกเราคือคล้ายๆเหมือนกับตัดบทมีเวลาแค่นี้หรือว่าอะไรเงี้ยคือเราไม่มีเวลาที่มีคุณค่าจริงๆอ่ะถ
1: ึ
0: งว่ามีเวลาน้อยแต่ให้เวลาที่ดีมีคุณค่าจริงๆแล้วคุยกับลูกเนี่ยโอ๊ยเกิดประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าเราลูกๆนะครับแล้วก็รีบๆนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจชีวิตลูกเราอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหมดความเชื่อถือเรา
2: ค่อยๆห่างกันออกไปนะอาจารย
0: ์เขาจะหาไปหาทางออกกับเพื่อนเขากับกลุ่มเพื่อนเขาหรืออะไรต่างนะครับเพราะงั้นก็ใส่ใจลูกเราครับนะ
1: ครับ
0: แล้วโรงเรียนเนี่ยที่ครูเนี่ยนะครับผมอยากให้บอกเลยจิตวิญญาณครูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยนะครับเด็กที่อยู่หลังห้องหรือเด็กที่มีเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยหลังเลิกเรียนอะลองคุยกับเขาลองตามเขา
1: ครับ
0: นะครับแล้วลองเปิดใจกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ทำ
1: คร
0: ับ ถ้าเขารู้ว่ามีครูคนหนึ่งที่รับฟังเขา คุยเขานะครับเอาใจใส่เขา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สนทนากับเขาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนไม่มีเวลาให้กับชีวิตเด็กเนี่ย
1: พอหมด
2: คาบก็ไปเลย
1: ครับครูก็มีภาระของครูต่อนะฮะนักเรียนก็ต้องเรียนคาบต่อไปหรือว่าเลิกเรียนก็ต้องไปรวมกลุ่มกัน
0: ลดเวลาอะไรที่มันเรียนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยลงครึ่งได้ไหมครับผมวอนอักขรบนะครับครูจะได้กลับมาสู่ชีวิตเด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เลิกงานเอกสารเนี่ยเราพูดกันมาเยอะลดเวลาสอนครูนะครับใช่แล้วก็ลดเรื่องภาระเอกสารไม่เคยทำได้เลยคร
1: ับ ไอ้คำว่าลดภาระงานของครูเนี่ย
2: ได้ยินบ่อยนะ
1: หลัก10ปีแล้วนะที่พยายามทำกันอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมฮะ
0: เขาก็สัญญากันทุกรัฐบาลทุกรัฐมนตรีครับ ไอ้ลดเวลาเอกสารนะครับลดอะไรเลยไม่เคยลดได้เลยครับ
1: คร
0: ูผมลงบ้านสนามก็บอกเอกสารก็ยังมากเหมือนเดิมนั่นแหละคร
1: ับ ครับอ่ะก็เป็นปัญหาที่สะท้อนแล้วเห็นภาพนะฮะก็หวังว่าผู้ที่รับผิดชอบนะครม.ก็เคาะออกมาแล้ววาระแห่งชาตินะครับ6มาตรการสำคัญก็เอาประเด็นปัญหาต่างๆตัวนี้เข้าไปนะฮะเพื่อไปปรับไปแก้ให้มันสำเร็จผลนะฮะอย่าทำแบบไฟไม่ฟางหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะเราหวังอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตประดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันนะจะมาเอาแค่โรงเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้เพราะว่าปัญหาที่อาจารย์สะท้อนมาก็คือ

0: หน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลเด็กก็คือครอบครัวนี่แหละจะเป็นสถาบัน
1: นั้นเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ครอบครัวที่สองที่เด็กๆเองจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็คือโรงเรียน
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขนี่ไม่ใช่เคสสุดท้ายสรุปอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ

0: กาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา44นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: โอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะฮะ
4: ใช่ครับ
5: พูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
4: ครับ
5: มีใครบ้างล่ะอ้าวดีครับมาว่ามาดูพ่อแม
4: ่
5: มานั่งสั่งสอนหรือเปล่าเนี่ยก็เข้าทำนองพ่อแม่ไม่สั่งสอนประมาณเพราะว่าหลังๆมาเศรษฐกิจมันฝืดเคืองไงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเวลาในการกลับมาดูลูกอยู่ที่บ้านน้อยลงไปทุกทีสังคมเราเป็นแบบนี้นะครับทักทายคุณเทศยะด้วยนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีนะฮะคุณอิสระชนบอกว่าจีนเขาสร้างหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ขายตัวละ5ล้านบาทแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาวิชาการเรียนยากๆแล้วจะไปทางไหนอ่ะนะก็คือ IQ เนี่ยก็มี EQ มันต้องมาด้วยไงฮะเราไปเน้นวิชาการย้ำย้ำย้ำย้ำแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการวัดผลจากคะแนนแพ้คัดออกแพ้คัดออกทุกคนก็โลกภายนอกสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่รู้เรื่องเลยนะนะฮะ
4: ครับ
5: รู้แต่เรื่องของตำราเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ไง
4: คือถ้ามันนึกถึงยุคเราไม่รู้ยุคพี่ลงเป็นยังไงนะแต่ยุคผมมันก็จะมีหลายๆวิชาที่เราเรียนมาแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าเรียนไปทำไมเรียนแล้วก็ไม่เห็นจะได้เอาไปใช้อะไรเลยแต่ว่ามันหลักสูตรยุคหลังๆเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวบางวิชาถ้าเกิดเขาก็จะอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายสามัญเนี่ยมันก็กว่าจะมีการแยกวิชาที่มันเราจะรู้จริงเนี่ยก็ตอนมปลายแล้วอ่ะก็คือ14 15นะกว่าจะได้แยกไปจะไปเรียนชีว
5: ะ
4: อะไรต่างๆนานา
5: ศิลปภาษา
4: ใช่แต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยคือหลายๆโรงเรียนเท่าที่ดูมาดูหลักสูตรมาเนี่ยเขาก็จะมีการปวดวัดตรวจวัดเด็กตั้งแต่ประถมว่าความสนใจของเขาถนัดไปทางด้านไหนแล้วก็จะไปเน้นวิชาการดังด้านนั้นที่เด็กๆสนใจเลยซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักสูตรหลักของประเทศไทยไงมันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนที่เขามีการปรับตัวแล้วก
5: ็
4: สั่งสอนในรายวิชาที่ตรงกับความสนใจของเด็ก
5: อย่างโรงเรียน2ภาษาเนี่ย
4: ครับ
5: เขามีครูนะ2คนต่อห้องน
4: ัก
5: เรียนเนี่ยประมาณสัก25คนครู2คน
4: ครับ
5: มีครูพี่เลี้ยงอีก1คนคอยประคบนักเรียนแต่ละคน
4: ครับ
5: ห้องนึงมี3คนเข้าไปแล้วเห็นมั้ยและในโรงเรียนสามัญนะ
4: ครับ
5: มีกี่คน
4: ต่างกันลิบลับล่ะ
5: ใช่ครับมีคนเดียวอ
4: ัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนนี่ก็ต่างกัน
5: เยอะบ้
4: าง
5: ครูที่ปรึกษาคนเดียว
4: ใช่ถ้าอย่างถ้าเอาอย่างลุกมาก่อนถ้าเอาย้อนไปที่ยุคสมัย

0: พ่อแม่ผมเนี่ยแม่ผมคนเดียวเนี่ยดูตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.2 ครูคนเดียวดู3ชั้น
1: แต่สมัยก่อนเนี่ยจิตวิญญาณของครูเน
0: ี่
1: ยเกินร้อยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้จากอะไรครับจบไปนานมากแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: กลับไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนคุณครูยังจำชื่อเราได้เลย
0: แต่คือก็ยังแปลกใจเหมือนกันในพี่หลงเพราะว่าถ้าอย่างในยุคผมเนี่ยเด็กหลังห้องกับครูเนี่ยจะรักกันนะจะสนิทกันนะพอจบกันไปแล้วเนี่ยคือไม่ว่าอย่างถ้าเชียงใหม่มันจะมีงานเขาเรียกว่างานดำหัวในช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นเด็กหลังห้องเด็กกลางห้องไปเนี่ยคือจะไปไหว้อาจารย์แทบทุกปี
1: ลองคิดดูอย่างนี้สิ
0: ครับ
1: รุ่นหนึ่งจบกี่คน
0: อ
1: ีกรุ่นหนึ่งจบกี่คน
0: ครับ
1: แล้วมันทับผมก็เป็นสิบรุ่นอ่ะ
0: ใช่
1: อาจารย์เขาจำได้หมดได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะสิอาจจะต้องในยุคแต่ละยุค
1: มันต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ละคนนะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็คืออย่างถ้าเกิดเราคุยกันไปทั้งหมดทั้งในเรื่องของโรงเรียนทั้งเรื่องของครอบครัวนะมันก็คือความใส่ใจเหมือนกันนะพี่รอง
1: เพราะว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมครูจำได้เพราะความใส่ใจล้วนๆเลยเนี่ย
0: ใช่เพราะครูในยุคผมยุคพี่รองเนี่ยไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน
1: คร
0: ับ พอหลังจากเลิกเรียนแล้วเรายังจะมีอะไรกิจกรรมกับครูอยู
1: ่ใช่
0: ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้มีอคติอะไรต่างๆก็ตามที่อย่างครูเขาจะใช้แบบไปยกนั่นไปปลูกต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังจะมี
1: เดี๋ยวจะบอกว่าเรียนสักครึ่งวันใช่ไหมอ
0: ี
1: กครึ่งวันเนี่ยก็ไป
0: ทำกิจกรรม
1: ไปทำกิจกรรม
0: ครับ
1: สมัยก่อนมีฮะครึ่งวันถางหญ้าอย่างเดียวเลยฮะเอามีดมาคนละเล่ม
0: ใช่มันก็จะมียุคนึงที่แต่ถ้าอย่างก็เหมือนพี่อารมณ์เพราะว่าคือเขาเรียนแค่ครึ่งวันแต่ว่าครึ่งบ่ายเนี่ยทำกิจกรรมในโรงเรียนไม่มีการปล่อยไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: เดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายไม่เรียนนะ
0: ครับ
1: แต่จะลงเทียนกัน
0: ใช่ก็จะมี
1: ห้องอ่ะ
0: ใช่ครับความอยากของผมนี่ก็จะเป็นหลักจะเป็นเรื่องของการไปปลูกต้นไม้ไปช่วยบรรณาธิการต่างๆไปช่วยขนต้นไม้ไปปลูกต้นต่างๆโรงเรียน
1: ไม่มีเด็กบ่น
0: ใช่
1: นะฮะ
0: บ่นไม่ได้ตอนนั้น
1: นะครับมันเป็นอย่างนั้
0: น
1: แต่เดี๋ยวนี้นะฮะสิทธิส่วนบุคคลสูงลิ่วนะไปบอกว่าให้เด็กมาทำความสะอาดให้เด็กไปทำอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาไงไม่เรียวยังฟาดก้นไม่ได้เลยอ่ะ
0: ใช่เพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สมพงษ์บอกไปไงเรื่องของหน่วยที่ดูแลเด็กย่อหย่อนเพราะว่าบางทีบางมุมแหละมันก็จะเหมือนกับเราเคยโดนอะไรมาในยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นในยุคลูกมันเลยทำให้ในมุมนึงมันก็เหมือนเป็นการสปอยเด็กสปอยลูกเราว่าเราอาจจะช่วงนั้นเราอาจจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่เคยได้รับจากพ่อแม่เลยพอเรามีลูกเราก็อยากจะเอาแบบเนี้ยให้ลูกแต่ว่ามันก็เหมือนกันที่อาจารย์บอกมันก็เป็นดาบสองคม
1: ใช่
0: อย่างเนี้ยอย่างพี่อย่างคุณมดสองสองเนี่ยทักทายพูดคุยกันมาทาง LINE Official คลื่นข่าว News Network บอกว่าพ่อแม่ยุคเบบี้บูมหยาบกว่าอีกสมัยนั้นไม่ใส่ใจเรื่องจิตวิทยาเด็กฟาดอย่างเดียว
1: ฟาดอย่างใช่อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองเลยอ
0: ่
1: ะอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: อยากเรียนอะไรลูกจัดการเลยนะพ่อแม่ไม่ได้สนใจเลย
0: ใช่
1: ลูกก็ต้องไปขวนขวายนะ
0: ครับ
1: เพื่อนว่ายังไงคุณครูแนะแนวว่ายังไงอธิบายมายังไงพ่อแม่มีหน้าที่ทำงานหาเงินอ่ะจะเรียนอะไรเอาเงินไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ยุคนั้นยิ่งบูลลี่หนักกว่ายุคนี้อีก
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องของการอย่างที่บอกว่าจิตวิทยาไม่มีเลยเปรียบเทียบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ไอ้นั่นน่ะลูกคนนั้นน่ะจำได้ไหมลูกป้าคนนั้นน่ะเขาไปตรงนู้นแล้วนะไปตรงนี้แล้วนะเขาเรียนได้เกรดเท่านั้นเท่านี
1: ้อย่าเปรียบด้วยฮะหลังๆเมื่อก่อนเปรียบเทียบอย่างนี้เยอะมาก
0: ใช่แต่ว่ายุคนี้ไม่ได้เลยแล้วคือเด็กก็คือเรียกได้ว่า
1: เด็กสวนกลับทันควัน
0: ถูก
1: ก็อยากจะมีพ่อแม่แบบอย่างงู้นอย่างนี้บ้างเลยอ่ะเป็นไงฮะเด็กยุคนี
0: ้ตอบไม่ได้เลยพ่อแม่นั่งหงาย
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเกิดลองตอบแบบนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าบ้าน
1: หลังแอนเลยแหละประมาณนั้นนะฮะคุณเกลือชัยบอกว่าความรู้ความอดทนต่างกันครับพี
0: ่ๆ
1: ครูสมัยผมจะช่วยเด็กในการบ้านผิดสอนสอบตกก็สอนแก้นะ
0: ครับ
1: เออนะฮะมาจนครูสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษครับ
0: ใช่ก็เหมือนที่อย่างที่อาจารย์สมพงษ์บอกว่าครูเนี่ยคือใส่ใจนักเรียนมากกว่ายุคนี้คือไม่ใช่ว่าจบเรียนแล้วหมดคาบแล้วคือหายไปเลยเรายังในยุคก่อนเรายังถ้าเกิดไม่เข้าใจเรายังสามารถไปหาอาจารย์ในห้องพักหมวดวิชาได้ไปหาอาจารย์ไปคุยได้แล้วก็บางทีอาจารย์ก็จะเรียกเลยว่าอ่ะพวกนี้เกรดต่ำเกรดคะแนนน้อยมาเลย
1: พักเที่ยงเสร็จกินข้าวเสร็จให้รีบมา
0: ใช่แล้วเราก็ไม่ได้บ่นไม่ได้ในยุคนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดในครูยุคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่านี้เพราะว่าเรื่องของงานที่มันไม่ใช่งานของครูเนี่ยก็เยอะและครูบางคนถ้าเกิดก็ต้องยอมรับว่าในสถานศึกษาที่เป็นส่วน

0: ใหญ่ของประเทศเลยเนี่ยครูไม่ได้มีหน้าเดียวไม่ได้มีงานหน้าเดียวไม่ใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียวม
1: ี
0: อย่างอื่นอีกเยอะด้วย
1: คุยนอกรอบกับอาจารย์สมพงษ์นะ
0: ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่แหมน่าสนใจเหมือนกันก็คือโรงเรียนขนาด 3,000 กว่าคนน่ะนักเรียนน
0: ่
1: ะตามชายขอบหรือปริมณฑลนะมันจะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำของเด็กลูกสจลูกสสลูกคู่กว้างขวางกับลูกที่อยู่ในอีกชนชั้นหนึ่งมาเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะต้องเดินสวนกันมันจะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วมันก็นำมาซึ่งการบูลลี
0: ่
1: การทำร้ายกันการทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นน
0: ั
1: ่นแหละฮะเขาบอกว่า 3,000 กว่าคนครูดูไม่หมดหรอกครับห้องหนึ่งก็มีประมาณ40คน50คนครูดูคนเดียวไม่ไหวภาระครูก็เพียบอยู่แล้วนะไหนๆครูเนี่ยวันนี้ต้องสอนเราใช่ไหมต้องไปสอนห้องอื่นต้องไปสอนวิชานู้นต้องไปสอนวิชานี้สอนมอนั้นสอนมอนี
0: ้
1: วันหนึ่งครูสอนทั้งวันนะไม่มีเวลาหรอกครับหมดคาบเสร็จคุณครูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วฮะอันนี้มันรอการแก้ไขอย่างเดียว
0: แต่ว่าก็ถามว่าเรื่องของครูอย่างผมเองเนี่ยก็จบที่เชียงใหม่เนี่ยก็โรงเรียนขนาดใหญ่ในโรงก็ในรุ่นก็ขนาด 2-3,000 คนเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนก็มีเรื่องของบูลลี่ก็มีเรื่องของความต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรียนก็มีในห้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้อาจจะเป็นอยู่เหมือนกันที่เราจะเห็นเลยว่าเด็ก
1: บ
0: ้านรวยอ่ะ
1: ใ
0: ช่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มที่มาเป็นเด็กลูกม่อมาจากโรงเรียนนี้เลยกลุ่มเด็กที่มาจากโรงเรียนอื่นแล้วก็มาต่อมอปลายอันนี้ก็จะมีกลุ่มนึงรวมถึง
1: ห้องหนึ่งของเรามีของผมพี่นะมี50คน
0: ครับ
1: 50คนโอ้แบ่งเป็นสัก 3-4 กลุ่มอ่ะ
0: อืม
1: กลุ่มที่คุยกันรู้เรื่องกลุ่มที่ไปไหนไปกันเนี่ยเป็นพากลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็บอกเขาเป็นกลุ่มเรียนมากเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยจะไปเล่นกีฬาอะไรกันข้างนอกใช่ไหมเขาไม่เอาเขาจะอ่านหนังสือเขาจะมีอีกกลุ่มนึง
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงที่ไม่เอาอะไรเลยจะร้องเพลงอย่างเดียวจะอัดเล่นอะไรอย่างเดียวเขาก็จะกลุ่มนึงเนี่ยเขาแยกกันไปอีกในห้องเดียวกันนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่าผมก็ยังมองว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีกิจกรรมมันจะต้องมีโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ทำให้ทุกกลุ่มมันหลอมรวมเป็นเพื่อนกันได้ทุกกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนเสร็จสี่โมงครึ่งกลับบ้านหมดเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยแต่ว่ามันก็จะมีโรงเรียนเนี่ยเขาต้องมีหลักสูตรบางอย่างมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้ทั้งห้องต้องทำร่วมกันอย่างเมื่อก่อนที่เราทำความสะอาดห้องหรือว่าจัดบอร์ดเพื่อแย่งชิงขนมปี๊บหนึ่งอัน
1: อะไร
0: เงี้ยมันก็จะทำให้เราจะมีเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันจัดบริหารจัดการกันในห้องมันทำให้ทุกคน
1: รู้จักกันหมด
0: แล้วก็เราจะคืออย่างที่เขาพูดกันมาหลายๆอันเองพี่น้องว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนสมัยเรียน
1: มัธยมเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็เชื่อฮะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านที่ชมเราอยู่เนี่ยอาจจะต้องเห็นคล้อยกันเลยนะฮะหลายคนที่คบกันมาจนถึงทุกวันเนี้ย
0: ครับ
1: เพื่อนมัธยมครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราเรียนกินนอนนินทาบูลลี่ทุกอย่าง
0: มันเหมือนเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านนะพี่เราคือเหมือนเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่อะไรต่างๆนานาสู่เข้าสู่
1: มหา
0: ลัยเนี่ย
1: ความ
0: ร
1: ับ ผิดชอบมันเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราโตมาด้วยกันหลายๆคนคือเราจะมองกันเหมือนกับเราไม่ได้มองกันที่ผลประโยชน์เราคบกันด้วยแบบ
1: มองตาก็รู
0: ้ใช่มองกันด้วยแบบรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงแทบไม่ต้องพูดกัน
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่าหลังพอโตมาแม้กระทั่งเพื่อนสมัยมัธยมไอ้เพื่อนมหาลัยหรือเพื่อนที่ทำงานบางทีเพื่อนที่สนิทที่สุดที่จะเวลาเรามีปัญหาที่ควรที่จะโทรไปหาเนี่ย
1: มัธยม
0: เพื่อนมัธยม
1: ใช่ครับคุณบูเรียมบอกว่าพี่สาวเคยบอกว่าการสอนเด็กไม่เหมือนแต่ก่อนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครูไม่
0: ม
1: ียิ่งเป็นโรงเรียนในเมืองไทยมีหน้าที่สอนหนังสือน
0: ะ
1: มีหน้าที่สอนก็คือสอนอย่างเดียวเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราเลิกใช้ไม่เลียวอ
0: ่
1: ะสิทธิของแต่ละคนดูจะเข้มข้นมากอ
0: ่
1: ะว่าอย่ามาละเมิดสิทธิ์ทั้งสิทธิ์คุณครูสิทธิ์ของนักเรียนอะไรประมาณนี้นะถ้าละเมิดผู้ปกครองมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์มันเริ่มห่าง
0: ครับ
1: คุณทำอะไรเราหักคะแนนคุณอย่างเดียวไม่มีการเรียกมาพูดมาคุย
0: มันก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เรื่องของช่องทางการรับรู้มันเยอะขึ้นด้วยนะพี่รองเพราะอย่างเมื่อก่อนนะครูพูดอะไรเราฟังหมดเราเชื่อหมดแต่ว่าในยุคนี้
1: จริงเหรอครู
0: เด็กเถียงได้แล้วบางทีน่ะคืออย่างที่บอกว่าคือพอยุคสมัยเปลี่ยนเนี่ยครูก็ต้องเปลี่ยนตามจะมายึดตามระบบเดิมความรู้แบบเดิมๆที่เคยมีมาที่เคยเรียนมาเนี่ยมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปแล้วไง
1: นอกเหนือจากครูนะ
0: ค
1: ุณหมอณวันนี้ยังปวดเศียรเวียนเกล้าเลยนะครับเพราะคนไข้เถียงทุกคำ
0: ใช่
1: ผมไปเซิร์ชมาเนี่ยเขาไม่ได้รักษา

0: แต่คุณหมอเลยยามันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยคุณโอ้โหคุณหมอบอกคุณจะเถียงไม่รู้จะรักษายังไง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะมาให้ความรู้หรือต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันเราจะมาเอาแบบแพทเทิร์นเดิมๆที่เราคิดว่าไอ้นี่เขาจะเชื่อเราทุกอย่างเนี่ยมันบางเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว
0: ครับคุณอีเดียบอกเพื่อนมัธยมไม่เจอกัน 3-4 ปีมายืมตังค์เฉย
1: อ่
0: ะ
1: อันนี้อันตรายก็หมายถึงว่าเพื่อนที่เราติดต่อการคุยกันทุกเรื่องทุกราวไม่ใช่ว่าเอ๊ะอยู่ๆมาไม่เคยเจอกันเลยทักเฟซมาอันนี้เอ๊ะไว้ก่อน
0: เอ๊ะไว้ก่อน
1: ใช่เพราะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของการยืมเงินแล้วก็มันก็จะมีแอบอ้างเรื่องของมิจฉาชีพที่เราเคยคุยกันไปด้วย
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยที่วัน2วันที่ออกมาที
1: ่
0: ไปโทรหาคุณพ่อแล้วใช้ระบบ AI เรียนเสียงลูกสาวอ่ะโอ้โหนี่อันนี้น่ากลัวสุดๆเลยนะแล้วทางตำรวจเขาแนะนำมาครอบครัวมันต้องมีรหัสลับในการคุยกันนะถ้าเกิดว่าจะมีเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยต้องพูดรหัสลับถูกAI เสียงเหมือนยังไงเขาไม่รู้รหัสลับเราหรอกครับ
1: แต่คุยกันโทรศัพท์ปลอดภัยไหมครับพี่รองหรือว่าต้องในโซเชียลไม่ปลอดภัย
0: ทั้งในโซเชียลทั้งโทรศัพท์แล้วฮะเอานี่เสียงลูกสาวเรานี
1: ่
0: เสียงลูกเรานี่อะไรเนี่ยแต่พอบอกก็ต้องส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ด่วนเนี่ยพูดรหัสลับไปเลยรหัสลับที่เรารู้กันแค่2คนนะถ้าปลายสายตอบไม่ได
1: ้
0: อันนั้นน่ะปลอมฮะแต่นี้มันต้องทำกันอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆในยุคนี้ครับ
0: ทักทายคุณสุภชัยนะฮะมาตั้งแต่ท่านแรกคุณอมรีให้ดอกไม้มาขอบพระคุณครับคุณไพศาลคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะคุณบุญเลี่ยมนะครับแล้วก็มีคุณซันต้านะครับคุณพัทรจิตนะฮะนะฮะแล้วก็คุณเปรมศิดานะครับคุณสมเด็จมูลคำนะฮะแล้วก็คุณเทศยะจากญี่ปุ่นคุณเทศยะบอกว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะก็ที่ไหนอ่ะชั่วโมงเดียว
1: มันต้องสนามบินอะไรทั้งอัน
0: ใช่นาริตะป่ะใช่
1: ไหมไม่
0: แน่ใจนะบอกว่าแค่ชั่วโมงเดียวจังหวัดชิบะนะชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการมีรถยนต์กว่า1,000 คันจมอยู่ใต้น้ำและถูกทิ้งอยู่บนท้องถนนฮะโอ้โหนึกถึงภาพหาดใหญ่ปีที่แล้วของเราเลย
1: ครับ
0: นะฮะแทบจะทั้งเมืองครับรถจม
1: ครับก็จะมีโอ้โหถ้าเกิดมีท่านผู้ฟังโอ้โหพูดกันมาเยอะแยะเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องเบรกก่อนนะพี่
0: เล็กเอาเบรกก่อนก็ได้
1: เดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ18:00 น.ถึง20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง

0: สองมุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: ก็ชั่วโมงนี้เราคุยการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วนะ
3: ครับ
4: เปิดสภาเขาอาจจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าไทม์ไลน์เขายังไม่บอก
3: ใช่
4: เพียงแต่ว่าเขามองถึงรัฐบาลเนี่ยบอกโอ้โหเห็นแล้วสงสารพระก๊อต
3: ครับ
4: แผลเต็มตัวไปหมดเลย
3: นี่ไงมันก็ต้องมีอะไรประเด็นเพราะว่าพอพูดมาแบบนี้หลายๆครั้งแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็อันนึงมันก็ถ้าเกิดเป็นโจทย์เดิมๆเนี่ยที่ถ้าเกิดพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบอกการบ้านให้กับทางฝั่งรัฐบาลได้เตรียมตัวเหมือนกันแล้วก็ดูจากสีท่าของทางรัฐบาลคุณชัยชนกรวมถึงท่านนายกเนี่ยก็มาเลยไม่กลัวอยู่แล้ว
4: มันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลงานนะสิผลงานของฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบนะประมาณนั้นเขาพร้อมชี้แจงไม่จำเป็นต้องมีองคลักษ
3: ์ใช่เพื่อหลายๆครั้งเนี่ยคือพอฝ่ายค้านมาแบบนี้มันโหมโรมแล้วซะดูแบบจะเป็นวาระจะเป็นประเด็นที่จะมีการเปิดผงเปิดแผลอะไรต่างๆแต่พอมันจบการอภิปรายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับทางรัฐบาลเลยหรือบางทีบางอย่างมันก็ยิ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฟอกรัฐบาลด้วยซ้ำไปเพราะว่า
4: ถ้าข้อมูลไม่ดีจะเป็นการฟอกรัฐบาลรัฐบาลได้แต้มเหนือกว่าแต้มต่อมากกว่าอีก
3: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะมาหวังเรื่องของการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีคะแนนสั่นคลอนหรือไม่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยมันยากเพราะว่าเสียงของรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะขาดไปเยอะเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปิดแผลรวมถึงอาจจะเป็นการทำใหคะแนนนิยมของรัฐบาลในบางเรื่องหรือบางพรรคร่วมเนี่ยน้อยลงไปเพราะว่าเราจะเห็นว่าพอมันจะมีเรื่องของการลงคะแนนลงมติปั๊บเนี่ยก็รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็จะได้คะแนนไม่เท่ากัน
4: ครับ
3: นี่แหละมันก็จะเป็นประเด
4: ็นตรงนั้น
3: ใช่ว่าจะมีใครหายไปไหมเสียงที่หายไปไหนแล้วเสียงที่มันเพิ่มมาจากใครในเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่จะตีต่อไป
4: สีสันทุกอภิปราย
3: ใช่
4: จำที่ท่านนายกอธิบายได้ไหม
3: ครับ
4: เสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไง
3: ยังไงฮะ
4: เอาบอกว่าไม่มีเราไม่มีพรรคร่ว
3: ม
4: เรามีแต่รัฐบาล
3: ครับ
4: เนื้อเดียวกันคิดดูสิ
3: ครับ
4: เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
3: ก็เพราะว่าเวลานี้คือถ้าเกิดเราจะไปจี้ไมค์ถามรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยถ้าเกิดจะเอาไปมองที่อาจารย์เชน
4: ครับ
3: อาจารย์เชนก็แกก็เป็นนักวิชาการสายวิชาการอยู่แล้วเรื่องการเมืองแกจะไม่ตอบเลย
4: ตอนไปเปิดงานนวัตกรรมอ่ะที่เกี่ยวกับอวกาศเห็นไหมขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ชี้นิสสัตว์อาจารย์ด็อกเตอร
3: ์
4: นะอธิบายเป็นฉากเลยนะโอ้นี่เหมาะเลยกับตำแหน่งรัฐมนตรีอวเนี่ยครับ
3: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอถามถึงประเด็นการเมือง
4: ถ้าไม่ตอบ
3: ต้องตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นพักเดียวกัน
4: ผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยารายการ2มุมข่าวเน
3: ี่
4: ยพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าเนี่ยเพื่อไทยเขาได้ไม่ถึง100อ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นบทพระรองให้เป็นนะเหมือนกับกรณีคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องเล่นบทพระรองให้เป็นนะฮะเพราะอะไรฮะตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู
3: ่
4: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมเราก็

0: แหมมีครบทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมเปิดเวทีรอบก่อนจำได้ไหม
1: ครับ
0: โต๊ะเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มเนี่ยนะแล้วผลสุดท้ายตามมายังไงแต่อันเนี้ยเห็นไหมคุณทักษิณออกมาอธิบายอะไรบ้างหรือเปล่าหลังจากท่านออกจากเรือนจำมาไม่เลยนี่คือการเล่นบท
1: พระรอง
0: ครับก็ให้พระเอกเขาเล่นบทนำไปนะฮะจะดีจะร้ายยังไงก็ช่างนะฮะพระเอกเขานำไปรัฐบาลก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันประสานงานก็ค่อยๆหนุนนำกันไปนะฮะส่วนฝ่ายค้านเขามีกี่พักอ่ะ
1: เขาหลักๆเขา
0: เป็นเนื้อเดียวกันไหม
1: เขาก็แทบจะบางประเด็นเขาก็ยังโยงไม่หรอกตั้งปีกันอยู่เลย
0: ต้องอย่าลืมนะฮะเพราะมันมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยไงมีสามฝ่าย
1: ครับ
0: ที่รวมกันเป็นฝ่ายค้านเนี่ยครับ
1: ส้มฟ้าเขียวหลักๆ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ต้องตามต่อด้วยกับไอ้ปฏิญญาโมนาโกอ่ะจริงเท็จยังไงที่แม้กระทั่งคุณแพทองธารออกมาบอกไม่เลยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีการคุยไม่มีการพบเจออะไรกันเลยนะแต่มันก็มีกระแสข่าวเรื่องของเขียวส้มแดงนะฮะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะถามนักวิชาการนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดว่าเอาสมการทั้ง3พรรคมาผสมกันก็โอกาสได้เป็นรัฐบาลได้นะถ้าการยื่นอภิปรายไม่ว่างใจครั้งนี
1: ้
0: แล้วปรากฏว่ามันมีการพลิกโผ
1: ล่อ่ะ
0: นะฮะผลไม่ไว้วางใจมันชนะคุณอนุทินต้องหลุดเก้าอี้อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องฟอร์มทีมรัฐบาลกันใหม
1: ่ครับ
0: เขียวแดงส้มเดี๋ยวต้องถามมันมีโอกาสเป็นไปได้ไห
1: มเพราะว่าคืออย่างที่บอกก่อนนั้นในกระแสข่าวเรื่องของการปรับครม.มันก็มีมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าท่านคุณอนุทินจะมาสยบข่าวว่าไม่มีคุณชัยชนกก็บอกว่าปีนึงค่อยๆมีการปรับกันตอนนี้ให้เวลารัฐมนตรีแต่ละคนทำงานแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีผลงานเยอะเรื่องของการปรับโครงสร้างต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งก็คงต้องรอดูว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงเหมือนกันนะพี่ลง
0: พลังงานก็ปรับโครงสร้างไปราคาน้ำมันก็ลดลงไปอย่างต่อเนื่องค่าไฟใครจะไปรู้ล่ะฮะว
1: ่
0: าเสาไฟฟ้าตามทางเนี่ยเราต้องไปร่วมรับภาระกับเขาด้วยอ
1: ่
0: ะก็มีการออกมาอธิบายแล้วก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วมีอะไรอ่ะโกงสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะ
1: ครับก็ต้องดูเพราะถ้าพอถามความรู้สึกประชาชนผลงานที่จับต้องได้จริงๆเนี่ยผ่านผลโพลต่างๆนานๆก็ยังไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะพี่
0: ครับ
1: คือจะมาดูผลงานรัฐบาลที่คนชื่นชอบกันอย่างหลักๆก็คือเรื่องของไอเนี่ย
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยแต่คำว่าคนละครึ่งก็ไม่ใช่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โรงแรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงนโยบายเดี๋ยวก็จบหมดไปอ่ะ
0: หมด4เดือนก็หมดแล้ว
1: ใช่นี่ผ่านเท่าไหร่ละ2เดือนแล้วนี่เป็น
0: 3เดือนแล้ว
1: 3เดือนแล้ว
0: ครับ3เดือนแล้วครับ
1: โอ้โหนี่เดือนหน้าเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องมีเดือนนี้ผมก็หมดไปแล้วนะพี่รอง
0: เหรอ โอ้โหของผมเหลือประมาณ30กว่าบาทอ่ะนะฮะแล้วเหลือกันยาอีกนี่คุณอนุทินวันนี้ที่ไปกินข้าวที่บุรีรัมย์ก
1: ับ
0: คุณเนวินชิดชอบอ่ะแล้วก็แกนำของพรรคเนี่ยนะใช้วันหยุดทัวร์บุรีรัมย์ไปกินข้าวชิวๆกับนายเนวินแม่ค้าปลื้
1: ม
0: ชมว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยนะฮะ

0: แล้วเหลือกัญชาอีกนี่คุณอนุทินวันนี้ที่ไปกินข้าวที่บุรีรัมย
1: ์
0: ก
1: ับ
0: คุณเนวินชิดชอบอ่ะแล้วก็แกนำของพรรคเนี่ยนะใช้วันหยุดทัวร์บุรีรัมย์ไปกินข้าวชิวๆกับนายเนวินแม่ค้าปลื้
1: ม
0: ชมว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยนะฮะเอาต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าซื้อง่ายขายคล่องเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อลักษณะแบบนี้ไม่ยืนที่สิบพันแม่คนที่ธรรมดา
1: ที่บอกที่เป็นอดีตบอกว่า

0: ท่านำทางที่เพราะก็ก็มีอยู่แล้วที่ตก
1: เปลี่ยน
0: ภาพ
1: รุดคุณ
0: ทายคุณดู
1: เนี่ยไปเนี่ยใครก็ตามคุณเศรษฐาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปกับท่านนายกไปแล้วนี
0: ่ครับ
1: ไปสนามมวยราชดำเนินไปนั่งดูมวยกันนะฮะแล้วก็ไปคุยกันบอกว่าเออเนี่ยถ้าสนามมวยลักษณะเนี้ย
0: ครับ
1: ไปเกิดขึ้นตามหัวเมืองใหญ่ๆนะเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอย่างเงี้ยนะฮะสมุยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากมายมหาศาลเลยนะเม็ดเงินที่จะเข้าประเทศไทยกันนะเพราะว่าอย่างที่เขารีโนเวทใหม
0: ่
1: อะสนามมวยราชดำเนินยุคเก่าเห็นไหมที่เราดูมวยตู้ในทีวีตอนใบสองอะนะฮะจะเป็นแบบเวที
0: เล็ก
1: ๆผ้าใบสีขาวคล้ำแล้วมีคราบอะไรเลือดอยู่อะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีคนอยู่บนหัวมุมมุมของนักมวยแต่ละคนแล้วก็ชูไม้ชูมือกันใหญ่เลยนะฮะไม่รู้เขาคิดเลขกันอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้น
0: อ
1: ะไอภาพนี้ไม่มีแล้วนะครับสนามมวยราชดำเนินภาพที่ถ่ายออกไปเนี่ยจะเป็นภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมดยกพัก2นาทีดีเจขึ้นเลยฮะเปิดเพลงคลอแล้วก็มีภาพ
0: แอลีที่ขึ้นบน
1: เพดานแสงสีเสียงครบครัน
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็โอ้โหชนิดที่ว่ามันเหมือนกับสถานบันเทิงย่อมๆเลยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พอครบ2นาทีมาชมมวยกันต
0: ่อ
1: ระหว่างพักยกระหว่างทำแนะนำตัวนักมวยเขาจะมีแสงสีเสียงที่มันตื่นตาตื่นใจคนเต็มทุกวัน
0: แสดงว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดอย่างคุณเศรษฐาในเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเขา
1: ก็เนี่ยวันก่อนก็ไปกับคุณอนุทินเนี่ยไปนั่งชมจนนักข่าวการเมืองโทรไปถามมาคุยอะไรกันประเด็นการเมืองหรือเปล่าจนคุณอนุทินบอกว่าเปล่ามาคุยเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าเกิดต่อยอดอย่างราชดำเนินเนี่ยไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆได้เนี่ยมันจะดึงการท่องเที่ยวได้เลย
0: เพราะว่าคือสนามมวยบ้านเราก็มีหลายก็ถ้าถามว่าตามหัวมุมเมืองมันก็ยังมีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบราชดำเนินมันก็คงจะต้องรอเรื่องของการรีโนเวทเรื่องการปรับปรุงด้วยเหมือนกันงบประมาณต่างๆที่เข้าไปตรงนั้นอะ
1: กระทรวงท่องเที่ยวต้องเข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนเป็นแบ็กอัพให้อ่ะประมาณนั้นนะ
0: ครับจะไม่รู้เรื่องของความคืบหน้าของการแยกกระทรวงตอนนี้ก็พยายามอยู่ไหนไม่ลง
1: ครับ
0: กระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะมาแยกกันมารวมกันอะไรตรงนี้กระทรวงกีฬาที่จะออกมาใหม่ก
1: ัน
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวต้องพักครู่นึงนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องของการเมืองกันนะครับเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับประเด็นวิเคราะห์หมัดเด็ดฝ่ายค้านหลังจ่อยื่นซักฟอกรัฐบาลจะมีหมัดเด็ดอะไรเพราะว่าคุณเทงบอกว่าโอ้โหมองไปเห็นแผลเต็มตัวเลยรัฐบาลมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: จะคุยกับนักวิชาการครับให้มาวิเคราะห์หมัดเด็ดของฝ่ายค้านจะจ่อยื่นซักฟอกรัฐบาลครับหลังเปิดสมัยประชุมแต่ว่าก็ยังไม่บอกไทม์ไลน์ไงจะยื่นกันวันไหนเวลาไหนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุยกันแต่ว่าวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีนะฮะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นหน้าที่ของเขานะ
0: ครับ
1: คุณเท้งจะยื่นซักฟอกแน่นอนในสมัยหน้าเนี่ยแต่ไม่ขอบอกว่ายื่นเมื่อไหร
0: ่
1: อย่างไรนะ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะป้องกันท่านนายกยุบสภาหนีนะเขาบอกว่าเขามีข้อมูลเชิงลึกเปิดแผลช่อฉนนี่เขาบอกเลยเปิดแผลช่อฉนนะ
0: ครับ
1: จะถล่มระบอบเลยนะครับระบอบสีน้ำเงินปมหัวสวเนี่ยอันนี้มีแน่นอนแต่ว่าจริงๆผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยเขาไม่บอกแล้วฮะเขาบอกการบ้านเขาก็รู้การบ้านสิเดี๋ยวเขาเตรียมแก้ไขได้ไปทำคำตอบได้สิครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: แต่ว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณพฤทธิ์วัชรเสนทูคุณไอติมเนี่ยสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกไทม์ไลน์มาคร่าวๆว่าหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่25สิงหาคมเนี่ยอีกในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการยื่น

0: ื่นยติเรื่องของการขอเปิดอภิปรายไม่วางใจซึ่งก็คาดว่าคร่าวๆน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนแต่ว่าอย่างที่พี่โรมบอกไปว่าเรื่องของโจทย
1: ์
0: การบ้านต่างๆนานายังไม่บอกยังอุบไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีในระหว่างนี้หลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมในวันที่25สิงหาแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณปี70ในวาระ2กับวาระ3หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจแหละ
1: ตอนนี้อาจารย์ยุทธพรมาแล้วนะครับ
0: ค
1: ุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ของมสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณครับแม่ผู้สื่อข่าวพยายามจะแกะให้คุณเท้งพูดเอาไว้หน่อยครับอาจารย์ว่าจะมีประเด็นหรือว่าหมัดเด็ดอะไรบ้างในการที่จะน็อกรัฐบาลในการยื่นอภิปรายเขาไม่บอกฮะเขาบอกว่าการบ้านเดี๋ยวให้ไปวังว่ากันหน้าเสือเลยจะแก้ตัวแก้ต่างว่ากันในสภาเนี่ยนะครับงั้นถามอาจารย์ดีกว่าที่ทำงานกันมาเนี่ยหลายเดือนพอสมควรแล้วอะอาจารย์เห็นแผลอะไรของรัฐบาลบ้างไหมครับ
2: ผมว่าก็คงไม่ต่างอะไรจากที่ฝ่ายค้านได้พูดนะครับในสังคมกันอยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คงคาดหมายได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะฮะตามประเด็นใหญ่ๆนะครับด้านการเมืองก็คงจะมีการเชื่อมโยงนะไปถึงเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแต่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็ต้องบอกมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดมาระยะใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนอกสภานะหรือแม้ทั้งการรณรงค์ในโลกโซเชียลต่างๆด้วยนะในขณะเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการในการแก้ไขเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนที่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับส่วนสังคมก็คงอาจจะพุ่งเป้าไปในเรื่องของความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นเช่นในโรงเรียนประเด็นเรื่องกฎหมายอาวุธปืนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็คงไม่พ้นประเด็นเหล่านี้แหละครับผมว่าคาดเดาไม่ยากเลยสำหรับประเด็นของฝ่ายค้านในครั้งนี้แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าฝ่ายค้านจะมีอะไรใหม่มากกว่านี
0: ้
2: นะที่ในโลกโซเชียลก็ดีหรือแม้ทั้งการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนอกสภานะในช่วงที่ผ่านมาก็ดีเพราะถ้าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยเราเห็นได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาในครับในช่วงประมาณสัก 3-4 ปี
1: ค
2: นแทบไม่ค่อยสนใจนะไม่เหมือนกับในอดีตเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้คนมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่มันมากมายหลากหลายมากขึ้นแต่แล้วก็การเคลื่อนไหวมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในโลกกายภาพหรือในสภาแต่มันมีในโลกไซเบอร์เป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดงออกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรใหม่อะไรเด็ดจริงๆเนี่ยท้ายสุดก็จะไม่สามารถมีแรงกระเพื่อมที่จะไปสานต่อประเด็นนอกสภาได
0: ้
2: นะส่วนในสภาเนี่ยต้องบอกว่ายังไงรัฐบาลเสียงเขายังแน่นปึ๊กครับ โอกาสที่จะผ่านมีสูงมากอยู่แล้วครับ
1: จะเลาะเรียบค่ายเพื่อจะตีรัฐบาลให้แตกได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะบางเรื่องบางคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะสงวนสิทธิ์ก็อาจจะอภิปรายได้ไม่เต็มปากครับ
2: ผมว่าวันนี้เนี่ยก็คงเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายค้านคงพุ่งเป้าไปที่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะคือพ
1: ร
2: รคเพื่อไทยเนี่ยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยเองจะมีท่าทีอย่างไรนะต่อประเด็นนะครับต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตที่เคยได้ดำเนินการมาในตอนที่เป็นรัฐบาลแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อเป็นพ
1: ร
2: รคร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยจีนจะเป็นอย่างไรและซึ่งท้ายสุดก็จะกลายเป็นว่าเป้าตรงนี้ก็ไม่ได้ไปสู่พ
1: ร
2: รคแกนหลักของรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยแต่ก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายก็กลายเป็นพรรคส้มอภิปรายพรรคแดงอะไรต่างๆเหมือนกันที่เราเห็นบรรดากองเชียร์ทะเลาะกันในโลกโซเชียลของกองเชียร์ด้อมส้มกับแดงหรืออะไรต่างๆแบบนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสำหรับการอภิปรายจริง
1: ๆ
2: นะครับจริงๆเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลนะที่ออกมาเปิดเผยและเป็นข้อมูลใหม
1: ่
2: นะที่ประชาชนไม่ได้เคยเห็นในโซเชียลหรือว่าไม่ได้เคยเปิดนอกสภาอะไรกันมาก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับ
1: โอ้โหเพราะว่า คุณหลงลืมอะไรหรือเปล่าในจะเน้นประมาณนี้นะตอนคุณเป็นรัฐบาลสอบก็สุดลิ่มทิ่มประตูตอนนี้มาเป็นพรรคร่วมแล้วลุกยืนขึ้นมาเถอะนะฮะเพื่อที่จะเนี่ยให้ประเทศเราเดินหน้าไปข้างได้นะฮะ
2: แต่ว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นการปะทะคารมกันระหว่าง2พรรคนี้อีกเหมือนเดิมรวมไปถึงกองเชียร์นอกสภาด้วยนะครับก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการ

0: รวจสอบซึ่งประชาชนอยากจะเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์จริงจังนะแล้วก็เอาผิดดำเนินการกับคนที่ทำความผิดอะไรจริงๆมากกว่า
1: อุปนิสนักข่าวก็พยายามจะถามท่านนายกรัฐมนตรีฮะเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงนะฮะของพ
0: ร
1: รคร่วมฮะท่านนายกบอกว่าไม่มีพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ร่วมมีแต่รัฐบาลเสมือนตอบว่าเราคือเนื้อเดียวกันฮะระหว่างแดงและน้ำเงินนะครับอาจารย
0: ์ครับคือผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยในพ
1: ร
0: รคร่วมรัฐบาลหลักๆเนี่ยก็มีอยู่เพียงแค่2พ
1: ร
0: ร
1: ค
0: แต่ก็คือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยนะนอกนั้นก็เป็นบรรดาพ
2: ร
0: รคเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า2พ
2: ร
0: รคนี้เขายังไปกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไ
2: ร
0: แล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเอ็กซเรย์โครงสร้างรัฐบาลชุดนี้ให้ดีเนี่ยก็คือรัฐบาลของกลุ่ม16นะซึ่งกลุ่ม16นั้นที่มาที่ไปก็คือกลุ่มซึ่งเคยอยู่ในพ
2: ร
0: รคไทยรักไทยกันมาก่อนแล้วเพราะนั้นเนี่ยในแง่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นปัญหาแล้วครับนะในการเมืองไทยมันก็มีคำกล่าวอยู่แล้วนะบอกว่าพ
2: ร
0: รคเดียวกันแต่คนละพวกนะหรือพวกเดียวกันแต่คนละพรร
2: ค
0: แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แน่กังวลถึงเสถียรภาพหรอกครับ
1: ผมเคยคุยกับคุณไหมสิริกัญญานะฮะคุณไหมบอกว่าเนี่ยเอาสองสีเนี่ยเขาถอดเสื้อมาสิดูไม่ออกเลยว่าพ
0: ร
1: รคไหนอยู่พรรคไหนอะ
0: จริงๆนักการเมืองในสภาเนี่ยเขารู้จักกันหมดแล้วครับ นะแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะเอาก็จริงเขาก็รู้จักกันกับฝ่ายรัฐบาลกันหมดแล้วครับเขาไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งอะไรกันถึงขนาดแบบที่เราเห็นการสร้างคอนเทนต์นะฮะต่างๆในโลกโซเชียลก็ดีนะหรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อมวลชนในต่างๆก็ดี
1: ครับครับอาจารย์ครับมันมีปฏิญญาโมโนโคนะฮะแล้วก็มีกระแสเรื่องของแดงเขียวส้มอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับ
0: ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยระหว่างแดงกับเขียวเนี่ยนะผมเห็นตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแดงกับเขียวเพราะว่าแดงบวกเขียวเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นะครับแล้วเขาจะสามารถไปล้มรัฐบาลได้ยังไงนะฮะและครั้งนี้ถ้าจะไปฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั่นหมายต้องบวกส้มบวกฟ้าเข้าไปด้วยนะแดงเขียวส้มฟ้าสี่พ
2: ร
0: รคเลยนะครับบวกกันเนี่ยยังอยู่252เสียงเองครับ
2: ปริ่มมาก
0: นะซึ่งนั่นก็หมายความปริ่มแฮมที่250แต่นี่252เอาละให้ถึงที่สุดนะว่าให้โหวตจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ก็เถอะนะครับท้ายสุดเข้าไปไม่ได้ครับเสียงปริ่มน้ำแบบนี้ไม่มีทางที่จะมีรัฐบาลไหนไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะหรือแม้ทั้งอาจจะมีการวิเคราะห์ที่บอกว่าวันนี้ถ้าแดงถอนตัวแล้วเขียวไม่เข้าร่วมน้ำเงินก็จะไปไม่ได
1: ้
0: คำถามก็คือแล้วงั้นแดงกับเขียวจะจับมือกันเพื่ออะไรครับถูกไหมอันจับมือกันมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเป็นรัฐบาลจับมือกันเพื่อทั้งสองฝั่งถอยแล้วมันจะเพื่ออะไรประโยชน์คือเพื่ออะไรแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกครับกับการวิเคราะห์เหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของการปล่อยข่าวนะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวของบางพรรคการเมืองที่ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลไหมอะไรต่างๆอันนี้มากกว่า
1: พรรคคอยอย่างนี้แหละ
0: พรรคฝ่ายคอยเนี่ยพรรคฝ่ายค้านนะ
1: ครับครับแต่ว่ามีโอกาสไหมครับที่สถิรภาพรัฐบาล2พ
0: ร
1: รคเนี้ยจะดึงพรรคที่3เข้ามาร่วมครับอาจารย์ครับ
0: ผมคิดว่าไม่ได้จำเป็นอะไรนะและในขณะเดียวกันจะทำให้การแข่งจัดการทางการเมืองนั้นยุ่งยากมากขึ้นนะครับวันนี้ภูมิใจไทยพ
1: ร
0: รคเดียวเขา192
1: ครับ
0: นะฮะและไหนถ้าเพื่อไทยอีก70กว่า
1: ครับ
0: นะครับถ้าเอาอีกสักพรรคนึงเข้ามานะครับซึ่งหลายคนก็คาดหมายว่าจะเป็นพ
1: ร
0: รคกล้าทำไหมนะกล้าทำเขาก็มีอยู่58ก็รวมๆ60
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเพราะวันนี้แค่2พรรคแล้วบวกพรรคเล็กนี่ก็เกินกึ่งหนึ่งนะก็ไปตั้งเกือบ300นะแล้วถ้ารวมพ
1: ร
0: รคเล็กอะไรด้วยเนี่ยก็ประมาณ300อยู่แล้ว
1: มีสสฝ่ายเล็กอีกตั้งเยอะ
0: ใช่ครับเพราะนั้นก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วทางกับการถ้าเอาเข้ามาการบริหารจัดการทางการเมืองตำแหน่งแห่งที
2: ่
0: ต่างๆนะอาจจะยิ่งเกิดความไม่ลงตัวมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคร
1: ับเพราะฉะนั้นถ้ายื่นอภิปรายไม่วางใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นอาจารย์มองว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
0: เราคงได้เห็นประเด็น 3-4 เรื่องใหญ่ที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันนะครับ
1: คร
0: ับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าความคาดหวังประชาชนเขาอยากเห็นอะไรที่มันใหม่นะใหม่กว่าการที่เขาได้เห็นจากโลกโซเชียลมาแล้วนะหรือใหม่จากการที่เขาได้เห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่อยู่นอกสภามาแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นโจทย์หรือเป็นการบ้านที่ฝ่ายค้านนั้นก็ต้องไปเตรียมตัวในการที่จะต้องสามารถเอาอะไรที่ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้ดึงดูดติดตามแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้ยิ่งพอมันมีช่องทางโซเชียลอะไรเข้ามา

0: เนี่ยมันมีทางระบายออกนะของความตึงเครียดในสังคมเนี่ยเยอะครับนะเพราะนั้นคนไม่ได้จำเป็นจะต้องไปจับจ้องเฉพาะเวทีในสภาครับนะแล้วก็ผมก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะเพราะว่านอกสภาเนี่ยมันไปไกลกว่าในสภาแล้วในสภาก็ยังอภิปรายเรื่องเดิมเรื่องอะไรซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนสนใจได้มากนักนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเป็นการบ้านหรือโจทย์ที่ฝ่ายค้านต้องไปเตรียมมาให้ดีนะคร
1: ับ แต่ว่าฝ่ายค้านเขากำลังทำอยู่นะฮะแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเอาข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมต่างๆหรือว่าเรียกหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยออกผ่านโลกออนไลน์ทุกวันเหมือนกับไลฟ์สดครับอาจารย์ไอ้ตรงนี้มันจะบั่นทอนการทำงานของรัฐบาลไหมครับ
0: ก็อย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องติดตามการอภิปรายไม่ต้องใจเลยครับก็ติดตามอินฟลูเอนเซอร์ก็พอแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยการที่ทำการเมืองแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเหล่านี้หรือสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบ่วงกลับมาสู่ฝ่ายค้านเองว่าพอถึงเวลาที่อภิปรายไม่ไว้ใจมันไม่มีอะไรใหม่
1: ไม่มีอะไรใหม่นอกเหนือจากที่คุณเคยพูดไปแล้ว
0: ใช่ครับถูกต้องแล้วคนก็จะไม่ได้สนใจติดตามเพราะแต่ละวันก็ติดตามอินฟลูเอนเซอร
2: ์
0: กันในโซเชียลก็รู้จะมากกว่าอภิปรายในสภาอีกแล้วพออภิปรายในสภาเขายังมีข้อจำกัดเรื่องเวลา
1: คร
0: ับนะเรื่องจำนวนผู้อภิปรายเรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองมีช่องในโซเชียลของตัวเองจะพูดอะไรยังไงก็ว่าไปไม่มีข้อบังคับการประชุมสภานะครับ
1: แสดงว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆก็น่าจะไม่มีปัญหานะในส่วนของรัฐบาลเสียงยังแน่นปึกอยู่นะครับอาจารย
0: ์เสียงเนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าประเด็นที่จะสร้างแรงกับเพิ่มได้ไหมอันนี้เป็นการบ้านของฝ่ายค้านครับ
1: เอาประเด็นลูกเทพเนี่ยเป็นจุดอ่อนสุดไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็คงถูกหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่เช่นเดียวกันแต่เรื่องลูกเทพก็มีการพูดกันในโซเชียลเต็มไปหมดเลยครับแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เช่นเดียวกันครับ
2: แล้วบทบาทของพรรคร่วมอื่นๆอย่างพรรคสีฟ้านี่ดูน้อยไปไหมครับ
0: ผมว่าพรรคสีฟ้าเนี่ยหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็อยากจะขึ้นมามีบทบาทโดดเด่นนะครับสิ่งนี้น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการสำรวจความเห็นนะครับหลายๆสำนักก็คล้ายๆกันว่าทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยได้รับความนิยมนะมากกว่าตัวผู้นำฝ่ายค้านนะคือคุณเท้งณัฐพงศ์ด้วยซ้ำไปนะครับนะมาช่วงหลังเนี่ยคุณเท้งถึงตีตื้นนะกลับมาได
1: ้
0: นะเพราะนั้นก็แสดงเห็นว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องการที่ช่วงชิงพื้นที่ในฐานะของการเป็นพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันเพราะวันนี้ประชาธิปัตย์เขาไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลครั้งหน้าครับนะเพราะครั้งนี้ยังไงประชาธิปัตย์เสนอแคนดิเดตตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเสียงไม่ถึง 5% ของสภานะพอไม่ถึง 5% ในสภาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะมีแคนดิเดตที่จะไปถูกเสนอชื่ออะไรต่างๆได้ดังนั้นเขาต้องทำงานการเมืองโดยใช้พื้นที่ของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ
1: มันจะเป็นทิศทางเดียวกันไหมฮะอย่างรัฐบาลเขาเป็นเนื้อเดียวกันฝ่ายค้านเขาเป็นเนื้อเดียวกันไหมครับ
0: ผมมีสิ่งที่คิดว่าจะเป็นเอกภาพของฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากกว่าด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: นะครับเพราะอย่าลืมว่าเอกภาพฝ่ายค้านนั้นเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นปัญหาเมื่อฝ่ายค้านเนี่ยต้องการที่จะชิงพื้นที่ทางการเมืองกันเอง
1: คร
0: ับ แต่ที่รัฐบาลนั้นเนี่ยณวันนี้ทุกอย่างก็มีการแบ่งโซต้ากันก็น่าจะไปได้นะครับแต่ฝ่ายค้านนี่สิจะเป็นปัญหาไปนะครับอันนี้คือประเด็นใหญ
2: ่ครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับและเห็นภาพการเมืองข้างหน้าเราแล้วนะฮะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ยุทธพรครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ไม่ห่วงรัฐบาลเลยห่วงฝ่ายค้าน
1: ห่วงฝ่ายค้านความไม่เป็นเอกภาพนี่แหละฝ่ายค้านเอาคุณเท้งก่อนนะครับผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนประกาศเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสมัยประชุมหน้าแน่นอนครับเน้นย้ำว่าฝ่ายค้านได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสแล้วก็การทุจริตช่อฉนของระบอบสีน้ำเงินเพื่อนำมาเปิดแผลใหญ่กลางสภาพร้อมชี้หลักฐานเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคดีหัวสว.ถึงซีกรัฐบาลแล้วก็อัดพฤติกรรมของนายกไม่เหมาะสมกรณีโพสต์โซเชียลแซะคุณใหม่สลีกัญญาวิ่งหัวชนกำแพงประมาณนั้นนะฮะคุณเท้งบอกอย่างนี้ครับว่าไทม์ไลน์ที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถบอกตอนนี้ได้ครับ แต่ว่าเป็นสมัยประชุมหน้าแน่นอนนะฮะสำหรับการยื่น

0: พิปรายจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายในเรื่องของระบบสินน้ำเงินที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของปัญหาในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระซึ่งตนคิดว่าประชาชนเห็นภาพชัดเจนขึ้นทุกวันว่าตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลที่บริหารประเทศภายใต้ระบบสินน้ำเงินประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนและต้องเรียกว่าข้อมูลทุกอย่างที่รัฐบาลบริหารประเทศอย่างช่อฉนและผิดพลาดเราเก็บไว้หมดและทุกอย่างจะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้กล่าวหาค่อนข้างแรงเลยนะ
1: ครับ
0: สำหรับคุณเท้งนะครับต่อข้อถามพี่ว่ามีอะไรบ้างที่จะนำมาให้ประชาชนรู้สึกตื่นเต้นในการยื่นยตินะฮะคุณเท้งก็บอกว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งจริงๆในฐานะฝ่ายค้านเราตรวจสอบทุกวันอยู่แล้วผ่านการตั้งกระทู้และเวทีของกรรมธิการฉะนั้นหากจะพูดถึงกรอบเนื้อหาจะเป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งในการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้ในเวทีของสื
1: ่อ
0: หรือเวทีต่างๆแต่เวทีอภิปรายไม่วางใจเนี่ยจะมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองอันนั้นเราจะไปเปิดตรงนั้นถ้าบอกอธิบายกับสื่อไปผมก็ถูกฟ้องนี่ประมาณนั้นนะฮะเมื่อถามว่าประเด็นเรื่องของการหัวสวจะถูกชูประเด็นหลักหรือไม่คุณเทคบอกว่าตนคิดว่าเรื่องของการโกงสวเป็นประเด็นหนึ่งแต่เรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันจึงอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าพรรคประชาชนจะมีการอภิปรายประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบาลมีการทักท้วงมาตลอดว่าเรื่องของการหัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยเป็นเรื่องของสวนะฮะกังวลหรือไม่นะฮะว่าประธานสภาคือคุณโสพลจะไม่บรรจุยตินี้นะฮะที่เรายื่นไปเนี่ยไอ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่มันของสวเขาเนี่ยประมาณนั้นนะฮะคุณเทคบอกว่าหากขณะนั้นมีความคิดเห็นของประธานออกมาเช่นนั้นจริงฝ่ายค้านคงจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดครับเพราะเชื่อว่าหลักฐานที่พรรคประชาชนเปิดออกมาเกี่ยวกับเส้นทางการเงินการไปอยู่ในสถานที่เดียวกันคลิปเสียงสุดท้ายก็โยงใยไปที่ฝั่งนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีกของภูมิใจไทยฉะนั้นการที่จะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลพูดลำบากคุณเท้งมองอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ผมเสียวตรงไหนรู้ไหม
1: ไหนฮะ
0: ก็ผมเสียวตรงที่ว่าพรรคประชาชนบอกว่าจะเปิดเลยนะไปประชุมกันไปนัดแนะอะไรกันตรงไหนไปทำส่งซิกอะไรกันยังไง
1: ครับ
0: คุณสุภชัยเจสมุทรก่อนหน้านี้ก็บอกขอบคุณข้าทำเพียงแต่ว่าคุณมาได้น้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่เพราะคนคุณได้น้อยคุณบอกว่าเนี่ยคือการลงสมัครแต่พอเราทำแล้วเราได้คะแนนมากกว่าบอกว่าเราเป็นหัวเนี่ยผมก็กลัวเขาจะย้อนเกิดกันอย่างนั้นนะสิครับ
1: แต่ว่าคงต้องรู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆอันมันก็อย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกไปมันก็น่าสนใจเพราะว่าคือพอฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยก็จะเล่นกับโซเชียลมาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วตั้งแต่การเป็นพรรคตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาจนถึงตอนนี้ก็แต่ว่าหลายๆครั้งมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้สิ่งที่มันควรจะอยู่ในการอภิปรายประเด็นที่มันน่าสนใจมันก็ถูกอธิบายออกมาก่อนถูกเปิดออกมาก่อนทำให้ฝ่ายทางรัฐบาลเขาก็มีข้อมูลเอาไปทำการบ้านแล้วก็หลายๆครั้งอย่างที่บอกไว้คืออินฟูก็เยอะพรรคนี้เล่นกับโซเชียลเยอะแล้วคือแต่ละคนทุกคนก็มีช่องทางของตัวเองแล้วพอไปพูดในสื่อของตัวเองในช่องของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้
0: ข้อมูลไหลไปหมดแล้ว
1: ใช่มันไหลไปหมดแล้วคือพอเราคาดหวังกับสิ่งที่มันจะข้อมูลใหม่ที่จะเปิดเฉพาะในสภาที่ซึ่งมีอภิสิทธิ์คุ้มครองของบรรดาส.ส.เนี่ยมันบางทีมันไม่มีเพราะอย่างต้องยอมรับว่าอย่างผมเองนักข่าวคือเป็นนักข่าวการเมืองเราต้องไปนั่งฟังเรานั่งฟังทุกวันแล้วคือบางทีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าก่อนอันนี้เขาเคยพูดเคยสัมภาษณ์อะไรไปแต่พอถึงวันจริงปั๊บไม่พูดข้อมูลใหม่อยู่ตรงไหนหรือบางทีกำลังจะเข้าเข็มมันก็จะเริ่มมีแบบ
0: ขอประท้วง
1: ใช่มีการประท้วงมีการเล่นนั่นแบบนั้นแบบนี้มันเลยทำให้แบบบรรยากาศในห้องประชุมมันดูแบบอึดอัดแล้วก็มันเลยทำให้อีกอันหนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดไปว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทำให้ความสนใจของประชาชนมันก็จะน้อยลงไป
0: โอ้แล้วผมกลัวตรงไหนรู้ไหม
1: ตรงไหนฮะ
0: มันเคยมีประวัติศาสตร์ไงที่อภิปรายกันเป็นวันๆหลักฐานก็ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยนะขอน้อมรับเนี่ยแล้วก็ต่อตัดจบอ
1: ่
0: ะขอบพระคุณการสำหรับข้อมูลเนี่ยนั่นเนี่ยยกท่านหนึ่งส่วนรองนายกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอปฏิเสธเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับขอบคุณครับแล้วก็เดินออกไปเลย
1: ครับ
0: ท่านเขาอภิปรายกันกี่ชั่วโมงครับเน
1: ี่ยแต่อาถามในมุมนักข่าวก็เขียนง่ายนะพี่ครับวันที่เราสรุปประเด็นมาผู้อภิปรายแต่ละคนจากพรรคนั้นพรรคนี้อภิปรายต้องสรุปประเด็นมาว่าเขาชี้แจงโจมตีรัฐบาลประเด็นนั้นตรงนี้และก็สุดท้ายแล้วก็คือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจง3คำ
0: ขอปฏิเสธไม่เป็นความจริงครับ
1: ครับจะมีมีมที่ก็ออกถูกมันใช้

0: อนอีกหลายๆคนนี่มันพูดมาเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องดูเหมือนกันพี่ลง
1: นายกอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเนี่ยนะท่านนายกไม่ได้นะ ผมอภิปรายไปทั้งวันเลยนะท่านนายกต้องตอบผมอะไรเงี้ย
0: มันก็ต้องดูเพราะคือโอ้แล้วถ้ายิ่งยุคนี้ก็มีมันก็เหมือนเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะพี่ลงเพราะคือจะให้ในนายกตรีมาตอบคนเดียวทุกเรื่องที่ถูกถามมาเนี่ยรายละเอียดก็อาจจะไม่ได้เชิงลึกแต่ก็เลยต้องมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาพูดมาตอบแทนแล้วคือหลายๆอันเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ในยุคของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะเป็นการส่งรวมถึงนอกจากรัฐมนตรีตัวหลักรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ลามไปจนถึงส่วนราชการอธิบดีนั่นโน่นนี่มาชี้แจงแทนนะบางทีก็แบบเอ๊มันเขาก็จะใช้นอกจากเวทีหลักที่มีการถ่ายทอดแล้วเนี่ยมีห้องอภิปรายย่อยมีห้องกระทู้ย่อยที่ไปตอบกันในนั้นนะคือบางทีเนี่ยมันประเด็นหลักๆมันไม่ได้อยู่ในห้องประชุมมันไปอยู่ในห้องย่อยแล้วคือมันไม่ถูกการนำเสนอออกม
1: าม
0: ันเลยทำให้ข้อมูลหลักๆที่มันน่าสนใจเนี่ยมันจบอยู่แค่ตรงนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: คือตอนอยู่เป็นภาคสนามเนี่ยผมไปดูการทำงานของบรรดาข้าราชการรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยถ
0: ู
1: กอภิปรายไม่เมืองใจนะนะรัฐ
0: ม
1: นตรีเขาจะเรียกปลัดมาเลยนั่งอธิบดีแต่ละกรมน
0: ั่
1: งฝ่ายกฎหมายนั่งอภิปรายประเด็นอะไ
0: ร
1: พนักงานพิมพ์ดีเอาเซิร์ชข้อมูลออกมาแล้วก็มาพิมพ์ออกมาเป็นจดหมายน้อยกับรัฐมนตรีนั้นไปตอบ
0: ใช่
1: นะมันต้องเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่เพราะว่าคือเวลาช่วงการอภิปรายเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าวันนี้ถึงวันนี้จะเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี้ซึ่งไอ้นี่แหละมันก็เป็นอันนึงที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าทำไมต้องบอกแบบนี้รัฐมนตรีก็ควรจะต้องพร้อมแต่ว่าถ้าท่านในตามหลักตามวิธีการทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็จะได้ไปบอกข้าราชการที่รับผิดชอบในส่วนของกระทรวงที่ดูแลตรงน
1: ี้ให้เตรียมข้อมูลมาเลย
0: ใช่แล้วก็ข้าราชการเหล่านี้ก็จะได้อยู่สภาถ้าเกิดไม่มีการระบุเวลาว่าจะอภิปรายวันไหนยังไงเนี่ยโอ้โหคนในสภานี่แน่น
1: เราต้องตามไปด้วยเพราะกระทรวงไม่มีรัฐราชการอยู่เลยไงเพราะฉะนั้นต้องไปขอข่าวที่นู่นนะฮะไปสัมภาษณ์กันที่สภาเลย
0: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ห่วงกันก็คือเรื่องของประเด็นใหม่ๆอาจจะไม่มีแล้วพอไม่มีปั๊บเนี่ยแรงกับเพื่อมที่มันจะทำให้ออกมาสู่ความเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาเนี่ยมันก็ยากไปอีก
1: กลัวอย่างเดียวนะฮะจะมีการแค่เสียดสีนะฮะกระแทกแดกดันกันนะฮะประมาณนี้แล้วก็แซะกันไปแซะกันมาประท้วงกันไปประท้วงกันมาทำให้บรรยากาศการติดตามไม่ราบรื่นพอไม่ราบรื่นแล้วเนี่ยคนไม่ติดตามการประชุมสภาม ันสมประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยที่ไม่อยากให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่มีการออกมานำเสนอกันอ
0: ่
1: ะอันนี้คือจุดประสงค์หลักทำไมเราจึงเห็นการประชุมสภาแล้วมันหยุดลงนานมากเนี่ยนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นความตั้งใจนะไม่ใช่เรื่องของไอ้คำพูดพาไปอย่างเดียวนะครับ
0: ก็คงต้องหวังว่าการทำหน้าที่ต่างๆนานาของทุกภาคส่วนในสภาจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะเพราะว่าประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆที่บรรดาส.ส.ฝ่ายค้านจะเอามาอภิปรายในสภาเพราะว่าถ้าถามว่าในฝั่งของรัฐบาลเขาก็มีการชี้แจงทุกวันอยู่แล้วที่เกิดขึ้นทั้งนักข่าวก็ไปจิ้มไมค์สัมภาษณ์อะไรต่างๆนานาตลอดเวลาทุกๆวันแต่ว่าในสภาเนี่ยที่บอกว่ามันมีอภิสิทธิ์เอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ถ้าเกิดจะมีการกล่าวพาดพิงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะไม่ถูกฟ้องร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังนักข่าวก็คาดหวังว่าจะมีข้อมูลอะไรไหมที่มันใหม่ๆแล้วมันจะทำให้มันน่าติดตามมากขึ้น
1: คือล้มรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วครับเสียงเขามากกว่าอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นสิฮะเรื่องของความชอบธรรมเนี่ยมันจะตามมาหลอกหลอนรัฐบาลจะไม่ปรับครม.ก็อยู่แบบไม่เป็นสุขอ
0: ่
1: ะถ้าข้อมูลแน่นจริงนะ
0: แต่ก็อย่างที่เราคุยตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของประเด็นของฝ่ายค้านเนี่ยเสียงจะแตกหรือเปล่าแล้วรัฐมนตรีแต่ละคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยคะแนนไม่น่าจะเท่ากันแน่นอน
1: พี่โจพีเตอร์คุยก็มาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะถามอยากจะรู้ตอนนี้ก็คือกล้าทำจะลงชื่ออภิปรายด้วยหรือเปล่า
0: แน่น
1: เพราะตัวเองเป็นฝ่ายค้านนะ
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ยังเป็นฝ่ายค้านนะไม่ใช่ฝ่ายคอย
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนที่แข่งฟุตบอลน่ะ
0: ของสภา
1: ของที่ราชบุรีสิราชบุรีเอฟซี
0: ครับ
1: กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะนัดกระชับมิตรอ่ะที่มีคุณเนวินไปคุยกับประธานสโมสรราชบุรี FC ก็เป็นแกนนำของพรรคกล้าธรรมอ่ะเขาบอกว่ามีเสียงในมือประมาณ10กว่าเสียงเขาบอกว่าหนุนรัฐบาลเต็มที่อ่ะ
0: ครับนั่นแหละก็คงต้องรอติดตามเรื่องการโหวตไม่รู้ว่าลงมติแล้วมติแต่ละคนคะแนนไม่เท่ากันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยนั่นแหละมันจะมีผลตามมาในเรื่องของการอภิปรายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะล้มรัฐบาลไม่มีทาง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจะเกิดฟีดแบคอะไรตามมาจะมีการปรับครม.หรือว่า

0: อะไรก็ต้องดูหลังจากนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อทิศทางข่าวของสัปดาห์หน้านี้ครับ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียน

0: of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา43นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็เดี๋ยวมีประเด็นเรื่องของคุณชัยชนะนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองนะนะฮะท่านมีประเด็นชูที่นครนะครับกรณีมีกระแสข่าวว่าท่านไปบ้องหูท่านรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนนะครับปรากฏว่าวันนี้ฮะมีภาพออกมาคุณชัยชนะโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดตำรวจภูธรภาค8กับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวครับโดยคุณชัยชนะระบุข้อความประกอบภาพว่ามื้อนี้ที่รองตุ้มและครอบครัวเลี้ยงครับมิตรภาพที่ยืนยาวมั่นคงเข้าใจตรงกันนะครับนะฮะการโพสต์ภาพและข้อความนี้ครับเกิดขึ้นภายหลังมีกระแสกรณีคุณชัยชนะถูกแจ้งความกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทธนงศักดิ์จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมซึ่งภาพการร่วมรับประทานอาหารและข้อความที่คุณชัยชนะโพสต์สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ยังคงมีความเป็นมิตรและก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายท่ามกลางกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการนะครับคุณชัยชนะเคยยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายหรือว่ามีเจตนาทำร้ายตำรวจพร้อมกับบอกว่าตนให้เกียรติตำรวจแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแต่ว่าข่าวที่ออกมาวันแรกอ่ะโอ้โหคนทั้งงานตกตะลึงอ่ะกับภาพที่เห็นนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ออกมาสยบนะฮะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ฝั่งของข้าราชการตำรวจเป็นตำรวจเกษียณเขาบอกเขายอมไม่ได้ชาวบ้านส่งคลิปให้แล้วนะฮะไปแจ้งความอะไรประมาณนั้นก็วันนี้นำมาซึ่งโพสต์ของคุณชัยชนะนี่แหละครับ
2: ครับอันก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่คงต้องติดตามแต่ว่าเรื่องของทิศทางข่าวสัปดาห์หน้านะครับพี่ณรงค์ท่านผู้ฟังก็ถ้าพูดถึงประเด็นทางการเมืองก็คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านนะครับที่เตรียมสำหรับศึกซักฟอกนะครับที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่ก็คาดว่าจะมีขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็น่าจะมีขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็ในขณะที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้าก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะนำคณะไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และก็สร้างโอกาสให้กับประเทศนะครับนอกจากนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้านะครับเรื่องของมาตรการการควบคุมอาวุธปืนนะครับหลังจากที่หลายภาคส่วนก็มีการเสนอแนวคิดมาแล้วแล้วก็เรื่องการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับรวมถึงอย่างที่เราคุยไปตั้งแต่ต้นรายการนะเรื่องของการพฤติกรรมการลอกเลียนแบบมีการส่งข้อความการข่มขู่การใช้อาวุธเนี่ยเกิดขึ้นในกลุ่มไลน์ของหลายโรงเรียนนะซึ่งจนทำให้รัฐบาลต้องมีการประกาศเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าที่เราคุยในชั่วโมงแรกพี่ลองรับฟังว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีแต่ว่าก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันก็เป็นแค่ส่วนนึงเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนแต่ว่าหลายๆภาคส่วนก็คงต้องร่วมกันโดยเฉพาะในส่วนของครอบครัวที่ต้องดูแลบุตรหลานให้ใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีประเด็นของการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ให้มีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับอย่างล่าสุดวันนี้ที่เราเห็นภาพข่าวพี่รองที่น้ำป่าที่น้ำตกแม่สา
3: uh-huh.
2: ที่ที่ที่แม่ริมที่เชียงใหม่อ่ะคือภาพคือตอนแรกนึกว่าเอ๊ะ

0: ตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกหลายพื้นที่ฝนตกแต่ว่าคือในภาพที่เราเห็นน้ำคลิปเนี่ยคือแดดออกแต่ว่าลักษณะสีน้ำมันเห็นชัดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีคลิปจากหลายๆมุมที่มีการนำเสนอออกมาเนี่ยนอกจากมุมที่มันเป็นภาพข่าวมาแล้วมันจะมีบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันที่เขาแชร์มาว่าน้ำมาเร็วมากคือทั้งนั้นที่สภาพอากาศในตอนนั้นเนี่ยมันแดดออกแต่คือไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเนี่ย
1: น้ำป่ามา
0: เลยน้ำหลากมาเลยแล้วซึ่งมันก็หลักๆเนี่ยคือเราจะดูแค่ฟังคำเตือนจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะว่าเขาบอกเนี่ยอย่างในข่าวเนี่ยคือเสียงปอนวีดของเจ้าหน้าที่แป๊บเดียวก่อนที่น้ำจะมาแล้วที่คือไปไหนไม่ได้
1: ก็ลักษณะเดียวกันกับที่แม่สายไงป
0: ี
1: ที่แล้วโดนไป7รอบ8รอบอ่ะฝนตกหนักในพื้นที่ตรงไหนไปตกข้างบนนู่นน
0: ะ
1: ฮะเราก็ต้องเอาเครื่องวัดเครื่องเตือนเนี่ยไปไว้กับประเทศเพื่อนบ้านนะ
0: ครับ
1: วัดปริมาณน้ำฝนวันมันตกเท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะให้แม่สายเตรียมรับมือเพราะก็ตกแบบปกติปล่อยๆธรรมดาแต่น้ำมาไม่รู้จะกี่เมตรเลยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันที่เขาเตือนกันมาก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของการดูสีน้ำนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคือแม้ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันแดดออกก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้นน้ำน่ะมันสภาพอากาศมันเป็นยังไงแต่ว่าคือเรื่องของสีน้ำเนี่ยถ้าเราดูแล้วแบบมันแดงมันขุ่นจนแบบไม่น่าไว้วางใจคือถ้าแดงมันก็จะมีบางถ้าเกิดเราไปน้ำตกหน้าฝน
1: อ
0: ่ะมันก็น้ำก็จะสีประมาณนี้สีมันจะแดงๆหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ขุ่นม
1: ัน
0: จะค่อนข้างใสแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าน้ำมันแดง
1: แล้
0: วมันขุ่นละอันเนี้ย
1: น้ำป่า
0: ต้องระวังละอย่างนี้เพราะว่าไอ้อย่างส่วนตัวเคยไปน้ำตกแถวเชียงใหม่เนี่ยตอนขาไปเนี่ยก็แดดออกปกตินะพี่ลงแต่ว่าผ่านจากนั้นคือตรงจุดที่อยู่เนี่ยมีแค่ลมแรงแต่ว่าเราไม่เห็นแล้วต้นน้ำเป็นยังไงผ่านไปไม่ถึงแค่ครึ่งชั่วโมงแบบน้ำเอวอะต้องลุยน้ำออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องน้ำป่าการไปเที่ยวป่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวัง
1: นครนายกก็คลองบะเดื่อไงฮะจะโดนน้ำป่าบ่อยมากเพราะว่าเขาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ
0: ์
1: นะครับแล้วพอฝนตกต้นน้ำแล้วเนี่ยใครที่เล่นน้ำอยู่คลองบะเดื่อต้องสังเกตสีน้ำเลย
0: ใ
1: ช่พอน้ำขุ่นปุ๊บต้องรีบขึ้นเลยเพราะว่าน้ำป่ามาแป๊บเดียว
0: ใช่เพราะว่าน้ำตอนนี้มันไม่ได้มาแค่น้ำนะพี่หลงมันกวาดทุกอย่างมาหมด
1: ใช่
0: แล้วคือเรายังคิดว่าแค่น้ำเนี่ยมันเราก็ยังแบบอาจจะพอที่จะขยับขยื่นตัวเองออกมาได้แต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นซุงมาเป็นเศษกิ่งงงกินไม้ต่างๆมันไม่ทันแล้วมันไปนั่นก็คือไปเลยแต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์ที่เชียงใหม่มันไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นอาจจะมีบาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงถึงชีวิตนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของกีฬานะพี่ลงเพราะว่าเรื่องของตอนนี้ก็จะมีทางฟุตบอลตอนนี้แม้ว่าจะกระแสจะค่อนข้างจะเงียบไปหน่อยเพราะว่าไม่มีฟรีทีวีถ่ายต้องไปหาก็จะมีทางเอกชนที่เขามีสัมปทานอยู่ที่เขาได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดซึ่งมันก็เลยทำให้กระแสเนี่ยมันไม่ค่อยแรงแต่ว่าผลงานของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช้างศึกชุดใหญ่แต่อาจจะไม่เต็มทีมแต่ก็เป็นชุดใหญ่ที่ดีที่สุดที่สามารถเอามาได้เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นรายการของอาเซียนฮุนได
1: ครับ
0: ตอนนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศนะพี่รงเราเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเราไปชนะมันจะเป็นนัดรองชนะเลิศในแข่งกัน2นัดเยาเยือนนัดรอบครั้งแรกเนี่ยเราไปแข่งที่ทางสิงคโปร์ก่อนชนะมาแล้ว3-1วันอังคารนี้นะครับที่ราชมังนัดที่2ซึ่งก็คาดหวังว่าน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งคู่แข่งของเราอีกคู่นึงที่จะเจอกันก็คือมาเลเซียกับเวียดนามเขาจะแข่งกันคืนนี้20:00หลังจบรายการเขาจะแข่งกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่มีถ่ายทอดไม่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีม
1: ี
0: ถ่ายทอดทางเอกชนที่เสียตังค์เพราะฉะนั้นก็คงแต่ว่าถ้าใครอยู่แถวนี้ก็คงต้องตามลุ้นตามเชียร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยวันอังคารเนี่ยมาราชบังแล้วก็คืออย่างที่บอกว่ารอบรองแล้วรองชนะเลิศแล้วนัดที่แล้วเนี่ยเขามีดราม่าว่าแต่ในรอบที่มาแข่งที่ราชบังแล้วก็เจอกับทางเมียนมาเนี่ยเสียงเขาบอกว่าเสียงเมียนมาดังกว่ากองเชียร์ทีมไทยอีก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วบางแล้วเขาบอกว่าก็มีเอาสถิติตัวเลขมาเนี่ยฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยยังมีคนดูในสนามน้อยกว่าทีมสโมสรที่เขาแข่งกัน
1: oh.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องหวังว่าเนี่ยวันอังคารเนี่ยไทยจะเจอกับ
1: ต้องเรียกศรัทธาคืนแล้วถ้าอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะ
0: ใช่แล้วดูฟอร์ม
1: นี้บอลไทยมันต้องล้นสนาม
0: ใช่แล้วคือเราอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือเมื่อก่อนน่ะถ้าเป็นรายการแบบเนี้ยเราจะได้ดูฟรีทีวีไงพี่รงแต่ว่ารอบเนี้ยรายการเนี้ยเราไม่ได้ดูมันเลยทําให้กระแสมันค่อนข้างจะเงียบไปหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือเข้าสู่รอบลึกและก็ไม่น่าจะพลาดถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเข้าชิงน่าจะเข้าไปรอชิงอีกทีมนึงก็คาดหวังว่าจะเป็นนี่แหละเวียดนามว่าจะมาหรือเปล่า

0: แต่บอดมันกลมนะ
1: ใช่ก็คงต้องรอดูนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่คงต้องติดตามเหมือนกันก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงหลังจากที่จบรายการ CV คัพไปแล้วเนี่ย
0: ที่
1: ไทยได้แชมป์ที่เชียงใหม่ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้เขาจะกลับมาแข่งกันอีกแล้วนะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมซึ่งจะแข่งที่จีนซึ่งในรายการนี้ใครชนะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเพราะฉะนั้นมีความเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะไทยเองเนี่ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: แม้ว่าไทยจะเป็นแชมป์เก่าอันดับ1 2 3จะได้ไปชิงแชมป์โลกแต่ว่าอันดับ1รอบเนี้ยจะได้ตั๋วโอลิมปิกเลยใช
0: ่ตั๋วทั้งรัฐเลยนะเนี่ย
1: ใช
0: ่โอ้ยต้องลุ้นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีสนุกเกอร์หมูปากน้ำกับมาร์คเซลบี้รอบชิงชนะเลิศถ้าหมูชนะ
1: ครับ
0: คว้า11ล้านรออยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: จ
1: บนะฮะ
0: จบเซกชันแรกไปแล้ว
1: ครับ
0: เสมอกัน4ต่อ4เฟรมจบเซกชันแรกนะฮะหมูปากน้ำนพพลแสงคำ
1: ครับ
0: สนุกเกอร์มือ45ของโลกนะฮะยังเสมออยู่กับฉลามหินมาร์คเซลบี
1: ้ครับ
0: จอมคิวจากอังกฤษ4ต่อ4เฟรมในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกชนะโอเพ่น2026นะฮะชิงเงินรางวัล1,250,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ53ล้านบาทครับที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับก็หมูปากน้ำครับสร้างประวัติศาสตร์ลุ้นแชมป์รายการระดับ World Ranking รายการใหญ่เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยรายการชนะโอเพ่นเนี่ยเป็นรายการใหญ่อันดับ3รองจากชิงแชมป์โลกแล้วก็ UK Championship ครับเส้นทางของหมูปากน้ำตั้งแต่รอบ32คนสุดท้ายเอาชนะชัดทรัมจากอังกฤษ6ต่อ3เฟรมต่อมารอบ16คนสุดท้ายเอาชนะโรนี่โอซูริแว่นนะฮะไม่ใช่เบาๆเลยนะที่ผ่านมา2คนเลยนะฮะชนะโรนี่เนี่ย6ต่อ4เฟรมในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะจอห์นเมอร์ฟี่นะฮะจากอังกฤษ6ต่อ4เฟรมและรอบรองชนะเลิศเอาชนะโจยู่หลงจอมคิวเจ้าถิ่น6ต่อ5เฟร
1: ม
0: รอบชิงชนะเลิศนะครับรายการชนะโอเพ่น2026ถือเป็นการเข้าชิงหนที่2ของหมูปากน้ำหลังจากเคยได้รองแชมป์รายการสกอตติชโอเพ่น2023ใช้ระบบแข่งขัน10ใน19เฟรมแบ่งเป็น2เซสชั่นนะช่วงแรกเนี่ย8เฟรมออกสตาร์ทกันในตอน 13:00 น.ตามเวลาเมืองไทยเฟรมแรกหมูปากน้ำออกคิวสุขุมแม่นยำเอาชนะไปก่อน67ต่อ8เฟรมที่2มาร์คเซลบี้ไว้ลายความเก่าเอาชนะไปได้89ต่อ38เฟรมที่3เซลบี้แทงเซนจูรี่ไม้เดียว138นะ
1: ครับ
0: ขึ้นนำหมูปากน้ำไป2ต่อ1จากนั้นเฟรมที่4ถึง6ครับหมูปากน้ำกลับมาร้อนแรงแทงชนะ73ต่อ0 80ต่อ0 75ต่อ5ก็ทำให้หมูปากน้ำขึ้นแซง4ต่อ2เฟรมเฟรมที่7ลุ้นกันจนถึงลูกชิงดำสุดท้าย
1: อ
0: ันนี้ผมดู
1: ครับ
0: คือได้น้ำเงินแล้วหลุมไก
1: ่ครับ
0: ชมพูได้แล้ว
1: ดำ
0: ดำดำอ่ะมันจะต้องเลาะชิ่งไปอ่ะหมูเอาไม่ลงโ
1: อ
0: ลมัคเซวี่มันรับ
1: สอยไป
0: สอยง่ายๆเลยนะฮะอ้าวก็ชนะไปนะฮะก็แล้วเฟรมที่8ฮะมาร์คเซวี่ไล่แทงตัดแต้ม73ต่อ32ก็ทำให้ตีเสมอหมูปากน้ำ4ต่อ4เฟรมหลังจากจบเซสชั่นแรกนะฮะเซสชั่นที่2อีก11เฟรมที่เหลือเนี่ยจะกลับมาแข่งขันตอน 18:30 นะก็แข่งไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะฮะว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่อย่างไรถ้าได้นะจะได้เงินรางวัลนะคิดเป็นเงินไทยแล้วกัน11ล้านบาทพร้อมแต้มสะสมอีก 250,000 คะแนนครับ
1: ครับก็หลายๆชนิดกีฬาก็คงต้องติดตามเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่นักกีฬาหลักๆเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นำเสนอไงเพราะว่าผลงานเราเนี่ยคือต้องบอกว่านักกีฬาเราก็ไปแข่งหลายๆประเภทนะในเฉพาะสนุกเกอร์ก็มีแข่งตลอดกอล์ฟเนี่ยก็แข่งตลอดเหมือนกันแล้วก็รวมถึงแบดมินตันถ้าเกิดไม่ใช่รายการใหญ่ๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการนำเสนอแต่ว่ารายการแบดมินตันเนี่ยคือมีเยอะมากพี่รงแล้วก็มีแข่งกันตลอดทั้
0: งป
1: ี
0: ใช่คร
1: ับ ใช่แล้วก็จะมีรายการต่างๆนาถ้าเกิดมาแข่งในบ้านเราเนี่ยเราก็จะได้ติดตามกันเยอะหน่อย
0: แต่ว่าเงินรางวัลไงอย่างสนุกเอ่ยกอล์ฟเอ่ยเนี่ยโหเขาชนะแค่แมตช์เดียวอะเงินรางวัลหลายสิบล้าน
1: อ
0: ะแต่แบดเนี่ยโห
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยก็เหนื่อยนะฮะเงินรางวัลแค่หลักจะมาห้าล้านสี่ล้านสามล้านประมาณเนี้ยโอ้ย
1: แบบก็คือแข่งทุกวัน
0: อ
1: ะ
0: แต่แมตช์เขาเยอะ
1: ใช่ครับก็คงต้องติดตามดูหลายๆชนิดกีฬานะครับยังมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านคุยกันมานะพี่ลงมีคุณโจมิเตอร์นะครับทักทายกันเข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลคลื่นข่าวนิวเน็ตเวิร์กนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็มามีคุณโจมิเตอร์พูดถึงเรื่อง

0: ของเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจแกบอกว่ารัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยน่าจะสอบผ่านทุกคนครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นลงพื้นที่ไม่เน้นการทำงานในกระทรวงเลยยังไงเพราะว่าผมก็ไปเปิดดูว่าเอ๊รัฐมนตรีของเพื่อไทยเขามีใครอะไรอย่างนั้นบ้าง
1: คุณจุลพันธ์ก็แรงงานไง
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ถ้ามาดูคุณถ้าอย่างอาจารย์เชน
1: เป็
0: น
1: รองนายก
0: เป็นอว.
1: ผ่านอยู่แล้ว
0: นะผ่านอยู่แล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าจะได้ถูกไม่มีข้อสงสัย
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คุณสุริยะรัฐมนตรีเกษตร
1: ครับอันนี้จะน่าจะหนักหน่อย
0: ครับ
1: แล้วรัฐมนตรีศึกษาก็คุณประเสริฐจะหนักหน่อย
0: ใช่เพราะแล้ววันนั้นที่บอกว่าพอเกิดเหตุที่นนทบุรีนุ่นแกอยู่เกี่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าแกก็กลับมาแต่ว่าก็มีหลายประเด็นที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อช่วงแรกเรื่องของประเด็นการศึกษาก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่คงต้องคุยกันคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานก็มีหลายอันอยู่ที่ต้องคุยแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีพม.ก็ประเด็นสังคม
1: เ
0: ล
1: ยดูเงียบๆหน่อยนะ
0: อยู่เงียบๆแต่ว่าก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ค่อยออกมามีประเด็นอื่นสักเท่าไหร่
1: แต่ที่สำคัญที่ท่านนายกบอกไงคุณทำงานคุณต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองด้วยก็ทำให้รัฐมนตรีหลายท่านเลยเปิด Facebook เป็นของตัวเองแล้วก็ชี้แจงนะฮะรายละเอียดทุกอย่างเลยว่าวันนี้ทำอะไรบ้างแต่ก็มีการขอด้วยนะไอ้พวกตัดริบบิ้นตอนเช้ามืดแต่ยังมาลง
0: ก็เป็นทีมงานแล้วแหละเพราะบางทีรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาตอบเองไม่ได้มาโพสเองครับก็คงต้องติดตามดูเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการยื่นแล้ว
1: คร
0: ับวันนี้นะครับทิศทางข่าว2ชั่วโมงเต็มนะครับผมอานิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขนาดนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกานางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายภัตตไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสถาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัด

0: ัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 น.วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

านีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกลงพื้นที่เจอสุ่มตรวจเข้มปืนยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์ตอกย้ำตำรวจฝ่ายปกครองเอาจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆโดยในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดล่วงหน้าโดยรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีแวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจตามนโยบายรัฐบาลและนายกที่สั่งการให้มีการตั้งด่านในระดับอำเภอตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองประจำด่านได้ขออนุญาตตรวจค้นรถของนายกทั้งด้านหน้ารถและด้านหลังรถเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปหลังจากนั้นนายกสอบถามว่าเจออะไรหรือไม่ด้านตำรวจตอบว่าไม่เจอขณะที่นายกถามกลับว่าหมายถึงการตั้งด่านทั่วๆไปแถวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบกลับว่าเจอแต่ยาทั้งนี้การยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังสังคมไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางป้องกันไม่ให้อาวุธปืนหลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงซ้ำก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเด็ดขาดระงับการออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาตรการทั้งหมดมุ่งเป้าหมายสูงสุดไปที่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวอุดมสุข51ผวาวัยรุ่นรวมกลุ่มซิ่งรถจักรยานยนต์คว้างปาวัตถุคล้ายระเบิดกลางดึกดังสนั่นซอยที่บริเวณซอยเปรมฤทัย20หรืออุดมสุข51แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาก่อนมีการคว้างวัตถุคล้ายระเบิดลงบนพื้นถนนจนเกิดเสียงดังและกลุ่มควันหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเร่งเครื่องหลบหนีไปโดยชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าได้ยินเสียงคล้ายหม้อแปลงระเบิดจึงเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบก่อนพบกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มีพฤติกรรมคล้ายและยิงปืนและคว้างวัตถุคล้ายระเบิดโดยปกติแล้วในซอยมักมีวัยรุ่นขับขี่ผ่านเร่งเครื่องเสียงดังเป็นประจำเนื่องจากเป็นเส้นทางลัดไปถนนศรีนครินทร์แต่ที่ผ่านมาไม่เคยพบเหตุลักษณะนี้ยอมรับว่าได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยจึงอยากฝากกลุ่มวัยรุ่นว่าไม่ควรนำอาวุธหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเสียงดังนำมาทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนในชุมชนด้านพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับการสน.พระโขนงเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและสั่งการสายตรวจและชุดปฏิบัติการพิเศษนครบาล5ออกตรวจสอบและสามารถคุมตัววัยรุ่นได้หลายรายแต่

0: ขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุบริเวณอุดมสุข51หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบนาทีรายการสีสันชีวิตนะครับเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นทนายความชื่อดังอดีตสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาชื่อก้องเจ้าตำรับทอล์กโชว์ทวินทนายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องอารมณ์ศิลป์ไม่เลือกที่กราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเรานะฮะ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับเขียนข้อความทักทายกันมาได้เลยนะสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัวเอหางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT News นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio ก็คือรายการวิทยุแล้วจากนั้นก็เลือกรายการของเรานะครับคือ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
4: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
6: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้บอกกับท่านแล้วนะครับว่านี่คือทนายความชื่อดังเดี๋ยวเอ่ยชื่อเห็นตัวกันแล้วก็ต้องจำได้แน่นอนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งบทบาทกับการเป็นสมาชิกวุฒิสภาโอ้ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นจะมีเรื่องราวความเป็นมาอีกมากมายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ

0: การทอล์กโชว์ทางด้านกฎหมายนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองคุยกันนะครับวันนี้แนะนำให้รู้จักกับทนายวันชัยสอนสิริสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับสวัสดีครับคุณติ๋มครับ
2: ครับ
0: ปกติผมก็จะเรียกทนายวันชัยเป็นอาจารย์วันชัยจริงๆจริงๆก็เป็นทนายนะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยความคุ้นเคยเราจะเรียกอาจารย์วันชัย
2: เป็นอาชีพพิเศษนะคะทนายต้องเรียกทนายวันชัยหม
0: ออ
2: ะไรเงี้ยใช่ไหม
0: แล้วอ
2: ะไร
0: กันนายแพทย์ทนายก็เป็นตำแหน่งเฉพาะ
1: ก็ประกอบกับผมเป็นทนายแล้วก็ต้องสอนทนาย
0: ก็เป็นเลยเป็นอาจารย
1: ์ลูกค้าทั้งหมดก็เลยเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกทนายแล้วรวมทั้งมีโอกาสไปบรรยายไปสอนไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทั่วประเทศคนเห็นก็เลยเรียกอาจารย์อาจารย
0: ์
1: ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า
0: อาจารย์วันชัย
1: นะ
0: จะไปเรียกว่าอาจารย์ทนายมันก็ฟังแปลก
1: ๆมันจะเยอะไปจะเอาทนาย
0: หมอนี่ก็เช่นกันถ้าเป็นหมอคนหมอใหญ่อะเนี่ยเขาก็จะเรียกอาจารย
1: ์
0: นะบางทีเราไปที่ไหนเขาจะเรียกอาจารย์ในขณะที่เราจะคุ้นกับการเรียกว่าหมอใช่ไหม
1: จะเรียกอาจารย์ใหญ่ก
0: ็น่าเกลียดเดี๋ยวก็ไม่มีลมหายใจซะอีกนะทีนี้เนี่ยผมสงสัยมานั้นอาจารย์บรรชัยมีชื่อเล่นไหม
1: ชื่อน้อยนะเดิมทีเดียวผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยชื่ออีท
0: เดี๋ยวจังหวัดไหนฮะเดี๋ยว
1: ชลบุรี
0: เป็นคนเปิดบ้านเกิดเลยชลบุรี
1: ชลบุรีเกิดมาเนี่ย
0: พ่อแม่ชื่ออีท
1: พ่อแม่ก็ตั้งชื่ออีท
0: ชื่ออีท
1: เพราะมีลูกพี่ลูกน้องชื่ออูดชื่อจี๊ด
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเขาก็เลยเรียกอีทไอ้อีท
0: เป็นคนโตใช่ป่ะฮะ
1: ไม่อะผมเป็นคนที่4ที่5
0: ที่5โอ้
1: เพราะนั้นก็เรียกไอ้อีทพอมาบวชเนนตัวเล็กมาอยู่วัดไตรมิตร
0: วัดไตรมิตร
1: พระรวมทั้งหลวงพ่อครูบาอาจารย์เห็นก็เรียกเนนน้อย
0: ไป
1: ใครๆเขาก็เรียกน้อยพอศึกจากเนนมาเขาก็เรียกไอ้น้อยเพราะปัจจุบันคนที่สนิทด้วยกันก็ยังเรียกน้อยนะคนเก่าแก่วัดไตรมิตรเจอก็น้อยแม้แต่สมเด็จตรงชัยคุยกับผมก็เรียกน้อย
0: อ๋อเหร
1: อสมเด็จตรงชัยเนี่ยก็คือญาติกัน
0: เป็นญาติ
1: แม่ท่านเป็นน้องพ่อผมแปลว่าลูกพี่ลูกน้องผมเป็นลูกผู้พี
0: ่
1: พ่อเป็นพี่ชายท่าน
0: ครับ
1: โตมาด้วยกันเกิดมาด้วยกัน
0: ที่ชลบุรีด้วย
1: ชลบุรีอำเภอพานทองตำบลหน้าประดู
0: ่
1: สมัยก่อนถอยไป 6-70 ปีเนี่ยมันท้องไร่ท้องนา
0: ที่สุดเลยตรงนั้น
1: โอ้ยเดินไปตลาดนี่ก็เดินไปตามคันไร่คันนากันแหละนะเพราะฉะนั้นก็เกิดมาด้วยกันพอผมเกิดก่อนท่าน8วันโอ้ก็เลยบอกไอ้นี่วันชัย
0: อ๋อตั้งชื่อให้เลย
1: พอท่านเกิดมาหลังผมคือท่านเกิดวันที่21กุมภาผม13กุมภาปู่ก็เลยบอกไอ้นี่ธงชัย
0: โอ้โห
2: ชัยทั้งคู
0: ่แปดปัน
1: ก็เรียนมาด้วยกันป.4มาด้วยกันเลี้ยงควายมาด้วยกันต่อมาผมจะเล่าเลยไปมั้ย
0: ได้เดี๋ยวค่อยๆไล่อีกนิดนึงเพราะว่าจะเอาตั้งแต่ตรงที่พอเกิดแล้ว
1: ชื่อเล่นเนี่ย
0: ชื่อเล่นนี่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าชื่อออสนี่คือดั้งเดิมเลย
1: อีท
0: เอ้ยโทษทีอีทนะฮะออสนี่กลายเป็นตัวออสอีทอีทก่อนนะอีทนี่เป็นชื่อเดียวกัน
1: ดั้งเดิมเลย
0: ดั้งเดิมเลย
1: แต่ว่าหายไปตั้งก็มาบวชเนน
0: ไม่มีใครเรียกอีกแล้ว
1: ไม่มีใครเรียกอีกแล้วกลับไปไม่มีใครรู้จักแล้ว
0: พี่น้องก็ไม่มีใครรู้แล้ว
1: ไม่มีใครเรียกแล้ว
0: แต่น้อยยังมีคนเรียกอยู่ทุกวันน
1: ี้อยู่ครับ
0: แต่พอเข้ามาสู่วงการไม่มีชื่อเล่นอีกแล้ว
1: ไม่มีแล้วใครเจอก็วันชัย
0: อย่างเดียวแล้วว
1: ันชัยนะไม่ว่าเป็นทนายก็ทนายวันชัยนะแล้วก็จะไปเป็นอะไรต่ออะไรก็วันชัยไม่มีคำว่าน้อยนะ
0: เริ่มเรียนหนังสือนี่เรียนที่ไหนนะ
1: ก็เรียนป.4ก็ที่บ้านนอกแหละที่วัดแหลมแคเป็นโรงเรียนวัดก็เรียนป.1 2 3 4สมัยก่อนยังใช้กระดานดำอยู่เลยนะฮะ
0: ใช่กระดานดำเขียนด้วยช็อกเนี่ยนะ
1: เขียนด้วยอะไร
0: กระดานชนวน
1: กระดานชนวนไม่ใช่กระดานดำ
0: กระดานชนวน
1: ยังใช้น้ำลายลบกันอยู
0: ่
1: นะก็โรงเรียนวัดนั่นแหละครับ
0: พอจบป.4 แล้วทีนี้
1: พอจบป.4 มาจากนั้นเสร็จก็พอดีปู่ตายปู่ซึ่งเป็นตาของสมเด็จธงชัยเป็นปู่ผมตาย
0: ใช่ทีนี้
1: ก็บวชเนนหน้าไฟ
0: โอ้
1: นะแต่ความที่บวชเนนหน้าไฟแล้วรวมทั้งพ่อก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอยู่ ตามอยู่

0: ที่บ้านตามปกติก็ไม่มีกำลังที่จะส่งเสียให้เรียนต่อไปก็คงทำไร่ทำนาเลี้ยงควายไปเหมือนกับคนอื่นๆพี่น้องคนอื่นๆแกบอกบวชเนน
1: แล้วก็บวชไปเลย
0: บวชเนนแล้วจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือ พอดีปู่ตายก็บวชพอเผาส่งเผาศพอะไรเสร็จ
1: ไม่สึกแล้ว
0: ครับบ่ไม่สึกพ่อบอกให้บวชต่อจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือรวมทั้งตัวเราก็เป็นคนท่องหนังสือนั่งหาเก่งเรียนหนังสืออยู่ในระดับใช้ได
1: ้
0: ท่องนวโกวาทเนี่ยโอ้โหพับๆๆๆเลยเด็กอายุ11 12
1: โอ
0: ้โอ้ท่องจบเป็นเล่ม
1: โอ้
0: หลวงอาซึ่งเป็นเจ้าวาดบอกเฮ้ยสอบนักธรรมตรีทีเดียวก็ได้เลย
1: แล้ว
0: อันนะ
1: เดี๋ยวนะธรรมดานักธรรมตรีมันต้องอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่คนสอบมัน
0: ก็แล้วแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยบวชก็อายุ20 21
1: ต้องพระสอบ
0: แต่ถ้าเป็นเนนเป็นเด็กก็ระยะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีแต่ที่บ้านผมเนี่ยผมบวชก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก11
1: สอบเลย
0: สอบได้นักธรรมชั้นตรีน
1: ะ
0: ก็เรียกง่ายว่าได้ท่องหนังสือได้อ่านหนังสือได้พัฒนาตัวเองดีกว่าเลี้ยงควายทำไร่ทำนาเสร็จหลวงอาซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
1: ครับ
0: ท่านสนิทกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรหลวงพ่อทองคำนั่นแหละท่านก็บอกเอ๊ไอหลานคนนี
1: ้หลวงพ่อทองคำกับพระทองคำนี้คนละชุดกันใช่ไหมที่วัดไตรมิตร
0: วัดไตรมิตรจะเรียกว่าพระทองคำก็ได้หลวงพ่อทองคำก็ได้
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ถ้าภาษาทางการก็อาจจะเรียกว่าพระสุวรรณมหาปฏิมาพระสุวรรณ
1: โอ
0: ้นะอะไร
1: อ๋อพระทองคำก็คือหลวงพ่อทองคำ
0: นั่นแหละหลวงพ่อทองคำที่เป็นพระทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอยู่ที่วัดไตรมิตรนั่นแหละก็ในที่สุดก็มาฝากไว้หลวงพ่อเจ้าวาดวัดไตรมิตรซึ่งหลวงอาผมเนี่ยท่านก็คุ้นเคยเคารพนับถือ
1: มาเรียนต่อด้วยแบบที่นี่
0: ก็มาเรียนเพราะว่าที่บ้านนอกนี่จะเรียนต่อไปกับนักธรรมโทนักธรรมเอกแต่จะเรียนมัธย
1: ม
0: ต่อป.1ป.5ป.6ป.7ม.1ม.2คงไม่มีถ้าต่างจังหวัด
1: ไม่มีแล้ว
0: แต่ที่วัดไตรมิตร
1: ม
0: ีเรียนทั้งบาลีเรียนทั้งนักธรรมเรียนทั้งมัธยม
1: สายสามัญด้วย
0: สายสามัญด้วยผมตอนนั้นก็อายุ11 12นั่นแหละก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้วก็ได้เรียนก็มาสอบได้ทั้งนักธรรมโทสอบได้ป.5 ป.6 ป.7 ตอนนั้นมีป.7
1: ป.7ใช
0: ่แล้วก็เรียนทั้งมศ1มศ2มศ3
1: ที่วัดไตรมิตรนั่นเลย
0: วัดไตรมิตรจนกระทั่งสอบเทียบจบมศ5
1: ยังอยู่ในผ้าเหลืองว่ะ
0: เป็นผ้าเหลืองเนี่ยแหละอายุ16 17นั่นแหละ
1: โอ้
0: แล้วก็สอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคตอนอายุ17นะ
1: โอ้
0: ก็เรียกว่าทั้งทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ไปทางบาลีก็ได้ด้วยทั้ง3อย่างอายุอยู่ในระหว่าง17 18นั่นแหละเสร็จแล้วเขาเกิดความคิดว่าโอ้ถ้าเรียนต่อไปแหมเราก็ชักเบื่อเด็กมันกำลังหนุ่มมากมันก็แบบมันก็อยากไปสู่โลกกว้างก็ตัดสินใจศึกเลย
1: แล้วอันนี้ปรึกษาพ่อแม่ไหมตอนนั้น
0: พ่อแม่ผมตายแม่ผมเนี่ยตายตั้งอายุผม11
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ไอ้ตายตั้งแต่แม่เนี่ยตายตั้งกับผมเล็กๆเลยอ
1: ่
0: ะพศเรียกว่าผมยังเด็ก
1: ๆ
0: แล้วก็พอต่อมาพ่อก็ตายตอนผมอายุ14 15เรียกว่าพ่อแม่ตายหมด
1: ทีนี้ต้องตัดสินใจเองแล้ว
0: นะมันก็ตัดสินใจไม่มีใครแล้วนะก็ตัดสินใจศึกศึกเสร็จแต่ยังกลัวไปเอาตัวไม่รอดก็ยังอาศัยอยู
1: ่ตอนที่ศึกนี่จบม.ศ.
0: มัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม.ศ.5
1: ม.ศ.5แล้ว
0: ก็กะว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยได
1: ้
0: นะไปทำงานช่วยตัวเองได
1: ้
0: ก็ยังอาศัยวัดไตรมิตรอยู่
1: คือเป็นเด็กวัดอยู่เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: เป็นเด็กวัดทำหน้าที่เป็นเด็กวัดเปลี่ยนสภาพจากสามเณร
1: แล้วตอนนั้นเจ้าคุณธงชัยบวชหรือยังฮะ
0: นั่นก็ยังเป็นเนนอยู่มาด้วยก็ถ้าจะเล่าตอนนี้ถ้าจะถามก็คือผมอยู่วัดไตรมิตร07 2507กลับไปบ้าน2508เจอเด็กชายธงชัยเอ้ยยังเลี้ยงควายอยู่นี่เฮ้ยไปกรุงเทพด้วยกัน
1: บวชนะ
0: เฮ้ยไปกรุงเทพด้วยกันมั้ย
1: โอ้เหรออ
0: ๋อเพราะว่าอยู่ไปเราก็อยู่ก็ควายอยู่กับท้องนาเนี่ยก็หิ้วฉลอมตามผมมากรุงเทพ
2: จากชลบุรี
0: จากพานทอง
2: อ๋อพานทอง
1: ไอ้ตอนนั้นนั่งรถมาใช่ไหมรถ
0: พานทองนี่เราก็ต้องเดินจากบ้านเนี่ยนะมา

0: ตลาด
1: มาที่ตลาด
0: ต้องเป็นกิโลกิโลอ่ะ
1: มาขึ้นบขส
0: แล้วพอมาขึ้นบขสไปที่ตัวจังหวัดจากตัวจังหวัดมาลงที่เอกมัยจากเอกมัยมาวัดไตรมิตรนั่นแหละสมเด็จธงชัยเด็กชายธงชัยก็ตามสามเณรวันชัยมายังมีภาพอยู่เลยนี
1: ่
0: เออนะก็มาด้วยกันแล้วก็ไหนที่สุดต่อมาท่านก็มาเป็นเด็กวัดอยู่พักหนึ่ง
1: ตกลงไม่ได้บวชใช่ไหม
0: ยังไม่ได้บวชมาเป็นเด็กวัดรับใช้หลวงพ่อเจ้าวาดอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งได้เวลาอันสมควรก็บวชเป็นเนนบวชเป็นเนนก็ยังเล่นยังหัวก็ผมยังปั้มกันต่อยกันเล่นกันมาเนี่ยแหละเพราะมันทั้
1: งพ
0: ี่
1: ท
0: ั้
1: งน้องก
0: ัน แล้วก็เป็นสามเณรด้วยกันนะต่อมาผมสึกท่านยังอยู
1: ่ oh,
0: นั่นแหละแล้วก็เลยแยกกัน
1: นี่คือจุดแยกตรงนี้
0: จุดแยกคือผมก็จบมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่กับท่านนั่นแหละแต่ก็ยังอยู่คนละกุฏิแต่ก็ยังอยู่วัดไตรมิตรด้วยกันผมในฐานะเป็นฆราวาสเป็นเด็กวัดท่านเป็นสามเณร
1: สามเณร
0: และต่อมาท่านก็บวชพระ
1: พอตื่นได้อายุก็เป็นพระที่วัดไตรมิตรนั่นก่อนเลยใช่ไหม
0: วัดไตรมิตรต่อมาท่านก็เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งเป็นสมเด็จ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในครับ
1: ทีนี้อาจารย์พอจบม.25ปั๊บมันก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วทีนี้ยังไงเส้นทาง
0: ตอนแรกก็เฮ้ยลังเลว่าศึกไปแล้วจะยังไงว่าทำยังไงให้ได้งานเร็วที่สุดไปสอบบ้านสมเด็จก็ดีสอบจันทร์เกษมก็ดีโอ้วิทยาลัยครูจะได้ยังไงดันสอบเข้าไม่ได
1: ้
0: เออสอบมหาลัยเอ็นทานก็ไม่ติดเลยเรียนราม
1: เลยเรียนราม
0: เรียนแล้วก็นิติศาสตร์ตั้งใจว่าอยาก
1: ทำไมถึงเรียนนิติศาสตร
0: ์คือมันมีความรู้สึกลึกๆว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆ ที่บ้านเคยเห็นบ้านโดนยึดโดนฟ้อง
1: โอ้มีจุดตรงนี้
0: พ่อแม่เอาที่นาไปกู้ไปยืมเขาแล้วบางทีก็โดนยึดโดนอะไรเงี้ย
2: ไม่รู้เรื่องกฎหมาย
1: ไม่รู้เรื่องกฎหมาย
0: แล้วก็ไม่รู้เรื่องพ่อแม่จะเดินไปตลาดไปตัวเมืองชนกว่าจะไปหาทนงทนายคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอาที่ดินก็หลุดไปเป็นของเจ้าของตาแต่แม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทีละแปลงสองแปลงก็มีความรู้สึกเองวันหนึ่งไปทนายได้ว่าอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วประกอบกับคิดว่าอาชีพทนายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถจบแล้วเราสามารถทำงานได้เลยหาเงินได้เลยเรามันมา
1: จบแล้วมันเป็นอาชีพ
0: มันเป็นอาชีพแล้วเราต้องมีโอกาสเร็วที่สุดไวที่สุดไม่รู้จะไปพึ่งพา
1: อ
0: าศัยใครอย่างน้อยที่สุดได้กุฏิได้ข้าวกินแต่ไอ้เงินทองต่างๆจะไปรบกวนพระท่านได้กะไรเพราะฉะนั้นต้องตอนนั้นผมเรียนไปทำงานไปด้วย
1: นี่หมายถึงตอนที่เรียนรามคำแหง
0: เรียนรามคำแหง
1: ทำอะไรฮะตอนนั้น
0: ผมทำงานโอ้โหสารพัดเลยนะเป็นทั้งนักข่าวก็เป็นนะทำหนังสือลายปักของบริษัทหนึ่งแล้วก็เขียนรายการข่าวให้กับวิทยุก็มีนะแล้วรวมทั้งเป็นนักบรรยายให้บริษัทนี้เขาจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางการวงการเมืองนะ
1: สนใจ
0: ทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิจัยตอนอายุ18-19ผมก็กระโดดเข้าไปทำทำงานเรื่องวิจัยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาต้องไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มนั่นกลุ่มนี้แล้วมาสรุปเป็นรายงานก็มี
1: แต่มันผ่านในตอน14ตุลาแล้วด้วย
0: นั่นแหละผมก็อยู่ในนั้นนะตอนนั้นแล้วก็เรียกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะฮะก็ทำงานอยู่บริษัทนี้แหละนะที่เขาทำงานเกี่ยวกับทางด้านการวิจัย
1: การวิจัย
0: นะแล้วก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำเรื่องหนังสือพิ
1: ม
0: พ์ทำในเรื่องการบรรยายเพราะว่าวิจัยได้ข้อมูลมาบางทีเขาก็จะมีกลุ่มคนที่จะต้องไป
1: พูดไปผลให้กัน
0: อย่างเงี้ยก็นี่แหละก็ทำอยู่จนกระทั่งในที่สุดจบกฎหมายแล้วก็ออกจากบริษัทก็มาเป็นทนายความ
1: พอตอนจบกฎหมายปั๊บเราได้ตัวทนายเลยมันต้อง
0: สมัยนั้นมันไม่ต้องไปสอบเหมือนสมัยนี
1: ้
0: จบปริญญาตรีก็สามารถได้ตัวได้เลย
1: ว่าความได้เลย
0: ว่าความได้เลย
1: โอ้เล
0: ยว่าสันเรียกว่าทนายสมัยก่อนเนี่ยมันเรียกว่าจบปริญญาตรีปั๊บได้ตัวเลยไปขึ้นทะเบียนกับเนติบัณฑิตก็ได้ตัว
1: ได้ตัวเลย
0: กว่าจะเก่งก็ถูกประหารไป7-8คน
1: โอ้แล้วมันแตกต่างกับปัจจุบันนี้นะ
0: สมัยนี้ไม่ได้
1: เมื่อก่อนสภาทนายความก็ไม่มี
0: ไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้อง เรียกว่าต

0: ำกับลูกพี่ฝึกกับลูกพี่บางทีลูกพี่บอกเอาลุยเลยกว่าจะเก่งอะคุณอาจารย์เสน่ห์คิดดูสิเนี่ย จะโดน
1: ประหารคนโดนประหารกันเยอะเลย
0: บางทีลูกความเห็นโอ้โหทนายช่วยผมหน่อยนะผมนี่ไม่เคยขึ้นศาลเลยคดีแรกนะนี่ทนายช่วยหน่อย
1: ไอ้เราก็ขึ้นคดีแรก
0: เราก็ทนายก็จับมือบอกคุณอย่าไปกลัวเลยนี่ผมก็คดีแรกเหมือนกัน
2: มีพวกมีพวก
1: ตอนนั้นเดี่ยวไหมหมายถึงว่าไม่สังก
0: ั
1: ด
0: แต่ว่าก็ไปฝึกกับสำนักงานเพื่อนกันนะก็เพียงแต่ว่าเราอยู่ในมหาลัยก็เป็นนักกิจกรรม
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในว
1: ั
0: ดเป็นเนนก็เป็นนักพูดนักอะไรตาอะไรนะเพราะนั้นเราก็มีความกล้าพออยู่ในตัวพอไปฝึกในสำนักงานเนี่ยบางทีคดีง่ายๆลูกพี่ก็จะบอกอ้าววันชายไปเช่นคดีร้องจัดการมรดกคดีเรื่องกู้ยืมไม่มีคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยคดีฝ่ายเดียวเงี้ยเพราะฉะนั้นความกล้าความอะไรของเราพอมีอยู่แล้วมันก็ไปได้ทำให้เรามีโอกาสว่าความหรือมีฝีไม้ลายมือได้ได้เร็วเพราะเราเป็นนักทำกิจกรรมอยู่แล้วครับ
1: โอ้นี่จังหวะพอดีจริงๆนะ
0: พอดีเลย
1: มันเป็นโอกาสตอนนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วอาจารย์ต้องไปสอบเนติบัณฑิตเลยไหม
0: ผมไม่ได้เรียนเน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ผมไม่ได้เรียนเนไม่ได้อะไรตั้งใจทำงานหาเงินอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ประกอบกับหลังจากที่ผมเป็นทนายออกจากวัดแล้วก็แต่งงานผมแต่งงานตอนอายุ25เท่านั้นอาจารย
1: ์ขอถามนี่ไปได้ภรรยาตอนไหนไปเจอตรงไหน
0: ก็
1: มาอยู่ในวัดมันไม่น่าจะเจอ
0: ก็เผอิญผมก็คิดว่าพ่อแม่เขาไม่มีนะฮะหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครเลยแล้วถ้าเรา
1: พี่น้องก็ไม่ได้เจอ
0: พี่น้องก็ไม่ได้คอยต่างคนต่างไปต่างทำมาหากินเอ๊ะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำงานแล้วเงินมันก็หมดไปมันไม่มีอะไรเป็นจุดเป้าหมายเลยก็พอดีมีโอกาสที่พระที่วัดไตรมิตรครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไปทอดกฐินนครสวรรค์อยู่บ่อยๆผมก็มีโอกาส
1: ไปด้วย
0: ก็ไปเจอสาวนครสวรรค
1: ์อ้าวนี่พี่ติ๋มนี่คนนครสวรรค์นะเนี่ย
0: มันพดหรือเปล่า
2: เออใช่
0: สาวมันพดนี่สวย
2: นี่
0: แน่พี่ติ๋มก็ต้องสวยไงผมก็ไปที่นั่น
1: แต่ในตอนนั้นเรายังเป็นสามเณรอยู่
0: ไม่ตอนนั้นศึกแล้ว
1: ศึกแล้ว
0: ตามพระไปทอดกฐินอะไรเงี้ยก็เจอกันแล้วก
1: ็ปิ๊งปิ๊ง
0: ปิ๊งแล้วจากนั้นมาผมก็รีบขอเลยนะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรไม่ได้จีบอะไรกันเยอะ
2: เ
0: พราะอะไรเพราะเราจะต้องออกจากวัดแล้วจบแล้วมีงานทำแล้วจะมัวสายวัดอยู่ได้ไงเราก็ต้องหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อไม่ให้เรามันสเปะสปะ
1: โทษจะภรรยาเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้น
0: ตอนนั้นภรรยาก็ยังไม่มีอะไรทำนะเป็นสาวชาวนามาอยู่กับพี่สาวในกรุงเทพ
1: โอ้นี่มันเขียนเป็นเรื่องละครได้อยู่แล้วโอ้เหรอ
0: แล้วมาอยู่กับพี่สาวในกรุงเทพก็ยังช่วยพี่สาวทำนู่นทำนี่อยู่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผมก็ตัดสินใจเลยสู่ขอกับพ่อกับแม่เขาเลยเองเลยพ่อแม่ก็บอกแล้วแต่ลูกสาวลูกสาวก็บอกแล้วแต่พ่อแม่
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก
2: กันนานรู้จักกันนานแค่ไหนสู่ขอเลย
0: เดี๋ยวว่ามันนานเดือน
2: เดือนกว่าสู่ขอเลย
0: สู่ขอเลย
1: สมัยก่อนมันไม่มีอะไรไลน์เลย
0: ตอนนั้นแฟนก็อายุ18ผม25เหตุผลที่แต่งงานเนี่ยแล้วก็ขอเขาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราจะได้มีจุดยึดเหนี่ยวถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ย
1: เดี๋ยวอาจจะต้องพักฟังไอ้นะสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกกำลังนั่นเลยแต่งงานเลยกำลังเข้าจุดเลยนะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูง

0: ช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่าG3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา B My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก PoisonousLove N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับยังคุยอยู่กับทนายวันชัยสอนสิรินะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออาจารย์ฮะตะกี้บอกแต่งงานไอ้ตรงนี้จุดสำคัญของชีวิตเหมือนกันถูกไหมฮะ
5: ก็ผมถือว่าการแต่งงานนั้นเพื่อจะทำให้ตัวเรานั้นมีจุดเกาะเกี่ยวถ้าเราเป็นผู้ชายในขณะที่อายุ25แล้วพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วจุดที่จะไปเกาะเกี่ยวยึดเนี่ย
6: ม
5: ันอาจจะไม่
4: ม
5: ีเพราะนั้นถ้ามันมีคู่ครองซะอย่างน้อยที่สุดนี่เป็นความคิดผมเองนะผมว่ามันทำให้เราไม่เหลวไหลเงินทองได้มามันก็จะไม่สิ้นไปเดือนเดือนเดือนหนึ่งในที่สุดผมก็ตัดสินใจแต่งงานแล้วแฟนผมคนเนี่ยคุณนันทนาเนี่ยนะเขาก็ยอมแต่งงานด้วยทั้งที่ไม่ได้จีบกันมากไม่ได้มีความรักสวีอะไรสวีทสวีทอะไรกันเลย
4: ไม่มีเลย
5: ไม่มีเลย
4: แล้วก็ต้องย้ายจากอะไร
5: เขาก็จากต่างจังหวัดมา
4: เข้ากรุงเทพ
5: เขาก็อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่แบบเป็นอะไรทำงานอะไรเป็นนั่นแน่นอนน่ะนะเพียงแต่ไปมามากับพี่สาวในที่สุดก็แต่งงานด้วยกันทั้งที่ถ้วยชามสักใบก็ไม่มี
4: โอ้เรือนหอก็ไม่ม
5: ีไม่มีอาศัยพี่สาวเขาอยู่ใต้ถุนเนี่ยที่นี่ขนาดห้องทรงเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อาจารย์ลองดูเนี่ยแค่นั้นแหละแล้วก็มีตู้พลาสติกเก่า
4: ๆ
5: นั่นแหละก็นอนเตียงเนี่ยบางทีน้ำท่วมมาท่วมถึงเตียงเหมือนกันนะโอ้อาจารย
4: ์
5: ก็อยู่กันมาแบบลำบากแต่ก็ในที่สุดต่อมาภรรยาก็มาทำงานด้วยแถวสีลมผมก็ยังทำงานอยู่บริษัทนั้นก็ร่วมกันอะไรร
4: ่
5: วม
4: สร้างตัว
5: ต่อร่างสร้างตัวกันมาเรื่อย
4: ๆ
5: อยู่กันมาจนกระทั่งต่อมามาอยู่แฟลตคลองจันท
4: ร์
5: จากแฟลตห้องนอนเดียวมา2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็พัฒนาจากนั้นก็มาจาก2ห้องนอนก็มาซื้อทาวน์เฮาส์จากทาวน์เฮาส์ก็มาซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยจากความที่เราเป็นทนายค่อยๆเก็บหอมรอมริบก็ได้แฟนเนี่ยแหละช่วยกันจะเก็บเงินทองอะไรสะสมกันมาค่อยๆปลุกปั้นตัวเองมาเรื่อย
4: ๆ
5: นี่แหละผมตัดสินใจคิดว่าตัดสินใจไม่ผิด
4: ไม่ผิด
5: เพราะ ถ้า

0: ราไม่มีครอบครัวนะผมคิดว่ามันก็จะหมดไปหมดไปแต่พอมีครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็นึกถึงคนรักของเราครอบครัวของเราและต่อมายิ่งมีลูกด้วย
1: ตกลงมีลูกกี่คนครับ
0: มีลูกที่แฟดคลองจันเนี่ยนะตอนนั้นก็เราก็ยิ่งเก็บหอมรอมริบยิ่งอะไรต่ออะไรต่างๆมีลูกปัจจุบันมีลูก2คน
1: 2คน
0: ผู้หญิงทั้งคู่แล้วก็มีหลานอีก2คนแล้ว
1: เป็นแค่เรียกอะไรตาแล้ว
0: ตาแล้วเป็นคุณตาคุณยายแล้วครับ
1: โอ้ยอดเยี่ยม
0: ก็ทั้งหมดนี่ก็มาจากอาชีพทนายความเพียว
1: ๆเพียวๆเลย
0: นะผมทำมาหากินโดยการเป็นทนายความ
2: คุณนันทนาเป็นผู้ช่วยมั้ยฮะหรือว่า
0: คุณนันทนาตอนนั้นก็ทำงานบริษัทที่ผมเคยทำงานอยู่บริษัทวิจัยด้วยก็ไปทำงานอยู่พักพอตั้งท้อง
1: เขาเลยมาดูแล
0: ต่อมาก็มาดูแลลูกเลยแล้วก็ไม่ได้ทำงานดูบ้านดูครอบครัวต่อไปนะ
1: ก็หมายความว่าเขาก็เป็นฝ่ายบริหารรายได้แล้วว่าด้วยง่าย
0: นั่นแหละครับ
1: ถูกไหมฮะตามหลักการเนี่ยนะของสามีที่ดีก็ต้องอย่างนี้ถูกไหม
0: ครับถูกต้องโอเคก็ในที่สุดเขาก็ดูแลเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องลูกเรื่องเต้าเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินเรามีหน้าที่อย่างเดียวหาสตังค
1: ์
0: ทำงานหาสตังค
1: ์ทีนี้พอบอกทนายเนี่ยมันเป็นอาชีพอิสระถูกไหม
0: ครับ
1: คำว่าอาชีพอิสระก็เป็นฟรีแลนซ์แปลว่าเราจะสังกัดบริษัทก็ได้จะอะไร
0: ก็เรียกว่าใหม่ๆมันก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ความที่เราเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพูดการอยู่วัดก็คอยเจอคนญาติโยมอะไรตาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ในมหาลัยเราก็รู้จักแล้วก็เราทำงานบริษัทก็รู้จักคนนู้นคนนี้พอเวลามาเป็นทนายความเนี่ยความที่เราพอรู้จักคนนู้นคนนี้บ้างเวลาใครเขารู้ว่าเราเป็นทนายความเขามีเรื่องมีราวมีการปรึกษาหาหรือบางทีก็ให้ทำงานทำคดีก็ทำให้เรามีโอกาสเติบโตได้ไวพอสมควรทำงานปั๊บก็พอจะทำมาหากินได
1: ้
0: พอจะมีสตังค์สตุ้งสตังค์ซื้อทาวน์เฮาส์ได
1: ้
0: พอมีสตุ้งสตังค์ซื้อบ้านได้ซื้อรถได้อะไรอย่างนี
1: ้
0: ก็จากอาชีพทนายความ
1: ทนายความ
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้ทนายนี่มันจะมีเขาเรียกอะไรระดับซีเนียร์ระดับอะไรอาวุโสอะไรมีไหมไม่มี
0: มันก็เติบโตไปตามถ้าใหม่ๆปีแรกๆก็อาจจะเล็กๆอยู่แต่พอสัก 4-5 ปีแล้วก็อาจจะยังไม่เติบโตแต่พอเอิญผมเนี่ยมันก้าวกระโดดอยู่อย่างนึงเพราะเอิญพี่ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพี่อ่ะที่เขาสมัครสภาทนายความ
1: โอ้
0: เขาก็ชวน
1: เปิดสภาแล้วใช่ไหม
0: มีสภาทนายความแล้วผมก็เพิ่งจะเป็นทนายได้สักประมาณอายุ30กว่าๆต้นๆน่ะยังหนุ่มๆนะก็เป็นทนายได้สัก 6-7 ปีอะไรประมาณนั้นแหละนะเขาชวนลงสภาทนายความ
1: โอ
0: ้แล้วก็ความที่เราเป็นนักพูดนักปราศัยอะไรเนี่ยก็ในที่สุดก็ลงสมัครแล้วได
1: ้แล้วชนะด้วย
0: ชนะรับเลือกตั้งด้วยแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งนะในกรรมการบริหารด้วยตอนนั้นก็ตัวคุณประธานก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คุณศักดิ์มารักษาการนายกและผมเองคุณศักดิ์กอแสงเรืองผมก็มารักษาการเลขาธิการ
1: โอ้เล่นใหญ่เลยนะ
0: เล่นใหญ่เลยตั้งนานยังนุ่มๆมากเป็นรักษาการเลขาธิการสภาทนายความแล้วต่อมาจากเวลาคุณศักดิ์ลงจริงต่อมาหมดวาระเพราะวาระมันแค่3ปี
1: ครับ
0: คุณศักดิ์ลงผมก็เป็นเลขาธิการเลย
1: เต็มตัวเลย
0: เต็มตัวเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเลขาธิการเนี่ยอาศัยที่เราเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพูดการจาการปราศัยเวลาสื่อมาสัมพงสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเราก็สื่อสารกับสื่อได
1: ้
0: นะมันก็ทำให้สภาทนายความเนี่ยมีโอกาสเด่นดังพอสภาทนายความมีโอกาสเด่นดังเราก็ได้พูดง่ายว่าจากการทำงานเนี่ยทำให้เราพอมีชื่อมีเสียงจากสภาทนายความตรงนั้นต่อไปด้วยครับจากทนายความธรรมดาธรรมดามันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา
1: เป็น
0: ทนายในระดับก็ถือว่าในระดับนำก็ได
1: ้ระดับนำเอ๊ะไอ้ตัวสภาทนายความนี่โดยหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่อะไร
0: มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลทนายความทั้งประเทศ
1: เหมือนแพทยสภาน
0: ั่นแหละจะให้ใครเป็นทนายความหรือไม่ก็อยู่ที่สภาทนายความ
1: โอ้เหรอฮะ
0: จะลบชื่อจะไล่จะ
1: อยู่ที่ตรงนี้
0: อยู่ที่สภาทนายความ
1: ออกตั๋วทนายก็ออกจากที่นี่
0: จะพักใบอนุญาตก็อยู่ที่นี่นะแล้วจะจัดการ

0: ให้ความรู้ทางกฎหมายทั้งกับทนายความกับชาวบ้านต่างๆทั้งหมด
1: จากนี่
0: ก็อยู่ที่องค์กรนี้เดิมทั้งหมดเนี่ยรายได้ต่างๆทั้งหมดก็มาจากการต่อใบอนุญาต

0: ็น10กว่าล้านจาก10กว่าล้านเป็น60กว่าล้านนี่แหละก็เอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อต่างๆทั้งหมดก็จับจ้องมองการเคลื่อนไหวเวลามีปัญหาทางกฎหมายการเดือดร้อนของสังคมไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดตัวนายกสมัยนั้นคุณศักดิ์ผมเป็นเลขาธิการก็เรียกว่าทำงานกันแบบทำให้สังคมได้รู้จักสภาทนายความตัวเราก็ทำให้มีชื่อมีเสียงขึ้นมาด้วยนะ
1: เห็นบอกเป็นต้อง4สมัยเลยฮะ
0: ผมเคยเป็น4สมัยแต่ก็ให้เป็นได้ไม่เกิน2สมัยติดต่อกัน
1: เราก็ต้อง
0: เว้นวรรคแล้วก็มาเป็นอีก2สมัยก็แปลว่า4สมัยจากตรงเนี้ยพอมีชื่อมีเสียงแล้วตอนนั้นเนี่ยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยก็ได้จากงบของรัฐบาลผมก็มานั่งคิดกันนะอาจารย์เสน่ห
1: ์ครับ
0: คุณเต็มเวลาเราไปบรรยายกฎหมายนี่คนมันเบื
1: ่อ
0: ไม่อยากฟัง
1: ออ
0: ก็ไม่น่าฟังใครผมรู้ว่าบรรยายกฎหมายโอ้ยน่าเบื่อเพราะเราบางกฎหมายผมกับอาจารย์ประมาณ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนเพราะเขาก็เป็นกรรมการไม่เป็นกรรมการบริหารสภาทนายความด้วย
1: เราก็สัมภาษณ์อาจารย์ประมาณแล้ว
0: เออก็มาด้วยกันเนี่ย
1: เ
0: ฮ้ยเราเปลี่ยนแนวดีกว่าวะแล้วเราก็เป็นนักพูดมาด้วยกันเป็นนักโต้วาทีมาด้วยกันนะเป็นนักบรรยงบรรยายมาด้วยกันแล้วเฮ้ยเปลี่ยนแนวเว้ยทำยังไงให้มันบรรยายกฎหมายสนุกนะผมก็เป็นตัวหลักในการปูเรื่องอาจารย์ประมาณเขาเป็นตัวดิ้นนะมีลูกกลงลูกเล่นในการบรรยายให้มันดูสนุกสนานเช่นจะบอกเฮ้ยเมียน้อยมันเป็นโมฆะเราก็หาเรื่องพูดให้มันดูว่าเมียหลวงเนี่ยมันแปลว่าสมบูรณ
1: ์
0: เพราะนั้นลักษณะของเมียหลวงเนี่ยมันจะต้อง
1: อ้วนๆกกง
0: อ้วนๆกกงนี่แหละคือใยสมบูรณ
2: ์เพิ่มสีสัน
0: ถ้าเมียน้อย
1: มันจะมีบกพร่อง
0: เมียน้อยเนี่ยมันไม่มีทะเบียนสมรสอย่างนี้เขาเรียกว่ายายโมคะแต่เวลาเราบรรยายแล้วอีโมคะอีโมคะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเมียหลวงเจอเมียน้อยนี่ต้องเรียกเลยมึงอีโมคะเมียหลวงเมียน้อยก็อาจจะย้อนมึงอีสมบูรณ์บางทีเมียน้อยมึงเมียหลวงมันก็ไม่ยอมเอ้ามึงบางทีเมียน้อยมันก็ไม่ยอมมาด่ามันอย่างนั้นน่ะมันสวนเลย
1: เอ้
0: ยมาหาว่าฉันเป็นอีโมคะแกอีโมฟอร์มอะไรวะอีโมฟอร์ม
1: ฟันไม่เสียวเลยนะ
0: อะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ทอก
0: ทอกเอากฎหมายไปบรรยายแต่ใส่ลูกเล่นต่างๆเฮ้ยไปมาอาจารย์เชื่อมาทั้งประเทศ
1: อันนี้คือที่เรียกว่าทวินทนายตอนเริ่มต้นใช่ไหม
0: ตอนนั้นเป็นเรียกการบรรยายของสภาทนายความ
1: เรียกการบรรยายสภาทนายความ
0: คือมันบรรยายแล้วมันสนุก 2-3 ชั่วโมงนี่อาจารย์ไม่ถอยคนฟังไม่ถอย
1: โอ้
0: ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขาไปแอบอัดเทปสมัยก่อนมันไม่มี
1: ไม่ได้
0: ดิจิตอลอะไรแบบนี้มันก็ไปอัดเทปแล้วมาทำเป็นตอนเฮ้ยมีคนฟังขายได
1: ้
0: เขาไม่มีบริษัทบางบริษัทไป
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องพระพยอมไงแบบเดียวกันเนี่ย
0: แบบเดียวกัน
2: คือฟังง่ายเข้าใจง่ายขึ้น
0: โอ้บางทีมันยาย3ชั่วโมงเหมือนกันที่ดูมันจะเป็นเทปติมูลแล้วคนก็ไปฟังเราบรรยายเรื่องค้ำประกันเรื่องกู้ยืม
1: ทั้งนั้น
0: สนุกเรื่องบ้านล้ำกันไปล้ำกันมาอะไรเงี้ยเราบรรยายเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: โอ้มันสนุกสนานนะฮะก็ในที่สุดจนกระทั่งมีบริษัทหนึ่งเขาบอกเฮ้ยตอนนี้มันนักทอล์คโชว์มันเยอะอาจารย์เสน่ห์เขามี
1: อา
0: จารย์จตุพลก็มีอาจารย์ถาวรใครต่อใครเนี่ยเป็นนักพูดเยอะเอ๊ลองเอาทนายมาทอล์คดูบ้างสิก็มีคนจัดทอล์คโชว
1: ์นี่พูดถึงอาจารย์พิษณุหรือเปล่า
0: อันนี้แหละอาจารย์พิษณุนี่เป็นหัวหลักในการจัดเรื่องนี้แหละ
1: อาจารย์พิษณุสกุลโลมิราชเดี๋ยวเราก็สัมภาษณ์แล้วเหมือนกัน
0: เหรอ
1: สัมภาษณ์ทอล์
0: คเนี่ยแหละแกก็เป็นคนคิดเอาผมเอาอาจารย์ประมาณมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งวางแผนกันที่บ้านคุณสมยศ
1: จู่ทางไอ
0: ้สู่ทางกูล
1: อะไรนะวิลล่าใช่ไหม
0: เพราะเขาเห็นว่าผมรู้จักทั้งคู
1: ่
0: นะเขาก็เป็นคนประสานให้แล้วก็มาวางแผนกันเอ้ยจัดทวินทนายทอล์ค
1: อันนี้ไม่เคยเกิดมาเลย
0: ไม่เคยเกิดเลยแล้วก็จัดที่เมืองไทยมั้ง
1: ใช่ผมไปดูเนี่ยผมจำได้ผมไปดู
0: โอ้แรกๆเราก็ไม่เคยทอล์คโชว์
1: เนี่ยที่รัชดาภิเษกเนี่ย
0: นั่นแหละ เรา

0: ก็ไม่เคยทอล์กโชว์อาจารย์ไอ้ผมก็เกรงซะจนกระทั่งพูดง่ายๆเลือดกำดาวไหล
1: ผมจำได้เลยเพราะว่าวันนั้นผมก็ไปนั่งดูอาจารย์เลือดกำดาวไหลโอ้มันตื่นเต้น
0: การเวทีเครียดเลย
1: มันเครียดเลือดกำดาวไหลเลย
0: เพราะว่าเราเคยจะพูดนั่งบรรยายแต่นี่มันต้อง
1: ทอล์กโชว
0: ์ทอล์กโชว์ไม่ใช่เคยเหมือนอาจารย์เสน่ห์เนี่ย
1: ทอล์กแล้วไงผมถูกวัฒนธรรม
0: เลยนะเราไม่เคย
2: เป็นเวทีแรก
0: เป็นเวทีแรกเล่นว่ะวันแรกพอได้พอวันที่สองเลือดกำเดาไหลเลยต้องเอาโย่งมาสลับกับอาจารย์ประมาณนะแล้วผมตั้งนั้นเข้าโรงพยาบาล
1: เครียดเลยนะ
0: มาเลือดกำเดามันไหลเลยเส้นฝอยแตกเอาละจากนั้นมาเนี่ยอาจารย์พิษณุเนี่ยแกก็มีการจัดทอล์กในจุดนั้นจุดนี้บ่อยจนทำแล้วเอาจุดอ่อนจุดแข็งอะไรมาพัฒนาปรับปรุงกันแล้วตัวพวกเราเองก็เริ่มคุ้นชินจากนั้นต่อมาทั้งหมดจากจุดทวินทนายเน
1: ี
0: ่ยเริ่มคนเห็นทีวีตอนนั้น ITV
1: ITV
0: เขาก็เลยมาติดต่อเขาอยากทำรายการอะไรที่มันได้สาระแล้วมันดูสนุกสนุกเขาก็อี้สองทนายเนี่ยเขาคงเห็นจากเทป
1: อะไรสักอย่างนะ
0: แล้วประกอบก็มีคนเอาไปทำเป็นหนังสืออ ๋
1: อเหรอ
0: สองทนายซ่าฮาสุดขีดเขาจากที่เราพูดเนี่ยเขาไปถอด
1: อาจารย์สมคิด
0: อาจารย์สมคิด
1: สมคิดระวังกูล
0: เขาก็เอามาถอดแล้วมันเขียนว่าขายดีเป็นเบสเซอร์บริษัทกันตนาเขาบอกเฮ้ยมันน่าจะเอาแบบนี
1: ้
0: ไปทำรายการทีวีเขาก็เลยมาติดต่อมีโปรดิวเซอร์ไปติดต่อไปทำรายการแจ้งความ
1: โอ้
0: อาจารย์ประมาณใส่เสื้อดำอาจารย์ประมาณใส่เสื้อขาวผมใส่เสื้อดำ
1: ขาวดำ
0: ขาวดำแล้วก็ออกรายการมีละครแบบสนุกสนุกแล้วก็ทนายสองคนก็โผล่มาม าพูดว่าเรื่องอย่างนี้มันการกระทำอย่างนี้ของเมียน้อยเนี่ย
1: เอาเลยเลยทีนี้นะ
0: ถือว่าในทางกฎหมายไม่สามารถจะใช้ได
1: ้
0: เพราะเมียน้อยโดยหลักเนี่ยมันไม่มีทะเบียนสมรส มันเป็นใยโมคะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันอะไรเงี้ยก็รายการนี้เขาก็ทำอยู่เป็นปีๆนะก็คนในก็เริ่มรู้จักจนกระทั่งมีคนมาติดต่อขอให้ไปทำรายการคนหัวหมออ
1: ่านี่ดังมากอันนี
0: ้จากอะไรอ่ะแจ้งความ
1: มาเป็นคนหัวหมอ
0: มาเป็นคนหัวหมอ
1: หมอที่ว่านี่ก็คือหมอความอ่ะจริงๆอ่ะถูกมั้ยฮะ
0: ก็รายการก็ตอนประมาณสักใกล้เที่ยงคนกำลังกินข้าว5นาที
1: กําลังดีเลยเนี่ยนะ
0: ตลกออกมาเล่นขำๆแล้วสองตา
1: ใช่
0: คดีพลิก
1: ไอ้เนี่ยคือประโยคเค้าเรียกวรรคทองคดีพลิกแล้วก็มีพี่โอเลี้ยงอยู่ในนี
0: ้นั่นนะพี่โอเลี้ยงไอเอเชิญยิ้ม อะไรพวกนี้นะก็เนี่ยยิ่งคนหัวหมอก็เลยทำให้
1: ดังมาก
0: ดังมากระเบิดเถิดเทิงนะก็แปลว่าช่วงที่ผมอยู่ที่ไอทีวีเนี่ยบริษัทกันตนาเขาก็จัดทำเป็นทอล์กโชว์นะแสดงทั้งศูนย์วัฒนธรร
1: ม
0: แสดงทั้งที่โรงละครอะไรแถวเพชรบุรี
1: ไอเอ็มเทียเตอร
0: ์นั่นแหละก็นั้นมีทั้งเพลงมีอะไรประกอบประกอบกันก็สนุกสนานจากนั้นต่อมาก็กลายเป็นนักทอล์กโชว
1: ์นี่แหละนี่แหละคู่เลยนี่นี
0: ่จากนั้นอาจารย์เสน่ห์ขึ้นผมก
1: ็ไปประกอบประเด็นเมื่อก่อนก็เดินสายอยู่ด้วยกันนี่แหละ
0: เดินสายไปด้วยกันนั่นแหละอาจารย์เสน่ห์อาจารย์จตุพลอาจารย์สุขุมสองทนายนี่กำลัง
1: ทางนี้เขากฎหมายไอ้เรานี่ชาวบ้านนะ
0: ผมเนี่ยแหละก็ประมาณ45นาที50นาที
1: กำลังสนุกเลย
0: สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไอ้ความที่เป็นทอล์กโชว์อาจจะใหม่แหวกแนวกว่าอาจารย์เสน
1: ่
0: ห์แหวกแนวกว่าอาจารย์สุขุมจตุพลเฮ้ยไปบางทีมันก็เชิญไปงานเดียวบางวันมี3งาน
1: โอ้โห
0: โว8ริ้วแล้วก็เสร็จมาเมืองทองจากเมืองทองไปโรงแรมอีกแห่งนึง
1: นี่ยิ่งกว่าเดินสายแบบนั่นเองเนี่ย
0: 5ปีเนี่ยอาจารย
1: ์
0: คือไม่ค่อยได้เจอค่ะอาจารย์เสน่ห์แต่ว่างานประกันงานอะไรมันต้องใช้ทนายหมดใช้นักกฎหมายหมดบางงานขอให้เดิน15นาทีก็เอาน
1: ะ
0: ให้กันค่าตัวดีด้วยบางงานขอไปปรากฏตัวในงานแต่งงานก็มีงานแต่งงานงานบุญงานบวชคาเฟ่ก็ไป
1: ใช่

0: ใช่ใช่อาจารย์เนาะพูดง่ายๆว่าบางวันเนี่ยสองคนนั่งบอกโคตรเหนื่อยเลยทั้งที่ได้เงินก็บอกโอ้โหมันวันสามงานสองงานรายการทีวีล่อไปถึงห้าทุ่ม
1: ไอ้ตอนนั้นนี่ไม่ได้ว่าความเลยสิ
0: ไม่ได้ว่าความเลยอาจารย์ห้าปีสองคนก็อาจารย์ประมาณนะงานนี่เต็มเหยียดพูดตรงๆนะไม่ได้คุยแทบจะไม่มีเวลาใช้ตังค
1: ์โอ้โห
0: เพราะวันเสาร์อาทิตย์ก็มีงานเต็มไปหมดต่างจังหวัดแล้ววันธรรมดาเผลอๆตั้งแต่ตีห้ายันห้าทุ่มที
1: ว
0: ีเสร็จจากทีวีว่างก็รายการทอล์กโชว
1: ์
0: สารพัดเลยเนี่ยห้าปีเต็มๆเลยกับพูดง่ายเป็นนักทอล์กโชว์
1: ช่วงนั้นเป็นยุคทองเลยพูดง่าย
0: ยุคทองนะก็รุ่นอาจารย์เสน่ห์รุ่นอาจารย์สุขุมนี่ก็ถือว่าเป็นระดับ
1: อันนี้เป็นทอล์กโชว์ไง
0: แต่ผมนี่มันแบบมาใหม่แล้วมันแนวใหม
1: ่แต่ดังมากอันนี้เพราะมันเป็นจุดขายที่แตกต่างไง
2: แตกต่างเพราะว่าภาษาของทนายหรืออะไรเงี้ยมันฟังลำบากแต่ถ้ามาเล่นมาพูดแบบนี้มันคือได้ทั้งสาระและสีสันสนุกสนาน
0: แล้วระวังเรื่องมุกเรื่องแก๊กเรื่องอะไรตาอะไรกันเนี่ยสารพัดหมดแล้วแม้แต่บริษัทร้านทองบริษัทนั่นบริษัทนี
1: ่ได้หมด
0: โตโยต้งโตโยต้าอะไรที่จะเปิดตัวเปิดสินค้า
1: ใช่เราได้หมด
0: สองทนายต้องไปหมดเนี่ยเรียกว่าเราก็ไปยุกไปข้อกฎหมายไปได้ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่า
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังนะฮะมีคำถามอะไรหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวเรื่องกฎหมายเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังของสามทุ่มเนี่ยนะโปรยคำถามเข้ามาในทางเพจทาง Facebook อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะลองดูดิว่าจะคุยอะไรได้บ้างนะครับทีนี้อาจารย์เดินเส้นทางอยู่นี้นั่นสุดท้ายสภาทนายความก็ไม่ได้ไปช่วยแล้วทีนี
0: ้ก็ผมก็พอเป็นมา4สมัยเนี่ยมันก็4 3 12ก็12ปี
1: เต็มกำหนดแล้วนะ
0: แล้วก็มาเป็นนักทอล์กโชว
1: ์
0: นักทอล์กโชว์นี่เราก็เริ่มห่างจากสภาทนายความแล้วนะจากนั้นพอนักทอล์กโชว์อยู่ประมาณทำมาหากินทางการพูดทีวีสื่อเนี่ยจัดรายการร่วมมือร่วมใจรายการช่วยชาวบ้านแบบโหนกระแสเนี่ยอาจารย
1: ์
0: ผม2ทนายนี่ทำมาก่อน
1: ตอบสารพัดเรื่องเลย
0: แล้วก็รายการที่ช่วยเหลือสังคมนี่2ทนายก็เรียกว่าบุกเบิกมาต้นๆล่ะนะแล้วการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่อินฟูทนายความทำกันมาเนี่ย
1: เราได้ต้นฉบับเลย
0: เราก็สองคนเนี่ยแรกๆเลย
1: แรกๆเลย
0: นะจนกระทั่งเมื่อผมถึงจุดหนึ่งท่านผมเอ่ยชื่อเลยท่านกรพศอัศวินวิจิตร
1: ผมจำชื่อได้
0: ท่านเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านตอนนั้นเชิญผมไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายวันหนึ่งท่านเชิญผมไปคุยในห้องท่านบอกว่าคุณวันชัยผมเห็นหน่วยการคุณเนี่ยน่าจะเป็นนักการเมืองได
1: ้
0: คุณมีความสเตเบิลนะท่านใช้คำว่าอย่างไรถามจริงๆอะเดือดร้อนเรื่องเงินไหม
1: โอ้ไม่ถาม
0: เลยใช้คำถามนี
1: ้โอ้
0: ผมบอกผมไม่เดือดร้อนครับถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินผมแนะนำนะรายการอะไรที่สนุกสนานตลกโปกฮาเลิกให้หมด
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: โอเคขออย่างนั้นเลยฮะ
0: แกบอก
1: เปลี่ยนภาพใหม่แล้วใช่ไหม
0: การเมืองเนี่ย
1: ต้องมีความน่าเชื่อถือ
0: ไม่ได
1: ้
0: ขำไม่ได
1: ้ไปอภิปราย
0: แต่ถ้าคุณทำอย่างเนี้ยมันจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ผมเชื่อท่าน
1: เหรอฮะ
0: นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลย
1: โอ้
0: ผมหลายคนนึกว่าผมทะเลาะกับอาจารย์ประมาณ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไม่ใช่มีเหตุผลเลยผมก็บอกอาจารย์ประมาณผมไม่เอาแล้วเพราะผมมองดูเพราะท่านกรพจน์แนะนำว่าผมเห็นว่าคุณสามารถเดินไปทางการเมืองและมันตรงกับความฝันของผมผมคิดไว้ตั้งแต่หนุ่มๆ
1: อยากเป็นนักการเมือง
0: ฟังวิทยุฟังการอภิปรายฟังคุณสุเทพมันฟังคุณชวนฟังคุณสมัคร
1: เ
0: มื่อไรวะ
1: จะเป็นคิวเราบ้าง
0: เราฝันว่ามันต้อง
1: เสร็จแล้วมันก็มาหาเราได้จริงๆ
0: เห็นอภิปรายอะไรนี่ผ
1: ม
0: ชอบอ่ะพอท่านแนะนำอย่างนี้เฮ้ยผมหยุดเลยหยุดเสร็จก็พอดีอาจารย์ที่วาซึ่งท่านเป็นคณบดีนิติศาสตร
1: ์
0: มหาลัยรังสิต
1: ครับ
0: ชวนผมไปเป็นอาจารย์ประจำที่นั่นเพื่อจะให้เป็นภาพเป็นครูบาอาจารย์
1: เป็นครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
0: แล้วก็รวมทั้งอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านทำรายการแบบ
1: พาทอง
0: เกี่ยวกับเรื่องการคลายปม ราย

0: การอะไรไอ้ที่มีเชือกรายการคลายปมรายการอะไรแบบฮาร์ดทอล์กเกี่ยวกับการเมื
1: อง
0: ท่านก็บอกเนี้ยคุณเนี่ยมันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็เอาผมไปออกรายการเกี่ยวกับเรื่องทอล์กทางการเมืองซัดกับตอนนั้นเสื้อแดงเสื้อเหลืองกำลังแรงซัดกันโอ้โหทำไม่กี่เทประเบิดเถิดเทิงแล้วก็พูดง่ายภาพที่เคยเห็นเป็นทนาย
1: เปลี่ยนไปเลย
0: ตลกโปกฮาเฮ้ยกลายเป็นทนายจริงจังทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองพูดเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วก็ภาพเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นลักษณะที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองได้โอ้โหเนี่ยภาพเลยเปลี่ยนเลย จากคนที่เห็นเอ้ยทนายสนุกสนุกเดี๋ยวนี้ใครเห็นนักการเมืองเห็นยังชื่นชม อะไรอย่างเงี้ยภาพเลยเปลี่ยนไป
1: เดี๋ยวอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังพอดีเดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเพราะอาจารย์มันมีบทบาททางด้านการเมืองเดี๋ยวเป็นสว. อีกใช่ไหม
0: นี่
1: มีบทบาทนะและเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราจะมีการคุยถึงเรื่องกฎหมายบางอย่างที่ให้อาจารย์ให้คำแนะนำบางอย่างที่มัน
2: เริ่มมีคนถามเข้ามาแล้ว
1: ช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชิววันหยุดลงพื้นที่กินร้านข้างทางบอกแม่ค้าชมไทยช่วยไทยพลัสย้ำอะไรช่วยประชาชนได้ก็พร้อมสานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์แวะกินข้าวร้านริมทางแบบง่ายๆพร้อมถือโอกาสถามแม่ค้าและชาวบ้านว่าช่วงนี้ค้าขายเป็นอย่างไรปากท้องดีขึ้นหรือไม่จึงได้คำตอบกลับว่าชอบไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพราะช่วยเรื่องทั้งค่าใช้จ่ายและทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินหมุนเวียนในชุมชนด้านนายกรัฐมนตรียิ้มรับพร้อมย้ำว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมสานต่อและจะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกผู้ว่าอยุธยาสั่งดูแลนักท่องเที่ยวสเปนเหตุต้นไม้ล้มทับเอ็กซเรย์ต้นไม้โบราณสถานยกเมืองความคืบหน้ากรณีเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานผู้บาดเจ็บเป็นคณะนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะประมาณ20คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3คนและมีบางคนที่มีอาการค่อนข้างมากซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วสำหรับการช่วยเหลือได้มอบหมายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรวจสอบร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกและให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนอย่างเต็มที่และดีที่สุดนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้สั่งการประสานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเร่งนำทีมรุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรัชดาโต้เพจโซเชียลใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบชี้การตรวจสอบรัฐบาลต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI ว่าอยากขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เพราะการสร้างภาพหรือข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองและการตรวจสอบรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือแต่กลับทำให้ประชาชน

0: สับสนนางสาวรัชดาย้ำว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนและไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตอบทุกคำถามและชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
5: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
4: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้ม แบม 5. Most Popular Wine Novel นิยายวายยอดนิยม

0: ม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: นาฬิกา 9 นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังคุยอยู่กับทนายวันชัยสอนสิรินะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
4: ค่ะจากไลน์นะคะ
3: ครับ
4: คุณสุภชัยสวัสดีบอกว่าสวัสดีครับคุณลัคนาคุณเสน่ห์แล้วก็คุณวันชัยนะคะมีคุณ W ลีนะคะแล้วก็คุณโจมิเตอร์ทักทายมาคุณโจมิเตอร์บอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นบุญหูของผมเลยนะครับที่ได้ฟังการสัมภาษณ์ของอาจารย์วันชัยรอมานานแล้ว คุณเสือหวานเจี๊ยบช่วยแก้ไขให้ด้วยที่ยกที่4ใครเนี่ยสายตาหลีมีไปส่งคุณทำอ๋อคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะ
3: มีกรอนนะฮะ
4: ค่ะบอกสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์เฮลโลทุกคุณสมประสงค์ที่ปารีสครับ
3: คุณสมประสงค์รู้สึกวันนี้ไม่เห็นนะฮะยังไม่มา
4: สวัสดีครับอาจารย์น้อยด็อกเตอร์วันชัย
5: โอ้ขอบคุณครับ
4: ยอดฝีปากฝากวาทะขั้นพระการความฉาฉานสถานพบจบสงสัยข้อกฎหมายได้ยนต์คนเข้าใจฟังลื่นไหลให้ผลคนรู้จริงจากเลขาสภาทนายได้เฉิดฉายทวินทนายร่ายรถมันหยดติ๋งสู่สภาว่ากฎหมายสายทวงติงเป็นมั่นมิ่งสิงสวต่อ20ปีโอ้ถึง20ปีนะทรหดรถการเมืองเรื่องไหนๆประชาธิปไตยให้ค่ารักษาสีแม้ครึ่งใบไม่ยี่ระปะดีกรีใช่ตาเดี๋ยวนะเขาให้แก่ใช่ตารีมีประสงค์คงคุณธรรมยามพลิกฝันสั่นอำนาจอาสถานเผด็จการบ้านเมืองเครื่องถล่มผังเดี๋ยวนะยั้งยืดยั้งยืนหยัดซัดประเด็นเห็นพฤติกรรมลุยกระหน่ำย้ำสร้างสรรค์วันชัยสอนสิริ
5: โอ้
4: ขอบคุณเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา16สิงหาคม2569ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวคุยทางด้าน Facebook หน่อยนะครับคุณสุประชัยมาคนแรกเลยทักทายมานะครับนะฮะแล้วก็มาถึงคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มานะครับอ้าวคุณสมประสงค์มานะฮะสวัสดีมาจากปารีสนะครับวันนี้30องศาครับแต่ที่ปารีสนะร้อนแล้วอีกแล้วนะฮะน่าจะมีฮีทเวฟเข้ามาอีกนะครับแล้วก็คุณสัชิมาคุณบุญมากนะครับสวัสดีมาคุณสัชิมาก็ทักทายมานะนะครับคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมาคุณสมบัติสวัสดีมานะครับคุณกนกละดานะสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะคุณประทีปบอกอาจารย์วันชัยสนุกแน่ๆนะฮะนี่ขอบคุณนะครับคุณทูลทองก็สวัสดีมานะครับผู้สิทธิชัยสวัสดีพี่ติ๋มมานะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณ ETS ก็ถามว่าทำไมไม่เอาอาจารย์ประมาณอาจารย์ประมาณเราสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับนะฮะคุณวีวีก็บอกว่าฟังกฎหมายให้สนุกต้องมาฟังอาจารย์วันชัย
5: คร
3: ับนะเป็นรุ่นบุกเบิกของทนายอินฟลูเลยนะคะนะครับนะคุณสมประสงค์บอก very interesting นะบอกโอ้น่าสนใจ fluent speech พูดคล่องมากนะง่ายๆนะ
5: พอสู้เจดาได้ไหม
3: ได้โอ้

0: เสดานี
1: ่ปาดา
0: ปาดานี่โอ้โหหลายหมอกไปหลายคนแล้วนะเอาคุณอ้วนรามคำแหงบอกสวัสดีอาจารย์วันชัยมีความเห็นอย่างไรกับมาตรการอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอาวุธนะปืนของรัฐบาลในขณะนี้บ้างครับนะฮะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวค่อยตอบก็ได้นะฮะอีกสักครู่นึงนะครับคุณดาราส่งสติกเกอร์มาคุณสมนึกนะก็บอกต่อเวลาได้ไหมต่อฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรคุณจริยาบอกสนุกสนานจริงๆได้สาระได้ความรู้ด้วยนะครับคุณไทยเรดแมชชีนบอกเทปนี้น่าจะสนุกติดอะไรลำดับในรอบปี69เลยครับนะแล้วก็คุณวรรณพรบอกจำได้ว่าอาจารย์คุยถึงกลอนยำบุญมาก าไก่กลายเป็นหงใช่ไหม
1: เอาสักหน่อยไหม
0: เอาสักหน่อย
1: เพราะว่าผมจัดรายการวิทยุเนี่ย
0: เ
1: ช้าๆเนี่ยผมจะเริ่มด้วยอย่างนี้ยำบุญมากาไก่กลายเป็นหงยำบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนยำบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยำบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย
0: ์
1: เป็นอนุสติของชีวิตกับทุกๆคนเพราะบางคนเท่าที่ผมเห็นและสัมผัสเวลาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็
0: ลืม
1: หารู้ไม่เวลาหมดยศหมดตำแหน่งหมดหน้าที่หมาก็ไม่เลียตูด เพราะฉะนั้นกามันก็กลายไอ้จากหงมันก็กลายเป็
0: นกาอย่างเด
1: ิ
0: ม
1: แล้วแม้แต่เป็นคนแท้ๆนะมันก็ยังกลายเป็นหมาเพราะนั้นอย่าประมาทยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งหนผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะโอเค
0: อันนี้ดีฮะยังดีเฉพาะมีหมูมีหมาไม่กาไม่มีหนูอยู่ในนี้นะเอาทีนี้คุณอีซี่แคมป์นะEasy Camp ก็อ๋อคุณธวัชชัยก็สวัสดีคุณทัชชัยก็สวัสดีมานะครับ Easy Camp ก็อันนี้บอกว่าอะไรที่มาของเนนน้อยเจ้าปัญญานี่เองนะฮะนะคุณคนฟังข่าวก็ส่งข้อความมาสวัสดีนะครับนะฮะคุณคนประกาศบอกสวัสดีท่านอาจารย์บรรชัยผมเด็กวัดน้อยในใกล้ๆกับวัดไก่เตี้ยครับ
2: คุณอะไรนะ
1: วัดไตรมิตร
0: วัดไตรมิตรนะฮะ
1: โอเค
2: แล้วคุณอะไรนะ
0: คุณคนฟังข่าวฮะ
2: อ๋อคนเดียวกับคุณวิชานะสิ
1: โอเค
0: ฮะแล้วก็คุณสมประสงค์โอเคนะส่งมาแล้วก็คุณจารุพรบอกสวัสดีทั้ง3ท่านฟังอยู่นะครับ
1: อ้าว
0: โอเคเดี๋ยวเราพลิกมาคุยกันต่อนะ
1: ครับ
0: เวลามันจะได้จำกัดนิดนึงตกลงก็จันก็เลยเข้ามาสู่แวดวงการเมืองไปเลย
1: ก็พอดีผมพอหยุดจากรายการตลกโปกฮามาถึงเขามีสมัครรับสมัครสวนะเขาเรียกว่าสวสรรหา
0: สวสรรหา
1: ผมก็เลยตัดสินใจลงไปสมัครนะฮะความจริงมีพรรคการเมืองใหญ่อยู่พรรคหนึ่งตอนนั้นมาติดต่อผมจะให้ลงสมัครสสแต่ผมบอกแม่ลงสมัครสวเสียแล้วเขาก็แช่งไว้ขอให้ไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าจะได้มาลงนะเขาจะได้ลงสสเอ่ยชื่อเลยก็ได้คุณสุเทพตอนนั้นเป็นรองนายกก็มาติดต่อคุยกันนะนะเอาละแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วโอเคผมลงสวสรรหา
0: ได้
1: จากที่เราได้ทำงานทางด้านกฎหมายสภาทนายความจากการที่เราช่วยเหลือสังคมในรายการร่วมมือร่วมใจแล้วก็มาทำรายการฮาร์ดทอล์กทางการเมืองกรรมการสรรหาเขาก็เลยเลือกแล้วผมก็ได้เป็นสวครั้งแรกในตอนนั้นนะฮะก็เป็นอยู่ประมาณสักเกือบ3ปีตอนเป็นเนี่ยผมพูดง่ายๆว่าผมก็เป็นหัวหอกคนหนึ่งใน40สว.กล้าพูดกล้าอภิปรายกล้าสู้
0: อันนั้นที่มาของกลุ่ม40สว.ถูกไหม
1: นั่นแหละผมก็เป็นคนหนึ่งเรียกว่าลุยแรงซัดกับซีการเมืองอีกซีนึงอย่างรุนแรง
0: ครับ
1: นะและในที่สุดไปปลายโดนปฏิวัติเขาก็เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติผมก็อยู่ในช่วงที่เหตุการณ์ของการปฏิวัติแต่ไม่ได้อยู่ที่กองบก.ก็หรอกนะโอเคแต่ในที่สุดแล้วจากความที่ผมเป็นสว.กล้าพูดกล้าปะทะกล้าอภิปรายกล้าแสดงออกไม่ได้มาเสียบบัตรกินข้าวรับเงินเดือนเฉยๆเวลาเขาปฏิวัติเสร็จเขาต้องการมีสมาชิกสภาปฏิรูปเขาก็เลือกผมโดยผมไม่ได้รู้จักบรรดาทหารสักคนเดียว
0: ครับ
1: เขาก็เลือกผมไปเป็นสปช.ความที่เป็นสปช.เขาเป็นนักพูดนักอภิปรายกล้าเนี่ยแหละตรงไปตรงมา

0: ่หวั่นเกรงไม่ยีละถูกคือถูกผิดคือผิดนี่คือสไตล์ผ
1: ม
0: เพราะเราไม่ได้ไปกราบการใครมาขอใครเป็น
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าพสปชเขาล้มไปต้องการจะมีสปทคณะคสชก็ยังตั้งผมมาเป็นสปทอีกที่ตอนนั้นก็สปทผมก็อย่างเนี้ยทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมากล้าพูดจนกระทั่งเขาต้องการจะมีการเลือกตั้งแล้วต้องมามีสวจากการแต่งตั้งพูดง่ายๆว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในขบวนการที่ให้มีการโหวตให้นายกสวที่มาจากการแต่งตั้ง มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรี
1: อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
0: ผมก็อยู่ในขบวนการเหล่านี
1: ้
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นแกนคนหนึ่งเอาละในที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นคำถามพ่วงนะซึ่งผมก็ถูกตราหน้ามาโดยตลอดไว้เนี่ยทำให้การเมืองมันบิดเบี้ยว อะไรว่าคณะคสช.มีสว.อยู่ในมือต้อง250แล้วไอ้ฮะคนอื่นเขาไปเลือกตั้งเกือบตายนะไอ้นี่มันเอาเปรียบเขานี่หว่าแต่ก็รัฐธรรมนูญออกแบบอย่างนี้และประชาชนเห็นด้วยอย่างนี้ในที่สุดก็เป็นประชาธิปไตยครึ่
1: งใบ
0: ผมอยู่กับเผด็จการแบบเต็มๆนะ5ปี
1: 5ปี
0: อยู่กับประชาธิปไตยครึ่งใบ4ปี
1: 9ปี
0: 9ปีเพราะฉะนั้นเรียนกับอาจารย์เสน่ห์กับคุณติ๋มเลยรู้เช่นเห็นชาติเผด็จการและรู้เช่นเห็นชาติกับครึ่งใบเต็
1: ม
0: ๆว่าไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันควรจบไปจากผืนแผ่นดินไทยได้แล้วไอ้ระบอบแบบครึ่งใบก็ควรเลิกได้แล้วเพราะมันไม่สามารถแก้ปัญหา
1: อะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย
1: มัน
0: ก
1: ็
0: ทำงานแบบเขาเรียกอะไรบูโรเคติก
1: ระบบ
0: ราชการระบบอะไรและปฏิรูปปฏิแลบอะไรว่าจะนู่นน
1: ั่
0: นไม่ได้มีอะไรเลยรูปๆกำกับแล้วไปปลายนี่ผมออกมาสัมภาษณ์ออกมาชนว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเป็นคนแรกๆพวกมันไส้
1: อ
0: ะจะโดนอัดเอาหาว่าอะไรว่าแหกคอกอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นว่า
1: อะไร
0: ขนาดมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
1: เนี่ยแก้อะไรไม่ได้สักอย่าง
0: มันทำอะไรไม่ได้สักอย่างครึ่งใบก็ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะนั้นผมจึงออกมาในลักษณะไม่เห็นด้วยแล้วก็พูดจาแบบตรงไปตรงมานะนั่นหลายคนจึงมองผมว่าเฮ้ยไอ้นี่เปลี่ยนไปหรือเปล่าผมยอมรับเลยครับผมเปลี่ยนผมไม่เอาด้วยกับเผด็จการไม่ว่าจะครึ่งใบหรือเผด็จการเต็มใบถือว่าระบบนี
1: ้ มัน
0: เป็นระบบ
1: ไม
0: ่เวิร์กและถ้ามันดีจริงจะเลือกตั้งหาสวรรค์นิมานอะไร จริงไหมถ้ามันดีจริงเผด็จการก็อยู่ไปสิก็แสดงว่าม
1: ัน
0: อยู่ไม่ได้
1: อย
0: ู่
1: ไม่ได้
0: นะเพราะนั้นผมหลายคนจึงเห็นผมว่าระยะหลังเอ๊ะทำไมอาจารย์บรรจัยเปลี่ยนวะก็ผมเปลี่ยนเพราะรู้ว่าไอ้ระบบนี้
1: เราไปอยู่เส้นใน
0: เราอยู่เส้นในเราอยู่ในระดับแถวหน้าผมไม่ได้อยู่แบบเหรียญหลึงเหรียญสลึงเหรียญบาทผมรู้เลยว่าไอ้สับสนคนในไปมามา
1: เราอยู่ระดับแบงค์พันเลยแหละ
0: เพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนใครก็ได้ที่มาในระบอบประชาธิปไตยและใครรวมเสียงข้างมากผมเอาตอนนั้นผมจะโดนถล่มบ้าน
1: เพรา
0: ะอะไรผมเป็นคนโหวตให้พิธา
1: อ๋อ
0: นะตอนนั้นน่ะเห็นไหมผมเป็นสวคนหนึ่งในจำนวนซึ่งตอนนั้นสวพิธาเขารวมเสียงข้างมากได
1: ้
0: สวไม่มีใครโหวตมีผมเป็น1ใน14คนเขาต้องการประมาณ60เสียง
1: ไม่พอ
0: ผมนี่โดนพักพวกโอ้โหไอ้ฮอนี่มึงแตกแถวกบฏจะโดนกระทืบเอาไม่ได้กระทืบนะแต่ว่าพักพวกก็มองว่าไอ้นี่มันแตกทับก็โอเคนี่ก็คือบทบาททางการเมืองและตอนนี้ก็หมดวาระมาแล้ว
1: ไม่ยุ่งอะไรแล้วทีน
0: ี้ไม่ได้ยุ่งเพราะกฎหมายหลังจากหมดวาระนี่เขากำหนดว่าต้องพ้น2ปีถึงจะสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองเล่นการเมืองได
1: ้
0: ก็ซึ่งเพิ่งจะพ้นไปเมื่อพฤษภาที่ผ่านมา
1: ทีนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์ก็อิสระแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องอะไร
0: ผมก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรทางการเมืองตอนนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งด
1: ู
0: แลนักวิจารณ์ทางการเมืองทำ YouTube ทำ TikTok ทำ Facebook นะก็มีคนตามบางคลิปบางอะไรก็ 500,000 600,000 เป็นล้านก็มีนะบางครั้งก็โอ้คือพูด

0: เนี่ยเป็นแสนขึ้นเพราะผมวิจารณ์การเมืองแบบตรงไปตรงมา
1: ตรงไปตรงมา
0: ไม่อ้อมค้อมและเรา มีข้อมูลภายในที่เราเคยเห็นสามารถพูดได้บางคนที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไม่ตำหนิแต่เขาไม่เคยอยู
1: ่ผมก็ยังแอบฟังคลิปอาจารย์อยู่เรื่อยแหละ
0: เพราะนั้นผมก็กล้าพูดเพราะเราเคยเห็นเราเคยรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นจะตรงไปตรงมาแล้วรู้แต่จากแต่ละคนแต่ละคนว่าคือใครเคยเป็นยังไงเพราะนั้นแล้วผมไม่ได้แคร์ไม่ได้หวังว่าจะต้องไปกราบการขออำนาจไม่ได้หวังว่ากราบการจะมาชวนไปอยู่ด้วย
1: ไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาถึงจะเอาก็เป็นเรื่องตัวเราที่ไม่ใช่ไปกราบการ
1: แต่จะมาเชิญเป็นประธานงานแต่งงานนี้ได
0: ้ได้สบายมากนะฮะประธานชาปนกิจศพก
1: ็ยังได้
0: ก็ยังได้นะ
1: ทอดผ้าสบายนะ
0: แล้วก็ทุกวันก็เป็นหัวหน้าคือผมมีสำนักงานทนายความอยู
1: ่ชื่ออะไรนะตอนนี้
0: สำนักงานทนายความวันชัยสอนสิริ
1: ครับ
0: อยู่กับการเมืองมาประมาณ 17-18 ปีลูกหลานก็ดูตอนนี้ก็เข้าไปดู
1: เอง
0: นะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทต่างๆอยู่สัก 2-3 บริษัทนะก็นี่ก็คืองานที่ทำอยู่นะครับ
1: แล้วลูกทำอะไรนะตอนนี
0: ้ลูกสาวคนโตก็อยู่สำนักงานดูแลสำนักงาน
1: ที่ของเราเนี่ยนะ
0: อีกคนหนึ่งก็ทำงานบริษัททั้งคู่แต่งงานหมดแล้ว
1: ที่บอกแล้วมีหลานแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ท่านผู้ฟังฮะท่านมีคำถามเนี่ยนี่ก็จะถามความเห็นของอาจารย์นะบอกเช่นเรื่องกฎหมายอาวุธปืนเนี่ย
0: ก็
1: กฎหมายเนี่ย
0: ที่ใครๆก็พูดกันมาโดยตลอดกฎหมายบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผมเคยเป็นกรรมาธิการกายแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นอะไร108,000ประการเนี่ยส่วนใหญ่มันใช้ได้อยู่แล้วแต่กระบวนการการบังคับใช้กฎหมายบ้านเรานี่ทุกคนพูดมาอยู่แล้วตำรวจก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีดูแลเรื่องปืนก็ดีมันหาเรื่องหาช่องหามุมหาทางทุจริตบ้านเมืองเราตอนผมเป็นสปช.สปท.หรือเป็นสว.ตั้งปณิธานไว้2เรื่องว่าเฮ้ยเข้าไปกูอยากทำเหลือเกิน1ทำยังไงให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสุจริตเที่ยงธรรมจริงๆไม่โกงไม่ซื้อเสียงไม่อะไรเนี่ยทำยังไงทำไม่ได้ปฏิวัติแล้วมึงช่วยแก้หน่อย
1: ก็ทำไม่ได้
0: เหมือนเดิ
1: ม
0: เลือกตั้งแล้วเป็นซะเองซะอีกจริงเปล่า
1: จริง
0: การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันนี่มันกัดก่อนบ้านเมืองเมื่อปฏิวัติแล้วอีกเฮิมร้อย
1: หมด
0: ร้อยมันหมดขุดรากถอนโคนแล้วก็วางรากให้มันดี
1: หนักกว่าเดิมอีก
0: อาจารย์ก็ว่าเกินไปผมว่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วผมถึงบอกว่าการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยจ้ะเนี่ยนี่ก็สรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยที่มีปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยเพราะการอะไรการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันก็มาจากการบังคับใช้กฎหมาย
1: ที่ไม่
0: ตรงไปตรงมา
1: หรือหาช่องทางในการ
0: หาช่องทางเรื่องปืนเรื่องอาวุธปืนกฎหมายมันกำหนดอยู่แล้วเรื่องยาเสพตงเสพติดต่างๆ
1: ทั้ง
0: โอ้ยกฎหมายนี่แก้กันแหลกลานแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสจานว่ายาเสพติดหมดไหม
1: ไม่มีท้าก็ผมพูดอยู่แล้วถ้ายาเสพติดหมดเนี่ยไอ้ปปส.ตกงานดิมันจะอยู่ยังไงล
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าทุกเรื่องในบ้านเมืองเราถ้าปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ทุกอย่างมันจบกฎหมายไม่ต้องไปแก้อะไรมันมากมายนักหรอก
1: ทีนี้อาจารย์มันมีคำถามบอกคนบอกว่าเอ้ยประชาชนคนทั่วไปอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้จริงไหมครับเรื่องนี
0: ้จริงกฎหมายเขียนไว้เลยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได
1: ้
0: เพราะถ้าอ้างแล้วปรากฏว่าไม่อย่างนั้นทุกคนก็อ้างจานเสน่ห์ไปทำผิดไปปล้ำคน
1: บอกไม่รู้
0: แล้วบอกผมไม่รู้กฎหมายว่าจับก้นมันจะผิดผมก็นึกว่าต้องไปข่มขืนจับหน้าอกผมก็นึกว่ามันไม่ผิดเพราะผมไม่รู
1: ้
0: ผมนึกว่าข่มขืนอย่างเดียวอย่างนี้อ้างไม่ได้เพราะนั้นเป็นกฎหมายปิดปากว่าห้ามอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย
1: ไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครทั้งส
0: ิ้
1: น
0: ไม่มีทำผิดทำมาถูกทำอะไรแล้วเซ็นผิดเซ็นถูกอะไรเนี่ยต้องจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได
1: ้ไอ้หรือว่าจะบอกว่าดีผมอ่านไม่เห็นเพราะว่าตาไม่ดีก็เลยเซ็นไปโดยที่แบบไม่รู้ได้ไหมฮะ
0: ไอ้อย่างนี้อ้างได
1: ้เอ้าเหรอฮะ
0: แต่มันไม่ใช่มาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายแต่อาจารย์อ้างว่าอาจารย์ไม่เข้าใจหรือตาไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ปฏิเสธว่าอาจารย์ไม่รู้กฎหมายแต่ตาเราไม่ดีแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าตาเราไม่ดีจริงๆ อ่านแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆพิสูจน์ได้

0: จริง
1: ๆ
0: ไอ้อย่างนี้มันก็พอฟังได้ว่าเฮ้ยที่เซ็นไปเนี่ยอาจจะโดยสำคัญผิด
1: อ
0: าจจะเข้าใจผิด
1: อย่างชาวบ้านบอกว่าอย่างเงี้ยเขายื่นหนังสือมาแล้วเราจะกู้เขาก็บอกให้เซ็นก็เซ็นอย่างเงี้ย
0: ก
1: ็ถือว่าแล้วเราบอกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเซ็นไปอย่างเงี้ยทำไง
0: ไอ้อย่างนี้อาจารย์มันคงตอบยากหนึ่งอ่านหนังสือออกก็ป่ะ
1: เขาบอกอ่านได้
0: จบชั้นไหน
1: เขาจะต้องตรวจสอบ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองจำนวนถึง500,000 บาทคุณจะบอกว่าไม่ได้อ่านเลยคำสั่งก็ไม่รับฟังหรอกมันก็จะต้องดูเหตุประกอบอย่างอื่นด้วยเหมือนเรื่องเจดาเนี
1: ่
0: ยแกก็จะบอกไม่รู้หรอกที่ดินนี่ไม่ได้มันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์มันต้องเริ่มจากติดกระดุมเม็ดแรกแกก็พูดไปเรื่อยเปื่
1: อ
0: ยกฎหมายเขาปิดปากไว้แล้ว
1: ปิดไว้หมดแล้ว
0: เมื่อตั้งแต่ประกาศยกที่ดินให้แก่วัดมึงจะโอนหรือไม่โอนจะเป็นชื่อในเฮียงหรือจะเป็นชื่อใครยังไรจะโอนหรือไม่โอนกฎหมายบอกแค่เพียงประกาศว่าขอยกที่ถวายให้แก่วัด
1: จบ
0: ลิเกเลิกจบแล้วไม่ต้องมาพูดกฎหมายปิดปากเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเหลนหรืออ้วมาอ้างไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะนั้นเจจะพูดก็ให้แกพูดไปด้วยความมันความสนุกสนานเอาไอ้ตัวเงินตัวทองไปปล่อยมันเป็นดราม่าสนุกสนานไปแต่ถามเอาเป็นสาระทางกฎหมายเอาเป็นสาระแห่งข้อเท็จจริงได้ไหมไม่ได
1: ้
0: ต้องฟังแบบสนุกเพิดเพลินเจริญใจมีคนแบบป้าดาสัก 4-5 คนรายการทีวีมันก็จะได้เรตติ้งดีแต่ถามว่าเอาไปดูเป็นข้อเท็จจริงอะไรได้ไหมไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะก็ดูแบบบ้าๆบอๆอะไรกันอย่างเงี้ยดูได้แต่ดูเอาจริงๆจังๆดูไม่ได
1: ้โอ้คือ
2: ถ้าก็เป็นตอบคำถามแล้วนะคะคุณโจมิเตอร์ถามอาจารย์ครับในเมื่อคนเป็นพ่อมีเจตนามอบที่ดินให้วัดแล้วก็สร้างวัดมาหลายปีแล้วลูกหลานจะไปทวงคืนได้หรือครับก็เท่ากับตอบ
0: ก็ทวงได้อย่างที่ว่าเนี่ยเอามันแต่ไม่ได
2: ้
0: คือเอามันๆเนี่ยคือเขาเรียกอาจารย์รู้จักคำนี้ไหมเจี๊ยป้าบ่อซื้อ
1: เคยได้ยินนะรู้แล้วรู้แล้ว
0: กินข้าวเสร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรก
1: ็
0: หาเรื่องมาออกโหนกระแสเล่น
1: ๆ
0: มาออกรายการช่องนั้นช่องนี้เพราะมันว่าง
1: อ่ะ
0: เจี๊ยป้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็ได้ออกทีวีบ้างดีไหมอาจารย
1: ์
0: อาจารย์น่าจะมาออกรายการนี้บ้างนะหรือไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาก
0: ูกลัว
1: ไม่เอาอะหมอบดีกว่าหมอบเนี่ยคุณไทยRed Machineนะเอาพอดีข้อความมันไปเร็วนะฮะนี่บอกว่าไปไหนละอ่าไทยเลยบอกว่าเสียดายคนไทยไม่ได้ฟังอาจารย์วันชัยพูดวันนี้ทุกคนจะได้หูตาสว่างสักทีนะครับคุณดาราบอกว่าวันนี้ฟังอาจารย์พูดตรงๆชัดเจนกับอาจารย์เสน
0: ่
1: ห์นะบอกว่าอะไรนะวันนี้ได้ข้อกฎหมายเยอะเลยจากท่านนะครับนะ
0: คือผมว่านะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์พูดเราถามว่าเราจะปฏิเสธรู้โดยหลักเวลาใครจะเอาอะไรมาให้เซ็นเนี่ยอย่าส่งเดช
1: อย่าส่งเดชอันนี้ต้องถือหลัก
0: อย่าส่งเดชเลยหนึ่งต้องอ่านให้รู้เรื่อง
1: อ
0: ่านแล้วมันเป็นภาษากฎหมายไม่รู้เรื่อง
2: ก็ต้อง
0: ก็อย่าดันทะลึ่งเซ็นเถอะจบไป
1: ส่วนใหญ่จะ
0: ทำโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะไปโรงพักไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าใครจะมาให้ทำอะไรไม่ว่าจะไปธนาคารเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจต้องถามให้รู้ให้เข้าใจและถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญ5ล้าน10ล้าน3ล้าน1ล้าน3แสน2แสนต้องให้รู้เรื่องแล้วจึงเซ็นนะอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเว้นไว้แต่ 1,000 2,000 5,000 7,000 หมื่นครึ่งหมื่นช่างหัวมันอย่างนี้พอได้แต่ถ้าเรื่องเป็นแสนเป็นล้านแล้ว
1: ไม่ได
0: ้อย่าส่งเดชโดยเด็ดขาดต้องอ่านให้รู้เรื่องอ่านให้เข้าใจและถ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจถามนักกฎหมายตอนนี้ถาม AI มันก็ได
1: ้
0: ครับ
1: เพราะเซ็นแล้วมันแก้ไม่ได้แล้ว
0: โอ้เซ็นแล้วก็จบแล้วอาจารย
1: ์
0: มันมัดมือมัดขามัดแข้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาจะเซ็นเนี่ยต้องรู้เรื่องด้วยว่าเรื่องที่เซ็นคือเรื่องอะไรและสองมีผลผูกมัดกับเราว่าอย่างไรคู่กรณีเนี่ยโง่เฮงหน้าตาเกี่ยวข้องมันคือใคร
1: เราต้องเห็นด้วย
0: เราต้องรู้จักมัน
1: รู้จัก
0: ว่ามันน่าเชื่อถือไห
1: ม
0: มาติดต่อซื้อที่ดินมาติดต่อทำนู่นทำนี่ลักษณะมันน่าเชื่อถือน่าที่จะคบหาสมาคมทำนิติกรรมสัญญาอะไรกับมันหรือไม่

0: แล้วไอ้ประเภทเซ็นเปล่านี่ห้ามเด็ดขาด
1: โอ้อย่าไปทำโดยเด็ดขาดเลยนะเซ็นหนังสือมอบอำนาจเปล่านะเซ็นใบมอบฉันทะเปล่านะก็จะเซ็นได้กับซึ่งบางทีกับเมียกับผัวเนี่ยมันก
0: ็ยังเสี่ยงเลยนะ
1: ถามว่าเคยเซ็นไหมเซ็นแล้วไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องถ้าอยู่กันตลอดชีวิตผมเคยทำคดีมาเยอะอาจารย์ผัวเซ็นปลอมเมียเมียเซ็นปลอมผัว
0: ผมอยู่ด้วยกันนะ
1: เพราะผัวเมียกู้เงินมาบางทีผัวเป็นข้าราชการกับปลอมเมียเมียปลอมผัวไปโอนที่ดินเมียปลอมผัวผัวปลอมเมียไม่มีอะไรเพราะก็ทำมาตลอดแล้ววันหนึ่งเกิดเลิกกัน
0: เท่านั้นแหละเป็นเรื่อง
1: ผัวมีเมียน้อยหรือเมียไปเลิกกับอะไรนู่นนี่มันเอาเรื่องนี้แหละมาฟัดกัน
0: โอ้โห
1: ผมเคยเห็นผัวเนี่ยต้องร้องไห้ร้องห่มกราบเท้าเมียขอร้อง
0: เรื่องอย่างเงี้ยนะ
1: เพราะสมัยก่อนมันรักกันอะไรก็ได
0: ้
1: นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเนี่ย
0: ต้องระวังต้องระวังอย่างยิ่ง
1: และถ้าจะทำไปแล้วก็ต้องอยู่กันไปชั่ว
0: ดินสลายเอออย่างนั้นนะ
1: มันมีเยอะแยะครับ
0: โอ้
1: นะครับเรื่องกู้ยืมจำนองขายฝากต่างๆเหล่านี้
0: อันนี้ต้องระวังอย่างยิ่ง
1: ต้องระวังทั้งหมดไม่ว่าจะที่ดงที่ดินเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งมาเฟียมีกระบวนการต่างๆเยอะแยะหมดเลยยิ่งจะซื้อขายที่ดินบางคนบอกแอบไปหาทนายก็ต้องเสียตังค์ 5,000 หมื่นนึงทำเองอะไรเองถึงเวลาแล้วอาจารย
0: ์เรียบร้อย
1: เซ็นสัญญาก็เป็นรองเขาเป็นเบี้ยล่างเขาทั้งหมดนี่ถ้าจะเสียเงินให้ทนายความไปบ้างก็ดีกว่าที่เราจะต้องมาเสียที่ดินเสียเงินทองทรัพย์สินเป็นล้านล้านนะครับ
2: มีคำถามของคุณอ้วนรามคำแหงบอกว่าท่านอาจารย์วันชัยมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องมาตรการการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากอาวุธปืนของรัฐบาล
0: อันนี้ท่าน
1: เ
0: นี่ย
1: อันนี้ตอบไปแล้วครับคุณอ้วนครับ
0: เดี๋ยวทีนี้บันนี
2: ้ป.3 ป.4 อะไรเนี่ยนะ
1: ตอบไปแล้ว
0: คุณสมนึกถามว่าอาจารย์วันชัยกฎหมายไม่ดีหรือผู้ปฏิบัติรักษากฎหมายไม่ดี
1: อันนี้ก็เรียนแบบเดียวกันนะกฎหมายทุกอย่างมันดีหมดแล้วกว่าจะออกกฎหมายแต่ละคำแต่ละตัวแต่ละมาตราแต่ละฉบับมีการกรองกันตรวจสอบกันหลายคณะแล้วนะแต่คนบังคับใช้กฎหมายต่างหากเล่าที่มันเป๋ไปเป๋มานะครับ
0: มีข่าวบอกว่าพูดถึงคุณติ๋มนะคุณติ๋มไม่เซ็นได้อย่างไรแล้วครับเขาให้เซ็นเราก็ต้องเซ็นมิฉะนั้นเราก็จะเจ็บตัวครับผมเจอมาแล้วครับพี่ชายให้เซ็นเพื่อสละสิทธิ์รับมรดกนะครับเพื่อต้องการให้ผมได้พ้นไปจากกองมรดกของคุณพ่อนะครับมรดกนี่ก็อีกเรื่องนึงใช
1: ่
0: ไหม
1: มรดกนี่ก็พี่น้องกันเนี่ยก็มักจะทะเลาะเบาแวงกันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ครับผมมีข้อสังเกตยิ่งคนมีอายุมากเนี่ยนะบางคนนี่ก็คิดว่ารอให้เราตายแล้วมันไปว่ากันหรือไม่อย่างนั้นบางคนก็ใจดีแบ่งไปให้มันได้เรียบร้อยผมว่านะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแบ่งให้ตามที่พอสมควร อย่าแบ่งจนเหลือน้อย
0: จนเราอยู่ไม่ได
1: ้จนเราอยู่ไม่ได
0: ้
1: คือพูดง่ายๆเราจะต้องประเมินตัวเราว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแบ่งให้ลูกเต้าเนี่ยแบ่งได้จริงให้มันตอนเป็นๆดีกว่ามันมาเห็นตอนตายคือพูดง่ายให้ได้
0: ให้ได
1: ้แต่อย่าให
0: ้จ
1: นอย่าจนกระทั่งเรา
0: อยู่ไม่ได
1: ้อยู่ไม่ได้เราต้องประเมินเลยสมมุติว่าเราเก็บไว้ได้เราคิดว่าสัก50ล้านเราเก็บไว
0: ้
1: เพราะมันลูกเต้ามันจะมาห้อมล้อมเราอยู่ทุกวันจะดูแลเราตลอดมา
0: แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเหลือมันไม่มา
1: ถ้าไม่มีเลยอาจารย์แบ่งให้มันหมดแล้วเหลือส่วนน้อยนะมันไม่มาหรอกอาจารย์มันอย่างเก่งก็มาดูเตียกินข้าวหรือยังพ่อกินข้าวหรือยังบางทีก็มาดูเตียเมื่อไหร่จะตายแต่ถ้าอาจารย์มีเยอะๆลูกหลานจะมาห้อมล้อมเสาอาทิตย์หูชาล้ำอะไรต่ออะไรมาโอ้โหแล้วคอยมานวดพาหลานมานวดแล้วมันก็คิดไปเมื่อไหร่จะตายสัก
0: ทีไม่แต่พอเราเก็บไว้เยอะพอเราตายไปมันจะยุ่งไหมมันจะ
1: ไม่ยุ่งอาจารย์ไม่ยุ่งเพราะตามหลักแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้ว่าลูกคนไหนควรให้เท่าไหร่ทำเป็นพินัยกรรมไปเลยก็ได้เขียนไว้ชัดเลยมันจะได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าแน่พินัยกรรมเนี่ยมันเป็นคำสั่งของผู้ตายอ่ะพูดง่ายๆเราไอ้

0: นโตเนี่ยมันดูแลเราดีเหลือเกินอาจารย
1: ์
0: เราก็เห็นแล้วมันเป็นลูกผู้หญิงเราอยากจะให้มันมากเราก็เขียนไว้ชัดเป็นคนที่ดูแลเรามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพรทิพย์ควรจะได้ทรัพย์สินส่วนนั้นส่วนนี้เขียนไว้ชัดแล้วต่อมาเนี่ยคนนี้บางทีไม่มาเลยอาจารย์ตั้งแต่มันแต่งงานแล้วไปอยู่ภูเก็ตตลอดจะมาจริงก็โอ้มายืมตะตังมาถึงสร้างความเดือดร้อนให้แม่มน้อยหน่อย
1: อ
0: าจารย์ว่าไหมมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือถ้าอาจารย์คิดว่าเราตายแล้วให้มันแบ่งกันนะไอ้เลวก็ได้เท่ากันไอ้ชั่วก็ได้เท่ากันไอ้ดีก็ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่เป็นธรรม
1: ไม่เป็นธรรม
0: คนไหนที่ดูแลอาจารย์เสน่ห์ดีหน่อยดูเช้าดูเย็นดูก็ให้มันมากหน่อยคนไหนมันกลางๆก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นสิทธิของผู้ตายไม่อย่างนั้นลูกเต้ามันจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ทั้งหมดมันก็อยู่ที่ความกตัญญูนะพอไหนกตัญญูมากเราก็ตอบแทนเขาพอสมควรอันนี้ผมว่ากฎหมายเรื่องพินัยกรรมเนี่ยเขาให้เป็นสิทธิ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของผู้ตาย
1: ผู้ตาย
0: ที่จะสั่งเสียก่อนตายไว้อันนี้ก็ดีกว่าที่จะปล่อยไว้ให้ตายแล้วให้มันมาทะเลาะกันไอ้มึงก็ไม่ได้ทำอะไรก็มาเอาไอ้นี่ก็ผ่านไปแล้วตอนแม่มีชีวิตอยู่แกก็โอนอันนี้ไปแล้วจำนองก็หลุดจำนองมันก็มาทะเลาะกันอีกจ้ะสั่งไว้เสียให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่าให้มาฟ้องร้องกันเรื่องเนี้ยผมทำคดีมาทั้งชีวิตเรื่องพี่เรื่องน้องมันไม่มีทางที่จะรักกันหรอกอาจารย
1: ์
0: ถ้าตราบใดเงินทองมันได้ไม่ค่อยเท่ากัน และมันรู้สึกไม่เป็นธรรมบางทีมันตัดพี่ตัดน้องแล้วไม่ยอมพูดจาทะเลาะเบาแว้งบ้านแตกสะเหลกขาดนะ
1: จัดการมรดกก็จัดการไม่ได้
0: ทำมาเยอะแล้วครับอาจารย์หลายครอบครัวหลายตระกูลยิ่งมีหลายแม่หลายเมียอันนี้ยิ่งยุ่งกันไปเลยตอนเรามีอำนาจอยู่อาจารย์เมียน้องลูกเมียหลวงก็ฟังเราลูกเมียน้อยก็ฟังเราพอเราตายตู
1: มมันไม่ฟังแล้ว
0: มันไม่ฟัง
1: มันไม่ยอมไปทางนั้น
0: มันฟัดกันเลยอาจารย
1: ์
0: มันก็หาว่าเมียน้อยเอาไปเยอะแล้วนี่ผมก็ยังทำคดีอยู่บางเรื่องอาจารย์เพราะฉะนั้นผมว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินก็วางแผนให้ดีเตรียมการให้ดีคิดให้รอบคอบ
1: เอาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะ
0: มีชีวิตอยู่แล้วก็มองถึงความเป็นธรรมจริงๆนะOkay.
1: แล้วมีชีวิตอยู่และอยู่ในสภาพที่เราจะทำได้ด้วย
0: ได้ด้วย
1: เพราะบางคนไปหมดสภาพเตียงแล้วทำอะไรไม่ได้อ
0: ย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการแช่งเราไอ้ลูกในนี่ไม่จริงนะแล้วถ้าจะแบ่งเบิ่งอะไรเนี่ยก็ให้มันพอทำมาหากินแล้วก็ต้องดูคนด้วยบางคนให้สมบัติไปแม่งขายซะแล้ว
1: เออนี่สิ
0: ไอ้อย่างนี้เราก็ช้ำใจตอนเรามีชีวิตนะ
1: เดี๋ยวคุยส่วนตัวเรื่องส่วนตัวหน่อยอาจารย์วันนี้ก็สบายสบายแล้วดูแลตัวเองยังไงฮะ
0: เออผมว่าผมเนี่ยตอนนี้มัน
1: กายอะไรต่าง
0: ๆเบาๆแล้วอาจารย
2: ์
0: สิ่งที่ผมปฏิบัติทุกวันเลยอาจารย์ผมจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องดูกายให้ดีแล้วผมตั้งปณิธานไว้พอผม65ทุกต้องไม่มีโดยเด็ดขาดแต่ละวันเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะตั้งปณิธานไว้เลยว่าห้ามทุกห้ามโศกห้ามเศร้าห้ามเหงาห้ามซึมเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วตั้งจิตอธิษฐานวันนี้จะต้องไม่ทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งมีเรื่องอะไรคือพออายุเรามากอาจารย์มันมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีความสุขมันน้อยแล้วเพราะนั้นทุกอะไรที่มันมีเนี่ย
1: ไม่ใส่ไว้ไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาและบางทีบางคนมาติดต่อให้ว่าความให้5ล้าน10ล้านอาจารย์แต่รู้แล้วผมต้องทุกข์เหลือเกินต้องไปลบลาค่าฟัน
1: แล้ว
0: บอกขอร้องให้ผมเป็นที่ปรึกษาได้แต่จะให้ผมไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยผมไม่เอาได้ตังมาผมก็ทุกข์อ่ะผมไม่เอาโดยเด็ดขาดและผมทำจิตใจให้มีความสุขสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงทุกวันและ2ก่อนนอนก็ทบทวนแต่ละวันวันนี้มีอะไรบกพร่องผิดพลาดมีอะไรที่ทำให้เราทุกข์กำจัดมันออกให้หมดทั้งวันผมจะออกกำลังกายเป็นตัวตั้งเช้าถ้าตื่นเร็วก็รีบออก
1: เดินนะ
0: เดินเพราะผมมีปัญหาเรื่องหัวเข่าวิ่งเวิ่งอะไรคงไม่ได
1: ้
0: หมอให้เดินผมก็จะเดินบางทีเป็นชั่วโมงเย็นผมจะพยายามละเว้นงานกินงานเลี้ยงงานอะไรสังสรรค์ลื่นเลงบันเทิงลากจริงๆก็ไปหน่อยแต่ถ้าไม่ฝากซองไปนะแล้วก็เอาเวลานี้มาออกกำลังกายผมถ้ากระเช้าไม่ได้ออกเย็นต้องออกเย็นไม่ได้ออกเช้าต้องออกฝนฟ้าตกต้องเดินในบ้านให้ได้ถือเป็นหลักเรื่องการ

0: ต้องดูแลให้ดีจิตต้องไม่ให้เสาไม่ให้ทุกโศกไม่เหงาไม่โกรธไม่เกลียดผมจะทำอย่างนี้ทุกวันแล้วก็จะวันไหนถ้าเรามีความรู้สึกเฮ้ยวันนี้เหงาเศร้าซึมโศกหรือเกลียดเฮ้ยวันนี้ขาดทุนแล
1: ้
0: วแต่ผมจะไม่ค่อยมีนี่เรียนกับอาจารย์ตรงๆเลยแล้วก็จะใช้หลักก่อนนอนก็จะนั่งสมาธิ

0: ต่ใจเนี่ยมันท่านดอนไปแล้วมีแต่ทาครีมทาอะไรตะไรหอมแต่ข้างในยังเน่ายังโกรธไอ้คนนั้นยังเกลียดไอ้คนนี้แล้วผ้าห่
1: ม
0: มันห่มของเน่าผมจะละอย่างนี้ทุกวันไม่ได้พูดด้วยดัดจริตใดๆทั้งสิ้นประพฤติปฏิบัติมาแบบนี้ผมคิดว่าเป็น10ปีแล้วก็จนกระทั่งมัน
1: เข้าที่อยู่ตัวแล้ว
0: เข้าที่อยู่ตัวพออะไรมาแวบกระทบหนึ่ง
1: ปุ๊บเดียวผ่านออกไป
0: รู้ไปเลยใครด่าใครว่าในเฟซในอะไรบางทีมด่าเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่ตื่นเต้นเพราะถือว่าเรายังว่าคนอื่นได้วิจารณ์คนอื่นได้คนอื่นมันก็ด่าเราได
1: ้
0: อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดมันผมก็ถือหลักอย่างนี้แม้แต่ในครอบครัวผมก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแว้งกับภรรยาบางทีมีภรรยาโมโหโกรธอะไรขึ้นมานั่นเรียกเขามานั่งคุยกันมีอะไรนั่งในห้องเงียบๆว่ามาเลยคุณอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไอ้นี่ไม่มีเว้นขอบคุณมากที่หลังต้องเตือนนะต้องบอกขอบคุณจริง
1: ๆ
0: โอ้ขอโทษ
1: เ
0: ราเถียงก็เถียงชนะแต่จะเถียงชนะเมียไปทำพระแสงอะไรจริงไหมอาจารย
1: ์ถูกต้อง
0: ผมไม่ยอมแม้แต่กับลูกกาเต้ากับคนข้างบ้านผมไม่มีเรื่องมีราวแม้แต่เพื่อนร่วมงานเมื่อนอะไรเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องไป
0: ไม่เรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องโลภโกรธหลงอยากได้นู่นได้นี่อะไรของใครมัน70กว่าแล้วอาจารย
1: ์
0: ไม่รู้มันจะเอาเกงมหาสวรรค์วิมานอะไรรองเท้ามันจะเอาไปกี่ตัวนะไอ้จะกี่คู
1: ่
0: เสื้อมันจะใส่ไปกี่ตัวมันก็แต่งไงก็ไม่หล่อแล้วอาจารย์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได
1: ้
0: ผมว่าทุกอย่างมันก็จะมีความสุขทุกวันอยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรตาอะไรแล้วพออายุมากอาจารย์เงินทองมันน้อยแล้ว
1: ครับ
0: คือหมายว่ามันใช้น้อยแล้ว
1: ใช้น้อย
0: พออายุ60เนี่ยรวยจนมันเท่ากันหมดคนรวยมันก็กินก๋วยเตี๋ยวได้
1: ใช่ก็เท่านั้นแหละกินได้ไม่มาก
0: ชามนึงมั้งเออเผลอๆครึ่งชามนะ
1: หมอห้ามอีก
0: ใช่ เพราะนั้นพอเราอายุมากแล้วมันใช้เงินน้อยมากเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองจนเกินความจำเป็นตำแหน่งแห่งหนพบอยู่ในสภามาเห็นบางคนแก่แล้วยังมาวิ่งหาตำนงตำแหน่ง
1: อะไรก็ไม่รู้
0: บ้าบอคอแตกไอ้พวกนี้มันสายลมแสงแดดผมเนี่ยก็เคยเป็นมาอยู่มาเกือบ20ปีเห็นหมดมันสายลมแสงแดดวันนั้นโอ้โหพลเอกประยุทธ์วันนั้นพลเอกชวลิตวันนั้นคุณชวนวันนั้นคุณอภิสิทธิ
1: ์
0: วันนี้ก็เดินงงๆกันอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่วันเวลามันบดขยี้ไปวันนี้คุณอนุทินวันนั้นคุณทักษิณวันนั้นคุณเศรษฐาไปมาก็เดินเมายากันยุงกันอยู่นะครับไปวันเวลามันบดขยี้พวกเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วผมว่าเราอยู่บนโลกนี้แบบไม่ทุรนทุรายไม่ทุกข์ไม่ร้อนครับ
1: แหมโอ้นี่ท่านผู้ฟังวันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับ นี่ผมจะที่บอกแล้วนะว่าไอ้พูดถึงเรื่องทนายความนี่คือตัวพื้นฐานของอาชีพอยู่แล้วถูกไหมครับแต่จากความเป็นทนายความเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่เส้นทางการเมืองอะไรต่ออะไรเจอทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะมากนะฮะ
0: ผมเป็นทนายความเนี่ยนะอาจารย์จะเป็นทนายที่ไม่เหมือนใครผมจะไม่ได้มองเงินเป็นตัวตั้งจริงๆนะจ๊ะตลอดชีวิตที่เป็นทนายมาจนกระทั่งเข้าไปยืนในสภาใครจะเอาเงินทองมาให้แบบไปวิ่งเต้นคดีไปยัดคดีนู่นนี
1: ่ไม่เอา
0: ผมกล้ายืนยันได้เลยวันชัยสอนติริไม่เคยทำถึงจะหอบมาให้ผมก็จะไม่เอาผมไม่ทำโดยเด็ดขาดเพราะอะไรที่จะไปหลอกล่อเขาจะไปโกงจะเป็นทนายสายโจรประเภททนายสายโจร
1: ทนายสายโจรเนี่ยที่พูดเนี่ย
0: ทนายสายโจรประเภทขี้โอโม้มากยุ่งยากมากเรื่
1: อง
0: คุยเคืองทับถมใช้คลมหลอกล
1: ่
0: อเอาความช่อฉนแสดงตะแบงหลักการ
1: อ
0: ันตรพาเรียกพี
1: ่
0: เจ็ดประการนี่คือสายโจรขี้โอโม้มากกูนี่เอ้ยทำคดีมาเยอะคดีนั้
1: น
0: ท
1: ำมาร้อยล้านทนายสาย
0: น
1: ั้
0: นไอ้นั่นกูทำชนะ
1: อ
0: ันนี้ขี้โอโมมากเยอะอาจารย์ไปดูเถอะวันชัยไม่ทำยุ่งยากมากเรื่องไอ้ห่าเรื่องง่ายๆมึงคุยซะกูเวียนหัวเลย อะไรเรื่องแค่นี้ฟ้องไป 3-4 คดีจริงไม่ได้มีอะไรบางทีผมมาหาผมโอ้โธ
1: ่
0: บ้าบ้ากันเข้าลบเข้าพงไปยุ่งยากมากเรื่องแล้วชาวบ้านก็ไม่รู
1: ้
0: คุย

0: ืองทับถมเอ้ยวันชัยก็จอกทนายประมาณเลยดูสู้กันมาแล้วสู้ไม่ได้ไอ้นั่นคือคุยเครื่องทับถมใช้คันลมหลอกล่อคดีนี้ต้องผมซีกับอัยการผมซีกับศาลรุ่นเดียวกันผมซีกับตำรวจเฮ้ยเนี่ยใช้คันลมหลอกล
1: ่อ
0: เอาความช่อฉนแสดงมันไม่ตรงไปตรงมาตะแบงหลักการหลักกฎหมายเป็นแบบนี้มันตะแบงแบบรายการบอกคุณป้านั่นแหละว่าไปเรื่อยตะแบงหลักการเพราะอะไรต้องการพูดเอาใจอาจารย์เสน่ห์เพื่อให้อาจารย์เสน่ห์จ้
1: า
0: โอ้ยได้แน่ป้าไม่มีปัญหาชนะแน่วัดไม่มีทางสู้เราหรอกกล้ามจะตะแบงหลักการใช่ไหมนะนี่แหละอันตรพาลเรียกพี
1: ่
0: อยู่กับบ่อนอยู่กับซ่องอยู่กับเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลพวกเนี้ยอันตรพาลก็เรียกพี่ธนาพี่ธนาอย่างเนี้ยสายโจรต้องก็มีสายธรรมะพูดจริงทำได้จริง
1: อ
0: ันนี้เป็นคนที่เฮ้ยผมพูดแล้วทำได้จริงนะไม่ใช่ขี้โอโมมากจริงก็บ่าไม่รู้มีคนไปร้องเรียนกันเยอะแยะไอ้ทนายประเภทนั้นคุณก็เห็นมั้ยขี้โอโมพูดจริงทำได้จริง
1: อ
0: ิงหลักการหลักกฎหมายข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอนุมานรูปคดีแปลว่าสามารถอธิบายให้อาจารย์เสน่ห์ฟังได้คุณติ๋มฟังได้เลยรูปคดีคุณจะไปอย่างนี้มันจะเริ่มต้นอย่างนี้ตอนสืบพยานในศาลจะเป็นอย่างนี้และแนวโน้มรูปคดีจบมันจะเป็นยังไงอาจารย์ก็ฟังแล้วก
1: ็
0: เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยคุณไม่ต้องรู้หรอกไอ้ฮะจะรู้มาทำไมผมเชื่อผม
1: เออ
0: เนี่ยมีอย่างนี้เยอะนะอาจารย์แต่ถ้าทนายสายธรรมเนี่ยต้องอนุมานรูปคดี
1: ม
0: ีเหตุมีผลด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ไปอ้างผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ใช่อ้างศาลไม่ใช่อย่าอ้างอัยการ
1: อ
0: ะไรมีเหตุมีผลไม่สับสนวุ่นวายฟังแล้วโอ้คลายทุกข์กังวลพบทนายแล้วโอ้รู้สึกโอ้มันโล่งอ่ะฟังแล้วเรื่องปัญหาครอบครัวทางออกเป็นยังไงคดีนี้ที่กำลังฟ้องมันโอ้มีคนมาหาผมเยอะแยะที่ฟังแล้วโธ่มันแค่นี้เลย
1: เ
0: รารู้สึกมันโล่งอ่ะขอให้เรารู้เห็นทางมันเป็นไงคลายทุกข์กังวลเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม
1: อ
0: ันนี้เรื่องคุณธรรมนี่มันอยู่ในมากกว่าตัวบทกฎหมาย
1: อ
0: ันนี้คือสายธรรมะนะส่วนใหญ่ทนายบางคนระยะหลังไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็มีบางคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยแหละขี้โอโมมากออกทีวีออกอะไรกันว่ากันไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็ยุ่งยากมากเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าใครมีประตายประเภทอย่างนี้ห่างมัน
1: อ
0: ย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปใกล้มันเข้าใกล้เมื่อไหร่เจ็บ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเต็มๆเลยครับวันนี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับทนายวันชัยสอนสิริครับนะขอบพระคุณครับอาจารย์
0: คร
1: ับสว
0: ั
1: ส
0: ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วล่ะจริงๆนะต่อสักนิดหนึ่งนะตะกี้นี้เราคุยเอาไว้ว่านะครับอารมณ์ศิลป์ไม่เลือกที่กราฟฟิตี้หรือว่าสตรีทอาร์ตเมื่อวานนี้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับว่าไอ้กราฟฟิตี้กับสตรีทอาร์ตที่มันต่างกันยังไงก็พูดง่ายๆว่าบางคนนี่มีอารมณ์นะครับศิลปะไปเจอที่ไหนก็ขีดเขียนวาดมันไปเรื่อยนะครับกราฟฟิตี้อย่างที่บอกแล้วว่ามันจริงๆมันเกิดขึ้นจากการแสดงความคิดความเห็นนะครับเขาอาจจะทำในพื้นที่ที่ให้คนรู้ให้คนรับทราบแต่สตรีทอาร์ตเนี่ยมักจะทำในพื้นที่ที่นะครับถูกต้องอย่างตรงไปตรงมานะฮะปรากฏว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับก็มีโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการกรุงเทพครีเอทีฟสตรีทนะถ้าแปลภาษาไทยก็คือเป็นการกรุงเทพสร้างสรรค์นะต้องการเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินนะครับในระดับโลกเลยด้วยเข้ามาทำในประเทศไทยของเราในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เปิดพื้นที่นะเป็นกิจกรรมให้มาทำภาพศิลปะบนฝาผนังย่านเจริญกรุงตลาดน้อยนะต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่ามีใครได้มีโอกาสได้ไปตามพื้นที่ที่เป็นโครงการนี้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างเช่นนะกำแพงด้านนอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนะกำแพงอาคารพาณิชย์บริเวณทางเข้ามัสยิดฮารูนบางรักนะหรือว่ากำแพงมัสยิดฮารูนบางรักนี่บอกเนี่ยนะหรือว่าซอยเจริญกรุง34อย่างนี้เป็น

0: ้นนะครับนะแล้วก็ยังมีซอยเจริญกรุง30นะตลาดน้อยนี่น่ารักมากนะครับถ้าท่านไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีสถานีสูบน้ำกรุงเกษมนะครับมีสถานเอกอัครราชทูตอื่นต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยครับซึ่งเนี่ยเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจและนี่คือลักษณะของการเป็นสตรีทอาร์ตแท้จริงก็น่ารักนะฮะเป็นเมืองที่น่ารักอันหนึ่งนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังฮะมันก็มีคนที่คิดไม่ดีนะฮะไปเขาเรียกว่าไปบอมนะมันเป็นศัพท์เฉพาะก็คือไปถล่มไปพื้นที่ที่เขาทำสตรีทอาร์ตไว้สวยงามโดยเฉพาะยิ่งแถวเจริญกรุงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความผิดทางกฎหมายเลยนะคือเขาวาดโดยศิลปินจากฝรั่งเศสจากอะไรเนี่ยนะสวยงามเลยทุกอย่างก็ดูแลดีปรากฏว่าไปทำสีซะเละเลยนะฮะไปบอมภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเอง10กว่านาทีเองนะครับปรากฏนี่เขาก็ลงโทษแล้วแหละนะเขาก็นะลงโทษก็คือต้องจับต้องปรับรู้ตารู้เพราะว่าพวกนี้มันมีกล้องอยู่มันจับภาพได้อยู่แล้วนะและที่สำคัญคือตอนนี้เขาแก้แล้วเขาแก้ไขหมดแล้วนะเอาพวกสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับต้องการจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าไอ้ใครที่ก็ตามแต่เนี่ยนะครับท่านจะทำอะไรบนภายนอกเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเรื่องการขีดกันพ่นสีบนท้องถนนกำแพงอะไรต่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปเห็นที่ตรงไหนอยากจะทำอะไรก็ทำอันนี้มันไม่ได้นะครับทุกอย่างมันต้องมีกรอบมีกฎมีเกณฑ์อยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสำคัญอย่าไปมองว่าโอ้ยมันเป็นศิลปะเรานี่สุดยอดจะฝากไว้บนผืนแผ่นดินนี้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เราไม่ได้รับอนุญาตนี่ไปทำไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเคารพหลักการอันนี้นะครับถึงบอกว่าศิลปินเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นศิลปินที่มีกรอบมีก็เรียกว่ามีกติกาด้วยมีนะไม่ใช่ว่านึกจะไปทำตรงไหนก็ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกบางเรื่องเนี่ยเราก็พบว่ามันไม่ได้วาดผิดอะไรยกตัวอย่างเช่นอีกอันหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยคือพวกป้ายโฆษณานะฮะถามว่าป้ายไอ้พวกเสาเสือที่เราเห็นเนี่ยพอเรามองเห็นเนี่ยเราไม่มองเราก็ไม่เห็นมันแต่ป้ายโฆษณานี่คือสิ่งที่บังคับให้เราต้องเห็นถูกไหมครับคุณขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่มันหนีไม่พ้นเพราะนั้นป้ายโฆษณาก็เป็นอีกตัวหนึ่งต้องได้รับการดูแลรู้เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่เพราะป้ายบางแห่งเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุก็มีอะไรก็
1: ม
0: ีถูกไหมในพื้นที่ต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในบ้านเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็เลือกการติดตั้งป้ายโฆษณาด้วยนะไม่ใช่ทำให้มันเปลอะไปหมดเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาคบังคับที่ทำให้คนหลบไม่ได้เลยซ้ำไปป้ายโฆษณาเราดูโทรทัศน์เราไม่ชอบโฆษณาเราก็พลิกรีโมทไปที่อื่นแต่ป้ายโฆษณาขับบนถนนคุณจะทำไงอ่ะคุณก็ต้องมองมันถูกไหมครับนะอย่างที่เป็นต้นนะอ่ะท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกงี้ตะกี้นี้คุยกับอาจารย์บรรชัยนะนี่ก็บอกว่าสามีปวดหัวนะครับก็เลยให้ภรรยานวดศีรษะให้นวดหัวให้พูดง่ายนะฮะพร้อมกับพึงขมับผ่อนคลายไปด้วยนะรู้สึกสบายเสร็จแล้วภรรยาก็เลยถามสามีเออนะก่อนแต่งงานเนี่ยนะคุณมีใครช่วยนวดให้ไหมถามสามีนะสามีบอกอ๋อก่อนแต่งงานผมไม่เคยมีอาการปวดหัวเลยครับ
1: ไม่ต้องนวด
0: แต่พอมาแต่งกับคุณ
1: เดี๋ยวต้องนวดเลย
0: ต้องนวดหน่อยอ้าวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครครับพี่ติ๋มฮะ
1: นะคะวันเสาร์อาทิตย์หน้าวันที่
0: 22และ23ครับ
1: ก็จะเป็นวิศวกรนักบริหาร
0: วันเสาร์นะฮะ
1: ค่ะวันเสาร์จะเป็นด้านผู้บริหารทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลีย
0: ม
1: ของไทยเลยนะฮะนั่นก็คือคุณพิภพ
0: พึกสามารถ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณพิภพพุทธมาศเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ทางด้านน้ำมันเลยแหละอยู่กับบริษัทเอสโซเป็นผู้บริหารแล้วก็ทำงานประชาสัมพันธ์ด้วยนะจริงๆมีพื้นฐานเป็นวิศวกรนะแต่ว่าตอนหลังไปทำสถาบันปิโตรเลีย
1: ม
0: นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ไปเป็นผู้บริหารของบริษัทขนส่งน้ำมันทางท
1: ่
0: อซึ่งอันนี้ก็จะมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแหละนะฮะนี่ก็เป็นผู้ที่น่าสนใจมากนะครับคุณพิภพพึกสามารถวันอาทิตย์นะครับ
1: วันอาทิตย์นี้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์ดร.อัญชลีพรวาริศสวัสดิ์หล่อทองคำ
0: อันนี้ก็จริงๆเป็นคนที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพอาชีวะอนามัยต่างๆเหล่านี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็เป็นกรรมการของสภาวิศวกร

0: นะฮะนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการด้วยนะขณะเดียวกันก็จะมีความรอบรู้ในเรื่องของธุรกิจด้วยโดยเฉพาะยิ่งทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะอันนี้เราก็จะได้รับฟังกันนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งการได้รับนะรางวัลเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะอันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับ
1: ผลงานดีเด่น
0: เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็มาติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความมานะทั้งซักถามทั้งแสดงความคิดความเห็นอะไรต่างเข้ามานะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมเสด็จศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ขอยาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยวิรัติศรีพงษ์นะครับและก็ท่านอาจารย์วีระวันวรรุษนะครับก็เช่นเคยนะครับมาพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มากมายครับด้วยเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็ในเวทีของอาเซียนนะครับที่จะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังในยามเช้านะครับเช้าวันนี้ก็เช่นเคยครับสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ครับที่ Facebook ของGood Morning ASEAN นะครับแล้วก็ Facebook ของ MCOT News FM 100.5 นะครับสามารถทั้งติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะอยู่กันที่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE นะครับก็สามารถทักทายได้ที่ LINE ID @MCOT News นะครับ @MCOTNEWS นะครับเช้าวันนี้ก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนอีกแล้วนะครับวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ก็มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักครับอาจารย์ขออนุญาตอรุณสวัสดิ
5: ์
4: ครับอาจารย์ครับผม
5: คุณฟังด้วย
4: ครับก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับเมื่อเช้าขับรถมาเห็นก็ตกปล่อยๆอยู่นิดนึงครับ
5: เดี๋ยวนี้ฝนตกทุกเย็นๆด้วย
4: ใช่ครับ
5: เพราะได้ฝนราชการ
4: ใช่ใช่จริงครับ
5: ก็ระมัดระวังนะขับรถขับราแล้วก็รักษาสุขภาพด้วย
4: ครับ
5: คนเป็นหวัดกันเยอะเลยช่วง
4: ใช่ใช่ครับช่วงนี้ที่ทำงานผมคนก็เป็นหวัดกันเยอะเลยครับอาจารย์
5: นะ
4: อาจารย์ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ครับก็หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสุขภาพ
5: เรื่องของสุขภาพกันก่อนพอดีนะให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
4: ใช่ใช่เรื่องสำคัญมากครับผม
5: ครับ
4: ครับ
5: เราไปกัน
4: ได้ครับเริ่มต้นที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศนะครับสั้นๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะครับก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าไปเท่าไหร่นะครับผมเป็นข่าวของอัลจาซีร่านะครับ
5: ขู่เคยอีก
4: ใช่ครับผมครับก็เป็นข่าวที่พาดหัวข่าวบอกว่าเทหะรานเซสฮอร์มุสอันเดอร์อิทส์คอนโทรลเลบานอนสแลมส์นะครับผมก็ยังเป็นเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่หลังจากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะออกมาควบคุมพื้นที่ของช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่ในขณะเดียวกันในอิหร่านโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้บอกว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยยังอยู่ในความควบคุมของอิหร่านนะครับผมก็แล้วก็เหมือนกับปฏิเสธข้อผู้ที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้หยิบยกขึ้นมานะครับว่าจะเข้าไปควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ในสถานการณ์เองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงตึงเครียดกันอยู่ทั้งคู่ด้วยนะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ว่าจะสามารถหาข้อสรุปในข้อตกลงอย่างไรได้นะครับแต่ว่าคือในถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ MOU ที่

0: มีการพูดคุยกันที่อิสลามาบัดนะครับบอกว่ามันเป็นการพูดถึงความพยายามที่จะเข้าไปถึงจุดจบของความขัดแย้งในครั้งนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์อยู่ดีนะครับผมก็ท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ตอนแรกเราก็พาเหมือนกับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเราจะเห็นความพยายามที่จะหาข้อยุติแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสถานะที่เหมือนกับยังเป็นเขาใช้คำว่าเป็น dead end อยู่นะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนเราขับรถเข้าซอยไปแล้วมันก็เป็นยังเป็นทางตันอยู่นะครับผมก็ต้องติดตามกันเพราะว่ามันก็กระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยนะครับ
1: ครับสิ่งที่ล่าสุดที่เป็นข่าวอย่างที่เมื่อกี้คุณเวลาก็ได้รายงานไประดับหนึ่งเนี่ยนะเกี่ยวกับสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะเรื่องการเจรจานี่มันก็เรียกว่ามันไม่คืบหน้าแล้วแหละแล้วก็ไอ้ที่เคยตกลงกันไว้เนาะเมื่อหลายเดือนก่อนก็เรียกว่ามันก็ยกเลิกกันไปแหละโดย
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับตรงนั้นทีนี้ล่าสุดที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดยิ่งขึ้นอ่ะก็คือทรัมป์นี่ออกมาขู่แล้วโดยใส่ข้อความเข้าไปในโซใน Truth Social Media เนี่ยนะบอกว่าช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยเป็นดินแดนของสหรัฐแน่พูดอย่างนั้นเลยนะคะคะเรื่องนี้ทางอิหร่านก็เมื่อกี้ที่คุณวิรัตก็ได้รายงานมาอิหร่านก็มาตอบโต้ทันทีทันควันเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐแล้วก็อิหร่านจะทำทุกวิถีทางเลยนะและอิหร่านก็ยังมีกระสุนปืนเนี่ยครบถ้วนอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยนะโอ้โหถ้าเป็นการตอบโต้ก่อนนั้นจำได้ไหมที่มีข่าว
0: จำได้ใช่ใช่ครับ
1: อาวุธก็ล่อยรอลงไปเรื่อยๆ
0: มีข่าวนี้ออกมาใช่ไหม
1: คะตรงนี้อิหร่านก็เลยออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่สหรัฐเนี่ยจะมาคุบดินแดนเนี่ยช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยนะซึ่งเป็นช่องแคบหลักในการขนถ่ายสินค้า1ใน5ของโลกเลยนะขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะก็เป็นอย่างเงี้ยคือทำให้สถานการณ์ตึงเครียดแล้วจะพูดทำไมอ่ะเนาะไม่เข้าใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องน่ากังวลจริงๆใช่ไหมครับ
1: อันนี้อีกเรื่องนึงที่สหรัฐนี่ออกมาเนี่ยทำให้ทั่วโลกเขาก็รู้สึกว่าวุ่นวายปั่นป่วนเหมือนกันเนี่ยนะบีบพันธมิตรนะบอกให้เลือกข้างเนาะต้องเลือกข้างนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสมรภูมิ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์นะคุณฟังค่ะตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็บอกลักษณะห้ามเลยนะห้ามจับปลาสองมือนะให้เลือกข้างเลยในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเลือกใครเลือกประเทศใดก็ประเทศนึงก็เลือกไปเลยจะเลือกสหรัฐหรือจีนห้ามเลือกทั้งสองฝ่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังขู่นะว่าจะตัดสิทธิประเทศที่เข้าร่วมกรอบความร่วมมือ AI ของจีนด้วยนะออกจากกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐทันทีเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนเนี่ยนะแล้วก็ชนวนเหตุสำคัญเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่ามาจากการที่คาซัคสถานเนี่ยเข้าร่วมโครงการของทั้งสองฝ่ายทำให้สหรัฐต้องส่งสัญญาณเตือนนะไม่ให้พันธมิตรจับปลาสองมือเนี่ยนะคะโดยรัฐบาลสหรัฐค่ะคุณฟังคะเตรียมยื่นคำขาดให้ประเทศพันธมิตรหลายสิบชาติเนี่ยตัดสินใจเลือกข้างเลยในการแข่งขันปัญญาประดิษฐ์นะระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนะโดยเตือนอย่างชัดเจนว่าประเทศใดที่เข้าร่วมกอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐทันทีแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นทรัพยากรและก็ริดรอนอำนาจของจีนในการแข่งขันเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีเนี่ยนะคะโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาก็อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็ร่างเอกสารภายในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคือจดหมายฉบับเนี่ยกำลังร่างกันอยู่แล้วแล้วก็จะส่งไปถึง35ประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลง AI Opportunity Statement ของสหรัฐเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในกรอบข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เขาเรียกว่า PAX Silica PAX นี่ก็คือหมายถึงpassenger หรือว่าบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะชื่อย่อก็เป็น PAX PAS เนี่ย Silica ก็น่าจะมาจาก Silica Valley ไอ้ที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้น PAX Silica เนี่ยนะคะคืออะไรเนี่ยก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือโครงการเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่นำโดยสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ semiconductor แล้วก็แร่ธาตุหายากโดยเน้นการร่วมมือกับชาติพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อลดการพึ่ง

0: พาจากประเทศจีนเนี่ยนะคะทีนี้แพ็กซิลิก้าตัวนี้เนี่ยเขาก็สหรัฐนี่แหละเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ลอนช์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะปี2025ถ้าเทียบแล้วก็คือต้นปีมาถึง25คือปีที่แล้วเต็มๆแล้วที่เริ่มมาเนี่ยนะฮะปัจจุบันก็มีประเทศเข้าร่วมแล้ว24ชาติรวมถึงพันธมิตรใกล้ชิดอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้นะที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐโดยประเทศสมาชิกแพ็กซิลิก้าเนี่ยจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนร่วมกันในโครงการที่เกี่ยวกับ AI นะขณะที่ผู้ที่ลงนามใน AI Opportunity Statement อันนี้อีกอันหนึ่งนะก็ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ามีจุดประสงค์ร่วมกันแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับสหรัฐเนี่ยนะคะอันนี้ก็สหรัฐตอนนี้ก็ออกมาเรียกว่าให้ออกมาเลยนะเลือกเอานะห้ามจับปลาสองมือเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้ทางการจีนเองเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยเขาได้เปิดตัวนะเปิดตัว องค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนะซึ่งใช้คำว่า World in Artificial Intelligence Cooperation Organization เป็นองค์กรเลยนะเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับสหรัฐแล้วก็มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีแบบเปิดเนี่ยเป็น Orange Wave Technology ของจีนนะเพื่อท้าทายอิทธิพลของสหรัฐในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ววันนี้กำลังแข่งกันแล้วนะ ไม่ใช่แข่งกันด้านการค้าอย่างเดียวตอนนี้นะ AI แล้วคุณฟังคะทีนี้การแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยได้ดำเนินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วหลังจากที่โมเดล AI แบบเปิดของจีนเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพไล่ตามระบบปิดของสหรัฐนะซึ่งเป็นที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนำของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็น OpenAI Anthropic เนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยนะเร็วด้วยก็คือจีนนี่ขึ้นมาเนี่ยท้าชนแล้วอะไรเนี่ยนะคะทีนี้การเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพในการเจาะระบบด้วยตัวเองเนี่ยนะ autonomous hacking เนี่ยกำลังบีบให้ทั่วโลกต้องตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปักกิ่งก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการจำกัดผู้ใช้ในต่างประเทศในการเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำบางตัวของจีนด้วยซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางวาระการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่ทวีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นของรัฐบาลจีนอีกด้วยเพราะฉะนั้นทั้งจีนทั้งสหรัฐเหมือนกันนั่นแหละว่าไปแล้วเนาะ
1: ครับก็จริงก็เรื่องนี้ก็มีแต่คนจับตามองกันนะครับท้ายที่สุดแล้วทั้งเทคโนโลยีของสองข้างก็เป็นประโยชน
0: ์ใช่ค่ะล่าสุดสหรัฐทนไม่ไหวแล้วนะไม่ให้จับปลาสองมือนะเธอจะมาจะสหรัฐจะจีนด้วย
1: น
0: ั่
1: นไ
0: ม
1: ่ได้
0: เธอต้องเลือกข้างไปเลยนะให้รู้เรารู้รอดไปค่ะ
1: ครับก็เรื่องนี้ก็ตึงเครียดกับญาติที่อยู่ข้างล่างนะครับ
0: ไม่ใช่จะสงครามอย่างเดียวนะดังนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้าไปแล้วนะ
1: ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของช่างสารสองตัวที่สู้กันนะครับผมก็ญาติข้างล่างก็ได้รับผลกระทบกันไปครับมาต่อกันเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียกันบ้างนะครับข่าวนี้หยิบยกจากFrance Infoนะครับก็เป็นข่าวที่ในข่าวเนี่ยบอกว่าสร้างความห่วงกังวลให้กับทั้งยูเครนแล้วก็ทั้งเอเชียด้วยนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ข่าวอันนี้เนี่ยพาดหัวข่าวบอกว่า la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie inquiète l'Ukraine mais aussi l'Asie ก็บอกว่าความร่วมไม้ร่วมมือทางการทหารระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับนอกเหนือที่จะสร้างความห่วงกังวลให้กับยูเครนเนี่ยก็สร้างความห่วงกังวลให้กับเอเชียเช่นเดียวกันนะครับในเนื้อข่าวจริงๆก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อฝ่ายตะวันตกนะครับผมที่มองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงสิ่งที่เหมือนกับเราเห็นทหารเกาหลีเหนือเนี่ยไปช่วยรัสเซียรบอยู่ในสมรภูมิรัสเซียยูเครนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอีกอันนึงที่เหมือนกับไฮไลท์อีกทีนึงนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีในเมื่อมันมีควันออกมาเนี่ยมันก็มีต้นตออยู่แล้วท้ายที่สุดอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับได้พบเห็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทหารและความร่วมมือที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางยูเครนเนี่ยก็เริ่มกังวลเพราะว่าการที่ทางรัสเซียเนี่ยได้รับความสนับสนุนจากเกาหลีเหนือนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกำลังคนที่จะเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดไปเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา

0: มันก็มีข่าวออกมาที่ทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยมีการขาดแคลนกำลังบุคคลค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มกำลังบุคคลเข้าไปในสมรภูมิแล้วก็ตัวทหารรัสเซียเองเนี่ยก็เหนื่อยล้ากับสงครามที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยนะครับสิ่งที่กังวลมากขึ้นก็คือเรื่องของกำลังทหารที่มาจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเหมือนเป็นข่าวที่ไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแต่เป็นข่าวที่ทางยูเครนเนี่ยให้ข่าวออกมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กังวลนอกเหนือจากยูเครนแล้วเนี่ยทางสื่อ France Info เนี่ยก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่มีการส่งทหารจากเกาหลีเหนือไปช่วยในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงการสอดแนมการใช้ขีปนาวุธแล้วก็การรบในสมรภูมิรูปแบบใหม่ด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่การรบในรูปแบบที่เป็นสงครามแบบดั้งเดิมนะครับที่เราจะคุ้นเคยกันมันเป็นเรื่องของการใช้ยุทธวิธีในหลากหลายรูปแบบเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เป็นการยกระดับศักยภาพทางด้านกำลังทหารของเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ซ้อมในสนามจริงแล้วก็ได้ใช้อาวุธขั้นสูงในเวลาเดียวกันทั้งสองปัจจัยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในเอเชียโดยตรงด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อความขัดแย้งในยุโรปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความห่วงกังวลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ได้จากข่าวอันนี้นะครับก็หยิบยกมาเป็นเหมือนกับอีกแง่มุมนึงที่เกิดขึ้นกับใกล้บ้านเรานี้ด้วยครับ
1: ก็หวังว่ามันอาจจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อาจจะผ่อนคลายลงไปได้เหรอเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้อาจจะทำให้เกาหลีใต้อาจจะจับตามองมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพราะว่า
1: ตอนก่อนหน้านั้นก็มีข่าวนะว่าเกาหลีใต้ก็แสดงอะไรในลักษณะส่อสัญญาณว่าอยากจะมาเจรจากับทางเกาหลีเหนืออะไรลักษณะนั้นเพื่อที่ลดความตึงเครียดนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสงครามเอไอระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะที่อย่างที่บอกว่าสหรัฐบอกให้เลือกข้างอะไรเนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยมันก็ใช้ artificial intelligence กันเยอะเลยนะไม่ว่าจะในด้านธุรกิจแล้วก็เรื่องของบทบาททางด้านการศึกษาก็เอา AI มาใช้กันเยอะเลยเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกนะอยากจะได้ทราบข้อมูลยังไงก็กดไปถาม AI ก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมาให้เราได้ทราบกัน
0: อย่
1: าง
0: รวด
1: เ
0: ร็ว
1: ด้วยเนี่ยนะทีนี้อันนี้เป็นข่าวที่เมื่อกี้พูดถึงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่ก็เป็นข่าวที่เกาหลีใต้มันมีเทรนด์ใหม่คุณวิรัตคุณเป็นพ่อลูกอ่อนถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับ ตอนนี้เขาบอกที่เกาหลีใต้เนี่ยมันมีเทรนด์นะพ่อแม่เนี่ยแห่เปิดบัญชีให้ลูกแรกเกิดเลยแหละคุณ
0: เ
1: ปิดบัญชีเลยนะมันเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ากระแสเอไอจุดประกายความหวังด้วยก็คือตอนนี้กระแสความนิยมที่กำลังแรงเนี่ยหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสเอไอเนี่ยนะจนกลายเป็นเทรนด์แล้วก็การวางแผนสร้างความมั่งคั่งข้ามรุ่นเลยนะเขาเลยใช้อย่างภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า generational wealth planning นะแม้ว่าความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศช่วงก่อนหน้านี้จะทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันไปหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็ตามแต่ตรงนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยโดยเฉพาะแรกเกิดเนี่ยนะทีนี้มันมีข่าวมาอย่างนี้ค่ะคุณฟังเขาว่าจากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้เนี่ยนะเขาก็มีตัวเลขว่าจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีนะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจากปีก่อนไปอยู่ที่15,000บัญชีนะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็ขณะที่จำนวนบัญชีใหม่ของเด็กอายุต่ำกว่า9ปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 60% นะเพิ่มขึ้นถึง 60% แต่ประมาณ 185,000 บัญชีเนี่ยนะโดยในจำนวนนี้เขาบอกว่าไม่นับรวมบัญชีซ้ำนะแค่ไม่รวมบัญชีบางคนก็อาจจะเปิดบัญชี 2-3 บัญชีซะด้วยซ้ำไปนะแต่นี่แค่นับ1111อย่างเงี้ยนะก็ปาเข้าไปตั้งเยอะแยะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาหันมาลงทุนให้กับลูกโดยการซื้อเข้าไปซื้อในหุ้นต่างๆเนี่ยมันก็มีปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะคะว่าเนื่องจากว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยมักจะ

0: ซื้ ซื้อบ้านนะซื้อที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการลงทุนเนี่ยให้แก่ลูกหลานของตัวเองแต่ปรากฏว่าเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็คิดค่าภาษีเนี่ยสำหรับคนที่ขายหลักทรัพย์เนี่ยนะคะเอตละเขาเรียกอะไรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำกำไรใช่ไหมก็จะคิดภาษีสูงมากเลยเนี่ยก็เรื่องนี้เองก็เลยทำให้คนในเกาหลีใต้เนี่ยนะก็เลยหันมาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะคะแล้วก็แนวโน้มที่ว่าเนี่ยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะแม้ว่าจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะจากค่านิยมเดิมอย่างที่บอกอะก็คือให้ความสำคัญกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นรูปแบบการถือครองความมั่งคั่งหลักของครัวเรือนเกาหลีใต้มายาวนานแต่ตอนนี้เทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ผลการสำรวจของข้อมูลสถิติของเกาหลีใต้ก็มีข้อมูลอย่างนี้นะคะว่าครัวเรือนเกาหลีใต้เนี่ยถือครองความมั่งคั่งประมาณ3ใน4ในรูปแบบทรัพย์สินทางกายภาพก็ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นทรัพย์สินทางการเงินแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปแล้วเนี่ยนะภาษีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกรณีถือครองระยะสั้นหรือถือครองบ้านหลายหลังก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้ชาวเกาหลีใต้หันมาลงทุนในหุ้นแทนซื้อหุ้นแทนขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะทีนี้เขาบอกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองนะตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยจะเสียภาษีกำไรจากการขายเป็นอัตราก้าวหน้านะคุณ 6-45% น่ะนี่มันสูงมากเลยนะแต่หากถือครองไม่ถึง2ปีนะแล้วก็ขายทิ้งอย่างนี้นะอัตราภาษีก็จะเพิ่มถึง 40-70% คุณเนี่ยเขาก็เลยโอ้โหถูกเสียภาษีมากอย่างนี้หันไปซื้อหุ้นแทนดีกว่าเนี่ยนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็ที่มันมีเทรนด์นี้เขาบอกว่ามันมีเรื่องของภาษีการให้คือ gift tax เนี่ยนะก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ไหมพ่อแม่จำนวนมากหันมาเปิดบัญชีหุ้นให้กับลูกโดยกระทรวงทางด้านกฎหมายของเกาหลีใต้กำหนดว่าถ้าเงินที่พ่อแม่มอบให้บุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคือไม่เกิน20ล้านวอนหรือประมาณ460,000 บาทเนี่ยนะจะได้รับการยกเว้นภาษี1ครั้งในทุกๆ10ปีก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยนำเงินที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีที่ว่านี้เนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นให้กับลูกเนี่ยนะทีนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์เนี่ยนะคะบริษัทนึงเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่กังวลมากก็คือเรื่องจะซื้อหุ้นตัวใหม่ฝากบัญชีลูกเนี่ยจะซื้อตัวไหนดีนะคือจะจัดการเรื่องภาษีกันให้นะก็เลยทำให้มีการศึกษารายละเอียดสุดท้ายก็มาดูแล้วนะว่าการซื้อหุ้นให้กับลูกเนี่ยน่าจะดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีในการลงทุนให้กับลูกเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกงี้อย่างไรก็ตามสำหรับครัวเรือนรายได้ปานกลางส่วนใหญ่เนี่ยแรงจูงใจหลักๆในการลงทุนในหุ้นให้กับบุตรหลานนั้นคือการสะสมเงินเพื่อการศึกษาหรือสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตมากกว่าการลดภาระเรื่องภาษีซะด้วยซ้ำไปทีนี้เนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีภาคเอกชนของเกาหลีใต้ค่ะคุณฟังครับพยายามจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าวัยแบบเบาะนะไม่ต้องมาเอ่ยชื่อบริษัทบอกบริษัทหลักทรัพย์ของทางเกาหลีใต้บางบริษัทนะก็ถึงขั้นมีแผนจะแจกหุ้นน่ะมูลค่า 100,000 วอนนะให้กับทารกแรกเกิดในปีหน้าเพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้ามากขึ้น 100,000 วอนยังก็ไปดูไว้เทียบแล้วเงินบาทเท่าไหร่ก็คือประมาณ 2,340 บาทเพราะงั้นให้หุ้นไปเลยมูลค่าแค่นี้สำหรับเด็กเกิดใหม่ในปีหน้าเนี่ยนะคะนี่แหละก็เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ณขณะนี้ก็คือพ่อแม่ก็จะซื้อหุ้นให้แกลูกของตัวเองที่เพิ่งเกิดเลยหรือว่ามีลูกอาจจะยังเล็กๆอยู่3ขวบ4ขวบก็ลงทุนในหุ้นแทนค่ะ
1: อย่างผมมีบัญชีเงินเก็บสำหรับที่เก็บให้ลูกอะครับหมายถึงแยกเป็นบัญชีนึงไปเลย
0: ก็ดีนะก็บัญชีเงินเก็บแต่บัญชีเงินเก็บบางคนอาจจะมองว่าดอกเบี้ยมันต่ำไงถ
1: ้
0: าคุณซื้อหุ้นถือหุ้นโตดีๆนะเลือกตัวดีเนี่ยมันก็จะได้กำไรมากกว่าดอกเบี้ยไปด้วยซ้ำไปอะนะ
1: ครับแต่นี้ก็ต้องศึกษากันนะครับเรื่องหุ้นมีความเสี่ยงคร
0: ับ ใช่
1: ครับ
0: เป็นเทรนด์อย่างที่บอกเทรนด์เกาหลีใต
1: ้ไหนอาจารย์พูดถึงเรื่องเทรนด์ของดิจิตอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมมีเทรนด์อีกอันนึงที่ผมเพิ่งสังเกตจากเพื่อนร่วมงานที่มาที่ไปของการหาข่าวอันนี้มาเนี่ยคือพอดีผมมีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ดีๆเขาก็เอากล้องดิจิตอลกลับมาใช้แล้ววันนั้นเป็นเหมือนวันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะไปเรียนต่อนะครับแล้วกลายเป็นว่าผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ยกกล้องมือถือขึ้นมาแล้ว
0: ถ่าย
1: แต่ใช้กล้องดิจิตอล

0: ต้องผมก็เลยถามเขาไปว่าอันนี้คือต้องการจะย้อนกลับเพื่อที่จะลดดิจิตอลหรือว่ามันเป็นของที่แบบติดตัวมาแล้วยังใช้อยู่เพราะบางคนแบบไม่อยากเปลี่ยนก็อยากจะใช้
1: กลับกลายเป็นว่าเคยชินการใช้กล้องแบบ
0: ใช่ครับผมจริงๆกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเทรนที่ต้องการที่จะลดการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลลงครับผมอันนี้ก็เลยนำมาสู่ข่าวที่ว่าอันนี้เป็นข่าวที่ผมเจอจากเทเวซังโมนเมื่อเช้าแล้วเขาบอกว่าในยุคที่มันเป็นยุคดิจิตอลเอจเนี่ยนะครับมันมีคนที่เริ่มหวนกลับมาใช้พวกเทคโนโลยีที่เป็นอนาล็อกมากขึ้นนะครับทุกอย่างอาจจะเป็นหนังสือมันจะเป็นกล้องถ่ายรูปอาจจะไม่อาจจะไปไม่ถึงกล้องฟิล์มเพราะว่าอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าพอเป็นกล้องดิจิตอลมันก็ยังเก็บภาพได้เยอะอยู่แล้วความคมชัดอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยในเนื้อข่าวของเทเวซังโมนบอกว่าในยุคที่มีดิจิตอลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าalors du tout numérique la carte postale résiste ก็บอกว่าในยุคของดิจิตอลเนี่ยนะครับโปสการ์ดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีความนิยมกันอยู่ครับในเนื้อข่าวเนี่ยก็เป็นการนำข่าวของเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมหรือเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยที่เพิ่งไปเที่ยวจากหลายที่มาหนึ่งในนั้นก็คือไปเที่ยวเซนิการ์ดมาแล้วก็เขียนโปสการ์ดกลับมาให้ตัวเองครับแล้วก็มีการเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยมีการใช้เทรนด์อย่างนี้มากขึ้นเวลาไปเที่ยวที่ไหนแทนที่จะเขียนอีเมลส่งรูปโพสต์ตาม Facebook หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น Instagram มากขึ้นใช่ไหมครับก็เป็นการเขียนโปสการ์ดสั้นๆกลับมาครับอาจารย์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้มีเทรนด์ที่พริ้นรูปแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนโปรแกรมในแท็บเล็ตหรือว่าในมือถือเนี่ยนะครับที่จะทำแปลงรูปเนี่ยให้เหมือนโปสการ์ดแล้วพริ้นออกมาได้แล้วก็สามารถเขียนมาได้ครับทีนี้ผมก็เลยลองไปหาคำตอบดูครับว่าเอ๊ะทำไมเจน Z หรือว่าเจนรุ่นหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่ลดการใช้หน้าจอลงเขาก็บอกว่ามันมีเทรนด์อันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเขาบอกเป็น hyper optimized digital experience ครับก็คือเหมือนกับเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นอะไรๆก็เหมือนกับเร่งเร้ามากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้เกิดความเหนื่อยหรือเขาใช้คำว่า digital fatigue กันนะครับคราวนี้
1: fatigue คือเหนื่อย
0: คือเหนื่อยใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มหวนหาเทคโนโลยีเก่าๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นหนังสือที่ต้องการอ่านมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมก็เห็นจากสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเหมือนกันก็จะเห็นบางคนเนี่ยเริ่มพกหนังสือไปอ่านช่วงเวลากลางวันถึงแม้จะอ่านไม่จบอ่านได้แค่พารากราฟ2พารากราฟแต่เขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เติมเต็มในสิ่งที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็มีทั้งเรื่องของการย้อนกลับไปใช้โทรศัพท์มือถือแบบเดิมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การพยายามที่จะออกไปข้างนอกไปปิกนิกอันนี้เริ่มเป็นเทรนด์ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับก็ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของความเหนื่อยกับหน้าจอและการต้องการที่จะมีข้อมูลที่เสถียรที่อยู่ข้างหน้าตัวเองมากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าหนังสือพิมพ์หรือหนังสือที่เป็นหนังสือแนววิเคราะห์เนี่ยก็ยังขายออกอยู่แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกลุ่มคนเฉพาะครับก็น่าสนใจครับที่เทรนด์นี้แล้วเราอาจจะต้องจับตามองว่ามันอาจจะเป็นกระแสตีกลับมาหรือเปล่าที่จะทำให้มีเรื่องของหนังสือตีพิมพ์ออกมามากยิ่งขึ้นหรือยังไงเนี่ยนะครับ
1: คิดถึงคำว่า nostalgia นะอะไรที่เรา
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ครับ
1: กลับไปนะแต่มันอาจจะมองอย่างนี้ว่ามันก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าคนที่จอดูแต่มือถือมันอาจจะทำให้สายตาเสียก็ได้ระดับนี้
0: ก็จริงก็จริงครับ
1: แล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่แต่ไอ้มือถือเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัดความตัดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนี้ด้วยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งได้ทีนี้มาดูอินโดนีเซียเรื่องการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยโดยประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตนี่นะเขาตั้งเป้าหมายอย่างนี้เลยแล้วก็สั่งการนะบอกว่าจะตั้งสอนภาษาต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ชั้นป.1เลยนะแล้วก็สั่งให้รัฐบาลเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ชั้นป.1 อย่างที่บอกเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาให้เด็กอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจะแข่งขันในตลาดแรงงานระดับโลกได้ด้วยเนี่ยนะผู้นำอินโดนีเซียมองอย่างนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษก็ดีภาษาจีนกลางภาษาอาหรับภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาสำคัญที่ควรส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเรียนตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะคัดเลือกและพัฒนาครูที่มีคุณภาพรวมถึงครูเจ้าของภาษาหรือครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้วยท่านประธานาธิบดียังระบุอย่างนี้ค่ะว่าความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งและก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานของนักเรียนในอนาคตเนี่ยนะฮะทีนี้ที่ผ่านมาคุณฟังครับ

0: าอังกฤษในโรงเรียนประถมของอินโดนีเซียน่ะมักจะสอนในลักษณะวิชาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไม่เป็นทางการเนาะขณะที่โรงเรียนของรัฐโดยทั่วไปก็จะเริ่มกำหนดให้เรียนอย่างจริงจังตั้งแต่มัธยมต้นแต่ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วนะคะตั้งแต่ปีการศึกษาปี2027เป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลก็จะเริ่มบังคับใช้ให้ภาษาอังกฤษนั้นกลายเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนประถมมาศึกษาค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ได้ครับ
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: สำคัญมากเลยครับผมเพราะมันเป็นการเปิดน่านฟ้าทางความคิดด้วยนะครับผม
0: ก็จะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงจอร์จอาเซ่แล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณมีรางวัลคุณเวลาครับท่านผู้ฟังคุณละท่าน
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะคะเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะคะแหมมันอยู่ในนะในเวทีสากลนี่มันจะรวมกันได้ไหมหรือมันจะแตกรังกันแน่นะอันนี้เป็นอีพิโซดที่14แล้วค่ะเชิญค่ะอาจารย
3: ์ก็เมื่อวานเราเห็นความบากข้างอำนาจของกลุ่มคน
1: อ๋อใช่ค่ะอาจารย์
3: จริงมันก็เป็นเพราะมลเช่นแต่เพียงผู้เดียวที่ทำให้กัมพูชาภายใต้ตระกูลคุณตาเนี่ยก็ดีแล้วนะ41ปีนะครับก็ยังเข้มมากกว่าเดิมต้องใช้คำเย็นนะชาวบ้านยังเดือดร้อนทั่วอาณาจักร
1: นะ
3: ยังถูกปุกปั่นถูกกุดหัวถ้าเป็นศัตรูแล้วก็เล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศเพื่อรับใช้วงตระกูล ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนนี่คือเขาใช้คำว่าทุรกรรมทุในที่นี้ทอทหารนะครับ
1: ทุกทุกไม่ใช่ทอทงนะทุกทอทหารทุรกรรมเป็นทุกเลย
3: ทุรกรรมคือการกระทำที่แย่มากมาก
1: ค่ะ
3: เหมือนเชื่อมเหมือนเขาเรียกอายุสมัยไหนที่มันแย่มากมากก็เป็นเรียกว่าทุรยุก
1: ทุรยุก
3: หรือถ้าเป็นคนที่มันไม่ดีงามเรียกว่าทุรชน
1: ค่ะใช่ค่ะทุรชนมีคำนั้นทุรชนอ๋อแล้วมีคำว่าทุจริตด้วยนะทุรชนทุตัวนี้ไม่มีความหมายไม่ดีนะอาจารย์ค่ะ
3: แล้วทีนี้ไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนมันตีโพยตีพายไปทั่วอาเซียนก็คือตั้งแต่ปี2018นะฮะสิ่งที่มันเซ็นประกาศกับทุกประเทศเลยก็คือว่าอย่าเปิดเวทีในอาเซียนใ

0: เพราะถ้าใครทำอย่างนั้นกัมพูชาจะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในมันก็เลยกลายเป็นการตอบสนองของทุกประเทศที่มีต่อคุณเซ็นในสิ่งที่คุณเซ็นพูดนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นคำสั่งลับๆแต่เป็นคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศเลยนะครับก็คือจะสั่งไปทุกหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐถ้าในประเทศที่ไม่มีสถานะแล้วก็คือห้ามเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายค้านของกัมพูชาทำกิจการหรือกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น
1: แล้วก็ห้ามเสนอข่าวห้ามพูดห้ามยุ่งเกี่ยวเลย
0: นะอันนั้นไม่ห้ามแต่จะห้ามเปิดเวที
1: อ๋อห้ามเปิดเวที
0: แล้วห้ามต้อนรับห้ามอะไรนะครับประเทศไทยเราทำอย่างไรในช่วงเวลานั้นมีคำสั่งสมช.เลยนะครับใครใหญ่ในที่สุดของสมช.ก็คือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเลยครับห้ามเปิดพื้นที่นะครับสมรังสีอยากจะมาประเทศไทยเสื้อผ่านไทยไปเขมร
1: ไม่ได้แล้ว
0: แต่มาตรการหนึ่งซึ่งห้ามเข้ามาไม่ได้วิธีการป้องกันไม่ให้เข้ามาก็คือแม้กระทั่งสายการบินก็ไม่ขายตั๋วเครื่องบินนะฮะมันขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงนะฮะเยอะ
1: แล้วที่คุณเซนสั่งคนมาเก็บคนที่ต่อต้านนะที่จำได้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวอะไรบางลำพูตอนนั้นนะคะอาจารย์เนาะ
0: แล้วคิดว่าคุณเซนมาทำเองนะครับมันก็ต้องคนไทยนี่แหละครับทำให้นั้น
1: ก็สั่งไงสั่งโดยคุณเซนค่ะ
0: แล้วใครสั่งคนไทยได้มันก็ต้องอำนาจต่ออำนาจนะครับและอำนาจซึ่งเกื้อหนุนเส้นจรกันมันก็คืออำนาจที่ตอบสนองผลประโยชน์ระหว่างกันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บตั้งแต่ปี2018ครับสมรังสีไม่มีโอกาสมาที่เมืองไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะแค่ว่าจะซื้อ
1: ตั๋วเครื่องบินไม่ได้
0: เครื่องบินก็มาไม่ได้สมรังสีมาได้ใกล้ที่สุดก็คือกัวลาลัมเปอร
1: ์
0: ปี2018นะครับหลังการเลือกตั้งในมาเลเซีย
1: ค
0: ่ะถ้าจำได้ปี2018เดือนพฤษภาเลือกตั้งในมาเลเซียอันใดอิบราฮิมกับดร.มหาเจมส์ฮัมมัดหลังจากทะเลาะกันมา20ปีกับนายจูบ
1: ปากมาจับมือใช่ค่ะ
0: ใช่คำว่าจูบปากเพื่อที่จะล้มนายจูบปาก
1: แล้วก็ล้มได้จริงๆด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ล้มได้ครับล้มได้แต่มหาเจมส์เนี่ยขอเป็นนายก2ปีนะครับท่านนายอิบราฮิมก็เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัฐสภาปรากฏว่าในเดือนถัดมาเปลี่ยนกรกฎา
1: ค
0: มกำลังสีมาที่กัวลาลัมเปอร์ดร.มหาเชียร์มูฮัมหมัดเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งไม่ให้เข้า
1: ฮะ
0: นาจิบราท่านนายอิบราฮิมส่งเทียบเชิญไปถึงสนามบินเชิญไปเยี่ยมรัฐสภาของมาเลเซีย
1: ฮะโอ้ก็ขัดแย้งกันสิ
0: จริงๆเขาก็เป็นพันธมิตรกันแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เขาเป็นพันธมิตรกันเขาสัญญากันว่าจะอยู่คนละ2ปีอะฮะอาจารย์แต่มหาเดย์ก็อยู่ไปไม่ยอมลงสักทีจนอันวาทนไม่ไหวก
0: ็อันวาเขาบอกว่าเขาไม่จะฝ่ายประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณเซนไม่สามารถที่จะสั่งการเขาได
1: ้นี่แหละ
0: ก็เลยจัดพิธีต้อนรับสมัยสีอย่างยิ่งใหญ
1: ่
0: ที่รัฐสภา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเหตุการณ์อย่างเดียวกันนี่แหละพออันบาขึ้นมาเป็นนายกสมัยสีก็ยกโทรศัพท์มาเราจะไปกันแล้วมันเลยท่านมาบอกว่าอย่ามาท่านคืออะไร
1: เออ
0: ก็เพราะว่าเมื่อท่านเป็นนาย

0: ยกแล้วฉันก็จะต้องใช้อีกบทบาทเพราะฉันยังต้องคุยกับไอ้คนเสร็จมัน
1: ค่ะ
0: ฉันยังต้องไปเยือนประเทศนั้นฉันยังต้องลงนามเบื้องนั่นเบื้องนี้จะได้ครับแล้วฉันยังเสียงอันดาความรั่นงั้นเสร็จปุ๊บก็ใช้เหตุการณ์ที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมาไฮไลท์ให้กับตัวเองนะครับตอนนี้แหละครับแล้วก็เป็นดึงโดนเออร์สมโดนเออร์ซ้ำมาโดนจัดใหญ่โตที่ตัวละลำเปอร์จะมีลายสองลายเซ็นกันออกมาสี่ลายเซ็นนะครับนะแล้วก็ตั้งจะตั้งหน่วยสังเกตการชายแดนขึ้นมาครับแล้วไอ้คุณมานัดลูกไอ้คุณเซนก็ประจบสภ.บอกว่าเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษของแท้นะครับท่านให้เกิดสันติภาพเพราะฉะนั้นAOT ก็คือหน่วยสังเกตการก็เปลี่ยนจาก IOT เป็น AOT ไปเลยนะครับแล้วก็ให้มาเลเซียนี่แหละเป็นประธานของ AOT ไปโดยตลอด
1: โอ้
0: เรื่องนี้ก็บ้าอยู
1: ่
0: ก็แขกบ้าอยู่แล้วก็ขึ้นนะฮะออกแขกแล้วก็ต้องเล่นลิเกออกแขกแล้วก็ต้องเล่นเชิดนะเชิดเขาเชิดให้แล้วก็เชิดไปต่อนั่นแหละครับไม่ยอมลงแล้วก็สารพัดสารเพนะครับปล่อยแถวนั้นปล่อยแถวนี้ส่งทหารไปดูชายแดนก็แล้วมีความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียมารยาทกับประเทศไทยแล้วทำไมอันใดอีกใดเห็นจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงที่อันดาอิสราเอลจัดแย้งกันกับมาอาเจมูฮัมหมัดจนเป็นผลให้มีการเลือกตั้งครั้งถัดมาซึ่งอันดาอิสราเอลชนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันดาอิสราเอลชนะแต่ไม่ทำอะไรเลยในสิ่งที่เป็นพันธสัญญาต่อประชาชนมีแต่เดินเกมเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองนะครับอย่างคำว่าปฏิรูปก็เรียกว่าภาษาเขาก็ทับศัพท์เขาเรียกว่าดิปโลมาซีดิปโลมาซีแปลว่าการปฏิรูปทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่ออันใดอีกอันยังไม่ทำอันใดเลยมันก็เลยเกิดการเยอะๆเกิดขึ้นในทางสังคมและการเมืองมาเลยจากคำว่า reformacy อ่ะมันเป็น reformatingreformacy เนี่ยก็คือว่าเออมึงไม่ปฏิรูปอะไรเลยนั่นแหละครับมันถึงมาถึงจุดที่เราต้องดิ้นรนนะครับทุกสภาพทุกเวลานี้เราจะเห็นไหมครับก็คือไอ้ไม่มีพรรคไหนในมาเลเซียที่ได้คะแนนเพียงพอที่จะสร้างรัฐบาล
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลสี่ฝ่ายที่อยู่ด้วยกันหมายความว่าอะไรครับรัฐบาลสี่ฝ่ายอยู่ด้วยกันหมายความว่าแบ่งกระทรวงกันแล้วก็แบ่งเลยห้ามเกี่ยวกัน นะครับก็ต่างคนต่างทำผลงานนะครับคนมาเลเซียทุกวันนี้เบื่อหน่ายการเมืองในบ้านตัวเองมากนะครับแต่คนที่เสียรังวัดไปตลอดชีวิตและอายุเยอะแล้วเนี่ยก็คือดร.มหาเกียรติ มุฮัมมัดเพราะสัญญาแล้วไม่ทำสัญญาแล้วไม่ทำก็คือว่านั่นแหละครับตั้งแต่เป็นนายก2018ก็บอกว่าจะอยู่2ปีนะฮะแต่พอเป็น2ปีแล้วเนี่ยอันมาก็ทวงแล้วทวงอีกเมื่อไหร่ท่านจะลาออกนะเราจะได้เกียรตินะครับท่านผู้เฒ่าก็รำคาญนะครับส่งจดหมายลาออกไปฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งก็คือสมัครกลับมาใหม่ ก็คือหักหลังไงฮะหักหลังงานรายได้เงินแล้วก็ให้ไอ้ยัสซินครับให้ยัสซินเนี่ยนะครับไปส่งจดหมายนั้นให้กับองค์สุลต่านราชาธิบดีนะครับแต่ในระหว่างทางนะยัสซินมุดดินมันก็เปลี่ยนเป็นชื่อมันมหาเจลาออกนะแต่คนเป็นนายกคือข้าพเจ้าเองนั่นแหละครับการเมืองมาเลเซียก็ปั่นป่วนมาแต่นั้นนะครับ
1: ยัสซินก็ขึ้นมาเป็นนายก
0: พอยัสซินเป็นนายกโควิดแล้วเปิดระบาดฉลองด้วยการติดโควิดเป็นคนแรกของโลกในฐานะผู้นำรัฐบาล

ไม่ได้เข้าทำเนียบเลยนะครับจากบริเวณตั้งแต่วันแรกนะครับเส้นอยู่มาปีกว่าๆก็มาถูกเจ๊ขอบกดเอเดอร์มีต้องลาออกคุยกันเต็ม

0: ู่นะค่ะเราจะพักกันสักครู่สักครู่เดียวค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: คุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์สุริพลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุษก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อาจารย์กระทรวงก็ยังมีหลายๆประเทศนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงอาเซียนโดยภาพรวมนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: ต้องเอาตัวในบ้านตัวเองก่อนนะเริ่มคิดตัวอย่างประเทศหนึ่งครับแล้วเราข้ามมหาข้ามทะเลไปฟิลิปปินส
0: ์ค
2: ่
0: ะ
2: ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำแบบนี้นะครับสำหรับประเทศนี้ก็คือรังเกียจเผด็จการนะฮะอย่างยิ่งยวดก็เลยต้องเขียนเป็นรัฐธรรมนูญไปเลยนะครับก็คือเนื่องจากว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช้อำนาจเผด็จการอย่างยาวนานนะครับ20กว่าปีแล้วก็ใช้กฎอัยการศึกใช้อะไรสารพัดนะอุ้มหายตอบยิงรอบสังหารอะไรต่างๆใครก็แบบที่มันโจ่งแจ้งมากที่สุดก็เป็นนิโยอาคิโน
0: ใช่ค่ะจำได้ว่าพอลงมาจากสนามบินเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตเลย
2: มันก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วมันก็ย้อนสอนกลับไปทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสแต่จริงๆสิ่งที่มันทำลายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างหนักกว่าเข้ามาจากดวงตระกูลนะครับก็เราไม่เห็นอย่างนี้นะครับ
0: แต่ตอนนี้ลูกชายเขากลับได้รับเรื่องนะได้รับเรื่องเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: ก็กำลังจะพูดไปถึงเขาอยู
0: ่ค่ะค่ะ
2: มาทำไมถึงกลับมาได้ที่ในวันที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสไม่มีแผ่นดินจะอยู
0: ่
2: ก็ต้องไปอยู่ที่ฮาวายตายก็ตายที่ฮาวายคนที่นำกระดูกมาร์กอสกลับมาประเทศคือดูแตเต้ดูแตเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วการเป็นประธานาธิบดีของดูแตเต้เนี่ยก็เพราะว่าในความสัมพันธ์ในวงตระกูลเนี่ยมันก็มีอยู่ก็เพราะว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในยุคที่เขาเรื่องอำนาจคนที่เป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของมาร์กอสก็คือพ่อของดูแตเต
0: ้อ๋อมีเองพ่อดูแตเต้อ
2: ่ามันก็เลยมีสายทางกันระหว่างกันอยู่
0: มีความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะ
2: เป็นทั้งสสบ้างวุฒิสมาชิกบ้างที่มันจะวนตำแหน่งอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเป็นสสครบแล้วก็เอาไปเป็นสวพอเป็นสวครบแล้วก็มาเป็นสสนะครับพอไม่คิดเบื่อทั้งสองอันแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีอะไรเรื่องนี้นะถ้าอย่างดูจากเจเนี่ยก็เป็นมาหมดเลยนะครับแล้วก็ไปเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองดาวาวนะฮะดาวาวเนี่ยเป็นเมืองใหญ่สุดที่เกาะมินดาเนาเกาะทางใต้สุดของฟิลิปปินส์นะฮะ

0: ากฏว่าสิ่งที่บุญบารมีที่ดูแต่เต้ได้สร้างไว้ก็คือว่าในความเด็ดขาดของวงตระกูลชาวลิตซึ่งมันก็คือรับความเด็ดขาดต่อเนื่องมาจากเหมือนเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไปใช้ถูกที่ถูกทางใช้ถูกที่ถูกทางก็เพราะว่าเมืองดาวาวเนี่ยนะครับในช่วงที่ดูแต่เต้ไปเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเมืองที่อันตรายมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก
1: โอ้โหค่ะ
0: เดินออกจากบ้านถูกมะหัวเลยตอนท่านในตาไม่ออกก็ประมาณ
1: มันก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนยังปราบกันไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมคะอาจารย์เน
0: าะก็พอดูแต่เป็น22ปีครับอยู่ที่ดาวเขาเปลี่ยนเมืองอันตรายที่สุดอันดับ4ของโลกเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับ4ของโลก
1: โอ้โหแม่
0: นั่นแหละไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพอเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาถึงได้เพราะว่าชื่อเสียงเขาแข่งจอมกันจ่ายเพราะว่าเขาทำดาวเราได้ทำไมเขาจะทำให้ฟิลิปปินส์พ้นจากเงื้อมมือของแก๊งเซอร์แก๊งพวกแก๊งยาแก๊งค้ามนุษย์อะไรกันนะครับมันก็เลยเป็นนโยบายการปราบยาเสพติดทั้งใหญ่แต่ดูแต่เต้ทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าในโลกตะวันตกมีมองว่านี่คือการฆ่าคนอย่างในเดือนหน้านะครับจริงๆถ้ามันเป็นพวกอาชญากรก็จะไม่ต้องเลือกหน้ามันอยู่แล้ว
1: จริง
0: นะครับ
1: จริ ง
0: ก็เลยทำให้นั่นแหละครับเขาถูกฟ้องที่ศาลอาญาครับเป็นอาชญากรนะฮะพอเขาเป็นอาชญากรเสร็จปุ๊บแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็ไม่ได้สนใจว่าอเมริกาจะยังไงอะไรเนี้ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่บีบให้เขาเนี่ยมาคุยกับเราจะเห็นเลยนะครับตลอดที่ดูเต้อยู่ในวาระ6ปีเนี่ยไม่มีปัญหากับกระทั่งอเมริกานะครับกับจีนในทะเลจีนใต้นะครับมันลุดหน้าไปถึงขนาดว่าMOU กันว่าต่อไปนี้ในพื้นที่ทับซ้อนหรือเขตทับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นเราจะร่วมสำรวจหาทรัพยากรด้วยกันนะครับมันบรรลุถึงขนาดนั้นส่วนพันธสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันกับอเมริกานั้นเนี่ยดูแต่เต้ดองเข็มไปดองเข็มไปก็คือว่าค่อยดีดฐานทัพของอเมริกาออกไปจากอ่าวซูบิกนะครับก็เพราะว่ามาฟ้องกันทำไมแทนที่จะส่งอุปกรณ์มาให้ฉันช่วยฉันฝากไปตรวจค้าเออยาเสพติดค้ามนุษย์ก็เห็นไปออกรายงานด่าทุกประเทศทั่วโลกอยู่ไม่ใช่หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่สาเหตุที่เป็นเรื่องนั้นอเมริกาเนี่ยไม่ชอบดูแต่เต้ก็เพราะว่าดูแต่เต้เนี่ยไม่ใช่เด็กว่านอนสอนได้ให้กับมหาอำนาจนะครับมันก็เลยกลายเป็นเกมที่จะต้องล้มอยู่แต่เต
1: ็
0: มอันนะครับการเมืองในฟิลิปปินส์ก็เลยเป็นการเมืองที่ดูแต่เต็มเนี่ยได้สร้างคุณูปการเยอะมากนะครับอย่างมานิลานะครับมานิลาเนี่ยอาชญากรรมเนี่ยมากที่สุดนะครับในอาเซียนก็ตั้งแต่เขาออกมาตรการเนี่ยนะครับก็คือว่าใครค้ายาใครเป็นอาชญากรนะครับถ้าไม่มอบตัวจริงๆนะฮะก็แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่ถ้าสืบรู้ว่ามีความเกี่ยวพันกับแก๊งหากินกับพวกมาเฟียนะครับรับเงินสินบนก็จะส่งไปอยู่นั่นแหละมินดาเนาให้ไปสู้รบกับโมโลก็อยู่สัก10ปีนะถ้าไม่ตายจะให้เหรียญก้าหารถ้าตายก็ได้เหรียญก้าหารเช่นเดียวกันจะเลือกเอาอยากเอาแบบไหนนะฮะก็นั่นแหละครับด้วยความเด็ดขาดคะแนนนิยมของดูแต่เต้เนี่ยไม่ลดเลยนะครับมีแต่เพิ่มในประเทศเขาแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนพอดีขึ้นทะเลมันก็สงบนะครับไม่ต้องฉีดน้ำได้กันเหมือนยุคนี
1: ้
0: นะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับอเมริกาก็หาทางที่จะต้องโค่นเขาให้ได
1: ้โค่นล้มดูแต่เต้ให้ได
0: ้แล้วทีนี้จะโค่นได้ยังไงก็เสี่ยมลูกน้องเก่าที่แหละมาให้ยอมซิโดลากับดูแตเต้ก็เพราะว่าถ้าแข่งกับดูแตเต้เนี่ยยังไงก็แพ้แต่สาเหตุว่าทำไมดูแตเต้ไม่ลงก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็อย่างที่ผมบอก
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นรัฐธรรมนูญ

0: มันชื่อรังเกียจเผด็จการแต่นิยมแต่นิยมคนที่เผด็จการนะมันตลกดีตรงนี้แหละก็คือเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นได้วาระเดียวนะครับคือ6ปีเท่านั้นเมื่อเป็นได้6ปีเท่านั้นดูเตเต้ก็ต้องวางนะครับวางผ่านอำนาจของตัวเองต่อลูกสาวยังไม่โตพอตอนดูเตเต้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนที่ไปเป็นนายกเทศมนตรีต่อกับเขาก็คือซาร่า
1: ลูกสาวลูกสาว
0: พอเขาครบไปรับประธานาธิบดีจริงๆเขาตัดสินใจผิดพลาดหน่อยหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ให้ลูกเขาสมัครเป็นประธานาธิบดีแต่ให้สมัครเป็นรองประธานาธิบดี
1: นะครับ
0: และสิ่งที่เขาพลาดก็คือว่าเขาจะเชิดมาก่อจุนนะฮะก็คือให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็จะเชิดมาก่อจุนเนี่ยซึ่งมาก่อจุนเนี่ยมันมาเกมเหนือเมฆนะครับมาเกมเหนือเมฆซึ่งวางซับซ้อนไว้แล้วกับอเมริกายอมไปนะครับก็ไหนๆก็ได้เป็นแล้วเนี่ยค่อยว่ากันซ
1: ึ่
0: งพอได้เป็นจริงๆนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีไม่ได้เดินมาด้วยกันนะครับการคนต่างสมัครการคนต่างเลือกนะครับมาโกจูเนียก็อาศัยฐานเสียงของดูเตเต้เนี่ยนะเขาถึงได้เป็นประธานาธิบดีในขณะที่ดูเตเต้ก็วางแผนสอนไว้ว่าให้ลูกเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีไปสักครึ่งเทอมนะครับอันนี้มันเป็นวงในที่เขาคุยกันนะครับสักครึ่งเทอมนะเพราะว่าในฟิลิปปินส์มันเคยเกิดมาแล้วถ้าจำได
1: ้
0: นะครับก็คือในยุคที่เอสตราด้าเป
1: ็
0: นประธานาธิบดีคนที่เป็นรองประธานาธิบดีก็คือกอริอาโย
1: โย
0: นะครับเอสตราด้าเนี่ยเป็นมาครึ่งเทอมแล้วนะครับก็คือ3ปีก็มาพลาดที่การทุจริตนั่นแหละครับแล้วคนที่ส่งหลักฐานทั้งหลายเพื่อเล่นงานเอสตราด้าก็คือกาโกเรียอาโรโย
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับดูเตเต้ก็วางหมากไว้แบบนั้นนะครับแต่ดูเตเต้ลืมไปว่ามาโกจูเนียมันก็เห็นหมากอันนั้นมาแล้ว นะครับพอเขาเห็นหมากอันนั้นมาแล้วนะครับนั่นแหละครับในวันที่เขาอยู่ในอำนาจแล้วมันจะคิดอะไรซับซ้อนล่ะเพราะฉันก็เป็นได้แค่ครั้งเดียว6ปีแล้วฉันก็ไม่ต้องแคร์ว่าครบ6ปีแล้วฉันจะต้องมาลงสมัครใหม่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้น6ปีนี้มันก็ต้องเป็น6ปีของฉันอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมาจูงจมูกฉันไม่ต้องอยู่ใกล้ใกล้ที่คนของใครเพราะฉันได้รับเลือกตั้งมาแล้วนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการวางแผนจับดูเตเต้ที่สนามบินมะนิลาน
1: ั่นแหละเซ่ส่งตัวไปให
0: ้นั่นแหละครับตัววันนี้ยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้การเมืองในฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้รุนแรง
1: รุนแรงนะคะระหว่างรองประธานาธิบดีเห็นบอกว่าโดน impeachment อะไรด้วยนะอาจารย์เนาะ
0: แต่นั่นแหละครับก็เล่นกันแบบสุดโต่งเลยแต่บอกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แจ้งนะจากสถิติหรือประสบการณ์เท่าที่เราดูทางการเมืองในฟิลิปปินส
1: ์
0: คุณหลวมเมื่อไหร่คุณไม่มีชีวิตรอดเลยนั่นแหละก็สิ่งที่จะครอบหรือว่าดูแลมาก็จูเนียร์ได้ครับไม่ใช่การเมืองข้างในแล้วเป็นมหาอำนาจจากข้างนอกและมหาอำนาจจากข้างนอกที่คุ้มตารางหัวมาก็จูเนียร์ได้ไม่ใช่จีนครับเพราะจีนสนิทกับดูเตเต
1: ้
0: มาก็จูเนียร์ก็เลยบอกว่าคัมออนโดนัลด์ทรัมป
1: ์โอ้โหไปนอบน้อมกับโดนัลด์ทรัมป์แหละ
0: นั่นแหละครับทะเลจีนใต้มันก็ลามมาถึงตรงนี้อีกเอาดีก็เปิดให้ฐานทัพใหญ่ขึ้นนะคือดีกันจีนเองครับ
1: อันนี้โอเคค่ะอาจารย์โอ้โหสนุกจริงๆเนาะต้องมาติดตามกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์สมฤทธิ์สวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษนะคะแล้วก็รายการนี้เรามีทุกวันนะตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.สนุกจริงๆค่ะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจติดตามกันนะคะเอาละค่ะสวัสดีขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับ
1: คุณสบายดีนะ
0: สบายดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสบายดีไหมในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ตกเยอะทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะครับพูดคุยกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้ค่ะหรือว่าส่งมาทาง LINE ก็ได้นะคะทาง LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ถามปัญหาด้านการเกษตรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแล้วอาจารย์บ้วนสบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: ถึงคำว่าสบายดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบางทีคนรักชอบพอกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราก็จะส่งลายส่งดอกไม้วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรเงี้ยผมไม่มีกับเขาหรอกผมมีแต่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจกับรูปโค้งพำนับอ
0: ๋อ คืออาจารย์ไม่ได้โหลดไว้หรือว่าแบบเหมือนกับว่าเออไม่อยากให้ลกเครื่องโหลดแค่สองตัวนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ไม่ค่อยมีกับเขาหรอก
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยมีกับเขาแล้วก็ส่วนมากส่งข่าวคราวกันก็คือว่าถ้าท่านยังส่งไลน์มาหาผมอ่ะก็แปลว่าโอ้ท่านสบายดี
0: ใช่ค่ะหลายคน
1: ผมก็ส่งไลน์กลับไปหาท่านว่าผมยังมีชีวิตอยู
0: ่ค่ะ
1: นะแต่ว่าชีวิตตั้งแต่75มาแล้วเนี่ยมันก็หาความแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ที่แน่นอนนะที่ผมค้นพบนะครับคุณขวัญคนที่อายุ70กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่นอนเนี่ยท่านอาจจะถึงแก่ชีวิตนะ
0: มีสัญญาณอะไรอย่างไรคะอาจารย
1: ์ก็เมื่อ2วันที่แล้วนี่ก็พยายามจะลุ้นทีมวอลเลย์บอลอายุ17ปี
0: ค่ะ
1: ก็เลยลองไม่นอนอีกสักคืนสิ
0: โอ้โหอาจารย์ต่อเนื่องมากี่คืนแล้ว

0: ก็เดี๋ยวมันแข่งวันไหนอะก็ดูตั้งแต่ตีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไปจนกระทั่งถึงจบประมาณสักตีห้ากว่าๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ลุงขึ้นแล้วป๊อกเลย
1: ค่ะ
0: นะร่างกายแย่เลยครับ
1: เมื่อวานนี้แย่ทั้งวัน
0: ค่ะก็เลยนอนชดเชยเพราะฉะนั้นถ้าไม่นอนไปแน่ๆเพราะฉะนั้นนอนก็ไว้ว่างก็นอนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมลองไปทำงานในสวนในอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ก็ได้งานเยอะนะแต่ทุกจุดที่ทำงานของผมเนี่ยผมจะต้องมีเก้าอี้แบบชายหาดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาไว้เอนหลังรู้สึกเหนื่อยเมื่อไร
1: พัก
0: เอนหลัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขเพราะเป็นสัปดาห์วันแม
1: ่ค่ะ
0: เมื่อวันที่12ลูกไม่ครบลูกก็เลยนัดกันเมื่อวานนะเย็นวันเสาร
1: ์ค่ะ
0: ไปรับประทานอาหารธรรมดารับประทานอาหารผมก็จะเป็นคนจัดแจงเหมือนว่าลูกก็ยังเด็กๆคิดอย่างนั้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อวานลูกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะเลี้ยงแม่เขา เขาก็มีของขวัญมาให้แม่แล้วก็มีบรรยากาศอะไรอะไรเยอะแย
1: ะ
0: ทีนี้คุณขวัญผมขออนุญาตเจริญพันธุ์นิดเดียวว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องนี้นะวันจันทร์ที่10ผมพูดเรื่องต้นไม้มีพ่อแม่ไหมนะนี่ของวันจันทร์ที่10วันที่11ผมพูดเรื่องดูแลแม่น้ำ12ผมพูดเรื่องกำเนิดกุมารและกิจกรรมวันแม่13ผมพูดเรื่องมะลิปลูกยังไงให้งามนะและวันศุกร์ที่14ผมตอบปัญหาเรื่องปลูกอะไรให้ได้เงินเร็ว
1: ครับ
0: อันนี้ต่อเลย20นาทีถ้าเผื่อท่านสนใจท่านก็ไปฟังนะครับทีนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องมะลิก่อนจะไปมะลิคุณขวัญผมขอแสดงความห่วงใยอยู่เรื่องหนึ่ง
1: เรื่องอะไรคะ
0: แผ่นดินไหว
1: อ๋อที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่ไหวจุดเดียวนะ
1: ต่อเนื่อง
0: แผ่นดินไหว3จุด
1: ค่ะ
0: บางจุด7กว่าบางจุด6กว่านะฮะแล้วก็ไฟป่าที่ในต่างประเทศก็ยังรุนแรงอยู่มากเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่น่ากลัวที่สุดคือภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ขอย้ำเตือนแฟนรายการว่าเวลานี้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับภัยน้ำท่วมไหมเหมือนน้ำตกแม่สาที่เชียงใหม
1: ่โอ้โหอันนั้นฉับพลันมากอ่ะจ้ะ
0: เห็นไหมปุ๊บปั๊บมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฤดูนี้ไปดูน้ำตกได้ห้ามลงเล่นน้ำตก
1: ค่ะ
0: นะห้ามลงเล่นน้ำตกทีนี้คุณขวัญสังเกตดูน้ำตกโดยทั่วไปเนี่ยสีน้ำมันจะไม่ขุ่นสีแดงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นน้ำป่านี่มาแดงมาเลยค่ะ
0: ใช่อันนี้คือน้ำใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่าน้ำใหม่นะถ้าน้ำเก่าคือดินมันตกตะกอนหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอผมเห็นน้ำตกทีไรผมไม่รู้คุณขวัญเวลาไปเที่ยวน้ำตกคุณขวัญคิดถึงอะไร
1: ไปเที่ยวน้ำตกขวัญคิดถึงอะไรเหรอคะขว
0: ัญสงสัยจะคิดถึงแฟน
1: คือขวัญยอมรับเลยอาจารย์ค่ะว่าไปเที่ยวน้ำตกน้อยมากเพราะขวัญรู้สึกว่าน้ำตกเป็นสถานที่ที่ดูลึกลับอ่ะดูคือขวัญกลัววังน้ำวนอะไรประมาณนี้อาจารย์ค่ะ
0: ผมก็ไม่ค่อยได้ไปนะ
1: ค่ะ
0: แต่จะว่าไม่ค่อยได้ไปสมัยหนึ่งไปบรรยายที่เขาใหญ่บ่อยๆนะฮะก็น้ำตกเหวสุวัฒน์นี่จะคุ้นเคยมากกับกาญจนบุรีน้ำตกไชโยกเนี่ยนะก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะผมไปเห็นน้ำตกทีไรนะผมจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยน้ำมันมาจากไหนวะเนี่ย
1: เออค่ะ
0: ทำไมมันถึงตกไหลได้ทั้งปีและสุดท้ายคำตอบก็คือว่าป่าผืนใหญ่ๆเนี่ยเหมือนฟองน้ำก้อนใหญ่เบลิ่มเทิมคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยอาบน้ำเด็กนะฮะ
1: แล้วก็
0: จะมีฟองน้ำอันเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราล้างจานก็ฟองน้ำอันเล็กๆแต่ป่าเนี่ยคือฟองน้ำ

0: ขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่พอฝนตกลงมาก็รับน้ำไว้ส่วนหนึ่งน้ำส่วนเกินก็ไหลไปใช่ไหมฮะแล้วน้ำส่วนที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อยไหลออกมาทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะถึงอีกปีหนึ่งน้ำตกบางแห่งก็มีแห้งนะแต่หลายแห่งที่อยู่ใกล้ป่าใหญ่จะไม่แห้งเพราะฉะนั้นการที่นอกจากเราจะต้องบอกว่าป่านั้นช่วยป้องกันน้ำท่วมได้แล้วเนี่ยไฟป่าจากยุโรปเตือนให้เราเตรียมการน
1: ะ
0: เวลาเนี้ยผมอยากฟังข้อคิดความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่าเราเตรียมการรับไฟป่าไว้อย่างไรบ้างและแผนปฏิบัติไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดจะต้องทำยังไงและมีคำถามตัวโตๆเลยนะอันนี้ถามไปยังมนุษยชาติว่าเอ๊ะเราก็คิดโทรศัพท์มือถือได
1: ้
0: เราก็คิด AI ได้เราก็คิดได้อย่างเยอะแยะแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ของโลกถ้าวันหนึ่งโลกแตกสลายเขาก็ทำที่เก็บประวัติโลกเอาไว้แล้วให้มันลอยเคลื่อนคว้างไปในอวกาศเผื่อจะมีใครมาเจอเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเราไม่เราคิดเรื่องดับไฟป่าไม่ได้เครื่องมืออะไรที่เวลาเกิดไฟปั๊บสมมตินะขว้างไปตู้มตู้มตู้มหรือเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดตู้มตู้มตู้มไฟมันจะดับเลยอ่ะ
1: โอ้ขนาดทิ้งเขาเรียกอะไรอาจารย์ที่เป็นน้ำลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะไฟยังดับไม่ได้เลยอาจารย
0: ์เพราะนั่นอ่ะมันทำไมใช้น้ำไปโปรยอยู่แค่นั้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟไง
1: ใช่ค่ะถ้ามีสารเคมีอะไรบางอย่างมันจะช่วยได้ไหมไม่แน่ใจนะคะอาจารย
0: ์ก็เนี่ยผมนึกฝากว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคุณต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงพอเกิดไฟปั๊บเนี่ยทิ้งบอมตุ้มมันจะเกิดเป็นไออะไรขึ้นมาแล้วไฟอะติดไม่เป็นเลยอะ
1: ค่ะ
0: มันต้องเตรียมคิดแก้ได้นะไอ้นี่ก็เป็นสื่อแสดงอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญแสดงว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถหลายอย่างคิดนู่นนี่นั่นได
1: ้ค่ะ
0: แต่เรื่องพื้นฐานชีวิตง่ายๆเนี่ยคิดไม่ได
1: ้
0: เหมือนกับความเจริญในยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: บางคนมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่บนหอคอยอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นแปดแต่วันหนึ่งเนี่ยพอไปสัมผัสกับธรรมชาติเรือนไม้เก่าๆที่เชียงใหม่ไปใช้ชีวิตแบบที่คนเขาอยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยกับรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้การกลับไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าห้องแอร์เย็นๆที่อยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่อย่างผมเนี่ยให้ไปอยู่บ้านในเมืองเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ผมเคยอยู่บ้านในกรุงเทพพื้นที่58ตารางวานะ
1: ค่ะ
0: เข้าบ้านไม่มีความสุขเลยคุณขวัญ
1: เป็นลักษณะ
0: เพราะอะไร
1: คือรู้สึกร้อนเหรอคะอาจารย์บ้านก็น่าจะมีแอร์อาจารย์ก็ไม่ร้อนไม่มีพื้นที่
0: ใช่
1: ไม่มีพื้นที่ในการทำเหมือนกับปลูกผักปลูกต้นไม้ความเขียวขจีเพราะอาจารย์น่าจะชอบสีเขียวให้ได้เห็นต้นไม้ได้เห็นแบบดอกไม้มันน่าจะส่งเสริมแบบพลังดีๆของอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าพอจะปลูกไอ้ที่โอ้โหส่งพุ่มมันต้องการระยะเท่านั้นจะปลูกนะเลยไม่ไหวอึดอัดมาก
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไอตอนจะแต่งงานอย่างว่าเนาะฮอร์โมนเหมือนกระตุ้นมาที่ไหนก็ได
1: ้
0: ขอให้ได้อยู่กับเธอก็แล้วกันนั่นแหละก็ดิ้นรนไปซื้อบ้านได้มาครึ่งหนึ่งคุณขวัญนึกถึงบ้านนี้จั่วน
1: ะ
0: แล้วก็ผ่ากลางจั่วลงมาเราอยู่ข้างเดียวเขาเรียกบ้านแฝด
1: อ๋อเป็นบ้านแฝดเป็นคล้ายๆจะบอกว่าทาวน์เฮาส์ก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เป็นบ้านแฝดเนาะ
0: ตอนแรกเขาบอกเขาขายหมดแล้วด้วยน
1: ะ
0: ก็จะไปอยู่บ้านคอกหมูคือเหมือนทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะแต่สุดท้ายก็มีบ้านแฝด

0: ว่างอยู่หลังหนึ่งก็อยู่ผ่อนเดือนละ 1,600 กว่าบาทผ่อนตั้งหลายปีเงินลดลงไปไม่ถึงมือนะ
1: เออดอกเบี้ยบ้านมันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์เยอะมากผ่อนรถแป๊บเดียวก็หมดแต่ผ่อนบ้านไม่ได้
1: ค่ะ
0: แต่ว่านี่ที่จะใช้ไม่หมดนะฮะคือหนี้บุญคุณกับหนี้แผ่นดินอันนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีที่น้อยก็ทำเกษตรได้แต่ต้องทำแบบหนึ่งคนมีที่เยอะก็ทำแบบหนึ่งคนที่ทำมีที่มากก็ทำแบบหนึ่งอย่าไปว่ากันว่าคุณทำแบบนั้นไม่ถูกคุณใช้สารเคมีไม่ถูกต้องของฉันไม่ใช้อะไรมันแล้วแต่ของใครของมันเพราะฉะนั้นมีคนถามคำถามผมมาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์เกษตรเนี่ยไม่ค่อยเขียนหนังสือไม่ค่อยเขียนตำราผมก็บอกว่าเขาไม่กล้าเขียนหรอกเหตุที่เขาไม่ค่อยกล้าเขียนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณวัน
1: เพราะว่าการเกษตรมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือเปล่าอาจารย์แต่
0: บางอาจารย์เกษตรรู้เยอะว่าการเกษตรเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีตายตัว
1: ค่ะ
0: หลักการอาจจะใกล้เคียงกันแม้ที่ผืนเดียวเนี่ยต่างปีต่างเดือนต่างพ.ศ.กันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำการเกษตรเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปทุกปีเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องเลย
1: ค่ะ
0: อากาศเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนดินเปลี่ยนในขณะที่ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยแผ่นดินไหวทั่วโลกหลายแห่งแผ่นดินไหว
1: ค่ะ
0: บ้านเราเวลาเนี้ยแผ่นดินไม่ไหว
1: แต่แรงใช่ไหม
0: คือมันแย่
1: ค่ะ
0: มันแย่เพราะอะไรมันแย่เพราะคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยมันไม่ไหวมันเป็นคนแย่
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามนุษย์ขยะนะมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ขยะพกปืนก็ไม่เป็นไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ามนุษย์ขยะพกปืนก็เดือดร้อนล่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตัวแผ่นดินเองเนี่ยก็ไม่ไหวพอแผ่นดินไม่ไหวแผ่นดินแย่ก็มีคนไปหลอกคนในแผ่นดินนี้อีกเอาจุลินทรีย์ไปล่าทีแล้วดินจะดีงามดกนี่มันจะบ้ากันไปแล้วจุลินทรีย์มันจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าในดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุ
1: ค
0: ุณล่าไปมันก็ไปตายในดินตายแล้วเดี๋ยวกูก็ซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อมันมีแจกประเทศไทยมันสุดยอดสุดยอดแห่งการแจกอยู่แล้วนะแต่พูดเรื่องนี้นะสามผมไม่เคยไปเดินขบวนนะคุณขวัญ
1: เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งไปถึงเรื่องเดินขบวนขวัญมีคำถามนิดนึงได้ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าใครเลิก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยชวนผมไปเดินผมจะไปนะ
1: โอ้ค่ะอาจารย
0: ์ที่ว่าแผ่นดินมันไม่ไหวเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แผ่นดินมันแย่เนี่ยท่านจำไว้นะข้อที่หนึ่งต้องเติมอินทรีย์วัตถุ
1: ค่ะ
0: ใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่เข้าไปนะเดี๋ยวนี้เราขาดแคลนขนาดหนักแล้วจุลินทรีย์จึงจะไปช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ย่อยสลายนี่แก้การแย่อย่างที่หนึ่งแก้การแย่อย่างที่สองNPK ไม่ค่อยพอก็เอาปุ๋ยเคมีใส่ร่วมไปด้วยแก้อย่างที่สามถ้าดินไปกรดจับเอาปูนขาวไปโรยไปหวานจะเป็นปูนขาวปูนมานปูน

0: ลูกไปซื้อต้นมะลิมาแล้วก็ให้แม่ซึ่งกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วก็ให้แม่กับลูกช่วยกันปลูกมะลิเอาไว้5กระถาง10กระถางทุกครั้งที่เห็นมะลิก็จะคิดถึงแม่แม่เห็นมะลิก็จะคิดถึงลูก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการปลูกเพื่อบำรุงจิตใจหรือบางคนอาจจะเด็ดดอกมะลิเอาไปแช่น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณขวัญนั่งรถมาวัดหลวงพ่อเปิ่น
1: ค่ะ
0: วัดหลวงพ่อเปิ่นก็อยู่นครชัยศรีเนี่ยนะฮะก่อนจะถึงห้วยพลูก็ก็ปลูกทีหนึ่งเนี่ยเป็นไร
1: ่
0: 5ไร่10ไร่20ไร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าปลูกเป็นการค้าแต่ไม่ว่าคุณจะปลูกเป็นการค้าหรือปลูกมะลิเป็นไม้ดอกประจำบ้านหรือปลูกมะลิเพื่อเป็นไม้ที่ระลึกนึกถึงกันและกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มีหลักเดียวกันครับหลักข้อที่หนึ่งขอแดดวันละ6ชั่วโมง อย่าเอามะลิที่แม่ปลูกไปตั้งไว้ในร่มห้ามเด็ดขาดหนึ่งต้องการแดดทั้งวันนะครับข้อที่สองปลูกมะลิต้องตัดหลังเก็บดอก
1: หมายถึงตัดกิ่งเหรออาจารย์
0: จบเลยครับ
1: ค่ะหมายถึงตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือคนปลูกมะลิที่ไม่ออกดอกไอ้ที่ถามกันมันส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังการเก็บดอกเดี๋ยวพวกเขาจะค่อยอธิบายจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งตัดเพื่ออะไรเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แล้วมันจึงจะเกิดดอกตูมแล้วก็กลายเป็นดอกบานถ้าโดยธรรมชาติยกเว้นปีนี้นะมะลิปีนี้เนี่ยแพงมากใช่ไหม
1: แพงมากค่ะอาจารย
0: ์แพงชนิดที่เรียกว่าต้องไปเอาพุท
1: ธมาแซม
0: ดอกตูมมาแทนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะหน้าบ้านลูกน้องผมมีต้นออกดอกตกต้นพุทธอันนี้ทำไมมันแพงปีนี้ปกติมันแพงหน้าหนาว
1: ค่ะ
0: ที่มันแพงหน้าหนาวเพราะฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตกไม่มีน้ำมะลิก็เลยไม่แตกยอด
1: ค่ะ
0: พอไม่แตกยอดก็ไม่มีดอกปีนี้ที่12สิงหามะลิมันแพงเพราะว่าฝนในภาคกลางเนี่ยมันตกน้อย
1: ม
0: ันไม่ค่อยตกเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่2คือปลูกมะลิต้องตัดแต่งกิ่งเพรา
1: ะ
0: ตัดแต่งกิ่งไปใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยนะพอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และก็1อาทิตย์มันจะแตกยอด2อาทิตย์มันจะเป็นดอกตูม3อาทิตย์ดอกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่2
1: ค่ะ
0: เคล็ดลับข้อที่3คือต้องรู้จักโรคและแมลงผมย้อนไปข้อที่สองเนาะข้อแรกก่อนเรื่องแดดบอกพรางแสงให้ได้บ้างไห
1: ม
0: ถ้าแสลน 40% ก็โอเคแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยู่กลางแดดเลยไม่เป็นไรครับมะลิ
1: ก็กลางแดดวันละ6ชั่วโมงไปเลยนะอาจารย์นะ
0: ได้ครับทั้งวันเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาคุณขวัญปลูกมะลิที่ผมพูดว่าทำไมไม่ปลูกกระถางเดียวปกปลูก5กระถาง10กระถาง
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะดูดอกกระถางไหนอ่ะถ้าสมมติว่าเอาสมมติว่า5กระถางแรก
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไว้ดูดอกชุดนี้คุณขวัญก็เริ่มตัดแต่งกิ่ง5กระถาง
1: ค่ะ
0: ในขณะที่อีก5กระถางเนี่ยกำลังออกดอกนะฮะพอดอก5กระถางหลังนี้โรยแล้วไอ้5กระถางที่เราตัดแต่งไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเริ่มมีดอก
1: อ๋อ
0: พอดอกโรยไอ้5กระถางหลังโรยแล้วคุณขวัญก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ชุ่มๆทำไมต้องรดน้ำให้ชุ่มชุ่มนี่อย่าแฉะนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามะลิบางทีแตกใบออกมาเนี่ยยอดมันหงิกที่มันหงิกเพราะมันมีเพลี้ยไฟมาดูดแล้วเพลี้ยไฟมันไม่ชอบน้ำแต่ถ้าเผื่อต้องการให้เพลี้ยไฟตายเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะฮะซึ่งมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะครับทีนี้ ถ้าเผื่อว่าคุณ

0: ขวัญเห็นมะลิออกดอกโตมๆแล้วดอกเป็นสีม่วงก็อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นโรคมันไม่ได้เป็นโรคครับมันเป็นแมลงแมลงตัวที่ว่าคืออะไรคือหนอนเจาะดอกมะลิถ้าคุณขวัญปล่อยให้ดอกสีม่วงคาต้นอยู
1: ่
0: หรือร่วงอยู่โคนต้นหนอนก็จะแพร่ระบาดต่อเนื่องคุณขวัญต้องเก็บมันออกมาแต่ตอนหลังมันระบาดเยอะชนิดที่ผมเห็นบางคนเอาดอกสีม่วงมาร้อยมะลิแซมด้วยนะ
1: มันคงไม่มีจริงอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นหนอนนะต้องทำลายเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็แมลงตัวร้ายจะมี2ตัวคือหนอนเจาะดอกมะลิกับเพลี้ยไฝส่วนโรคที่เป็นแล้วไม่รุนแรงถ้าชื้นมากๆเกินไปหรือสภาพอากาศชื้นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ฝนตกบ่อยๆเราจะเห็นว่ามะลิเนี่ยที่ใบอ่ะมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วรอบๆจุดเนี่ยมันจะเป็นวงเหลืองๆพอเป็นแล้วใบจะโทรมแล้วใบจะร่วงถ้าปล่อยให้หล่นไว้โคนต้นสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันจะปลิวแล้วก็มาตกที่ใบมะลิแล้วเชื้อราไม่จำเป็นต้องมีแผลมันสามารถสร้างเส้นใยเนี่ยแทงเข้าไปในเซลล์ของพืชได้เลยอ
1: ัน
0: นี้เรียกโรคใบจุดเกิดจากเชื้อรานะฮะถ้าเป็นไม่กี่ใบใบสองใบมะลิมีใบต้องเป็น20-30เด็ดออกมาเลยอย่ากลัว
1: ค่ะ
0: นะก็จบ
1: ถ้าเป็นหลายใบล่ะอาจารย์เด็ดจนต้นโกลนเลยได้ไหมถ้าเป็นแบบเยอะๆหลายใบ
0: ไม่ต้องคือถ้ามันเป็นหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ถ้ามันเป็นทั้งต้นเลยแบบนั้นเนี่ยถึงเวลาต้องใช้ยาแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: ก็เอายาฉีดนะแต่ถ้าคุณขวัญบอกว่าปลิดทั้งต้นเลยได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ถ้ารากมันยังดีนะเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่มาแต่มันช้าไง
1: ค่ะ
0: มันช้าเขาเรียกฮาร์ดพรูนนิ่งนะทีนี้ไอ้โรคที่น่ากลัวก็ไม่เรียกว่าโรคเรียกว่าสัตว์ศัตรูพืช
1: ค่ะ
0: คือปลูกมะลิอุ๋ยก็ใส่งามแป๊บเดียวโตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายให้ขุดดูราก
1: โอ้โห
0: รากมันจะเป็นปม
1: ค่ะ
0: มันมีสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองเห็นอันนั้นเป็นลูกไส้เดือนเป็นของดีไม่ใช่ของร้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไส้เดือนฝอยต้องมองใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป
1: โอ้แล้วอย่างนั้นเราจะแยกยังไงเมื่อเรามองไม่เห็นอาจารย์คะ
0: เราแยกโดยเราจะดูที่อาการที
1: ่
0: รากเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณต้องเอามะลิเนี่ยขึ้นมาล้างน้ำเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็ใช้มือเนี่ยเด็ดไอ้รากที่บวมๆอ่ะออกมาให้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีสารโดยตรงที่ปราบไส้เดือนฝอยคือคาร์โบฟูรานชื่อการค้าคือฟูราดานคูลาแท
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: มีฤทธิ์อยู่เป็นเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขายแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะใช้พวกฟิโปรเลแทน
1: ค่ะ
0: นะก็จะทำให้รากกลับมาเดินปกติมะลิก็จะโตได้ตามปกติมี4ตัวเนี่ยที่แสบ
1: ๆค่ะ
0: นอกนั้นมันจะเป็นปัญหาจากคนปลูกไม่ตัดแต่งและไม่ได้แดดนะครับเคล็ดลับมีแค่นี้แต่ท่านไปฟังละเอียดยาวๆก็ไปฟังวันที่พฤหัสที่13
1: ค่ะ
0: มะลิปลูกยังไงให้งามเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: กับ
1: ได้อาจารย
2: ์ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้ก็เจอกันอีก1วันหยุดนะคะสบายๆอาทิตย์16สิงหาคม2569นะคะอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านติดตามข่าวสารยามบ่ายอัปเดตไปด้วยกันกับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้วันนี้ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนร้อนอบอ้าวยังไงชอบกลนะครับคุณเก๋
0: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยฝนจะตกหนักเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพื้นที่หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีฝนตกด้วยทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็ฉะนั้นเองเนี่ยช่วงนี้เดินทางไปไหนนะคะก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวมีการพกร่มต่างๆนะคะเพราะว่าก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยฉะนั้นเองเนี่ยหลายพื้นที่จะต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นอุทยานที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แม่สาปะใช่ไหมคะเป็นน้ำตกที่แม่สา
1: ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: นักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำอยู่แล้วน้ำป่ามาแบบว่าแบบ
1: แดงเถือกเลยนะ
0: ไม่แล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัว มีนักท่องเที่ยวที่แบบว่าต้องหนีแบบหนีแบบโอ้โหเป็นภาพที่แบบว่าโกลาหลมาก คุณผู้ฟัง
1: ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายคนออกท่องเที่ยวกันเห็นว่าที่พระนครศรีอยุธยาล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงกว่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่วัดพระศรีสรรเพชรในโบราณสถานของพระนครศรีอยุธยาครับคุณเก๋
0: เป็นไงคะ
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ๆมีต้นไม้หักลงมาตรงบริเวณวัดพระศรีสรรเพชรเลยนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจำนวน4คนด้วยกันเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการเปิดเผยว่าเป็นต้นไม้ภายในวัดเกิดหักลงมานะครับก็ทำให้มีคนเจ็บหลายคนก็เบื้องต้นลำเลียงผู้บาดเจ็บ4คนส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก็ตอนนี้ตรวจสอบอยู่นะครับว่าต้นไม้หักลงมาเพราะเหตุใดมันเกี่ยวกับสภาพอากาศลมแรงหรือเปล่าย
0: ัง
1: ไม่ตกนะคุณเก
0: ๋
1: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนคล้ายๆกับกทม.ในวันนี้เลยครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันกลับบ้านไปนะคุณผู้ฟังเส้นทางที่เดินทางก่อนจะถึงบ้านเนี่ยก็ถนนมีต้นไม้ใหญ
1: ่
0: หักเช่นกันแล
1: ้
0: วก็รู้สึกว่าจะฟาดรถเก๋งคันนึงด้วยนะแต่ว่าแบบว่าโชคดีนะคะแล้วก็รถติดเยอะมากตรงนั้นนะคะพอต้นไม้ล้มขวางเนี่ยก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาคอยโบกนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการจราจรก็จะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยเวลาฝนตกเนาะทำไมมีเรื่องของลมค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วมีต้นไม้เนี่ยล้มเยอะแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยก็เยอะด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยช่วงเวลาฝนตกเนี่ยอาจจะต้องขับรถหรือ การเดินการไปอยู่ใกล้พวกอะไรป้ายใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ต้องระวังเออนะเพราะว่าเห็นบ่อยจริงนะช่วงเนี้ย
1: ครับผ
0: ม
1: ก็บ้านเรานี่แค่ลมกระโชกลมแรงอาจจะมีต้นไม้ถล่มลงมาหักลงมาแต่ว่าที่ต่างประเทศสิครับคุณเก
0: ๋
1: ก็ตอนนี้เรื่องของแผ่นดินแยกก็แผ่นดินไหวที่เรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกตกใจนะครับก็เรียกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นี้เองนะครับเรียกว่ามีเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งด้วยกันเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือตั้งแต่11สิงหาคมมีแผ่นดินไหว 7.4 ที่โคลอมเบียอันนี้เนี่ยซากตึกร่วงลงมาถล่มทับร่างมีผู้เสียชีวิตไปถึง132คนด้วยกันนะครับ
0: วันนี้อัปเดต300แล้วคุณติ๊งหนุ่ยโคลอมเบียเนี่ย
1: อีก4วันก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้ใกล้ไทยหน่อยครับคุณเก๋เป็นเรื่องของวงแหวนแห่งไฟมันแผลงฤทธิ์อันนี้อยู่ในเปลือกรอยต่อรอยเลื่อนที่ทำให้อินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกเกาะฟอร์เรสต์อันนี้เห็นว่ามีสึนามิด้วยนะครับก็ทำให้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ธรณีพิโรธแต่ว่าน้ำฟ้าก็วิปริตญี่ปุ่นก็เจอพายุถล่มทุบสถิติฝนตกหนักเป็นประวัติศาสตร์น้ำท่วมมิดหลังคารถเนี่ยนะคุณเก
0: ๋
1: คนนับพันติดค้างตายหนีตุยกันข้ามคืนนี่คือสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชัดเจนว่า

0: โลกกำลังเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อนนะ
1: อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะที่ทางเหนือของเกาะสุมาตราเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะ
0: ครับ
1: รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะ5จังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าในส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยอันเนี้ยเสียหายเยอะเพราะว่ามีคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูรายงานข่าวแล้วก็มีตัวเลขในการอัปเดตนะคะก็เสียชีวิตแล้วเกือบครึ่งร้อยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจุดที่ณเวลานี้ที่เกิดในอินโดนีเซียเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าความยากลำบากอะค่ะความยากลำบากในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีหลายปัจจัยเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เรื่องของการเข้าไปค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าสนใจสถิติที่ทางคุณติ้งหนุ่ยรายงานคุณผู้ฟังไปอันนั้นเป็นในรอบสัปดาห์ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มีการประมวลนะเอาในรอบตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2569ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
0: ที่ผ่านมาไปยังไง
1: จนถึงปัจจุบันเขามีการรวบรวมสถิติในเรื่องของแผ่นดินไหวของปี69เนี่ยที่เป็นแบบขนาดใหญ่ๆเลยนะขนาดแบบว่า 7.0 ขึ้นไปนะตอนนี้ทั่วโลกอ่ะเกิดขึ้นถึง11ครั้งด้วยกันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้จับสัญญาณกันด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยที่มันเกิดบ่อยๆเกิดขึ้นถี่ๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรที่แน่ๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของถ้าเรามองก็คือเรื่องของแผ่นดินเรื่องของธรณีแผ่นเปลือกโลกอะไรต่างๆแต่ว่ามีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยโลกร้อนขึ้นโลกเดือดขึ้นมันกลายเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ได้หาคำตอบกันด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับก็จะได้ไขปริศนาเรื่องของภาวะโลกเดือดกับนักวิชาการตัวจริงเสียงจริงกับอาจารย์สนธิกันในช่วงหน้ากันด้วยครับ
1: แต่ขอรวบรวมสถิติหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: ว่าแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปเนี่ยที่มี11ครั้งเนี่ยมันมีที่ไหนอย่างไรบ้างรวบรวมมานะคะอย่างเกิดตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้ที่มาเลเซียอันนี้เนี่ยขนาด 7.1 นะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: 24มีนาที่ตองกานะคะขนาด 7.5 30มีนาวานูอาตูอันนี้เนี่ยขนาด 7.3 แล้วก็2เมษาอินโดนีเซีย 7.4 นะคะแล้วก็20เมษาที่ญี่ปุ่น 7.4 8มิถุนาฟิลิปปินส์ 7.8 24มิถุนาเวเนซุเอลาอันนี้ก็เสียหายหนักเลย 7.2 นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเวเนซุเอลาเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวแฝดเพราะมีเกิดขึ้น2ครั้งตามมากันมาติดครั้งแรกเนี่ยก็คือ 7.8 แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็7.2 นะคะแล้วก็17กรกฎาคมเม็กซิโกอันนี้ 7.3 นี่รวบรวมให้เห็นนะ10สิงหาโคลัมเบีย 7.4 และล่าสุดก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาที่อินโดนีเซีย 7.7 โอ้โหแต่ละที่ก็สร้างความเสียหายซากปรักหักพังอาคารถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไม่คุณผู้ฟังลองย้อนไปดูนะว่าแต่ละที่มีคนเสียชีวิตบางทีแบบเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ครับก็เรียกว่านี่คือสถิติที่ไต่ระดับอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวที่ไหวต่อเนื่องของอินโดนีเซียอย่างที่ทราบกันแถวแถวเกาะสุลาเวสีซึ่งล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาเผยรายงานล่าสุดนะครับว่ามันเป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แต่ว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่และเป็นแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียครับคุณเก
1: ๋
0: อันนี้น่าสนใจทีเดียวครับเป็นข้อมูลที่ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีที่ออกมาแจ้งให้ทราบว่าหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ของอินโดนีเซียที่เกาะสุมาตราห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตาของสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15.3 กิโลเมตรจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างขนาดใหญ่เลยครับคุณเก
1: ๋
0: สาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการคงจะได้ถามอาจารย์สนธิด้วยนะครับว่าแผ่นเปลือกโลกต่างๆนั้นมันเป็นยังไงกันแน่แต่เบื้องต้นไม่มีการ

0: รายงานความเสียหายนะครับทั้งนี้จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสตูลไปประมาณ417กิโลเมตรก็ทำให้ประชาชนที่สงขลาสตูลตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตรับรู้ถึงแรงสะเทือนด้วยนะคุณเก
1: ๋
0: แต่ไม่มีรายงานความเสียหายนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวที่ในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆนะคะ47รายแล้วแต่ว่าที่แน่ๆมันไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างในการค้นหาด้วยกู้ภัยนี่ระดมเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีการเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่เป็นใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวระบบโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารเนี่ยล่มด้วยนะคะที่อินโดนีเซียเส้นทางภาคพื้นดินถูกดินถล่มปิดกั้นการสำรวจผู้สูญหายก็ยังทำได้ไม่เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังเรื่องของ after shock รุนแรงตามมาด้วยค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันมีรายงานนะคะว่าบ้านเรือนเสียหายอย่างบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย346หลังค่ะแล้วก็แบ่งเป็นเสียหายหนักเนี่ย157นะคะเสียหายปานกลาง41แล้วก็เสียหายเล็กน้อยประมาณ148ค่ะแล้วมีสถานศึกษาได้รับความเสียหายด้วยนะคะอาคารสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ากระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะมีสถานพยาบาลก็ได้รับความเสียหาย18แห่งสถานศึกษา87แห่งศาสนสถาน5แห่งและเห็นบอกว่ามีอาคารของรัฐบาลด้วยนะ6แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะการเข้าถึงก็กลายเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ในการค้นหาผู้ประสบภัยนะคะเส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าดินถล่มปิดเส้นทางรถยนต์ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้เขาต้องมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เรือหรือช่องทางสำรองเนี่ยในการที่จะเข้าไปด้วยการสื่อสารอะไรต่างๆล่มหมดเลยค่ะแล้วก็โทรศัพท์ได้รับผลกระทบการติดต่อพื้นที่ประสบภัยอะไรต่างๆทำได้ยากมากๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้จริงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นแผ่นดินไหวที่ในอินโดนีเซียเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรแต่ว่ามีคนต้องอพยพด้วยนะ ออกจากบ้านเรือนตอนนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นโกดังอาคารภาครัฐระบบไฟฟ้าเส้นทางจราจรแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่บางส่วนนะคะก็จะต้องอพยพด้วยประมาณสัก 2,000 คนค่ะ
0: ก็แรงของแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียสะเทือนถึงไทยก็ทำให้ตอนนี้เองหลายจังหวัดนะครับต้องลงไปสำรวจในส่วนของบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่ล่าสุดประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่คุณปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตออกมารายงานถึงความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราที่เรารับรู้ว่ามัน 7.7 ใช่ไหมเมื่อวานนี
1: ้
0: ก็ทำให้จังหวัดกระบี่นั้นก็เรียกว่าตอนแรกเนี่ยไม่พบการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ครับคุณเก๋เพราะว่าตอนที่เกิดเนี่ยแรงสะเทือนเนี่ยมันอยู่ประมาณ 6.8 ก็เรียกว่าไม่เข้าเกณฑ์ส่งสัญญาณเซลล์บอร์ดแคสต์ก็เลยไม่มีการส่งข้อความมาให้แต่ว่าในส่วนของจังหวัดกระบี่สามารถรับรู้ได้ถึงความสั่นบนตึกสูงนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลกระบี่อันนี้ก็สั่นในส่วนของห้องต่างๆโรงแรมต่างๆในพื้นที่ตำบลอ่าวนางแล้วก็ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับและล่าสุดเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านเกาะกวางที่อำเภอเมืองกระบี่ออกสำรวจความเสียหายก็พบว่ามีลูกบ้านหลายหลังครับมีบ้านที่อาคารก่อสร้างด้วยปูนคอนกรีตมีรอยร้าวหลายจุดเลยนะครับอันนี้ไปเจอในพื้นที่แหลงป่องอยู่ที่หมู่3เกาะกวางที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าร้าวมาก่อนหรือว่
1: า
0: ร้าวจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรอ
1: ัน
0: นี้ตามกันต่อเพราะว่าต้องรอดูว่าจะแรงขนาดไหนกันแน่ครับคุณเก๋
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าได้วิเคราะห์กันนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราได้ตามต่อกันด้วยนะคะเรื่องของการเมืองก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝากฝั่งทางรัฐบาลนะคะหลายท่านหลายคนเลยนะออกมาพูดถึงเรื่องของศึกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เดี๋ยวพอสภาเปิดวันที่25สิงหาคมนี้เนี่ยแน่นอนแหละเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าจะเป็นช่วงไทม์ไลน์เวลาไหนอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเคาะวันอีกที
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดใช่ไหมคะว่าทางรัฐบาลก็ดูมั่นอกมั่นใจพอสมควรนะ
0: ก็เ
1: รื่องของการชี้แจง
0: ส่งสัญญาณจากนายกอนุทินเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลพร้อมสู้ศึกซักฟอกมั่นใจสามารถ

0: ข้อสงสัยของฝ่ายค้านได้อย่างหมดจดแน่นอนก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยบรรดารัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ก็ออกมาแสดงความมั่นใจตามท่านนายกเลยนะครับล่าสุดคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นที่ฝ่ายค้านจะเอาเรื่องหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเกินการเปิดสมัยประชุมที่จะถึงนี้นะครับคุณสิริพงษ์บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะเพราะว่าส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวหาส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีอดีตผู้สมัครสวจะออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อให้มาโหวตกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนั้นอันนี้บอกว่าตนไม่รู้จักและก็ไม่ทราบเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เขากล่าวอ้างกันอยู่นั่นเองแน่นอนแล้วครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเตรียมนำมาซักฟอกรัฐบาลในส่วนของประเด็นหัวสว.แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลอีกตั้งเยอะแยะอย่างเช่นเรื่องโกงสอบท้องถิ่นอันนี้เห็นว่าทางรัฐบาลก็เตรียมตัวที่จะตอบซักฟอกเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณสิริพงษ์บอกว่าเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี62แล้วสำหรับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐบาลนี้เป็นคนเจอและตามจับนะครับหลักฐานไปถึงไหนเอาถึงคนนั้นทำตรงไปตรงมาจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ว่าไปตามหลักฐานก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการกล่าวหาคนนั้นคนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการที่จะต้องไปตรวจสอบนะครับก็อันนี้คุณสิริพงษ์ก็แสดงความมั่นใจครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลยังคงแน่นส่วนบางพรรคที่อยากร่วมรัฐบาลตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยเจรจากันแต่อย่างใดครับคุณเก๋ครับ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะคุณกรวีนะคะปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลด้วยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ล่ะค่ะโดยบอกว่าผมคิดว่าถ้าหากฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะหยิบนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะมาเป็นประเด็นในการอภิปรายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณกรวีก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนะที่สามารถทำได้แต่ว่าก็ต้องไปดูด้วยว่าประเด็นสิ่งที่มีการอภิปรายนำมาเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรไม่ใช่แค่เป็นแค่กระแสในสังคมแล้วก็เอามาอภิปรายนะคะก็ต้องมีประเด็นว่าเกี่ยวกับนายกหรือรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีหรือไม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณกรวีบอกว่าต้องมีหลักฐานด้วยนะจะกล่าวหาลอยๆทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าหากมีหลักฐานมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนนะคะอ่ะแต่ว่าก็มั่นใจแหละว่าครม.ชุดนี้สามารถตอบได้ทุกคนค่ะส่วนประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตามที่หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าเก็บไว้ทุกบินนั้นนะคะคุณกรวีก็บอกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ตรวจสอบให้เต็มที่มีข้อสงสัยก็ถามมามีหลักฐานก็เอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบให้ชัดเจนรัฐบาลก็ไม่ได้กลัวเรื่องของการตรวจสอบแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอยากเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์ก็คือพยายามเน้นย้ำว่ามีหลักฐานก็ต้องชี้ให้รัฐบาลเห็นนะคะแล้วก็รัฐบาลจะได้เอาไปปรับปรุงในการทำงานให้ดีขึ้นหรือถ้ามีหลักฐานโยงว่ารัฐมนตรีคนไหนกระทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาหลักฐานมาเพราะว่าเวทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่เอาข้อกล่าวหาลอยๆมาโจมตีทางการเมืองนะคะแล้วก็บินที่จะเอามาวางนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงฝ่ายค้านแล้วก็ตอบคำถามต่อประชาชนให้คลายสงสัยให้ได้นั่นเองนะคะส่วนตัวก็มองว่าบินสำคัญที่สุดไม่ใช่บินจากฝ่ายค้านแต่เป็นบินที่ประชาชนต้องจ่ายนะคะเราก็ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยลดภาระแล้วก็รายจ่ายให้กับประชาชนนะคะทำให้บินของประชาชนเนี่ยถูกลงอ่ะประมาณนี้นะคะก็วันนี้ออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจเหมือนเมื่อวานนายกก็ออกมาบอกว่าตอบได้ทุกคำถาม
0: ถูกต้องเลยครับก็เห็นได้จากภาพการกราบที่ตักของอดีตนายกทักษิณจากนายกอนุทินก็หลายคนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลตอนนี้น่าจะมีเสถียรภาพเป็นปึกแผ่นแน่นมากๆจึงไม่เกรงกลัวเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาสะท้อนเสถียรภาพของรัฐบาลเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วล่าสุดคุณวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยออกมาพูดถึงการทำงานของ

0: ท่านนายกอนุทินครับคุณวรชัยบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนประนีประนอมท่วงทำนองที่อ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือจุดแข็งของรัฐบาลชุดนี้และการทำงานกับพรรคเพื่อไทยก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีแน่เห็นภาพที่มีการปรากฏตามสื่อครับแต่การทำงานของรัฐบาลจะสำเร็จได้ก็ต้องมีปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่ปัญหาที่ต้องสะสางรุมเร้ารัฐบาลครับคุณวรชัยยังคงเชื่อว่าจะมีเรื่องเขากระโดงหัวสวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: อ
0: ันนี้คือ3ประเด็นหลักที่จะต้องเจออย่างแน่นอนซึ่งมีภาคประชาชนออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากภูมิใจไทยแล้วคุณวรชัยก็อยากจะให้ท่านนายกออกมาชี้แจงลงรายละเอียดให้ชัดเจนเพราะว่าเท่าที่เห็นท่านนายกยังคงยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ไม่เคยชี้แจงลงในรายละเอียดและอยากจะให้ท่านนายกสลัดภาพของคนที่อยู่เบื้องหลังออกไปได้ไหมเพราะว่าคุณวรชัยมองว่านายกอนุทินตอนนี้ยังมีภาพประชาชนติดตามว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังโดยตลอดเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจหรือเปล่าอันนี้คุณวรชัยบอกว่านายกอนุทินต้องสลัดภาพตรงนี้ออกไปให้ได้ครับประชาชนจะได้เชื่อมั่นว่านี่คือนายกตัวจริงไม่ได้ทำตามคำสั่งใครเอ๊ะเขาหมายถึงบ้านไหนหรือเปล่าคุณเก๋เพราะว่าวันนี้ครับคุณวรชัยบอกว่าในส่วนของคนที่ออกมาตรวจสอบก็เข้มข้นเหมือนกันอันนี้คือจะต้องระมัดระวังครับถ้าท่านนายกไม่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่เป็นตัวเองอย่างชัดเจนรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาลำบากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านนายกเป็นตัวของตัวเองว่างั้นเถอะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวการเมืองได้วิเคราะห์กันต่อด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีประเด็นให้ตามต่ออีกเยอะเลยนะคะอย่างประเด็นเรื่องของการที่ควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะก็มีประเด็นต่อเนื่องไม่ว่าวันนี้เนี่ยมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะที่ตำรวจมีการตั้งนะคะตั้งด่านนะคะเป็นจุดตรวจเพื่อที่จะควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะสำหรับใครที่พกพาอาวุธปืนออกไปตามนอกบ้านต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่านโยบายของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเรื่องของการพกปืนออกนอกบ้านเนี่ยห้ามแบบ 100% เลยนะคะก็มีหลายจังหวัดนะคะที่มีภาพของความเคลื่อนไหวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งจุดตรวจแล้วก็ตั้งด่านต่างๆแต่ว่าเรื่องของการจับกุมการล่อซื้อปืนเถื่อนเนี่ยก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะมีเรื่องของกำนันกำนันที่เมืองชลวันที่จังหวัดพิจิต
0: ร
1: ก็มีการใช้อาวุธปืนมาขู่แล้วก็ฉุนผู้ใหญ่บ้านอ่ะก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวได้คุยกันต่อเนื่องเลยแล้วก็เรายังคงตามติดด้วยนะคะเหตุการณ์ที่วัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยก็ยังเงียบๆเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าตำรวจขอนแก่นเนี่ยเขาออกหมายเรียกใช่ไหมคะออกหมายเรียกประดาค่ะออกหมายเรียกเพื่อที่จะรับทราบข้อหาบุกรุกนะคะนัดแรกเนี่ย27สิงหาคมนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวเข้ามาว่าเหมือนยังเงียบๆอยู่ยังไม่ได้มีการมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดแล้วก็ตำรวจเองก็ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างใดด้วยนะคะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เจ้าว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะเห็นว่าเครียด
0: นะแล้วก็มีคนมาหาเยอะกว่าเดิมแต่ว่าล่าสุดเหมือนคนมาขอสัมภาษณ์บอกว่าเป็นนักข่าวแต่หลวงพ่อก็กลัวเห็นว่าตอนนี้จะมีคนมาขู่มาคุกคามหรือเปล่าก็เลยเครียดอย่างที่เห็นนะก็ตำรวจก็พยายามจะจัดกำลังดูแลตลอด24ชั่วโมงที่วัดป่าอดุญญารามเลยนะครับซึ่งล่าสุดในส่วนของคนที่เป็นผู้ร่างหนังสือก็ออกมาเปิดเผยครับที่มาของการขอสร้างวัดป่าอดุญญารามเขาบอกว่าไวยาวัจกรเนี่ยมาปรึกษาก่อนทำเอกสารย
1: ื
0: ่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนลำดับเป็นชั้นเป็นตอนแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าป้าดาไม่ควรจะพูดเพื่อที่จะเอาชนะแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ
1: ค่ะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกไปนะคะเจ้าวาดนะคะวัดอดุญญารามนี่เกิดอาการหน้ามืดเลยนะลูกศิษย์ต้องพาพระครูไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์ก็ให้นอนสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินด้วยนะคะถึงขนาดแบบว่าตามรายงานข่าวนะคะบอกว่าใส่ท่อช่วยหายใจเลยแล้วก็ต้องให้น้ำเกลือด้วยแต่ว่าก็วินิจฉัยว่าสาเหตุน่าจะพระครูเนี่ยไปฟอกไตแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอไปที่โรงพยาบาลไปรักษาตัวก็อนุญาตให้ กลับไป

0: จำวัดได้ตอนประมาณสักช่วงตีหนึ่งนะคะก็ย้ำว่าต่อไปนี้เนี่ยญาติโยมที่มาวัดเนี่ยคือเหมือนกับไม่อยากให้มีการไปพูดหรือพูดเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็ต้องบอกว่าท่านก็มีอาการเครียดพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่วัดเองเห็นว่าญาติโยมก็เดินทางไปทำบุญถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการล่าสุดของพระครูก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็ฝากเตือนพระครูฝากเตือนเป็นห่วงเรื่องของมิจฉาชีพเพราะมันมีคนอ้างว่าเป็นคนกลางในการจะมาเปิดรับบริจาคเงินเป็นค่าโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินทั้งที่วัดจริงๆแล้วไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคนะคะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยขนาดเดียวกันค่ะโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะพากันแชร์เผยแพร่ภาพนะคะหอจดหมายเหตุของม.ขอนแก่นนะคะโอ้ย้อนยุคไปนู่นเลยค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่านู่นค่ะเป็นภาพของงานทอดกฐินของมหาวิทยาลัยที่วัดป่าแห่งนี้ล่ะค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ถึง9พฤศจิกายนพ.ศ. 2529ซึ่งในสังคมในเวลานั้นเนี่ยเขารับรู้กันหมดแล้วนะว่าที่เนี่ยเนี่ยเป็นวัดมานานแล้ว
1: ครับ
0: เออเนี่ยย้อนไปนะพ.ศ. 2529นะ
1: ก็เรียกว่าชัดเจนคือจะเป็นการการันตีว่าวัดแห่งนี
0: ้
1: ไม่ใช่เป็นที่พักสงฆ์แต่ว่าเป็นวัดมาตั้งแต่ปีโน้นแล้วมีการถวายผ้าป่าม ีผู้คนต่างๆมากมาย
0: ไปทอดกฐิน
1: ทอดกฐินกันนะครับ
0: ของมหาวิทยาลัยของมขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เห็นภาพเนี่ยปรากฏว่าถึงขนาดว่าประตูทางเข้าเนี่ยมีการพิมพ์ว่าเป็นปีจัดสร้างพ.ศ. 2532ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพระครูก็ยืนยันว่าสร้างเสร็จตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532จริงนะก่อนที่พระครูจะมาจำพรรษาที่นี่1ปีด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็ช่วยกันนะคะเผยแพร่ภาพนะคะหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยละค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ค่ะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเบรกแรกเนี่ยได้มีการรวบรวมสถิติในรอบปี69นะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 เนี่ยขึ้นไปทั่วโลกแล้วถึง11ครั้งเลยนะคะแต่ว่าหลายเหตุการณ์เนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นพื้นที่ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนะคะโดยเฉพาะวงแหวนแห่งไฟคือหลายๆประเทศก็อยู่ในช่วงจังหวะนั้นจริงๆนะคะในพื้นที่แต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะนี่เป็นเพียงความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแผ่นเปลือกโลกหรือว่าจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยเร่งตัวเร่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยที่ขึ้นรุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนหรือเปล่านะคะที่เข้ามานะคะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะไขข้อสงสัยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกร้อนกำลังทำให้แผ่นดินไหวเกิดบ่อยเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะวันนี้ก็นัดหมายทางอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เนี่ยได้พูดคุยกันด้วยค่ะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณเก๋คุณติ้งหน่อยครับ
0: ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะช่วงแรกนี่เก๋รวบรวมสถิตินะคะที่เกิดขึ้นในรอบปี69มีแผ่นดินไหวที่เกิดแบบว่า 7.0 ขึ้นไปเนี่ยรวมประมาณ11ครั้งในหลายๆประเทศเลยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นอาจารย์โพสต์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวชวนถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกร้อนมันทำให้แผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นหรือบ่อยขึ้นจริงหรือไม่อันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่สนับสนุนมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะอันนี้ถามตรงๆประเด็นแรกเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับคืออย่างนี้คือโลกร้อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเขาเรียกว่าทริกเกอร์หรือเป็นตัวกระตุ้นก
0: ็
3: คือส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการปลดปล่อยพลังงานของเปลือกโลกนะ
0: ครับ
3: ใช่ไหมก็คือมันก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและแรงที่กดทับบนผิวโลกนะครับซึ่งมันมีกลไกที่กระตุ้นทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้คือแค่แหละอันที่หนึ่งคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะใช่ไหมแต่ว่าโลกร้อนนะ
1: ครับ
3: ที่ทวีปอาร์กติกเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกละลายนะมีการละลายของธารน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยทำให้น้ำของน้ำในมหาสมุทรได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นกดดัน

0: นี่ยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นบนมหาสมุทรเนี่ยส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนนะฮะแนวรอยเลื่อนบริเวณชายฝั่งหรือแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรที่ใกล้เคียงมันกดทับนะฮะทำให้เกิดความเครียดนะฮะแล้วก็ประเทศที่จะได้รับการกดทับแล้วก็มีโอกาสเกิดก็คือประเทศที่อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็คือริมขอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านเราก็เนี่ยนะก็แถวญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซีย
1: โดนหมดแล้วนะคะอาจารย
0: ์ใช่เม็กซิโกชิลีเวเนซุเอลาแล้วก็ทางตะวันตกของอเมริกาใต้อย่างเงี้ยโดนแล้วก็อีกอันก็คือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดภัยแล้งเนี่ยสลับกับน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวน้ำท่วมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นประมาณ 7-10% ในโลกร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่างน้ำมันแห้งมาอยู่ดีฝนตกลงมาใหญ่ๆเลยนะลงไปเนี่ยมันจะทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือน้ำใต้ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมแรงกดทับบนรอยเลื่อนเนี่ยในระดับท้องถิ่นนะอาจจะเปลี่ยนไปกระตุ้นทำให้รอยเลื่อนมีความเครียดเนี่ยสะสมอยู่แล้วเกิดการเลื่อนตัวเร็วขึ้นได
2: ้ครับ
0: เนี่ยนะครับอันนี้คือในระดับท้องถิ่นที่มันไหวไม่มากนะแต่ถ้าไหวบ้างคือจากระดับน้ำทะเลครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือมีหลักฐานสนับสนุนใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกมาส่วนใหญ่ก็จะมีหลักฐานสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับมีการทำวิจัยในเยอรมันนะและในสวิตเซอร์แลนด์นะครับและก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ยอมรับแล้วว่าการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นสององศาเซลเซียสในน้ำทะเลเนี่ยนะแล้วมันทำให้น้ำเพิ่มขึ้นแล้วทำให้กดทับลงไปนะแล้วก็มีโอกาสแต่จริงๆมันไม่เป็นสาเหตุโดยตรงนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ค่ะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่ว่าเป็นปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยเร่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเกศใช้คำถูกไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับปัจจัยเร่งครับ
1: งั้นเราเอาทั้งภาวะโลกร้อนมาเชื่อมกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวมันเชื่อมกันได้ไหมคะสองเรื่องนี
0: ้เชื่อมกันได้เพราะว่าตอนนี้คือเราจะเห็นว่าตอนนี้แผ่นดินไหวบ่อยมากนะอย่างที่คุณเกศบอก11ครั้งเนี่ยเนี่ยเป็นติ๊กเตอร์ให้เจ็บแม็กนิจูดขึ้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: ยุ่งรุนแรงนะ
1: ค่ะ
0: แรงมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่คืออยู่ในแนววงแหวนแผ่นไฟเลยนะมันวงแหวนแผ่นไฟมันเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดมากถึง 90% ของโลกนะ
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในขอบของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่หลายแผ่นมาชนกันเนี่ยแล้วก็มุดตัวเข้าหากันหรือเกิดการเฉือนกันตลอดเวลาเนี่ยทำให้เกิดการสะสมพลังงานความเครียดมหาศาลนะครับเนี่ยมันเป็นรูปเกิดมานะนะความยาว 40,000 กิโลเมตรเนี่ยล้อมรอบมหาสมุทรนะครับนะอย่างเนี้ยก็ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนิวซีแลนด์ชิลีอย่างเงี้ยนะชายฝั่งตะวันตกอเมริกาเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยอยู่ในแนวหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะพวกนี้เห็นว่าแผ่นดินไหวหมดเลยเนี่ยแผ่นดินไหวหมดเลยต้องพอน้ำทะเลมันละลายเนี่ยน้ำทะเลละลายเนี่ยโลกร้อนทำให้น้ำทะเลละลาย
1: ลงมาที่
0: มหาสม
1: ุ
0: ทรแปซิฟิกน้ำแข็งละลายมันก็ปรากฏพับใช่ไหมไอ้รอยเลือดตรงนี้ที่มันมุดกันไปมุดกันมาเป็นไงโดนกดพับมันก็สะสมเครียดเดี๋ยวก็ขยับไปขยับมาใช่ไหมเวลาก็ปล่อยออกมาเนี่ยเกิดแผ่นดินไหว
1: อ๋อเห็นภาพเลยค่ะเหมือนมันไปกระตุ้นรอยเลื่อนให้มันขยับอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับไปขยับไปนี่แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งไหวแล้วนะฮะ
2: ใช่
0: 5สิงหาคมเวลา5โมง45 54นาทีฮ
1: ะ
0: บนเกาะแผ่นดินไหวที่เมืองเปอร์มาตังซียันตรานะ
2: ครับ
1: อินโดใช่ไหมคะ
0: อินโดนีเซียเนี่ย6.4 ริกเตอร์
2: อันนี้ก็หนัก
0: ตะปีภูเก็ตเนี่ยโอ้โห
2: ใช่ทำไมแรงมาถึงบ้านเราแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยครับอาจารย์ว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียมุดตัวไปใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียมันเป็นยังไงครับรอยเลื่อนเปลือกเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ
0: คือเปลือกโลกพวกนี้มันซ้อนทับกันอยู่ใช่ไหมแล้วก
2: ็
0: พอซ้อนทับกันอยู่แล้วพอนานๆไปเนี่ยถ้ามันน้ำทะเลไปกดทับนานๆแล้วมันมีอะไรกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการขยับตัวใช่ไหม
1: ม
0: ันมุดมั่งซ้อนมั่งอะไรขยับตัวเนี่ยนะมันก่อนก็7.7ลิตรนะที่อินโดนีเซียใช่ไหมฟอร์เรสเนี่ยบุกเกาะฟอร์เรสเมื่อวานนี้ก็คือเนี่ย
2: สุมาตรา
0: ทางเซียนตราเนี่ย15 ตาราเนี่ยนะเนี่ยเกิดบ่อยมากในช่วงนี้แหละเพราะอะไรฮะเพราะว่าปีนี้นะก็คือเขาบอกอุณหภูมิเนี่ยมันเกิดถึง 1.5 องศาเซลเซียส
1: ใช่ค่ะเราคุยกันมาตลอดเลยนะสำหรับประเด็นเนี่ย
0: แล้วก็น้ำทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยน้ำทะเลมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วปีนี้นะมันเอลนีโญเอลนีโญคือหมายก็คือว่าอุณหภูมิในน้ำทะเลมันสูงเกิน2 องศาเซลเซียสเนี่ยน
1: ะ
0: ก็คือเขาเรียกซูเปอร์เอลนีโญน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นด้วยนะไอ้ความร้อนเนี่ยน้ำทะเลร้อนขึ้นน้ำทะเลสูงขึ้นไปกระแทกไปกดทับเห็นไห
2: ม
0: ไปขยับแผ่นเปลือกโลก
2: โอ้ก็เรียกว่าภาวะโลกเดือนที่เรากำลังเผชิญไม่ได้แค่ทำให้อากาศร้อนแต่กำลังลงไปกวนมฤตยูใต้พิภพให้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์ก
0: ็
2: น้ำแข็งขั้วโลกที่อาจารย์บอกมวลน้ำมหาศาลที่กดทับแทรกซึมไปใต้เปลือกโลก

0: อันนี้เหมือนสารหล่อลื่นชั้นดีที่เร่งให้รอยเลือดมันปริแตกแล้วก็ระเบิดเร็วกว่าเดิมอย่างนั้นเถอะนะครับอาจารย์ครับโอ้น่ากลัว
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราคุยกันมาโดยตลอดเลยสภาพอากาศมันจะสุดขั้วมากขึ้นปัจจัยเสริมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปมีบทบาทต่อเรื่องของแผ่นดินไหวที่อาจจะถี่ขึ้นและมากขึ้น
2: ถูกต้องครับคือตอนนี้คืออันตรายเราจะเห็นว่าปีนี้โอ้โหมันไหวบ่อยไหวเยอะน
1: ะ
2: จริงๆก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไหวปีนี้ประมาณ 5,000 ครั้งไหวเล็กๆน้อยๆนะที่ก็ต้องติดมาที่มีการเตือนมานะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียคือไหวมากที่สุดในโลกนะอันตรายที่สุดในโลกประเทศไทยเราก็หวาดเสียวนะฮะ
0: ใช่
2: มันมีรอยเลื่อนอยู่รอบๆประเทศไทยที่หวาดเสียวเนี
1: ่
2: ยแต่ของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะแต่ว่าไอ้รอบๆเนี่ยเป็นแบบเมียนมาสปอลาวอินโดนีเซียใช่ไหมแล้วก็เวียดนามเนี่ยมันมีรอยเลื่อนทั้งนั้นนะครับอย่างเมียนมาเนี่ยรอยเลื่อนสกายพาดผ่านกลางประเทศเลยแนวเหนือใต้ยาวมากกว่า 1,200 กิโล
1: จำได้ไม่ลืมเลยค่ะตึกถล่ม
2: ตึกถล่มเนี่ยมันขยับปีละ2เซนต่อปีน
1: ะ
2: ใช่ไหมเนี่ยแล้วอันตรายสุดท้ายนะสตง.เราถล่มนะ
1: ใช่ใช่
2: สตง.เนี่ยมันห่างไปตั้ง 1,000 กิโลเนี่ยครับ
0: ก็อย่างเมื่อวานที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา 6.8 สะเทือนมาถึงจังหวัดทางภาคใต้อย่างที่กระบี่ก็มีประชาชนบางส่วนบอกว่าเอ๊ะทำไมเซียวบอร์ดแคสต์ไม่มีการส่งข้อความให้รู้เลยครับอาจารย์ครับ
1: น่าจะยังไม่ถึงเกณฑ์ไหมคะ
2: เขาบอกต้องเจ็ดนะต
0: ้องเจ็ดเลยนะครับอาจารย์ครับ
2: เห็นไหมฮะแล้วไอ้ตอนเหนือของเกาะสุมาตราและก็ทะเลอันดามันเนี่ยมันแนวขอบของเปลือกโลกเนี่ยมหาสมุทรอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดเนี่ยนะ
1: คือ
2: น้ำมิสำคัญเลยนะคือถ้ามันไหวตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะใกล้ประเทศไทยนะก็คือเมื่อปี47นะ 9.1 นะคือน้ำมิมาภูเก็ตเลยอันดามัน
0: อาจารย์พูดแล้วขนลุกโอกาสจะมีไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดมาแบบนี้ครับถ้าเกิดสึนามิอีกทีนี่มันคงจะรุนแรงกว่าเดิมขนาดไหนครับอาจารย์มองว่า
2: โอ้ผมว่าหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าน้ำทะเลมันกดทับเนี่ยปี47 9.1 เนี่ยผมไม่รู้ถ้าเกิดในปี2ปีนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่อาจจะมากกว่านะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสึนามิต้องมีการเฝ้าระวังนะคร
1: ับ
2: จังหวัดอันดามันต้องระวังนะครับ
1: อาจารย์จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถิตินะคะเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยทีเนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าเราจะกลับมาเรื่องของการเฝ้าระวังอย่างไทยเองจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการรับมือเราจะต้องเฝ้าระวังเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ไอ้ทั้งเรื่องแผ่นดินไหวหรือว่าเรื่อง
1: อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของระบบเตือนภัยเรื่องของแผ่นดินไหวอาจารย
2: ์ครับโอ้ภัยพิบัติเนี่ยตอนนี้รอบประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็มีสิ่งที่อาจจะรบกวนท่านเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมน
1: ะ
2: น้ำท่วมเรียนบอมเนี่ยตอนนี้แม่ของสอนโอ้โหดินถล่มลงมา
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: แถวนครพนมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยน้ำแม่น้ำโขงล้นขึ้นมาเนี่ยแต่แถวอุทัยธานีแถวอีสานตอนล่างนะภาคกลางตอนล่างกลับไม่มีฝนตกนะโคราชนะแรงเพราะปีนี้มันเอลิโยนะแต่ว่าเวลาตกมันตกแบบเรียนบอมเพราะมีร่องมรสุมพัดผ่านมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะพัดเข้าไปนะไปประท่าเนี่ยใช่ไหมอีสานตอนบนกันเหนือตอนบนตอนนี้มันจะโดนน้ำท่วมนะครับหนักเลยนะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมที่จะสะเทือนมานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องลมพายุใช่ไหมมีพายุใต้ฝุ่นในพัชมาใช่ไหมยังอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้นะทางปอพอเนี่ยเขาก็เป็นแม่งานหลักเนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรมนี้เนี่ยเขาก็จะต้องส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปเตือนแต่เวลาเขาจับได้นะว่าตรงไหนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปเตือนแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวเนี่ยมันเตือนไม่ทันนะเตือนได้ประมาณนั้นสิบวินาทีใช่ไหมแค่นั้นเองนะเพราะว่าแผ่นดินไหวบอกไม่ได้ใน
0: คลื่
2: นไม่บอกแต่ว่าไอ้เรื่องน้ำเนี่ยอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องวัดปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กกแม่สายในที่ฝั่งเมียนมาแล้วก็ส่งสัญญาณมานะพอน้ำขึ้นถึงปั๊บเนี่ยเตรียมตัวแล้วนะนะเตรียมตัวอพยพนะเตรียมตัวไปที่ไหนเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่นะหรืออย่างนครพนมเนี่ยก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์นั้นแต่ล้นตลิ่งแล้วนะแต่ล้นแม่น้ำโขงนะนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะเขาเรียก early warning นะ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นเขาก็มีแผนเผชิญเหตุถ้าน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะจะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะเป็นผู้บัญชาการนะครับก็บอกว่าอพยพไปที่ไหนมีเงินซัพพอร์ตประมาณ50ล้านบาทนะครับแล้วประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปดูแลไปที่น้องประชาชนนะครับแต่ตอนนี้ในส่วนของประชาชนเองก็ต้องเตรียมตัวนะไอ้พื้นที่ที่เขามีการเตือนเนี่ย
1: อ
2: ย่างนี้ต้องเตรียมกระเป๋าไว้เลยนะกระเป๋าใส่เป้ไว้เลยนะจะเอาอะไรใส่ไว้ก็ใส่ไปนะครับพร้อมที่ลงกระเป๋าไปได้เลยไม่ใช่ไปรอว่าพอเตือนแล้วเนี่ยนะต้องรอให้เขามารับอะไรไม่ใช่แล้วต้องพร้อมไปต้องเชื่อนะ

0: ต้องเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เซลล์บอร์ดแค้นมันเตือนอยู่ในโทรศัพท์มือถือทุกค่ายได้นะบอกเลยว่าจะต้องไปไหนอพยพทางใดที่ไหนบ้างนะตอนนี้ของประเทศไทยก็มีเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะครับ
1: อาจารย์ถ้าสถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกในปีนี้เนี่ยเท่าที่เรารวบรวมสถิติแล้วเรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมตินะสมมติสันนิษฐานว่าถ้าวันนี้มันเกิดมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในไทยจริงๆสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคะระบบอาคารโครงสร้างระบบเตือนภัยระบบสื่อสารหรือความพร้อมของประชาชนอาจารย
0: ์โอ้โหถามว่าประเทศไทยมีโอกาสนะเพราะว่ารอยเลื่อนสกายใช่ไหมที่เคยเกิดนะตอนที่เรากังวลที่คือแถวตอนเหนือของเกาะสุมาตราเนี่ยจะเกิดไหมถึงแม้จะเกิดก็มีซึนามิเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะมันเคยเกิดเมื่อปี47นี่ก็หลายปีแล
1: ้
0: วแล้วที่เรากังวลอย่างคือรอยเลื่อนสีสวัสดิ์รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์เนี่ยทางพม่าทางเมืองกาญจนบุรีเนี่ยถึงแม้ความรอยเลื่อนมันมีพลังอยู
1: ่
0: มันพาดผ่านกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยู่ท้ายธานีเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยของเรามันใกล้มาก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมต้องกลัวเขื่อนจะพังไหมแต่ก็บอกเขื่อนเนี่ยรองรับได้ประมาณ7แม่งมีจุดนะแต่ถ้าตอนนี้ก็เป็นปัญหาตอนนี้คือพอมันเกิดแผ่นดินไหวรอบๆเนี่ยมันก็จะส่งขึ้นความถี่สั้นเนี่ยมาที่ไหนมาแถวกรุงเทพมาแถวเนี่ยนะสมมติถ้าเราอยู่แถวกรุงเทพนะแถวเมืองที่อยู่ริมทะเลเนี่ยพื้นดินตรงนั้นมันเป็นดินอ่อนเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงนะครับสังเกตดูนะที่รอยเลือดสกายที่มันเกิดแผ่นดินไหวนะสระบุรีไม่เป็นไรนะแต่ผ่านภูเขาแต่กรุงเทพพังเพราะกรุงเทพมันเป็นดินอ่อนดินอ่อนดินทะเลแล้วเป็นแอ่งกระท
1: ะ
0: นี่ไงอย่างเงี้ยอันตรายสิ่งที่เรากลัวคือบ้านเรือนจะพังนะครับแต่พรบควบคุมอาคารก็บอกว่าอาคารขนาดใหญ่นะที่สร้างในปีก่อนหลัง2555นะอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยเขาให้รองรับได้7นักมีจุดรองรับแผ่นดินไหวได้7นักมีจุดนะครับแต่อาคารที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมว่าไปหมดนะ
2: ใช่
1: ฉะนั้นเองอันนี้ก็ต้องกลับมาประเมินมาตรวจสอบกันเนาะอาจารย์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันตั้งตัวไม่ทันจริง
0: ๆครับแล้วแผ่นดินไหวมันตอบมันบอกไม่ได
1: ้บอกไม่ได้ด้วย
0: ไม่มีอะไรบอกอยู่ดีก็มาเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในรอบไทยเนาะแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากประเทศรอบๆไทยเพราะว่าเราก็มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือตึกถล่มที่สตง.
0: ใช่ครับ
1: คือ
0: รอบไทยในคือมันมีเสียงแต่ในของไทยก็มีนะก็บอกที่เสียงที่สุดก็คือรอยเลื่อนแม่จับรอยเลื่อนแม่ลาว
1: ค
0: ่ะผ่านจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยมันเคยเกิด 6.3 ไม่มีจุดมาปี57นะนะ
2: ใช่
0: ครับนะนะแม่จันแม่ลาวนะครับแล้วก็เรากังวลในคือรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ในเจดีย์3องค์เนี่ยแถวสุพรรณบุรีเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยก็มีเกี่ยวใช่ไหมแล้วมันใกล้กรุงเทพมาก
1: ค่ะ
0: อย่างมีโอกาสนะครับ
1: แล้วก็ระบบเตือนภัยอะไรต่างๆการสื่อสารอะไรต่างๆความพร้อมของประชาชนก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับมือด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับ
1: มองข้ามไม่ได
0: ้เองเนี่ยก็คือต้องระวังตัวนะถ้ามีเตือนเมื่อไหร่นะก็ต้องเวลาเกิดแผ่นดินไหวไม่ใช่อยู่ดีวิ่งกูเลยต้องหมอบก่อนนะ
2: ว่
0: าป
2: ้อง
0: กันศีรษะมุดอยู่ใต้เก้าอี้ใช่ไหมหลบก่อนแล้วเกาะไว้ให้แน่นน
1: ะ
0: มันหยุดสั่นแล้วค่อยออกนะอย่างเงี้ยจะต้องมีการให้ความรู้ประชาชนนะครับ
1: ค่ะค่ะเนี่ยเห็นข่าวนะคะมีทางชาวบ้านที่เขาอยู่ในตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อวานได้ด้วยนะ
2: บางคนมึนหัวเลยนะคุณเก๋
1: ใช่ๆเขาบอกว่าบางคนนี่มึนหัวแล้วก็มีลักษณะเหมือนอาเจียนด้วยหันไปมองโทรศัพท์ที่วางอยู่เนี่ยบนแท่นชาร์จเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันสั่นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ขนาดเป็นแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราที่ประเทศอินเดียนะขออภัยอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทางจากภูเก็ตใน551กิโลนะเมื่อวานนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยังขนาดนี้นะแ
1: ค
0: ่6.4ลิตรนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกินเจ็ดมาหลายโอ้โหมันมีโอกาสนะครับ
1: วันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก็คือมีตัวเร่งใช้คำว่าตัวเร่งจากโลกร้อนแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักเนาะอาจารย
0: ์
1: ได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์สนธิมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ด
2: ร.สนธิโคชวัฒน์ครับนักวิชา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ก็ช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องของประเด็นทางการเมืองดีกว่าครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับแน่นอนครับเรื่องของช็อตเด็ดที่อุบลราชธานียังเป็นที่กล่าวถึงกันจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความนอบน้อมขั้นสุดของท่านนายกอนุทินที่ก้มลงกราบแทบตักนายใหญ่เอ้ยแทบตักอดีตนายกทักษิณถึงขอบประตูรถเลยทีเดียวนะครับนี่คือการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ที่เคยมีพระคุณหรือเป็นรหัสลับทางการเมืองที่ตอนนี้เรียกได้ว่าจะสยบทุกข่าวลือว่ารัฐบาลจะไปไม่รอดจะมีการสลับขั้วบ้างนะครับอันนี้คือการที่เราจะมาถอดรหัสลับกันนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับเรื่องของการกราบตักคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่กราบที่รถอย่างเดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีฉากหลังเป็นห้องสนทนาเรียกว่าเป็นห้องที่เปิดห้องคุยกันส่วนตัวครับมีอดีตนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเดินมาเชิญนายกอนุทินไปร่วมโต๊ะขนาบข้างด้วยนายกสมชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นอดีตนายกสมชายก็นี่แหละครับภาพนี้ก็ชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินไม่ได้เป็นศัตรูกับบ้านชินวัตรแล้วนะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยกอดคอกันเหนียวแน่นแล้วหรือเปล่าหวังจะลากยาวให้ครบเทอม4ปีอันนี้จะเป็นการสยบกระแสดิวลับเขียวแดงส้มที่จ้องจะโค่นล้มรัฐบาลกันด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณวรชัยเหมะก็ออกมาจี้ให้คุณอนุทินครับสลัดภาพหุ่นเชิดให้ได้คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านี่คือนายกตัวจริงจะได้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนไม่ได้มีใครชักใยอยู่เบื้องหลังอันนี้เองแหละครับคือสิ่งที่น่าจะเป็นปึกแผ่นแล้วสำหรับแดงน้ำเงินหรืออย่างไรไปวิเคราะห์เจาะลึกกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: โอ้ครับอาจารย์ครับเห็นช็อตเด็ดที่อุบลราชธานีอาจารย์พอจะถอดรหัสภาพกราบตักแล้วก็เกมการเมืองเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: คือจังหวะมันได้จริงๆนะในจังหวะนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองที่มีข่าวต่อเนื่องเรื่องของรัฐบาลเขียวแดงส้มนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ต้องไปเจอกันในงานที่ไม่ควรเจอแต่มันต้องเจอคืองานขาวดำที
2: ่
3: จังหวัดอุบลในสัปดาห์นี้พอดีแล้วก็เป็นคนสำคัญนะของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้เป็นบ้านใหญ่ของอุบลนั่นแหละมีบารมีสูงและที่สำคัญเป็นคนสนิทของคุณทักษิณไงเพราะนั้นคุณทักษิณก็ต้องไปขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นบุคลากรสำคัญของพรรคเพื่อไทยเสียทางนายกอนุทินก็ต้องไปก็เลยกลายเป็นช็อตที่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้นัดหมายแต่มันบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองนั้นกำลังร้อนแรงว่าจะมีรัฐบาลแดงเขียวส้มหรือไม่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าการที่ไปพบปากกันแล้วคุณอนุทินเนี่ยก็แสดงความที่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทถ
1: ึ
3: งขนาดไปไหว้คุณทักษิณไปกราบคุณทักษิณเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นนายกนะนายกแล้วไม่ได้เป็นอดีตนายกนะคุณอนุทินเนี่ยตำแหน่งนายกวินาทีนี้ด้วยแต่ว่าพอเห็นคุณทักษิณก็ได้ไปกราบไปไหว้ขนาดว่างานจบแล้วมาส่งที่รถตู้ก็ยังไปกราบที่ต่างเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับมัน
3: ก็แสดงถึงว่าเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่มีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะแล้วผมไม่ได้เห็นแค่ช็อตนี้ช็อตเดียวก่อนนั้นเนี่ยหลายครั้งหลายคาก็เป็นแบบนี้หรือว่าตอนที่คุณอนุทินแกให้สัมภาษณ์ถึงผู้หลักผู้ใหญ่แกก็ไม่เคยแตะนะไม่เคยแตะแล้วก็จะเหมือนกับว่าอย่างเวลานักข่าวก่อนเนี่ยชอบถามคุณอนุทินเรื่องคุณทักษิณก็จะบอกว่าเขาเป็นเจ้านายผมพวกก็เป็นชาผมเคารพเสมอก็แสดงว่าโดยนิสัยส่วนตัวผมเดาได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีพระคุณกับเขามาเพราะนั้นช็อตอันนี้เนี่ยในเชิงของส่วนตัวนะ
1: ครับ
3: อินก็แสดงอุปนิสัยส่วนตัวแหละแต่ในนักการเมืองไงแม้จะแสดงอุปนิสัยส่วนตัวมันก็สามารถตีความทางการเมืองได้ครับเพราะว่านักการเมืองคือนักการเมืองฮะอุปนิสัยส่วนตัวมันก็ต้องสะท้อนออกมามีนัยยะบัญญัติทางการเมืองได้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า

0: ก่อนหน้านี้พอมันมีกระแสแดงเขียวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อคุณทักษิณกับคุณอนุทินพบกันและมีการไปกราบไปไหว้อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าความร้อนแรงของกระแสแดงเขียวเนี่ยถูกตอกฝาโลงเลยนะถูกตอกฝาโลง
2: คือกำลังจะบอกว่าย้ำว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นไม่จำเป็นต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์สัญญาณแบบนั้นเลยนะสัญญาณแบบนั้นเลยผมได้อย่างนี้ก่อนว่าไม่เปลี่ยนขั้วขอใช้คำนี้ก่อนเป็นการตอกฝาโลงว่าไม่มีเปลี่ยนขั้วแดงเขียว
2: ไม่จำเป็นต้องมีการปรับสูตรรัฐบาลตอนนี้
0: ไม่จะเป็นต้องปรับสูตรรัฐบาลที่ไหลน้ำเงินขอใช้คำนี้นะแต่มันไม่ได้ปิดทางว่าแดงกับน้ำเงินแล้วอนาคตจะเติมเขียวหรือไม
1: ่
0: ในยันทางการเมืองที่คุณอนุทินพบคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ได้สอแววแบบนั้นไงไม่ได้สอแววแบบนั้นแต่มันสอแววแค่ว่าไม่มีสูตรแดงเขียวส้มในวินาทีใกล้ๆนี้นี่ข้อที่หนึ่งข
1: ้
0: อที่สองไม่มีสูตรว่าเอาแดงเขี่ยทิ้งแล้วเอาเขียวมาแทนแดงนะเพราะว่าการที่คุณอนุทินพบคุณทักษิณเนี่ยมันก็เท่ากับว่าดูสภาพความแน่นแฟ้นในเชิงภาพข่าวมันเกิดขึ้นเพราะผมดูนะผมดูหลายคลิปทั้งคลิปส่วนตัวของพวกทีมติดตามด้วยผมรู้สึกว่าเขาก็คุยกันแบบมีมิตรจิตมิตรใจกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าสมการที่ว่าเขี่ยแดงเอาเขียวเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าน่าจะดับฝันสูตรนี้ได้มันเหลือแค่สูตรเดียวที่เป็นมีแค่สองสูตรที่เป็นไปได้คือว่าแดงเขียวขออภัยนะแดงน้ำเงินเหมือนเดิมเหมือนกับยุคเหมือนกับปัจจุบันกับอนาคตก็ไม่ได้ปิดทางเขียวเพราะแดงน้ำเงินยังอยู่ด้วยกันอยู่อาจจะเอาเขียวมาเติมไม่เติมอีกเรื่องเพราะนั้นเนี่ยสูตรอีก 3-4 มันก็ยังคงอยู่แต่ปิดสูตร1 2ไปแต่มันชัดเจนว่าการที่ได้พบปะกันผมว่านั่นก็น่าจะร่วมเกินครึ่งชั่วโมงแหละต้องพบปะพูดคุยนั่นนี่เนี่ยผมก็เห็นถึงความที่เคยเป็นคนคุ้นเคยทางการเมืองมาเก่าเพราะคุณอนุทินก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณทักษิณคุณอนุทินก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณอุ้งอิงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คุณอนุทินก็รู้จักมักจีกับอดีตนายกสมชายก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเพื่อไทยรวมรุ่นน่ะที่คุณอนุทินกลับไปนี่แหละแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในพรรคเดียวกันไงเพราะคุณอนุทินมาเป็นนายกแล้วก็ในนามสีน้ำเงินแต่มันสัญญามันชัดเจนว่าสงบบางข่าวแล้วก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้กับบางพรรคที่จะเข้าสู่การเมืองเพียงแต่น้ำเงินแดงยังจับมือกันเหนียวแน่นต่อไปนะสัญญามันตีความได้ประมาณนี้ตอนนี้
1: และการที่ท่านนายกอนุทินประกาศกล้าวว่าจะพารัฐบาลอยู่ให้ครบ4ปีอาจารย์มองว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าน่าจะเป็นปึกแผ่นจะร่วมกันอยู่ถึง4ปีครบโทมได้เลยครับหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: มันเป็นการช่วงชิงจังหวะหลังจากที่คุณทักษิณกับคุณอนุทินพบกันแล้วมันเป็นจังหวะที่พรรคประชาชนเขาเปิดว่าเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในสิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: ข่าวมันพอดีกันทีนี้พอที่อภิปรายไม่วางใจเพื่อตัดวงจรของข่าวว่าเนี่ยเปิดอภิปรายไม่วางใจว่านะจะมีหมัดเด็ดมันน็อกรัฐบาลชุดนี้นะคุณอนุทินก็อาศัยจังหวะที่เพิ่งหวานเชื่อหรือคุณทักษิณเพื่อจะมาดับกระแสวงจรของข่าวอภิปรายไม่วางใจเลยช่วงชิงพูดว่ารัฐบาลนะก็จะอยู่ครบ4ปีนั่นนี่ก็ถือเป็นการตัดเกมทางการเมืองเกมหนึ่งนั่นเองนะครับที่ส่งนักประกาศออกมาแต่ดูถามแนวโน้มเนี่ยถ้าดูจากรูปการนะพรรครัฐบาลอันดับหนึ่งอย่างสีน้ำเงินที่มี192-193เสียงพรรครัฐบาลอันดับ2อย่างสีแดงที่มี74เสียงเนี่ยมันห่างกันเยอะเกินครับพรรครัฐบาลอันดับ2เนี่ยแข็งข้อยากมากคือพูดง่ายๆสีแดงแข็งข้อยากมากเพราะฉะนั้นถ้ายังรวมน้ำเงินแดงอยู่แล้วคุณอนุทินกับทางตัวของพรรคสีแดงคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังระมัดระวังเช่นถ้ามีประเด็นกระแสข่าวอย่างกรณีกระแสข่าวไม่ดีแล้วรีบปิดเกมเร็วๆและจะไม่ได้ 100% แต่ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาอย่างกรณีที่ผ่านมาเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยก็ปรากฏว่าผ่อนหนักเป็นเบาโดยการที่จัดการคนที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนในการโกงไป 5,900 ต่อรายรวมถึงผู้ที่เป็นผู้จัดกระบวนการอยู่จำนวนหนึ่งนะมันก็ทำให้ลดทอนศักยภาพการถูกโจมตีว่ารัฐบาลดีเพิ่งเฉยไงแม้อาจจะไม่เต็ม 100% แต่ว่าอย่างน้อยลดทอนไปได้พอสมควรกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังมันก็เริ่มหมดลงไปในเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับ หรือแม้แต่เรื่องบางเรื่อง

0: ื่องที่ดูเหมือนตอนแรกแข็งมากของรัฐบาลคุณหนูเนี่ยคือว่าท่านรัฐมนตรีและรองนายกนะครับท่านหนึ่งบอกว่าจะผลักดันแลนด์บริดจ์ให้ได
1: ้
0: ที่เป็นชุมพรระนองแต่แล้วเนี่ยท่านนายกอนุทินก็มาเบรกความร้อนแรงไปช็อตแรกว่าตั้งกรรมการศึกษาโดยให้คุณเอกนิติเป็นรองนายกที่ดูแลประธานคณะทำงานศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเอกนิติก็ประกาศว่ายังไม่เหมาะจะทำตอนนี้ก็ให้พับโครงการไปก่อนแต่จะเปลี่ยนรูปแบบคือมาผลักดันท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองแทนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เสียศักยภาพของบริเวณภาคใต้ตอนบนอย่างระนองหรือชุมพรนะมันก็เป็นการแก้เกมแล้วก็แต่ว่าเขาก็ยอมถอยไงที่ไม่เอาแลนด์บริดจ์เพื่อต้องการจะลดประเด็นลดกระแสในการโจมตีรัฐบาลลงในเรื่องนี้เพราะคนที่โจมตีเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โจมตีหนักมากแล้วเขาเก่งมากในเรื่องของทำเป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เขาเลยตัดตอนประเด็นไม่ให้ประชาธิปัตย์นั้นมีเชื้อในการจะมากัดกินน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าวิธีการของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็พยายามจะถอยในสิ่งที่มันร้อนแรงออกมาก้าวหนึ่งเพื่อประคองรัฐบาลให้อยู่ได้แล้วบวกกับการที่รัฐบาลนั้นพรรคอันดับหนึ่งนั้นเสียงแข็งแกร่งมากเนี่ยแล้วแม้ยังไม่มีการพิจารณาไม่ว่างใจก็ตามแต่ด้วยการประกาศจากคุณอนุทินว่ามั่นใจว่าอยู่ครบ4ปีเพราะคุณอนุทินคงมั่นใจว่าสิ่งที่เขายืดหยุ่นอย่างนโยบายลุกบ้างถอยบ้างหรือว่าในเรื่องของการที่แดงเขาก็ทำโชว์ภาพเห็นว่าสนิทชิดเชื้อกอดกันแน่นกับผู้นำจิตวิญญาณก
1: ็
0: คือทักษิณอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่ายังแข็งแกร่งกันอยู่ก็เลยประกาศมาเลยครับว่ามีแนวโน้มอยู่4ปีซึ่งถามว่าจะอยู่ถึงไหมทางการเมืองมันคงคาดการไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่สัญญาที่ออกมาเนี่ยมันกำลังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ต่ออยู่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ต่อ2ปี3ปียังอยู่ได้ถ้ายังเป็นรูปแบบความร่วมมือกันแน่นอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้การเมืองไม่มีอะไรชัวร์ครับ
2: ต้องดูจริงค่ะ
0: ดูก่อนเลยว่าไอ้การอภิปรายไม่วางใจมันจะสาวถึงตัวนายกมากน้อยแค่ไหนถ้าสาวถึงตัวนายกแบบช้ำๆนะมันก็ยุบสภาได้แต่ถ้าสาวไม่ถึงถึงแค่รัฐมนตรีบางคนก็เปลี่ยนรัฐมนตรีก็ยังอยู่ได้ซ
2: ึ่
0: งยุคทศสมัยจะใช้วิธีการแบบนี
2: ้ค่ะอาจารย์ชวนอาจารย์วิเคราะห์แล้วก็ถอดรหัสคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมคะเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามนะคะว่ามีโอกาสจะนัดพบกับคุณทักษิณในโอกาสอื่นๆอีกหรือไม่คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตั้งแต่รู้จักคุณทักษิณมาตั้งแต่รู้จักคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์มารวมไปถึงคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าเรื่องที่พูดคุยกันไม่ได้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้ถ้าหากจะพบเอ๊ะอย่างนี้กำลังจะบอกว่าไม่ปิดช่องในการที่จะได้พบกันอีกหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะอาจารย
0: ์ไม่ปิดช่องเลย เพราะว่าจะสังเกตไหมตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกอะนะ หรือว่าย้อนกลับไปถึงคุณเศรษฐาก็ได้อะ จะสังเกตว่าเป็นช่วงที่คุณทักษิณตอนนั้นมีบทบาทก็กลับมาจากสิงคโปร์ใช่ไหมครับ แล้วก็ได้มีการออกมากินข้าวโชว์ตัวแสดงวิสัยทัศน์ปาฐกถาที่ต่างๆช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพบ่อยๆที่หลุดออกมาไม่ใช่หลุดหรอกจงใจให้หลุดอ่ะ
1: ค
0: ือคุณทักษิณไปตีกอล์ฟบ่อยๆนะกับทางโค้ชของเขาและหนึ่งในคนที่ไปตีบ่อยๆด้วยกัน 3-4 ครั้งที่ภาพออกมาทางหน้าสื่อเนี่ยคือคุณอนุทินนะครับ
1: ค
0: ุณอนุทินนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็พบกันประจำเพียงแต่ด้วยเหตุจำเป็นทางการเมืองเมื่อปีที่แล้วคือ2568นะคือในช่วงของวิกฤตก่อนจะลบกัมพูชาจนถึงลบกับชาวกัมพูชาเนี่ยสถานการณ์การเมืองมันทำให้สีแดงสีน้ำเงินเนี่ยต้องแยกกันอยู
1: ่
0: นะการรวมตัวกันมันก็เลยยากตอนนั้นเวลาคุยผ่านตัวแทนเช่นคนที่เป็นผู้จัดการพรรคเพื่อไทยแทนแบบนี้แต่พอหลังจากรัฐบาลเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นหลังจาก8กุมภาพันธ์69น้ำเงินกับแดงก็มารวมกันอยู่ดีอะครับแยกกันปีเลยแยกแค่6เดือนเองก
1: ็
0: ต้องกลับมารวมกันอีกแล้วแล้วไอ้การเป็นรัฐบาลแบบนี้ผมว่านะพรรคเพื่อไทยเขาเป็นพรรคมี
2: ม
0: าตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยมัน20กว่าปีแล้วนะเขารู้ดีว่าถ้าเขามีแค่74เสียงเขาจะไปงัดข้อกับ192 193เสียงอย่างสีน้ำเงินเนี่ยไม่ควรงัดถ้าไม่ควรงัดจับมือกันไว้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จับมือกันได้มันเป็นไปได้เสมอครับว่า
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก็ต้องใช้คำว่ามิงกะลาบาเชียบมิงกะลาบาเชียบผมจำมานะครับจำมาจากข้อความที่เขาเขียนกันในเรื่องของหนังสือแปลว่าสวัสดีครับเป็นภาษาพม่านั่นเองนะครับมิงกะลาบาเชียบแปลว่าสวัสดีนะครับใครที่ว่ามิงกะลาบาเชียบเพราะว่าวันนี้เรานำเพลงสำเนียงพม่ามาเสนอเป็นชั่วโมงแรกก็หลายคืนหลายที่ที่ผ่านมาก็ค่อยนำเพลงภาษามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอันนี้เป็นคำขอของเด็กๆน้องๆหลานๆก็บอกอยากฟังเพลงภาษาแต่ไม่ใช่12ภาษาในวันเดียวกันบอกอยากฟังเพลงภาษาบอกอาจารย์ครับคุณลุงครับช่วยจัดเป็นเพลงภาษาเรียงร้อยต่อกันแต่ละอาทิตย์เลยนะครับผมจะได้จำไว้นำมาใช้กันผมก็นำมาเสนอมาตั้งแต่ภาษาเขมรภาษาแขกภาษาลาวเรื่อยมาในอาทิตย์นี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นภาษาแขกกับภาษาลาวนะครับคนละชั่วโมงวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกเป็นพม่ามิงกะลาบาเชียบกันไปแล้วแต่ชั่วโมงที่2จะเป็นจีนนะครับเรียกว่าวันนี้คึกคักทั้ง2ชั่วโมงนะเพราะพม่านี่ถ้าสำเนียงพม่าคือถ้าแยกสำเนียงเนี่ยเขาจะแยกกันออกไปไม่เหมือนกันนะถ้าไทยกับลาวเนี่ยคล้ายๆกันไทยนี่ออกแนวสำเนียงหวานๆนิ่งๆสบายๆลาวนี่ออกอาการที่อ่อนหวานนะครับเลื่อยเหมือนน้ำไหลถ้าว่าเขมรนี่ก็มีความคึกคักเพิ่มมาหน่อยแล้วมีลีลาคล้ายเพลงอินเดียเพราะหน้าทับคล้ายๆกันไทยสำเนียงเขมรไทยสำเนียงคำแขกคล้ายกันส่วนพม่านี่ก็ไม่ได้ต่างกับเขมรนะมีความคล้ายกันในเรื่องของความคึกคักอาจจะมีความผิดกันในความลุกดันหรือว่ามันมีลักษณะเหมือนกับการกระโดดโลดเต้นเข้ามาผสมแล้วก็มีลีลาของความต่อสู้อยู่ด้วยนะครับพม่าถ้าของจีนเนี่ยออกแนวถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าชงชางเล็กน้อยนะครับหวานเขาก็มีแต่อดไม่ได้ที่อ่อนท้ายจะออกแนวที่มีซึ่งเสียงอึกทึกคือโครมตามเรื่องของจีนเพราะว่าอย่างเห็นเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นลอกโกสิงโตนี่ก็จะต้องมีความคึกคักคือจีนก็เป็นผู้ที่นิยมในความคึกคักเต็มที่เลยถ้าอะไรที่เป็นความสนุกสนานรื่นเริงหรืองานบันเทิงหรือวันมงคลนี่เขาจะต้องโอ้โหเต็มที่เลยนะครับทั้งจุดประทัดตีนของสิงโตกันคึกคักเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพลงต่างๆนะครับวันนี้นำเสนอเพลงพม่ากับจีนก็คงจะคึกคักทั้งสองคึกคักคนละลีลาเริ่มต้นในเพลงพม่าก่อนนะครับบทเพลงพม่านี้น่าจะนำเสนอได้ประมาณสัก3เพลงนะครับเพราะจะค่อนข้างยาวๆทั้ง3เพลงพยายามคัดเพลงเด่นๆมาท่านผู้ฟังน้องๆหลานๆจะได้นำไปประกอบการศึกษาได้เริ่มต้นในเพลงที่ใหญ่สุดของเพลงพม่าต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ในการประชันปีพาเสภาการประชันแข่งถ้ามีการประชันปีพาขึ้นมาก็จะมีการนำเพลงต่างๆเหล่านี้มาแข่งขันกันก็เริ่มต้นเพลงแรกคือเพลงพม่า5ท่อนแล้วก็ต่อในจระเข้แห่งยาว4บทบุญหลันแล้วก็จะเพลงลูกล้อลูกขาดประเภทโยนแล้วแต่ก็ต่อกันไปจนถึงเพลงลานะครับเพลงพระมหาท่อนก็ถือว่าเป็นเพลงที่นับหนึ่งเขาไม่นับเพลงโหมโรงนะเวลาที่มีการประชันวงกันเนี่ยทุกวงจะต้องเริ่มด้วยโหมโรงก่อนเป็นการอุ่นเครื่องแต่เขาไม่นับหนึ่งจะนับหนึ่งที่พระมหาท่อนนะครับวันนี้ผมก็นับหนึ่งที่พระมหาท่อนเหมือนกันแต่ไม่มีโหมโรงเพราะว่าจะนำเสนอเพลงพระมหาล้วนๆจริงๆโหมโรงมีนะครับโหมโรงเพลงพระมหาวัดแต่ผมไม่นำเสนอเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเลือกมา3เพลงเกือบหมดเวลาเลยจะเอาเพลงเด่นๆดังนั้นมีพม่า5ท่อนพม่าเฮแล้วก็ลงท้ายสบายๆด้วยพม่าชมเดือนเริ่มด้วยเพลงพม่า5ท่อนก่อนครับวันนี้ผมนำเสนอเฉพาะพม่า5ท่อน3ชั้นเพราะจะมีลีลาซึ่งน่าฟังประทัดรัดทันใจนะครับเพราะจะใช้พม่า5ท่อนเถาแล้วก็เพลงอื่นไม่ต้องฟังกันเลยนะครับร่วมครึ่งชั่วโมงเลยบทเพลงพม่า5ท่อนนี่เราพูดถึงการเริ่มต้นของการเกิดพม่า5ท่อนก่อนคือเมื่อประมาณปีพ.ศ.465ในสมัยรัชกาลที่6นะครับมีการประชันวงฝีพายขึ้นที่วังบักหุ้งพรมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์มรพินิษฐ์นะครับเรียกว่าทูลกระหม่อมบริพัตรนั่นแหละครับ

0: มีวงที่เข้าประชันสามวงคือวงวังบังพรมวงวังบุรพาพิรมแล้วก็วงเจ้าพญาธรรมาธิกรณาธิบดีนะครับแต่ละวงก็มีผู้ควบคุมวงแล้วก็เป็นผู้ปรับนะครับอย่างเช่นจังหวังทั่วพาดเอกสนก็วงวังบังพรมคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปมเรงก็วงวังบุรพาพิรมท่านพญาสนอดุริยางแช่มสุนทรบทินก็คือวงเจ้าพญาธรรมาธิกรณาธิบดีเห็นไหมครับสามวงเนี่ยโอ้โหแต่ละท่านที่เป็นผู้คุมวงนี่คือทางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในการประชันครั้งนั้นเนี่ยนะครับกรมพระนครสวรรค์มรพินิจผู้เป็นเจ้าของวังบางขุนพรมเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าทูลกระหม่อมบริพัตรเนี่ยนะครับทรงเป็นเจ้าภาพทรงกำหนดให้แต่ละวงแต่งเพลงพม่าห้าท่อนเฉพาะท่อนที่หนึ่งนี่จากสามชั้นขึ้นไปสี่ชั้นมาบรรเลงประกวดกันทั้งสามวงส่วนท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนห้านั้นคงบรรเลงทำนองสามชั้นตามเดิมนี่ครูผู้ควบคุมวงแล้วก็ปรับวงก็เลยได้แต่งมาบรรเลงตามพระประสงค์หลังจากนั้นเพลงพม่าห้าท่อนในระบบหรือว่าแบบนี้นะครับคือท่อนหนึ่งเป็นสี่ชั้นท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนห้าเป็นสามชั้นก็แพร่หลายกันมาจนทุกวันนี้จนนั่งถึงราวๆปีพ.ศ.2477นะครับในสมัยปลายรัชกาลที่เจ็ดต่อรัชกาลที่แปดนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้คิดแต่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนห้าเป็นสี่ชั้นบรรเลงติดต่อกันนะครับกับท่อนหนึ่งที่สี่ชั้นนะครับที่ได้แต่งไว้คราวประชันวงครั้งแรกก็เลยเป็นอันว่าได้พม่าห้าท่อนสี่ชั้นครบทุกท่อนมีสำเนียงแปลกๆทั้งไทยมอญแขกลาวแล้วก็กะเหรี่ยงแต่ถ้าจะร้องส่งให้กระทะรัฐทันใจก็ต้องใช้ทำนองสามชั้นนะครับส่วนการจะเป็นเพลงเถานี่เกิดเมื่อปีพ.ศ.2470เมื่อครูมนตรีตราโมทย์ได้คิดขึ้นตามแบบคราวประชันวงโดยให้ออกภาษาในตัวเฉพาะท่อนหนึ่งชั้นละสองภาษาอันดับแรกนะครับสี่ชั้นออกภาษาลาวกับเขมรอันดับสองสามชั้นออกภาษามอญและเงี้ยวอันดับสามสองชั้นออกภาษาแขกกับข่านี้เมื่อรวมบรรเลงทั้งเถาแล้วก็จะเป็นเพลงใหญ่ใช้เวลาบรรเลงนานมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็ตัดมาให้ฟังเฉพาะพม่าห้าท่อนสามชั้นซึ่งถือว่าจะร้องส่งกันกระทัดรัดทันใจนะครับวงปีพาดเสภาของกรมศิลปากรจะเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับ
1: ผู้ที่ขับร้องเพลงพม่าห้าท่อนนี้คือครูสมชายทัพพร
0: ขอเชิญรับฟังเพลงสำเนียงพม่าเป็นเพลงแรกครับพม่าห้าท่อนสามชั้นครับ

0: บทเพลงพม่า5 ท่อน 3 ชั้นขับร้องโดยครูสมชายทัพพรก็จบลงแล้วนะครับ
1: ต่อไปเป็นพม่า5 ท่อนเพลงที่สองนะครับตอนนี้เปลี่ยนเรื่องนะครับเปลี่ยนเรื่องมาใช้บทละครเรื่องราชาพิราบนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นพม่าเหครับพม่าเหเถาเพลงนี้ก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับพม่าเหเถานี่บทเพลงพม่าเหเถานี่คราวนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแนวมาเป็นวงเครื่องสายบ้างเมื่อกี้ปีพาดไปแล้วให้ฟังหลายๆทางนะครับเพราะว่าในเพลงสำเนียงเดียวกันเนี่ยเราให้ฟังหลายๆทางเพื่อนฟังจะได้มีความรู้สึกว่าอ๋อไม่ว่าจะไปเป็นเพลงด้วยเครื่องดนตรีชนิดไหนหรือวงแบบไหนเพลงเขาก็จะมีความไพเราะทั้งนั้นนะครับอย่างพม่า5 ท่อน 3 ชั้นนี่ก็ปีพาดเสภาจบไปแล้วนะครับคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นพม่าเหบ้างพม่าเหเถานี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงพม่าเห2 ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มีท่อนเดียว6 จังหวะปกติในใช้ร้องประกอบละครสำหรับบทเกี้ยวพาราสีเวลาที่เขาร้องนิยมแทรกวาดดอกให้ปีเป่าด้วยนะครับเป็นการเพิ่มความออดอ้อนของการเกี้ยวพาราสีนั่นเองแต่ถ้าร้องในกรณีอื่นไม่นิยมวาดดอกนะครับเพราะเป็นอย่างพม่าเหบางทีก็ร้องในกริยาที่คึกคักหรือว่าโกรธเกรี้ยวก็ได้ด้วยเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3 ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางในกันนะครับก็มีทางครูมนตรีตราโมททางหนึ่งทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงแต่งทางหนึ่งหมื่นประคมเพลงประสานใจนิจประลิมอีกทางหนึ่งจังหวังผู้ว่าพาดกุศลทางหนึ่งก็ทางของคู่เขียนสุขสายชนในทางหนึ่งเรียกว่า5-6 ทางเลยทีเดียวแต่เพลงเถาที่นิยมบรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นทางของครูมนตรีตราโมทนะครับพม่าเหเถานี่ส่วนมากบทร้องจะนำมาจากบทละครเรื่องราชาธิราชนะครับพม่าเหเถาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายคณะวิราชสวาทิตก็เป็นวงเครื่องสายที่มีชื่อเสียงอยู่ในสมัยยุคเมื่อ50-60 ปีก่อนนี่นะครับในยุคที่เครื่องสายฟูเฟื่องนั่นเองผู้ที่ขับร้องคือคุณภูมิเรียงสมบูรณ์สินครับก็เชิญรับฟังครับพม่าเหเถาครับ

บทเพลงพม่าเหเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงไทยสำเนียงพม่าที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีลีลาในการขับร้องหลายอารมณ์ในเพลงนี้นะครับคุณภูมิเรียงสมบูรณ์ศิลป์เป็นผู้ขับร้องร่วมกับวงเครื่องสายคณะวิลาสวาทิตผมเริ่มเพลงพม่าห้าท่อนสามชั้นเพลงแรกด้วยวงผีพาเสพานะครับพอเพลงที่สองก็เป็นวงเครื่องสายขยับขึ้นมานะครับจากผีพาเป็นเครื่องสายแล้วก็มาลงท้ายด้วยเพลงสุดท้ายของเพลงพม่าเป็นวงเครื่องสายผสมนะครับเพิ่มความเป็นสากลก็มาเล็กน้อยด้วยเพลงพม่าชมเดือนเถาเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งแฟนเพลงชอบมากพม่าชมเดือนเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานน่าฟังนะครับถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยทีเดียวเพลงนี้บทเพลงพม่าชมเดือน2ชั้นของเดิมเมื่อชื่อว่าเพลงพม่าอียอหรือว่าอ้ายอียอนี่จริงๆแล้วอ้ายอียอเนี่ยถ้าที่ผมทราบมันเป็นผมเคยอ่านเจอว่าเป็นชื่อของละครนะครับเป็นละครที่เป็นเรื่องของพม่าชื่อว่าอ้ายอียอทีนี้บังเอิญว่าเพลงมันเป็นเพลงเอกของเรื่องนะก็เลยเรียกว่าชื่อเพลงอ้ายอียอเลยเป็นเพลงละครร้องมีสำเนียงพม่ามีท่อนเดียว4จังหวะคุณพินิจฉายสุวรรณนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาทั้งทำนองดนตรีและทำนองร้อง

เมื่อวันที่24กันยายนปี2521เรียกชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงพม่าชมเดือนเพลงนี้ครูพินิจได้ส่งเข้าประกวดในงานไหว้ครูของชมรมสงเคราะห์สหายศิลปินที่วัดพระพิเรนกรุงเทพมหานครก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกนั้นคงจะคึกคักเข้มแข็งครับไปกับเพลงไทยสำเนียงพม่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นพม่า5ท่อน3ชั้นพม่าเหเถาแล้วก็พม่าชมเดือนนะครับตรงท้ายออกหวานนิดหน่อยเพราะว่าพม่าชมเดือนนั้นจะไม่คึกคักและออกแนวอ่อนหวานมาชั่วโมงที่2นี่ก็ค่อนข้างจะคึกคักมากกว่าเพราะเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับเพลงสำเนียงจีนต่อให้อ่อนหวานยังไงมันจะมีความคึกคักแล้วก็มีความเกลียวกราวของการบรรเลงอยู่บ้างนะครับตามภาษาของจีนซึ่งเวลาที่เขามีความรื่นเริงหรือในวันมงคลเนี่ยเขาจะต้องมีการจุดประทัดมีการครองเชิดครองสิงโตกันเรียกว่าคึกคักสนุกสนานกันทีเดียวนะครับเพราะนั้นแนวของเพลงสำเนียงจีนอาจจะมีวิลาอ่อนหวานนั่นแหละสามชั้นสองชั้นพอชั้นเดียวเนี่ยสนุกคึกคักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเวลาของเรื่องของกลองของฉาบนะครับอย่างกลองต๊อกของจีนแล้วก็ฉาบเนี่ยโอ้โหมันจะโฉ่งฉางขึ้นมาทันทีนะครับ

เป็นอีกอารมณ์หนึ่งของเพลงภาษานะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่วันก่อนนี่ว่าเพลงภาษาแต่ละเพลงนั้นมันจะมีอารมณ์ของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยนะครับในเพลงไทยสำเนียงจีนในชั่วโมงที่2นี่ขอเริ่มแรกด้วยเพลงจีนนำเสด็จเท้านะครับแม่มาเพลงแรกนำเสด็จมาเลยนะครับเพลงนี้ก็มีความผูกพันกับประเทศไทยด้วยเพลงนี้ก็ไทยจีนก็ไม่ใช่อื่นไกลครับพี่น้องกันเหมือนไทยลาวเหมือนกันนะครับเพราะไทยก็สืบสานมาจากจีนแล้วก็มีสมรรถไมตรีกันมายืนนานเป็นพันปีเลยทีเดียวเพลงจีนนำเสด็จในตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับเป็นเพลงสำเนียงจีนแล้วก็เป็นทำนองของจีนแท้ๆเลยเดิมทีเดียวเรียกว่าจีนห่อแห่ชาวจีนนิยมใช้บรรเลงประกอบการแสดงอุปราคารของจีนที่เราเรียกกันว่างิ้วนั่นเองนะครับเขาใช้ประกอบบทตอนที่ฮ่องเต้เสด็จออกขุนนางทีนี้สำหรับในราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นี่นะครับยังได้นำเพลงนี้มาบรรเลงในวงแตรสังประโคมเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกขุนนางแสดงว่าในช่วงในวัฒนธรรมไทยจีนเราเนี่ยผูกพันกันมากทีเดียวเราก็รับบางส่วนเข้ามาเหมือนกันตั้งแต่สมัยอยุธยามานี่เราจะมีการรับวัฒนธรรมออกมาหลากหลายนะครับแม้กระทั่งวัฒนธรรมของเรื่องของเทวดาเรื่องของพรามมาจากทางเขมรทางอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของจีนอีกด้วยนี่การที่จะกลายมาเป็นเพลงเถาเกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนี่นะครับท่านมาเริ่มประพันธ์ให้เป็นเพลงเถาในสมัยประมาณสักรัชกาลที่6นะครับท่านได้นำเพลงจีนห่อแห่2ชั้นทำนองเก่าซึ่งเป็นเพลงประเภทหน้าทับ2ไม้มี2ท่อนี่นะครับนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2467แล้วก็เรียกชื่อสมัยว่าเพลงจีนนำเสด็จต่อมาท่านได้แต่งตัดในเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับปกติแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยในตอนท้ายของเพลงคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงดังกำหนดให้มีการเดี่ยวเครื่องมือทุกชิ้นรอบวงผมเคยได้ไปชมวงมหาดุริยางค์ของมหาวิทยาลัยหนึ่งนะของสถาบันหนึ่งก็มาเรียนเพลงจีนนำเสด็จเท้าในแม้ตอนท้ายก็ออกเดี่ยวรอบวงและเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเวลาที่เดี่ยวเนี่ยแต่ละชิ้นไม่ต่ำกว่า 4-5 ชิ้นสนุกเหลือเกินทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นบรรเลงในวงปีพาดแม่แข็งแล้วก็เป็นวงที่เป็นมวลลูกศิษย์ยุคแรกๆของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเลยนะครับก็เรียกว่าวงศิษย์สอนทองผู้ที่ขับร้องคือครูประชิตขำประเสริฐครับขอเชิญรับฟังครับจีนนำเสด็จเถาครับ

บทเพลงจีนนำเสด็จเถาก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเป็นบทเพลงที่คึกคักสักหน่อยแทบจะทุกเพลงนะครับในเพลงจีนวันนี้ประเภทแบบจีนขวัญอ่อนหรือว่าเพลงจีนเก็บบุปผานี่ไม่มีนะอันประเภทฟ้อนลำอ่อนหวานไม่มีวันนี้คึกคักเลยจีนนำเสด็จนี่เริ่มต้นขึ้นมาก่อนพอมาเพลงที่สองจีนขิมใหญ่เถาแหมเพลงนี้ถ้าเป็นการขับร้องการบรรเลงก็คึกคักถ้าเป็นการนำไปเป็นทางเดียวก็โอ้โหมีลีลาซึ่งเรียกว่ามันก็จะออกรบเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยานะครับเพลงจีนขิมใหญ่สองชั้นเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาตอนปลายเดิมทีเดียวเรียกชื่อว่าเพลงจีนขิมสำหรับใช้บรรเลงเป็นเพลงมโหรีเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้นะครับจนทั้งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่4สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านครูพระปรีดีไพเราะห์คุณมีดุริยางคูณได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นจนทั้งยุคสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะครับรัฐมนตรีตราโมทได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นิยมนำมาเป็นทางเดียวสำหรับอัตราจังหวะ3ชั้นเวลาใช้ประกวดกันเนี่ยจีนขิมใหญ่ถูกนำมาใช้ประกวดของนักเรียนนักศึกษากันมากแต่น่าแปลกนะครับเวลาที่เขามีประกวดทีไรเนี่ยเครื่องดนตรีที่เด่นที่สุดสำหรับจีนขิมใหญ่เนี่ยกลับไม่ใช่ขิมนะครับแทนจะเป็นขิมเป็นระนาดเป็นคล้องปกติว่าที่เด่นที่สุดคือจะเข้ครับแม้จะเข้เวลาดีดเพลงขิมใหญ่หรือจีนขิมใหญ่นี่มันดูเด็ดเผ็ดมันนี่เหลือเกินครับลีลาการสะบัดการขยี้ของจะเข้เนี่ยมันได้รสชาติเหลือเกินแต่วันนี้เราฟังกันทั้งวงนะครับจีนขิมใหญ่เถาครับเป็นวงดนตรีของกรมศิลปากรนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับ

ยังไงครับท่านผู้ฟังครับบทเพลงไทยสำเนียงจีนเพลงที่2ก็จบไปเลยครับจีนขิมใหญ่เถานะครับก็เป็นลีลาซึ่งอาจจะเบาลงมากกว่าจีนนำเสด็จเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทางเดียวถ้าเป็นทางเดียวหรือบรรเลงด้วยจักเข้เนี่ยจะคึกคักมากเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่น้อยหน้ากันเท่าไหร่นะครับในชั่วโมงที่2นี่เพลงไทยสำเนียงจีนนี่ผมก็เผลอนะหยิบแต่เพลงที่ค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมันมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงจีนอยากให้เห็นว่ารสชาติของเพลงจีนเวลาเขาก็มีงานมงคลมีความรื่นเริงนะเขาจะคึกคักขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้หยิบเพลงจีนหวานๆมายิ่งจีนสุดท้ายในท่านผู้ฟังเออคึกคักจริงๆจีนนำเสด็จผ่านไปแล้วคราวนี้จีนนำทัพมันจะไม่ยิ่งเหนือกว่าจีนนำเสด็จนะครับเพราะว่านำทัพจะเป็นการออกรบเลยทีเดียวนะครับเพลงจีนนำทัพนี่จะเป็นเพลงที่เกิดใหม่เป็นเพลงเถานะครับเพลงนี้ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์มาท่านนี้เป็นผู้ที่มีอุปการคุณมีคุณอย่างมากกับวงการดนตรีไทยไม่ใช่น้อยเลยนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อ50ปีก่อนนี้นะครับผมรู้จักท่านแต่ผมยังเด็กชื่นชอบในการสอนดนตรีไทยของท่านทางโทรทัศน์แล้วก็ได้สัมผัสและรู้จักกับท่านรู้จักครอบครัวท่านรู้จักกับทายาทของท่านท่านเป็นผู้ที่ก่อกำเนิดวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นวงแรกในสมัยนั้นนี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีแค่5มหาวิทยาลัยเองครับก็มีจุฬาธรรมศาสตร์แพทย์เกษตรแล้วก็เชียงใหม่ตอนนั้นนี่ก็พอดร.ที่ท่านตั้งวงดนตรีที่เกษตรแล้วท่านก็นำวงท่านเนี่ยไปบรรเลงเป็นการคือท่านเป็นคนที่รักความเป็นไทยไปบรรเลงตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆทีนี้ก็ทำให้เกิดความชื่นชอบชื่นชมกันขึ้นมาสถาบันต่างๆก็เกิดวงดนตรีขึ้นมาบ้างนะครับตอนนั้นก็แล้วก็มีการรวมวงกันปีหนึ่งมาเจอกันทีเมื่อก่อนนี้เรียกว่าต้องขอท่านโทษนะผมคิดกระทันหันผมลืมจริงเมื่อก่อนเรียกว่าดนตรี5มหาวิทยาลัยหรือไงนะครับพอตอนหลังมาถึงมาเรียกว่าดนตรีไทยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมาเป็น9วงเป็น10กว่าวงเป็น20กว่าวง40กว่าวง50กว่าวงจนทุกวันนี้นี่ทุกปีที่เขาพบกันนี่เวลานี้มีถึง80วงแล้วนะครับผมเคยไปพบนี่ตื่นเต้นมากเลยโอ้โหนักศึกษาที่ไม่ต่ำกว่า 6-7,000 คนทุกคนหิ้วแบกเครื่องดนตรีกันมาทั้งนั้นดนตรีไทยทั้งนั้นมารวมวงกันบรรเลงผมฟัง3วัน3คืนผมไม่รู้จะไปลุกไปไหนเลยนะนอกจากเดินไปเข้าห้องน้ำนั่นเองเวลาหิวขึ้นมาก็มีผู้นำอาหารมาเสิร์ฟให้เพราะผมไม่ยอมลุกผมไปนั่งตั้งแต่9โมงเช้าตั้งแต่วงแรกจนถึง2ยามบางวันถึงตีหนึ่ง3วัน3คืนบรรเลงกันมามันเป็นอะไรที่มันถูกใจเหลือเกินนะครับผมเลยนึกถึงดร.อุทิศท่านขึ้นมาท่านเป็นผู้ก่อเกิดตรงนี้เป็นการจุดประกายไฟขึ้นมาสำหรับดนตรีไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วท่านก็แต่งเพลงไว้เยอะนะครับสร้างสรรค์เครื่องดนตรีสร้างสรรค์เพลงไว้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพลงจีนนำทัพเนี่ยท่านดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ท่านแต่งขึ้นจากเพลงจีน2ชั้นซึ่งไม่ทราบชื่อนะครับแต่งเอาไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปีพ.ศ.2517นะครับเรียกชื่อเพลงว่าเพลงจีนนำทัพและเพื่อให้ผสมผสานกันมาเป็นการยกทัพคึกคลื้นจริงๆคึกคักจะไปต่อสู้กันแล้ว

ท่านก็ใช้กลองจีนแล้วก็กลองพอกประกอบจังหวะให้คือคลื่นนะครับบางตอนก็ใช้หน้าทับแขกบางตอนส่วนตอนลูกนำเนี่ยใช้กลองจีนตีนำโอ้โหสนุกกันใหญ่เพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมก็นำเสนอจีนนำทับเถาต้นฉบับเลยครับเป็นวงปีพาดผสมเครื่องกำกับจังหวะของจีนต้องบอกเครื่องกำกับจังหวะของจีนเพราะว่าท่านนำเครื่องกำกับจังหวะมาโก้ยังเอานำมาวงล่อโก้มาครบเลยวงที่จะบรรเลงคือวง

นั่นเองครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับเพลงภาษาต่างๆในคืนวันนี้นะครับจีนนำทัพเถาครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามังกรีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกท่านจะได้มารับการฝึกตามที่นโยบายขององค์การอบรมให้ความรู้ด้วยข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติงานเป็นห่วงเวลาที่กำหนดไว้ท่านทั้งหลายก็คงเข้าใจดีว่ามาวันนี้เพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรจากการมาการฟังนั้นมีอานิสงส์อยู่5อย่างหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสองได้ฟังสิ่งที่เคยฟังก็จะทำให้เกิดความแม่นใจมั่นใจมากขึ้นสามได้ฟังสิ่งที่เห็นผิดก็จะได้เห็นถูกสี่ได้ฟังก็จะทำให้ความ

งสัยใดๆที่มีอยู่หมดไปได้และ5จะทําใจของตนให้สงบระงับลงได้ผู้ฟังด้วยดีจึงเกิดปัญญาผู้ที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคคลก็คือศาสตราจารย์อานนท์ปุญญรัตเวทใช่ไหมบุญญรัตเวทบุญญรัตเวทก็เจตนาจะให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นเพิ่มข้อปฏิบัติกับชีวิตประจำวันมากขึ้นโครงการเขียนไว้ดีเลือกเกินมันก็เขียนนโยบายร่างการตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดเขียนมาก็ฟังแล้วยอดย่อยฟังแล้วมันน่าชื่นใจพอพรรคใดแถลงนโยบายฟังทุกพรรคก็ดีทุกพรรคกันแหละไม่มีพรรคใดด้อยกว่ากันนะเขียนโครงการนี่ก็ดีอ่านแล้วก็ดีอ่านแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์นะเหมือนกับบริษัทขายรถไปบริษัทไหนเขาก็ว่ารถดีทุกยี่ห้อยี่ห้อนั้นก็ดียี่ห้อนี้ก็ดีโครงการก็เขียนไว้ดีแล้วทำไงมันถึงจะดีทำไงมันได้ประโยชน์ทำไงถึงจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับพวกท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นห่วงเมื่อเป็นห่วงก็เลยต้องมาบรรยายเองตามที่ตั้งใจไว้จริงอยู่เวลานี้ถ้าเป็นรถก็เป็นรถที่ไม่พร้อมที่จะใช้งานแต่ก็ใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจำเป็นแล้วมันก็ยังจำเป็นจะต้องใช้มันอยู่ก็เลยต้องใช้อันนี้สงฆ์ที่เหตุก็คือนั่งบรรยายนานนั่งรับแขกนานแล้วก็อดกันปัสสาวะนานก็เลยทำให้เครื่องกรองมันไม่ดีเรียกว่าไตรั่วไตซึมไตอักเสบก็เลยกลายเป็นคนไข้ที่ต้องสอนคนดีทำหน้าที่สอนคนดีได้ก็จะเห็นเป็นเรื่องหนักใจเรื่องฟอกไตเรื่องเปลี่ยนไตเรื่องธรรมดาสมัยนี้ไม่เคยกลัวเท่าไหร่ก็เลยสอนได้สบายญาติโยมทั้งหลายมากายกับใจมาแล้วก็คงไม่ผิดหวังล่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสของจริงมองซ้ายๆข้อขวามองหน้ามองหลังตอนนี้มีป่าล้อมรอบแล้วถ้าปีที่แล้วมานี่อาจจะยังไม่อุ่นหนาฟ้าข้างอย่างนี้ปีนี้มองหน้ามองหลังเป็นป่าหมดแล้วถ้าอยากจะดูว่าหัวใจผู้บรรยายเป็นอย่างไรก็มองบรรยากาศว่าศาลาต้องอย่างนี้สิ่งแวดล้อมต้องอย่างนี้อันนี้คือหัวใจผู้บรรยายถ้าผู้บรรยายธรรมะต้องการอย่างไรสิ่งที่ออกมาก็จะมีลักษณะอย่างนี้ดูหัวใจกันนะดูไม่ยากมีหลายคนถามว่าท่านเปิดศาลาเวลาไหนก็เลยตอบอย่างคนไม่เข้าใจว่าศาลานั้นมันเปิดอยู่แล้วไม่มีประตูหน้าต่างมาเวลาไหนก็เชิญสะดวกสบายอันนี้คือความรู้สึกว่าเวลาสร้างอะไรอยากให้ทุกคนนี่สบายสบายแล้วมาไปมาสะดวกอยากจะทำอะไรให้มันมีความรู้สึกเหมือนกับห้องน้ำห้องน้ำเข้าไปแล้วมันสบายใจเมื่อแรงเป็นทุกข์ก็เข้าไปห้องน้ำออกมาแล้วรู้สึกสบายใจถ้าญาติโยมเข้าห้องน้ำแล้วญาติโยมจะรู้สึกว่าโอ้โล่งอกไปวันหนึ่งชั่วการหนึ่งอยากให้ทุกคนขึ้นมาบนศาลานี้มีความรู้สึกเหมือนกับไปปลดทุกข์ในห้องน้ำได้รับความสะดวกสบายใจแล้วก็ออกมาได้สบายอยากให้มีความรู้สึกอย่างนั้นจึงทำศาลาให้มันโปร่งมันโล่งคือก่อนที่จะออกแบบต้องถามว่าต้องการแบบไหนต้องการลักษณะอย่างไรต้องการบรรจุคนเท่าไหร่ท่านต้องการขนาดไหนก็จะบอกว่าเอาอย่างนี้นะขนาดนี้กว้างยาวเท่านี้แล้วก็

ไม่มีประตูหน้าต่างนะแล้วก็จุคนได้อย่างน้อย500คนก็จะบอกผู้ที่ออกแบบทันทีว่าจะต้องเอาแบบนี้อันนี้คือหน้าต่างของใจเมื่อทำศาลาเสร็จแล้วก็ใจก็บอกว่าต้องมีป่าล้อมรอบเวลานั่งศาลาทั้งซ้ายและขวาข้างนอกมีป่าอีก3ไร่ให้เห็นว่าศาลานี้ให้มีป่าปกคลุมลักษณะที่ต้องการเขาถามว่าท่านจะออกแบบแบบไหนท่านจะต้องออกโลโก้แบบไหนก็เลยบอกโลโก้ที่มีศาลาทรงปัญญาในลักษณะอย่างนี้ทรงไทยเดิมโบราณมีป่าปกคลุมไว้เวลาออกแบบตาโลโก้จะบอกว่าอย่างนั้นก่อนที่มันจะยังไม่มีนี้คือมีความรู้สึกอยากให้ป่าปกคลุมศาลาหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์วัดธรรมมงคลท่านนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณวิริยังท่านบอกว่าให้ท่านทำอุโมงค์ขึ้นไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ข้างบนข้างล่างก็เป็นถ้ำแล้วก็ขึ้นมาสอนกรรมฐานอยู่ในถ้ำข้างบนเป็นป่าท่านว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าก็ผมคิดอย่างนี้ไปแล้วคือไปกราบท่านกับท่านรองวสิทธิเดชคุณชรบอกว่าก็ผมได้คิดแบบนี้ไปแล้วท่านบอกว่าอยากให้เป็นลักษณะเป็นถ้ำแล้วก็ทำต้นไม้ปกคลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนเดินเข้าไปก็เป็นอยู่ในถ้ำอุโมงค์ใหญ่ท่านว่านี่ท่านจะทำที่วัดธรรมมงคลซอย101ท่านเป็นพระอาจารย์ท่านจะทำอย่างนั้นทางอาตมาก็บอกว่าได้คิดการไว้แล้วจะทำแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้อยากจะรู้ว่าหน้าต่างหัวใจของผู้บรรยายอย่างไรก็ดูศาลาแล้วก็ดูสภาพสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นได้ง่ายนี่คือลักษณะหน้าต่างของหัวใจท่านทั้งหลายภาษาของคนนั้นก็เป็นภาษาที่แสดงออกเดินก็รู้แล้วว่ามีลักษณะอย่างไรเดินแล้วก็รู้แล้วมีลักษณะอย่างไรนั่งมีลักษณะอย่างไรนอนมีลักษณะอย่างไรอาราธสีนั้นถ้าไม่เรียบร้อยมันจะไม่ยอมนอนมันจะต้องวางขาวางแขนวางอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซะก่อนมันค่อยจะนอนนั่นคือราชสีนะไอเราคนธรรมดานี้ถ้าเราไม่สำรวจตรวจตาตัวเองแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีลักษณะอย่างไรทุกคนก็เจตนาดีที่มาที่นี่อยากจะได้ดีแล้วอยากจะมีดีมีบ้างไหมที่นั่งตรงนี้ไม่อยากได้ดีก็คงไม่มีมาแล้วก็อยากจะมีดีอยากจะได้ดีอยากจะเห็นดีอยากจะรู้ว่าอะไรมันดีๆมีคนมาถามว่าท่านได้มาเพราะอะไรท่านได้สิ่งนั้นมาจากใครแล้วท่านได้เพราะอะไรทำไมท่านถึงได้สิ่งนี้มาก็ตอบด้วยว่าบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็สมเด็จพระเทพก็เสด็จที่นี่ด้วยพระราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งศาลาหลังนี้จึงเกิดขึ้นให้ชื่อว่าศาลาพระราชทาญาติโยมผู้มาใหม่ที่ตรงที่นั่งอยู่เวลานี้เป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะเดินเข้ามาก็จะมีป้ายตั้งอยู่ขวามือในส่วนหนึ่งพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงระบบน้ำที่มันเหม็นในวัดจนหายไปแล้วตอนนี้4ล้านกว่าบาทในส่วน2ที่ตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด17ไร่วัดสัปทุมนั้นมีอยู่17ไร่วัดสัปทุมมีที่ไปถึงกลางถนนพระราม1ไม่ใช่แค่กำแพงนะมีอยู่17ไร่เสร็จแล้วที่ตรงที่พวกเรานั่งจากบันไดส่วนนี้ไปถึงส่วนโน้นโดยประมาณว่า10ไร่ที่ส่วนนี้เป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วต่อจากนี้ไปถึงโน้นก็17ไร่เหมือนกันในอาณาเขตนี้มีอยู่17ไร่ตอนนี้ก็มีอยู่10ไร่โดนตรงที่เรานั่งเป็นที่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแล้วก็การข้างหน้าต่อจากนี้ไปก็จะเป็นป่าทั้งหมดการข้างหน้าจะเป็นป่าดงดิบไปโน้นเลย3อีกประมาณ7ไร่แต่ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้รอเวลาสักนิดหนึ่งความจริงก็พระราชทานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกหลานญาติโยมก็อยู่กันเยอะอยู่ก็เลยปล่อยให้เขาอยู่สบายๆไปก่อนก็ค่อยเป็นค่อยไปญาติโยมทั้งหลายเวลามาวัดก็คงคิดว่าวัดนั้นพอมาถึงแล้วก็คงจะต้องติดกันเทศ
ไม่ต้องติดก็ได้หรอกอย่าเพิ่ง

ติดกันเทศเดี๋ยวหยุดซะก่อนเรื่องกันเทศเอาไว้ทีหลังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกเทศที่ไหนก็ไม่ค่อยชอบกันเทศเท่าไหร่เพราะเทศที่ไรต้องจ่ายค่ากันเทศทุกทีเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฟังเทศซะก่อนเอาไว้ทีหลังไม่เป็นไรถ้าจะมีทำบุญก็ทีหลังเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่ามาวัดไม่ต้องห่วงเรื่องกันเทศให้สบายใจตามอัธยาศัยเพราะว่าถ้าเทศรับจ้างคงไม่เทศเพราะว่าสังขารนี้มันคงตีด้วยเงินไม่ได้ร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทคงตีไม่ได้ต้องเทศด้วยความเต็มใจต้องเทศด้วยความสบายใจต้องแสดงด้วยความเข้าใจคือไม่ได้มีสินจ่าสินบาทขาดสินบนหรือว่าติดราคาใดๆให้สบายใจได้ก็เพื่อให้ทุกคนมาได้สบายใจสะดวกใจเดี๋ยวมาวัดจะต้องมีเงินมาด้วยไหมมีคนถามเรื่อยว่าต้องมีเงินมาบ้างไหมคือเขาลงหนังสือพิมพ์การ์ตูนเขาเขียนไว้ว่าสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วมาได้อ่านการ์ตูนเขาบอกว่าเสือนี่มันไม่ได้กลัวอะไรนะโดยปกติเสือเนี่ยมันไม่ได้กลัวอะไรมากมายหรอกเช่นเดียวกับคนมันก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายกลัวอะไรง่ายๆน่ะกลัวซองขาวซองผ้าป่ากฐินนี่โยมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โยมไม่ค่อยเข้าใกล้เพราะว่าอยากให้โยมหนีพระเนี่ยไม่อยากแจกซองขาว3งานโยมนี้มดกลัวที่สุดก็คือกลัวซองขาวนั้นต้องระวังอยู่เวลาเทศนี่ต้องระวังเรื่องกันเทศนั้นการที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันต้องเป็นคนที่เข้าใจเราจะอยู่จะมาจะไปยังไงต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวเราก็อึดอัดแต่ก่อนสมัยก่อนไปเทศต่างจังหวัดพอขึ้นเทศปั๊บเขาจะสั่นบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งกันเทศเดินหลังจากนั้นเท่าเดี๋ยวนี้ก็10ปีไม่มีประเทศที่ไหนจะไม่เห็นกันการติดกันเทศแล้วก็ไม่มีการเดินเวียนกันเทศอยากให้ญาติโยมนั้นฟังเทศเลยไม่อยากให้เดินแจกซองหรือว่าเดินเลี่ยไรกันในขณะที่เทศประเพณีประเพณีเก่าเลยหยุดไปทุกวันนี้เวลาไปต่างจังหวัดเวลาเทศวัดโน้นวัดนี้ก็ไม่มีเพราะเขารู้ว่าถ้าหลวงพ่อขึ้นธรรมาสแล้วขึ้นมาอิเลเคขะดุเอาว่าเอาเขาเลยหยุดกันทุกวันนี้เป็นธรรมเนียมแล้ว10ปีที่ผ่านมาการมาวัดก็อยากให้ได้ประโยชน์มาอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์มาด้วยการมีข้อสังเกตสังกามาด้วยการมีลักษณะดูตามาตาเรือดูเขาดูเราดูสภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้วให้มันปรับตัวเองเข้าให้ได้มาวัดจะได้ประโยชน์ถ้ามาวัดแล้วทำเป็นคนไม่รู้จักวัดมันก็ไม่รู้ว่าวัดเนี่ยคืออะไรวัดคำนี้วอแหวนไม่หันดอเด็กเรียกว่าวัดวัตตะปฏิบัติวัตระปฏิบัตินี่เดียววัตระปฏิบัตินี่ก็หมายถึงวอแหวนไม่หันตอเต่ารอเรือวัตตะปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องควบคู่กันมาวัดนี่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบอกว่าทำให้มันสบายสบายเหมือนกับเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยดูให้ดีเรียบร้อยแล้วก็ออกมาอย่าไปลืมกดน้ำเดี๋ยวมันพวกเข้าไปแล้วจะเป็นภาระหรือถ้ากดน้ำยังไม่เรียบร้อยจะเพิ่งเดินออกมาต้องดูให้ดีซะก่อนไม่ใช่เข้าไปฉันเสร็จแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวคือแขกในเวลาเข้าไปถ่ายมันจะไม่ยอมล้างประเพณีของคนอินเดียน่ะเท่าที่ไปอยู่ด้วย3ปีนี่เวลาเข้าห้องน้ำนี่เขาจะไม่ยอมล้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นก่อนแขกต้องตื่นก่อนแขกต้องตื่นโน่นตั้งแต่ 4:00 ไปเข้าห้องน้ำนะพอจะไปทีหลังต้องไปล้างให้แขกเลยจำธรรมเนียมได้ว่าหออินเตอร์ก็จริงเป็นหออินเตอร์อย่างดีที่อยู่นะแต่ต้องตื่นก่อนเขาตื่นแต่เช้าไปเข้าให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดซะก่อนเพราะฉะนั้นห้องน้ำแขกเนี่ยจะเปิดน้ำไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทะเลาะกันใครจะเข้าตอนไหนก็เปิดให้มันไหลตลอดเวลาเลยสะดวกอันการเข้าห้องน้ำแขกก็ดีเข้าห้องน้ำไทยก็ดีต้องละเอียดเข้าห้องน้ำวัดก็เหมือนกันต้องล้างต้องทำความสะอาดต้องให้เรียบร้อยแม้แต่เข้าห้องน้ำที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันต้องดูต้องให้เรียบร้อยไม่ใช่เข้าไปถึงแล้วก็ไม่ดูหน้าตามาตาเรืออะไรพอจะวางจะทิ้งจะอะไรก็ทิ้งง่ายๆเสร็จแล้วมันก็ห้องน้ำตันบ้างหรือไม่ก็ออกมาบางทีก็ลืมล้างบ้างบางทีล้างกดยังไม่เร็วกดปึ๊กจะรีบไปไหนไม่รู้เสร็จแล้วก็ยังติดอยู่ที่เก่าเข้าไปอ้าวนี่มันยังไม่เรียบร้อยก็ต้องไปกดใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พระกรรมฐานเวลาไปที่ไหนจะต้องให้ลูกศิษย์เข้าไปดูซะก่อนลูกศิษย์เข้าไปดูแล้วก็ไปกดให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดซะก่อนแล้วค่อยเข้าไปเข้าทีหลังไม่งั้นครูบาอาจารย์ต้องไปล้างห้องน้ำให้ญาติโยมเพราะโยมไม่ค่อยละเอียดนี่เป็นส่วนหนึ่งของบางคนบางพวก

บางหมู่บางเหล่าการเข้าวัดอยู่วัดปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีตามีไว้สำหรับดูมีหูไว้สำหรับฟังมีสิ่งแวดล้อมมีไว้สำหรับชวนในคิดเมื่อเช้าในเล่าเรื่องหอยมันจะผสมพันธุ์กันเมื่อวานนี่ไปอยู่บนยอดเขาซีโอนหอยมันจะผสมพันธุ์กันดูตั้งแต่ก่อนฉันเพลจนถึงบ่ายโมง2ชั่วโมงก็ผสมพันธุ์เสร็จหอยมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมหอยมันก็มีมายาหอยมันก็มีรูปแบบหอยมันก็มีชั้นเชิงมันมีเหมือนกับไก่แล้วมันยังไก่เหมือนกับคนดูแล้วก็เลยบอกอ้าวนี่มันไม่ได้ด้อยกว่าเรานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันยังมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีคนเม็ดมีมายามีลักษณะที่แสดงออกบอกลักษณะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศผู้เพศเมียที่เล่าอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าคนเรานั่นต้องให้มันมีสัญชาตญาณความเป็นคนมีลักษณะที่ต่างกับสัตว์สักนิดหนึ่งถ้าไม่ต่างกับสัตว์มันก็ไม่มีความยางอายสัตว์มันไม่ได้ดูว่าพระจะดูมันหรือไม่ดูมันเมื่อวานดูสองเรื่องดูหอยดูหอยมันผสมพันธุ์กันแล้วก็ดูเรื่องไอ้งูมันเข้าไปกินตายตับกินไตของตุ๊กแกเมื่อวานเนี่ยดูเพราะว่าได้ยินเสียงมันร้องเลยรีบไปดูวานเลยเห็นอ้าวเคยเห็นมารอบหนึ่งแล้วเรียกว่างูเข้าไปร่วงในไตในตับของตุ๊กแกเมื่อวานก็เห็นกันได้ไล่ออกได้แยกวงออกจนสำเร็จหมายความว่าให้มันเบียดเบียนกันคนเรานั้นถ้าไม่มีอะไรที่มันต่างกันบ้างกับคนมันก็ไม่มีอะไรความเป็นคนเหมือนกับสัตว์โดยทั่วไปการอยู่ในสังคมนั้นจะต้องมีคุณธรรมตามนโยบายที่ศาสตราจารย์อานนท์ท่านเป็นประธานเพื่อต้องการให้หมู่เราได้มีกฎเกณฑ์ในการเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์บ้างถ้าไม่งั้นมันไม่มีอะไรนะถ้าเราไม่เป็นผู้มีคุณธรรมแล้วมันก็เหมือนสัตว์ธรรมดานี่แหละการเป็นคนนั้นเป็นอยู่แล้วเป็นคนแค่ไหนมนุษย์สัพพูโตเป็นทั้งคนทั้งเป็นทั้งคนทั้งรูปร่างทั้งใจนั่นแหละมนุษย์สัพพูโตมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์โซ่เป็นมนุษย์แท้ๆถ้าเป็นคนธรรมดานี่แม่มันยุ่งจริงๆเช้าก็มีเอามาฝากให้จะมาให้เลี้ยงบอกว่าเป็นไงบอกไม่มีเงินเลี้ยงแล้วคนนั้นเป็นไงคนนั้นก็ไม่มีเวลาเลี้ยงทำไมมีลูกเยอะทำไมไม่มีเวลาเลี้ยงเขาบอกพ่อเขาหนีไม่รู้จะทำยังไงจะไม่หลงพ่อเลี้ยงเขาว่าอ้าวไอ้ที่มีความสุขไม่นึกถึงเราสักหน่อยเวลามีทุกข์เราโยนในพระทั้งนั้นเลยบอกอ้าวพูดคนละเรื่องแล้วบอกนั่นความเป็นคนต้องรู้จักสำนึกและผิดชอบในความเป็นคนพยายามหลายๆอย่างในสังคมถ้าเราไม่มีคุณธรรมประจำใจแล้วความเป็นคนมันจะไม่มีมันจะไม่มีอะไรต่างกับสัตว์โดยทั่วไปคือเรียกว่าไม่รับผิดชอบเข้าห้องน้ำก็ไม่รับผิดชอบมีลูกมีเต้าก็ไม่รับผิดชอบแล้วเอามาให้พระรับผิดชอบพระเนี่ยไม่ได้รังเกียจที่จะรับผิดชอบแต่พระก็ต้องมีเหตุมีผลที่จะรับผิดชอบมีไม่ใช่ว่าประเภทไข่แล้วทิ้งนะโทษเถอะไม่ใช่เป็นไข่แล้วทิ้งไม่ใช่เต่าคนนะไม่ใช่เต่านะจะบอกให้ไก่มันยังรู้จักฟักจากกกนะคนแท้ๆมันยังไม่รู้จักเลยบางทีมันมาเป็นเพศเนี่ยตอนบ่ายโมงเนี่ยบอกโอ้รับไม่ได้หรอกไม่ไหวแต่แล้วก็ต้องรับสุดท้ายคือลักษณะประเภทนี้เป็นถ้าปล่อยไว้ก็เป็นภัยสังคมเคยไปเก็บที่สนามหลวงมาเลี้ยงเก็บมาได้เอามาเลี้ยงคนที่1ก็เรียนจบนักธรรมเอกคนที่2ก็จบม.2ดังนั้นก็กลับไปอยู่ตามสนามหลวงเหมือนเดิมเอามาเลี้ยงตั้งแต่ป.4ก็เคยทำเหมือนกันความเป็นคนมันเกินกว่าสัตว์ตรงที่รู้สึกสำนึกรับผิดชอบตาหูนี่มีไว้สำหรับฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นคนมันจะเกินกว่าสัตว์อยู่ตรงนี้แหละความจริงพวกท่านก็เป็นคนนะไม่ได้ว่าไม่เป็นคนนะแต่ที่มาพูดวันนี้พูดเพื่อว่าเหมือนกับหน้าที่มันมีแล้วต้องล้างหลวงพ่อนี่ต้องล้างหน้าต้องเช็ดหน้าถ้าคืนไม่ล้างไม่เช็ดนี่สิวขึ้นเต็มหน้าเมื่อก่อนหน้าตาเกลี้ยงเกาดีไม่มีสิวหรอกพอต่อมานี่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องหน้าเรื่องตาต้องก็เลยฝุ่นมันจับหมอบอกว่ามันเลยมีสิวเพราะฉะนั้นต้องล้างต้องเช็ดทั้งที่มันมีหน้าอยู่แล้วต้องล้างเช้าล้างเย็นนั่นคนเรานี่ถ้าไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าตาเจ้าของความรู้สึกของเจ้าของแล้วมันก็เหมือนกับสัตว์โดยทั่วไปนั่นแหละเราได้ยินได้ฟังว่ามีการฆาตกรรมตรงโน้นฆาตกรรมตรงนี้หรือมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดได้ยินทุกวันน่ะหนังสือพิมพ์ข่าวหรือว่าวิทยุข่าวเราได้ยินทุกวันเพราะอะไรเพราะคนไม่ยอมเป็นคนคนไม่ยอมเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ยอมเป็นมนุษย์แล้วยังไม่ยอมเป็นผู้ถูกสมมุติว่ารับผิดชอบเกินกว่าสัตว์เลยปล่อยให้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้น

จริงหมู่เราก็เป็นอยู่แล้วแต่เราฟอกเหมือนกับพื้นเนี่ยพื้นนี่ก็จะมาเนี่ยทำความสะอาดซะก่อนถึงแม้จะเสร็จแล้วยังทำความสะอาดอยู่ยังทำความสะอาดอยู่นะถึงแม้ว่าศาลาหลังนี้จะสร้างเสร็จแล้วแต่ยังทำความสะอาดทุกวันเช้าเที่ยงเย็นยังทำความสะอาดอยู่คนเรานั้นเป็นคนอยู่แหละแต่ต้องทำความสะอาดใจเจ้าของทำอย่างไรเราจะทำความสะอาดใจเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเฝ้าสังเกตสังกาเฝ้าดูตาม้าตาเรือดูเขาดูเราคบคนผ่านก็ไปพาผิดคบบัณฑิตก็พาไปหาผลถ้าตั้งต้นผิดจนตายเสียดายการเกิดมาเป็นคนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรเราถึงจะดีขึ้นเราก็พยายามอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีกว่าเราเช่นการจัดโครงการนี้ถือว่าถูกต้องชอบธรรมแล้วเพื่อต้องการให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดว่าชีวิตนี้ต้องการจุดยืนที่ดีกว่าเดิมดีกว่านี้เพราะว่าเท่าที่มันมีอยู่มันยังไม่ดีจริงก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ดีนะต้องจ่ายเงินไหมไม่ต้องจ่ายดีนั้นต้องติดกันเทศไหมไม่ต้องติดไม่ต้องติดเดี๋ยวจะบอกว่ามาวัดแล้วต้องติดกันเทศกลัวที่สุดคือเรื่องซองขาวผ้าป่ากฐินกลัวจริงๆเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังกันตรงนี้เราจะต้องบอกว่าจะดีอย่างไรจะดีจากอะไรแล้วดีเพราะอะไรศาลาหลังนี้ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ศาลาหลังนี้ศาลาพระราชทาไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ศาลาหลังนี้ไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์แต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่จะไปสวรรค์นิพพานได้พวกเราที่นั่งอยู่นี่จะตกนรกหมกไหม้ได้ศาลาไม่ได้มีอะไรนะถึงบอกว่าดีอยู่แล้วต้องทำความสะอาดไม่ใช่มันไม่ดีญาติโยมที่นั่งอยู่นี้ก็บอกว่าดีอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าต้องทำความสะอาดความสะอาดนั้นคืออะไรท่านก็รู้แล้วว่าฟอกกายด้วยสบู่ยาสีฟันและอื่นใดแล้วฟอกใจนั้นท่านจะฟอกอะไรท่านจะฟอกอย่างไรท่านจะต้องเข้าหาผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรามีเวลาฟังคนอื่นบ้างมีเวลาใกล้ครูบาอาจารย์มีเวลาเพิ่มพูนความรู้ตัวเองมีเวลาต้องมีเวลานะถ้าไม่มีเวลาพวกท่านก็จะกลายเป็นหิ่งห้อยในกระดามะพร้าวกิ้งกือในกระดามะพร้าวอีกก็อยู่แค่นั้นแหละเชื่อไหมว่าพวกเรามีสิทธิ์ที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าทุกวันนี้ถ้ามีความเชื่อนั้นต้องสร้างฐานของความดีหลายๆคนก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากดีนะไม่อยากจะเป็นอย่างอยู่ทุกวันนี้นะเหมือนกับโยมมาถามเมื่อเช้าว่าท่านเป็นอะไรท่านก็เป็นพระนะท่านเป็นอะไรท่านก็เป็นพระนะท่านบอกเป็นพระจะให้เป็นอะไรมันก็บอกเป็นพระเป็นภิกษุแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ขอให้โยมเลิกทำชั่วขอให้โยมเลิกทำชั่วขอให้โยมเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ให้มันดีขึ้นแปลว่าภิกขุหมายถึงผู้ขอตั้งแต่ขออาหารเขาฉันแล้วก็ขอที่อยู่อาศัยขอญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างขอไม้ขอเสียงขอศาลาขอโน่นขอนี่คือภิกขุคันขอแล้วก็เห็นภัยในการเกิดภิกษุนี่เห็นภัยคือเห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยแล้วก็ได้เป็นภิกษุถามว่าภิกษุนี่มีสิทธิ์จะป่วยไหมบอกป่วยบอกโยมพระก็ป่วยวันโกนก็ป่วยวันพระก็ป่วยวันเสาร์ก็ป่วยวันอาทิตย์ก็ป่วยเป็นภิกษุสามเณรก็ป่วยบอกโยมเมื่อเช้านี่บอกว่าเป็นพระก็มีสิทธิ์ป่วยวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ท่านทั้งหลายอาจจะลืมไปว่าพวกเรานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าวันพระนั้นจะต้องปฏิบัติตัวเองเป็นพิเศษซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีคุณวันเพ็ญบุญทรงหมู่คณะได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติอยากจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ซึ่งจะเทศถึงกี่วันน่ะ 3-4 วันไม่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยฮะถึงวันศุกร์นู่นน่ะ5วันทรมานพอสมควรนะจะบอกให้นะถ้าหลวงพ่อไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายซะก่อนก็สบายงั้นก็5วันก็คงจะต้องมีอะไรเยอะแยะวันพระเราวันนี้พิเศษเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นพิเศษมากกว่าทุกวันพอเล่าถึงตรงนี้ว่าเรานั้นจะต้องดีได้และได้ดีเพราะตัวเรามามีโอกาสได้อยู่ใกล้คนดีมีโอกาสมีพี่เลี้ยงดีนักมวยที่จะได้เป็นแชมป์นั้นจะต้องมีผู้จัดการมีเทรนเนอร์มีพี่เลี้ยงมีสภาพสิ่งแวดล้อมดีถึงจะได้เป็นแชมป์คนเรานั้นจะดีนั้นต้องมีสิ่งแวดล้อมมีสิ่งหลายๆอย่างจูงใจและมีอุปกรณ์ที่ทำให้เราเนี่ยง่ายสะดวกขึ้น

การมาวัดนั่นก็เช่นเดียวกันบางทีก็ดีได้แต่ว่ามันดีไม่จริงบางทีเพราะมันไม่รู้ว่าดีจริงๆนั่นคืออะไรถึงบอกว่าศึกษาจากตำรานี้ก็ศึกษาได้แต่ว่าถ้าได้ศึกษาจากผู้ที่รู้มากกว่าเราเนี่ยจะดีกว่าอาตมาไปเรียนที่อินเดียอวดโง่อยู่3เดือนคือไปเรียนโดยที่ไม่อยากจะจ้างครูเป็นพิเศษเรียนด้วยตนเองเขียนกขคงจชชยจชยปปพมยะละวะสรางนี่ไปเขียนเองเขียนเป็นภาษาแขกเรียนเอง3เดือนหมดกระดาษไปขนาดนี้หลายปึกทีเดียวเลยฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกอ่านด้วยตนเองด้วยตำราเรียกว่าหนังสือเรียน75ชั่วโมงนั่นน่ะภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วก็เรียนภาษาแขกด้วยตนเองปรากฏว่าพอเห็นว่าพอที่จะใช้ได้แล้วก็เลยไปจ้างอาจารย์มาสอนเป็นพิเศษปรากฏว่าท่านอาจารย์ผู้มาสอนวันเดียวเลยบอกแม้เราโง่อยู่ตั้ง3เดือนเราโง่อยู่ตั้ง3เดือนทั้งที่เราก็อ่านออกเขียนได้แต่เรายังโง่อยู่3เดือนเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียความตั้งใจก็นึกว่าใช้ได้แล้วปรากฏว่าแหมไอ้เขียนเคียงขึ้นท่านเขียนกอไก่ให้เราเขียนต้องใช้เวลาอยู่สัก1นะสัก1วินาทีท่านเขียนยังไม่ได้นั่นแหละพอคิดปุ๊บเสร็จแล้วไอ้เราไม่เป็นเราก็มาแต้มซ้ายแต้มขวาออกมารูปร่างเหมือนกันเปี๊ยกทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาอาจารย์สอนปุ๊บเราดูทีเดียวอ๋อเราโง่อยู่ไป3เดือนกอไก่ภาษาฮินดีเขียนให้เหมือนเปี้ยเลยแต่ว่าเราต้องใช้เวลานิดหน่อยถ้าเราเขียนเองเป็นสวยงามเหมือนกันทุกตัวเลยครบเหมือนกันหมดพยัญชนะสระเขียนชัดเจนสวยงามได้เท่ากันหมดแต่ถ้าเราเขียน1นาทีเขียนกับอาจารย์ที่สอนเพียงไม่ถึง1วินาทีเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ง่ายเลยบอกแม้เราอวดเก่งมาตั้ง3เดือนอวดโง่มาตั้ง3เดือนไม่ใช่อวดฉลาดนะบางทีต้องมีผู้ที่รู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราเมื่อกี้เล่าให้ญาติโยมมาจากบางขวางว่าแม้เกิดมาไม่เคยได้ยินเรื่องหอยผสมพันธุ์เลยแม้เราดูจนสนิทเลยว่าดูจนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีต้องประสบการณ์นะท่านทั้งหลายประสบการณ์เนี่ยมันสอนให้เข้าใจว่าคนต่างคนคนต่างสัตว์สัตว์ต่างคนมนุษย์ต่างมนุษย์คนเกินกว่าคนมนุษย์เกินกว่ามนุษย์จนเป็นพระอริยบุคคลอยู่ที่มีครูบาอาจารย์ผู้ที่ชี้ทางให้เราได้ง่ายขึ้นความจริงมาเองก็มาถูกแต่ถ้ามีคนชี้ทางให้และนำทางมาแล้วสบายกว่าเคยไปฉันบ้านโยมนี่ไปแล้วมันมีปัญหาไปหลงกอกหลงซอกหลงซอยเลยเพนต้องแวะฉันข้างฟุตบาทแถวรามคำแหงถ้าเรามีครูบาอาจารย์ชี้แนะมันก็ง่ายขึ้นเรียกว่าเหมือนกับเราจะต่อสู้อะไรถ้ามีผู้จัดการดีมีเสดีมีคนคิดการดีมันก็ไปได้ง่ายชีวิตของเรานั้นมันไปได้ในลักษณะอย่างนี้อาตมาเองไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะดีได้อาตมาก็ไปตามลำดับเหมือนกันจบป.4แล้วก็ต้องมีครูเหมือนกันพอจบป.4แล้วก็ยังมีครูเหมือนกันแล้วก็ยังมีครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนทำไร่ทำนาเหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆแล้วเป็นเองพอมาบวชแล้วก็ยังต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์มาตลอดถึงเวลานี้ยังมีหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตอยู่ที่นี่อยู่ท่านยังคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่84แล้วความจริงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ท่านคงจะขึ้นมาบรรยายช่วยท่านอยู่มาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยและท่านยังเป็นพี่เลี้ยงทุกวันนี้ท่านยังอยู่ใกล้ชิดยังคอยเตือนคอยชี้แนะคอยบอกอยู่ว่าเราจะไปทางไหนอย่างไรเราจะทำอะไรเราต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆแล้วจะดีได้ตั้งแต่บวชมาก็มีครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆมีตั้งแต่นามสกุลเดียวกันเป็นเจ้าอาวาสมีน้องแม่แล้วก็มีหลวงปู่องค์นี้แล้วก็มีหลวงตาบัวบ้างหลวงปู่ขาวบ้างมีหลวงพ่อโฮมเป็นองค์สุดท้ายซึ่งท่านละไปก่อนไม่ได้ดีเองนะมีครูบาอาจารย์มีผู้ชี้แนะถึงแม้ว่าจะเกิดอย่างไรไม่ใช่ปอมด้อยสำหรับการเกิดมันเป็นเรื่องของเหตุผลที่ต้องเกิดหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าคนเรานั้นเลือกที่เกิดไม่ได้ความจริงแล้วเลือกที่เกิดได้ถ้าเราจับจุดถูกว่าถ้าเราทำดีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว
เราก็จะเริ่มต้นใหม่

ซะตั้งแต่วันนี้ไปแล้วว่าเลือกที่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าเลือกที่เกิดไม่ได้เมื่อก่อนจริงอยู่อาตมายังไม่ได้บวชได้เรียนได้เขียนได้อ่านยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันนี้โยมพ่อที่เลี้ยงมาอายุ92ท่านไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปท่านไม่เชื่อท่านบอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูนย์ท่านเพิ่งมาเชื่อเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยเมื่อก่อนท่านไม่เชื่อท่านเชื่อว่าชั่วก็เราดีก็เรามันอยู่ที่นี่แหละมันจะไปถึงอดีตอนาคตที่ไหนมันจะมีอะไรยังไงท่านก็พูดอยู่แค่นั้นเพราะว่าท่านเลี้ยงมาจนโตเป็นลูกเลี้ยงพ่อสามแม่สามเกิดปุ๊บแม่ตายปั๊บก็ตั้งปณิธานว่าถ้ามีโอกาสได้บวชก็จะบวชตลอดชีวิตแล้วมีโอกาสได้บวชก็จะต้องจบเมืองนอกได้ปริญญาได้เป็นมหาตั้งใจไว้ตั้งแต่เป็นเด็กความใฝ่ที่ตั้งใจไว้ก็พยายามยกตัวเองได้รูปแบบเข้าไปอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีข้อปฏิบัติมีประสบการณ์มากกว่าเราอาศัยว่าเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงก็ให้ญาติโยมเลี้ยงแล้วก็พยายามอยู่ใกล้คนที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตมีหลักดีมีที่พึ่งพิงดีแล้วก็มาได้ชีวิตนี้มันหล่อหลอมได้ด้วยความเข้าใจว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้มีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ดีขึ้นชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่ากรรมลิขิตอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอกถ้าเราคิดว่าเราเคยทำชั่วเราอย่าทำชั่วต่อถ้าเราคิดว่าเราโง่เราก็ตั้งใจซะอาตมามาเรียนป.7 ตอนอายุ20เนี่ยตอนอายุ20แล้วมาสอบเทียบป.7 สอบเทียบม.3 สอบเทียบม.6 มาได้ปริญญาเมืองนอกหรือจบเป็นมหาในเพิ่งมาเรียนอายุ21นี่เองจบปริญญาอายุ20กว่า24นี่เพราะฉะนั้นไม่ได้เรื่องที่ดีเองมีพี่เลี้ยงดีมีผู้จัดการดีมีครูบาอาจารย์ดีคอยชี้คอยแนะคอยทักท้วงยังไงเสียคนเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกเกิดได้ต่อไปข้างหน้าญาติโยมจะเห็นว่าพรหมลิขิตมาแล้วมันก็อย่างนั้นอาตมาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเชื่อแต่ว่าถ้าเราทำปัจจุบันให้มันดีการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนที่ตรงนี้ใครจะคิดว่ามันเป็นวัดป่ามันเป็นบ้านอยู่อาศัยตอนนี้มันกลับเป็นศาลาใหญ่มันอยู่ที่คนเราทั้งหลายต้องคิดว่าชีวิตเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไปอยู่ที่นิวยอร์กตอนนี้อากาศเย็นถ้ามาอยู่ตรงนี้อากาศร้อนมันเปลี่ยนแปลงได้ความรู้สึกมันมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้แต่ตอนนี้ถ้าไปอยู่ที่ชลบุรีโน่นบนยอดเขาซีโอนเย็นสบายอากาศโกรกเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนหนาวซ้ำไปด้วยแต่ว่าอยู่กรุงเทพอากาศมันตายเหมือนกับมันหมดสภาพเลยอยู่ต่างจังหวัดมันมีอากาศที่ถ่ายเทตลอดนับวันล่ะถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้มันก็คงจะต้องมีอากาศเสียอากาศตายขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาคิดแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เวลาเราได้ฟังอะไรต่ออะไรเราคิดมันทีว่าเออนโยบายพรรคการเมืองนั้นว่าอย่างนี้จะแก้จราจรอย่างนั้นจะแก้อะไรอย่างนี้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าแม้งามจริงๆเลยทำไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าไม่ได้ทำพูดก็ถูกทำก็ถูกแต่มันทำยากการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานั้นไม่ใช่เป็นการที่จะทำไม่ได้ขอให้พวกท่านมีความตั้งใจเริ่มต้นสมัยจากวันนี้หนึ่งไหว้พระสวดมนต์ทุกวันอย่าขาดสองประกาศศีล5ของตัวเองทุกวันอย่าขาดหรือถ้าไม่ได้ก็ประกาศวันพระวันโคนสามก็นั่งสมาธิทุกวันอย่าขาดสามอย่างนี้จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้มีคนถามที่ขึ้นต้นว่าทำไมถึงได้ศาลามาทำไมถึงมีบรรยากาศอย่างนี้ทำไมถึงมีอะไรสำเร็จง่ายทำไมถึงมีอะไรง่ายนอกจากจะมีอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนอกจากจะมีอำนาจบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วยังต้องมีอำนาจอีกอำนาจหนึ่งเป็นอำนาจที่พวกเราไม่ต้องจ่ายเงินอำนาจสมาธิอำนาจสมาธินี่เป็นอำนาจที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากอำนาจสมาธิไม่ได้ได้มาจากอำนาจอย่างอื่นสมาธินั้นมีลักษณะอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้ตรงนี้แล้วว่าสมาธิมีลักษณะอย่างไรสมาธิคือที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิคือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตใหม่ได้สมาธินี่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้ตอนที่นั่งสมาธิใหม่

บอกว่าเรียนหนังสือนี่ก็เรียนไปก็เรียนตามคนเขาไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันถึงจะจบสักทีเรียนเมื่อไหร่ถึงจะจบมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่อยากจะเรียนเรียนไปเรียนมาคือเรียนตามชาวบ้านเขาไปเรียนไปเรียนมาคือเรียนตามคนเขาไปเรื่อยๆอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าน่าจะพอสมควรกับการศึกษาเราเรียนเรามาเรียนเรื่องสมาธิญาติโยมทั้งหลายที่มาวันนี้ก็คงจะเห็นหน้าตาสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิมีหน้าตาอย่างไรแล้วทำไมถึงได้มาซึ่งสถานที่อย่างนี้เพราะอำนาจของสมาธิสมาธิเป็นที่มาของจอมศาสดายของโลกสมาธิเป็นที่มาของจอมศาสดายของโลกเราจะพูดอย่างง่ายๆว่าถ้ามีสมาธิการงานก็ดีถ้ามีสมาธิฟังก็รู้เรื่องง่ายถ้ามีสมาธิพูดจาก็คล่องถ้ามีสมาธิพูดจาก็ไม่ต้องคิดอะไรถ้ามีสมาธิไม่ต้องว่าจะต้องเทศเรื่องอะไรเพราะสมาธิคือความตั้งมั่นของสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีแล้วมันจะรู้สึกสำนึกรับผิดชอบว่าจะต้องพูดเรื่องอะไรจะต้องทำเรื่องอะไรจะต้องแสดงออกเรื่องอะไรสมาธิคือสิ่งที่สร้างความสมบูรณ์ให้กับใจเจ้าของถ้าใจสมบูรณ์แล้วส่วนอื่นมันก็สมบูรณ์ท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ท่านก็คงไม่พ้นจากการมาฝึกสมาธิการที่อาตมาได้ชีวิตมาก็เหมือนกับพวกท่านแม้ว่าจะเกิดบ้านนอกขอบคาเมด้วยความที่ไม่รู้ในชาตินี้เมื่อเราไม่รู้ในชาตินี้เราก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องเกิดได้ทุกคนทุกแห่งนี่ญาติโยมถามว่าทำไมก็คนตายดังเยอะไปเกิดที่ไหนกันไปเกิดเป็นสัตว์โดยส่วนมากแม้แต่เทวดาพรหมก็ไปเกิดเป็นสัตว์โดยส่วนมากมนุษย์เองก็โดยส่วนมากไปเกิดเป็นสัตว์อย่าเห็นเป็นเรื่องแปลกอันนี้คือหลักศาสตร์หลักพุทธศาสนาการที่จะอธิบายให้พวกท่านเข้าใจได้ทุกแง่ทุกมุมก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จะพยายามเข็นไปให้รู้ว่าสมาธิคือสิ่งที่จะทำให้พวกท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นสมาธิงพิขเวพาเวทะสมาเหโตยทาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเมื่อผู้ใดยังสมาธิถึงพร้อมได้แล้วผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงนั่นตรงนี้ชักจะชัดเจนแล้วถ้ารู้จริงแล้วไม่อึดอัดถ้ารู้จริงแล้วไม่ขัดเคืองถ้ารู้จริงแล้วไม่วุ่นวายถ้ารู้จริงไม่หนักใจเหมือนกับการที่จะมาวัดสัปปทุมถ้ารู้จริงแล้วไม่ค่อยมีปัญหาหลับตามาก็ได้ถ้ารู้ไม่จริงต้องถามคนโน้นถามคนนี้ต้องกังวลเรื่องโน้นกังวลเรื่องนี้ใกล้หรือไกลรถสายไหนอย่างไรไปกันแล้วเพราะคนไม่รู้จริงถ้าพวกท่านเคยมาวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องสงสัยว่าท่านจะมายากมาลำบากวันพรุ่งนี้ท่านจะมาสบายสะดวกเพราะท่านเคยมาแล้วการรู้จริงคือสิ่งที่ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองการรู้จริงก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกเป็นอิสระการรู้จริงคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่เหนือจากโลกสมมุติการรู้จริงคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองการรู้จริงคือทำให้เรานั้นมีความสุขไม่มีคำอธิบายได้จริงอยู่เรายังอยู่กับงานเราก็มีความสุขเพราะมีงานทำมีความสุขเพราะมีเงินมีความสุขเพราะไม่เป็นหนี้มีความสุขเพราะงานไม่เป็นโทษมีความสุขเพราะมีสามีภรรยาบุตรธิดามีความสุขเพราะเพื่อนอยู่ร่วมกันเข้าใจกันนี่เรื่องสำคัญตรงนี้ความสุขเล็กๆได้น้อยเราก็อยู่กันได้จริงอยู่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแหละนั่งอยู่ตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่ความจริงมันก็คือเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดแต่ความคิดความอ่านหรือความรู้สึกที่จะต้องแสดงออกนั้นมันก็ต่างกันอยู่ต้องเห็นใจบางทีเราก็อึดอัดขัดเคืองง่ายๆทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าเขาคือเขาเราคือเราเขากับเราเกิดกันคนละเวลาเขากับเราต่างคนต่างมาแม้แต่พี่กับน้องยังมีความคิดต่างกันฟ้ากับดินฉะไหนเราซึ่งทำงานที่ออฟฟิศเดียวกันที่สำนักงานเดียวกันที่โรงพยาบาลรามาด้วยกันมันจะไม่ต่างกันต่างกันแน่ๆอ้วนผอมจอมตลกสูงต่ำดำขาวมีน้ำหนักไม่เท่ากันอยู่แล้วมันต้องต่างกันในส่วนนี้เราก็พยายามจะต้องเข้าใจแล้วว่าความสุขนั้นมันเกิดเพราะเราเข้าใจการที่เราจะเข้าใจอะไรได้นั้นต้องมีสมาธิสมาธิดีเนี่ยจะเข้าใจว่าคืออะไรเราจะไม่กำเริบเราจะไม่หวั่นไหวถ้าเรามีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของสติรู้ชัดว่านั่งอยู่ในลักษณะอย่างไร

ฟังอยู่ในลักษณะเรื่องอะไรกำหนดอยู่ในลักษณะเรื่องอะไรดูชัดในลักษณะเรื่องอะไรนี่คือลักษณะของสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดอยู่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็เชื่อว่าที่ได้มาก็มีเหตุมีผลที่ไม่ได้มาก็มีเหตุมีผลผู้นำของพวกท่านกลัวว่าหลวงพ่อจะเบี้ยวพอหลวงพ่อไปบ้างอยู่บ้างความจริงไม่ใช่หลวงพ่อหรอกเพราะว่าลูกๆหลานๆญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็อยากให้ไปพักตรงโน้นบ้างพักตรงนี้บ้างเพราะว่าคืนมานั่งเทศนานๆหรือว่ามารับแขกอย่างเก่าคงหนีไม่พ้นที่จะต้องฟอกเลือดหรือว่าเปลี่ยนไตเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวเป็นแล้วตอนนี้กำลังรอการเปลี่ยนไตอยู่พระมหาวิจิตรกำลังรอการเปลี่ยนไตอยู่เป็นพร้อมๆกันใกล้เคียงกันแต่ท่านไม่มีเวลาพักแต่หลวงพ่อมีลูกศิษย์ดีให้พักบ้างให้หยุดบ้างให้ไปบ้างแล้วก็เลยพักบ้างหยุดบ้างก็เลยดีขึ้นเมื่อกี้เนี่ยไปตรวจที่จุฬามาก็บอกว่าดีขึ้นพักไป3วันก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายและเชื่อได้ว่ามันจะเป็นโรคเรื้อรังไตอักเสบเรื้อรังเพราะว่าไม่มีเวลาพักจริงจังหมอให้พัก3อาทิตย์พักได้อย่างมาก9วันนอกนั้นก็ทำงานวิ่งไปวิ่งมาเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อสังคมเชื่อว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้มีการอยู่ได้และได้อยู่อย่างดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นต้องเชื่อในสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าเหตุอย่างไรผลก็ต้องอย่างนั้นสัมมาทิฏฐินั้นมีความเข้าใจในเหตุผลแต่สัมมาทิฏฐิดีแท้นะคือเห็นเหตุเห็นผลถ้าจะได้มาก็มีเหตุถ้าจะไม่ได้มาก็มีเหตุถ้าจะได้สอนก็มีเหตุถ้าจะไม่ได้สอนก็มีเหตุถ้าจะได้ศาลาก็มีเหตุถ้าจะไม่ได้ศาลาก็มีเหตุเหตุผลคือเรื่องของคนมีศาสนาคนมีศาสนาเป็นคนมีเหตุมีผลคนมีศาสนาไม่ใช่ประเภทยกเอาหรือว่าฟุกหรือว่าโชคดีหรือว่าเหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละถูกรางวัลที่หนึ่งง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้หรอกแหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนซื้อมาเป็นมัดเป็นมัดมันยังไม่เจอรางวัลที่หนึ่งซื้ออยู่จนหมดทั้งร้านก็เหมาร้านก็ยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกที่จะได้มาหากันที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งที่จะอยู่ได้และได้อยู่ถึงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นเรื่องของความมีเหตุมีผลเป็นเรื่องบุญกุศลท่านทั้งหลายจะต้องเชื่ออย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเชื่อว่ามีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ๆแล้วฟุกไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะดีและดีได้โดยไม่มีเหตุมีผลการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกท่านนั้นเปลี่ยนแปลงได้ถ้าท่านเริ่มต้นตั้งแต่เสียวันนี้แล้วท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นฝากไว้อย่างนี้ว่าท่านมีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นการกล่าวธรรมะมาได้หนึ่งชั่วโมงพอดีเมื่อยหรือยังนั่งบางคนบอกยังไม่ได้ฟังเทศเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟังต่อฉันน้ำซะก่อนเมื่อยนะนั่งนานๆชั่วโมงหนึ่งไหวไหมทางโน้นอ่ะอุบาสกผู้ชายอุบาสกหมายถึงคนใกล้พระใกล้เจ้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบาสิกาหมายถึงคนใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางโน้นเป็นไงไหวไหมนั่งเปลี่ยนได้ไม่ได้บังคับอะไรเนี่ยปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้เปลี่ยนอิริยาบถได้บางทีหลับนะถ้าไม่กล่อมแล้วหลับใบวายเนี่ยชอบหลับกันบางทีอยู่กับโต๊ะเก้าอี้ยังหมูบได้เลยหมูบเฉยทำอะไรโยมกำลังอธิษฐานอธิษฐานอะไรอธิษฐานขอหวยโยมว่าเอ้าหลับไม่บอกว่าหลับออกไปเรื่อยโยมทำท่าหมู่น้องพ่อก็นึกว่าทำอะไรนึกว่าอธิษฐานปรากฏว่าหลับบอกทำอะไรโยมกำลังอธิษฐานขอตัวดีจากหลวงพ่ออยู่ก็ไปโน่นแทนที่จะบอกผมหลับมาเกือบหลับไปเขาว่าทางไงเมื่อยไหมมีเวลาครึ่งชั่วโมงอันนี้มีงานต่อที่วัดราชประดิษฐ์มีงานพุทธาภิเษกท่านราชเลขาท่านหม่อมหลวงทวีสันระดาวันเป็นประธานจัดงานขอไว้ตั้ง2เดือนแล้วอะไรมีงานนี้แล้วก็งานนั้นต่ออะไรสะดวกดีแต่ก็เชื่อว่าพวกท่านจะได้ประโยชน์คิดว่าไหว5วันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าไม่ไหวก็หลวงปู่ช่วยคำว่าไหวหลวงพ่อไม่ได้เมื่อยนะก็ดูสังขารเจ้าของไหนกลับแล้วหรือเอาสมาธิคืออะไรพอจะรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆผู้ที่เคยแล้วก็เคยไปผู้ที่ยังไม่เคยก็ทำไปแต่ว่าเข้าใจว่าจะเน้นที่จุดสมาธิเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาธิในการทำงานสมาธิในการพูดสมาธิในการดูแลรับผิดชอบกิจการหน้าที่การงานสามีภรรยาบุตรธิดาสมาธิในการเข้าสมาธิเพื่อจะนำความรู้สึกให้มันเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนความรู้สึกเก่าให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทุกคนก็ดีอยู่แล้วแต่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้จะให้นั่งสมาธิทีนี้เปลี่ยนอิริยาบถซะก่อนนั่ง10นาทีนั่งท่าไหนก็ได้ถ้าขาขวาทับขาซ้ายไม่ได้มือขวาทับมือซ้ายไม่ได้นั่งท่าไหนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเอามือวางให้สบายสบายแต่อย่าค้ำนะอย่าเอามือค้ำนั่งให้อยู่ในลักษณะเรียบร้อยสมาธิคือความมีสติอยู่กับเวลาเรากำหนดไว้เวลานี้ก็เราจะกำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าให้กำหนดรู้หายใจออกให้กำหนดรู้เอาความรู้สึกทั้งหมดไปไว้ที่ปลายจมูกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นหลักที่นี่เวลานี้สมาธิทำอย่างนี้ก่อนหายใจเข้าหายใจออกดูพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันตเจ้าโดยส่วนมากท่านจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกขอให้ทุกคนเอาความรู้สึกทั้งหมดมาไว้ที่ปลายจมูกเนื้อริมฝีปากบนหลับตาปิดปากพักให้สบายสบายทำตามถ้ามันมีอะไรผิดปกติในขณะที่ตั้งใจกำหนดขอให้หายใจเข้าออกลึกๆสัก 2-3 ครั้งสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็คลายออกเบาๆสัก 2-3 ครั้งเพื่อให้มันมีบรรยากาศที่ดีขึ้นเลือดลมจะได้หมุนเวียนทุกส่วนของร่างกายก็จะได้เข้าที่เข้าทางง่ายขึ้นให้ยึดไว้ที่ลมทุกคนมีลมอุปกรณ์สอนเจ้าของไม่ได้ยากทุกคนมีลมให้เอาความรู้สึกมาไว้ที่ปลายจมูกให้เอาความรู้สึกมาไว้ที่ปลายจมูกทุกคนมีลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลัก10นาทีเสียงก็จะเงียบไปด้วยขอ10นาทีอย่าก้มเกินไปอย่าแงนเกินไปพยายามให้วางให้สบายสบายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องทำเหมือนกับคนเกลียดกันโกรธกันมาตั้งนานวางหน้าวางตาให้สบายสบายวางความรู้สึกบนใบหน้าให้มีความรู้สึกสบายสบายแล้วก็ว่างแล้วก็ดูลักษณะตัวทั่วไปตัวเองซะก่อนแล้วก็ทำให้มันมีอารมณ์ที่ดูว่าเย็นสบายสบายแล้วว่าวางหน้าวางตาวางกิริยาให้เรียบร้อยในลักษณะสบายสบายก้มไปก็ไม่ได้แงนไปก็ไม่ได้เอียงไปก็ไม่ได้ต้องดูเจ้าของให้เรียบร้อยซะก่อนให้อยู่ในท่าที่พร้อมที่จะนั่งจริงๆแล้วค่อยเอาความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเรียกว่าจิตใจมโนวิญญาณมารู้ที่หายใจเข้ารู้ที่หายใจออกนั่งได้ทนเหมือนกับขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางกายให้ตรงกำหนดไว้ที่ปลายจมูกครูบาอาจารย์ท่านก็สอนหลายรูปแบบนั่งดูลมนั่งนับลมนั่งดูหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยังต้องกำหนดสอดแทรกโดยหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทพุทโธพุทโธคำนี้หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงความรู้ที่รู้อยู่ตลอดเวลาพุทโธเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแล้วว่ารู้กำหนดตัวรู้ให้ชัดเจนต่อลมหายใจเข้าออกของตัวเองกำหนดไว้ตรงนั้นอย่าปล่อยให้มันหลับใหม่ๆนั่นต้องนั่งนานเท่าไหร่ต้องนั่ง20นาทีนั่งให้ได้20นาทีต้องให้ได้20นาที

ทนเอายังไม่ถึงกำหนดตั้งไว้สำหรับผู้ใหม่อย่างน้อยต้องได้20นาทีถ้าทำรวดเดียวไม่ได้ตอนเช้า5นาทีตอนสาย5นาทีตอนเที่ยง5นาทีตอนบ่าย5นาที5 4 20ใช้เวลา5รอบรอบละ5นาทีฝึกแล้วจะได้ความละเอียดของใจฝึกแล้วจะได้ความมีเหตุผลของใจฝึกแล้วจะได้พื้นฐานชีวิตดีขึ้นคนที่ฝึกสมาธินั้นมีอานิสงส์มาก1ได้ลาภสักการะ2ได้การยอมรับในสังคม3เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตคือศาสนาเข้าใจแก่นแท้คือชีวิตจริงนั่นแหละคือศาสนาเข้าใจสัจจะของชีวิตตัวเองนี่ว่ารู้แก่นแท้ของศาสนานอกจากนี้การนั่งสมาธิยังทำให้เรารู้เรื่องอดีตของตัวเองอนาคตของตัวเองรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นและรู้ความหยาบความละเอียดของกิเลสเจ้าของการรู้ใจคนอื่นก็ดีหูทิพย์ตาทิพย์ก็ดีหรืออื่นใดมันเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเองฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ซึ่งความละเอียดของเหตุผลกับตัวเองเพื่อให้ได้ซึ่งความรู้ความเข้าใจของตัวเองเพื่อให้ได้ซึ่งความมีเหตุมีผลในตัวเองมากขึ้นเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราให้ดีขึ้นชีวิตนี้เลือกเกิดได้และชีวิตนี้ก็เลือกปฏิบัติได้ถ้าเราเป็นคนที่มีสมาธิพอมันเข้าใจแล้วมันจะรู้ว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะมีสมาธิแล้วมันจะเกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านี้พอเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะรู้ว่าสมาธินะมีประโยชน์และมีนิสงส์ความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นไม่มีคำอธิบายได้อธิบายเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะมันมีความสุขบอกไม่ถูกขอให้พวกท่านทั้งหลายได้มีความแน่ใจเถอะว่าสิ่งนี้อย่างนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านฝึกมาก่อนท่านดึงสอนให้พวกเรามาฝึกสมาธิอุปมาเหมือนกับตอกเสาเข็มอุปมาเหมือนกับการวางรากฐานของบ้านของตึกของศาลาพอเสาเข็มดีรากฐานดีแล้วจะสร้างหลังใหญ่หลังเล็กแค่ไหนอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของเราศาสนานี้เป็นเรื่องของใจเมื่อเป็นเรื่องของใจนั้นจะต้องฝึกใจให้มีความสงบให้ใจมีความเย็นให้ใจมีความนุ่มนวลให้ใจมีความละเอียดแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาโดยแท้นั้นอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงอยู่ตรงนี้จะมาเกิดเป็นคนก็ตรงนี้จะเกิดเป็นสัตว์ก็ตรงนี้จะอยู่ได้ดีขึ้นก็ตรงนี้จะอยู่ไม่ดีขึ้นก็ตรงนี้อยู่ที่ใจใจนั้นถ้ากำหนดไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเวลานี้ถามว่าใจอยู่ที่ไหนถ้าเราความรู้สึกทั้งหมดไปไว้ที่ลมหายใจเข้าออกก็อยู่ที่นั่นแหละกำหนดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกเอาใจไปไว้ตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นแหละคือสมาธิตรงนั้นแหละคือสติตรงนั้นแหละคือใจตรงนั้นแหละคือสมาธิสติคือใจอยู่ตรงนั้นแหละพอรวมตรงนั้นได้แล้วมันก็จะเกิดความเป็นหนึ่งตัวรู้มันก็จะชัดเจนในการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตัวเองพอหายใจเข้าออกชัดเจนได้แล้วต่อไปนี้เราจะฟังอะไรเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราจะคิดอ่านเรื่องใดสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดเรามันก็จะเป็นไปในลักษณะละเอียดละเมียดละไมสุขุมลุ่มลึกมีความเย็นมีความหนักแน่นกับการที่จะต้องแสดงออกรับผิดชอบเพราะอำนาจของสมาธิทำให้หมู่เรานั้นได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดคนที่เกิดมาไม่นั่งสมาธินะเสียชาติเกิดคนที่เกิดมาไม่ได้นั่งสมาธิเปล่าประโยชน์ไม่ใช่ไม่ดีนะที่พูดเนี่ยดีแต่มันประโยชน์มันน้อยแก่นสารของชีวิตมันน้อยเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นจุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริงมันเป็นการรู้จักตำรับตำราเป็นการรู้จักครูบาอาจารย์เป็นการรู้จักการฟังมาเป็นการรู้จักอื่นใดเยอะแยะไปหมดประสบการณ์ของชีวิตแต่ยังไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากใจโดยแท้ถ้ามันเกิดจากใจโดยแท้นั่นเป็นความรู้ที่สมบูรณ์แบบเหตุนี้ตัวแทนของพวกท่านจึงจัดให้มีการมาวัดมาปฏิบัติเพื่อจะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังหลักการที่จะทำให้พวกเรานำไปสู่การได้

0: คิดดังที่ย้ำแล้วได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วจะได้เกิดความแม่นยำมากขึ้นได้ฟังสิ่งที่เห็นผิดจะได้เห็นถูกได้ฟังสิ่งที่สงสัยจะได้หายสงสัยฟังไปฟังมาใจก็จะเกิดความรู้สึกแก้ไขปรับปรุงตัวเองความเบากายเบาใจก็จะดีขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: ด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจพร้อมเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งกล่าวว่าพรหมจรรย์การถือเพศพรหมจรรย์นั้นแม้จะได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วโมงชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีถือว่าเป็นเพศอนุดมเป็นเพศอันสูงสุดเรียกว่าเพศพรหมจรรย์การหลีกเล่นออกอยู่วัดอยู่วาอยู่ศาสนาที่ไม่ต่อเนื่องโดยสามีภรรยาบุตรธิดาแม้จะเป็นเวลาจำกัดถือว่าเพศพรหมจรรย์ของพวกท่านบริสุทธิ์อันจำกัดดีกว่าชีวิตที่ปล่อยให้คุกคีตีโมจนไม่มีที่จากชีวิตของพรหมจรรย์จึงเป็นชีวิตที่มีความประเสริฐสุดการถือข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พยายามหลีกเล่นห่างไกลจากสิ่งที่เคยอยู่ร่วมจากสิ่งที่เคยกินร่วมนอนร่วมถ่ายร่วมมีโอกาสมีเวลาถึงกระต้องโกนผมโกนคิ้วมาบวชในศาสนาเป็นชีวิตจิตใจชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีราคาเรียกว่าประเสริฐสุดกับการเกิดมาเป็นมนุษย์จริงอยู่ในวัดอาจจะมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องของบารมีทั้งหมดแต่มาออกจากวัดไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะต้องมีความด่างพร้อยหรือมีเหตุอื่นใดอย่างอื่นดังอย่างใดก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวพุทธจะพึงปฏิบัติกันอย่างศีลอุโบสถมาอยู่วัดอยู่วาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตแห่งความบริสุทธิ์การที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาบวชเรียนเขียนอ่านการที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลามาอยู่วัดอยู่วาเพียงเช้าเที่ยงเย็นโดยอาศัยหลักของความเสียสละความสุขส่วนตนจะพึงได้อย่างชาวโลกโดยทั่วไปยอมเสียสละได้เมื่อยอมเสียสละได้อย่างนั้นการมาอยู่วัดอยู่วาแม้จะชั่วครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมากน้อยกว่านั้นก็เป็นเรื่องบุญเฉพาะตัวกล่าวได้ว่าเป็นเพศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์เพศพรหมจรรย์นั้นบริสุทธิ์เพราะการหลีกเล่นด้วยความรู้สึกตั้งใจจะหลีกเล่นด้วยความจงใจจะหลีกเล่นซึ่งแตกต่างกับบรรดาส่วนอื่นใดที่ต้องจำใจหรือจำยอมจำต้องไปโดยหน้าที่อย่างทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการส่วนหนึ่งจำต้องไปจำต้องทำตามหน้าที่อันนั้นเป็นเรื่องของความจำเป็นและจำใจต้องทำรับผิดชอบหน่วยงานราชการผู้บังคับบัญชาสั่งอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งก็ดีแต่ว่าอย่างที่พวกท่านมานี่มาด้วยความสมัครใจมาได้บุญกุศลบวช ด้วยบุญกุศลไม่มีเหตุอื่นใดจะผลักดันให้พวกท่านต้องมาฝึกมาปฏิบัตินอกจากเห็นเวรเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเห็นความทุกข์ยากลำบากกับชีวิตประจำวันแล้วเห็นการหลีกเล่นออกมาอยู่วัดอยู่วาเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นเป็นความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าชีวิตที่มีเวลาหยุดดูหยุดทำความเข้าใจหยุดวิเคราะห์วิจารณ์ตามโอกาสตามเวลาย่อมเป็นการสะสางย่อมเป็นการทำความสะอาดความสงสัยใดๆให้หมดไปจากใจชีวิตของการสละมาอยู่วัดอยู่วาหรืออยู่ในที่อันพึงหลีกเล่นซึ่งกล่าวว่าเป็นงานปฏิบัติทางด้านจิตใจชีวิตนั้นจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดไม่มีชีวิตอื่นใดประเสริฐเท่าก็เราทั้งหลายได้ถือการบวชมาในศาสนานี้โดยเครื่องหมายก็ดีแม้จะไม่มีเครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีแม้จะไม่ได้โกนผมโกนคิ้วหนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ดีแต่เป็นชีวิตที่มีความบริสุท

เพราะเห็นภัยในการเกิดเห็นภัยในความแก่เห็นภัยในสิ่งที่รักต้องจากเห็นภัยในความตายได้ทุกเมื่อเมื่อเห็นภัยในความตายได้ทุกเมื่อเช่นนี้ชีวิตนี้จึงดูว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีเพศพรหมจรรย์อันสละสละบ้านเรือนนี้คอวัดปฏิบัตินี้มาถือคอวัดปฏิบัติได้เป็นชีวิตที่ถือพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ได้เมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจและเข้าใจเช่นนี้การถือบวชการถือปฏิบัติจึงง่ายการถือบวชการถือปฏิบัติจึงสะดวกสบายการถือบวชถือปฏิบัติจึงง่ายจึงคล่องตัวไปหมดเมื่อธรรมะซึ่งปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้อย่างนี้ทำโดยเนื้อหาสาระทำด้วยความเข้าใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์ย่อมยังภาคปฏิบัติอันดีงามให้เกิดขึ้นกับใจเมื่อกำหนดระลึกรู้รู้ได้โดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ทำย่อมยังความจริงให้ปรากฏเพราะการถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถและศีล10ศีล227ตามโอกาสเวลาการบวชในศาสนานี้จึงได้ชื่อว่าเพศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์หมายถึงการเว้นจากการเสพอย่างปุถุชนทั่วไปแม้จะเว้นได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะหนึ่งชีวิตนี้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งว่าพรหมจรรย์ของเราได้อยู่ปฏิบัติพรหมจรรย์ของเราได้อยู่ปฏิบัติแล้วเมื่อเรามีพรหมจรรย์ได้อยู่ถือข้อวัดปฏิบัติได้เช่นนี้ชีวิตของเรานั้นจึงดูว่ามีค่ามีราคามีความหมายแม้เราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจในการอยู่อย่างโลกวิสัยแม้ว่าเราจะอยู่ต่อไปย่อมเป็นที่รองรับของคนส่วนมากแม้ว่าเราจะเกิดมาใหม่เราก็เกิดมาโดยความสมบูรณ์ที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติธรรมสมบัติหากแม้เรายังอยู่อีกต่อไปวันหนึ่งความรู้ความเข้าใจของเรานั้นก็ดูว่ามีวิสัยของการห่างไกลมีวิสัยของการหลีกเล่นมีวิสัยของการเว้นการละเพราะนิสัยของพรหมจรรย์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นจึงดูมีความอาถรรพ์มีความองอาจมีความเด็ดขาดกับใจของตนเองเมื่อชีวิตเป็นศีลเป็นธรรมเมื่อชีวิตมีเหตุมีผลความเข้าใจในศีลในธรรมก็ปรากฏขึ้นโดยลักษณะอย่างนี้ในทางดำเนินภาคปฏิบัติจึงรู้อยู่แก่ใจเข้าใจได้อยู่แก่ใจธรรมโดยเนื้อหาสาระย่อมได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจการแสวงหาโดยคุณงามความดีที่พยายามอบรมบ่มใจทุกวี่ทุกวันจึงเห็นการเสียสละของตนเกิดขึ้นโดยเหตุผลของการให้กำลังใจของตนโดยการที่เราทุกคนอยู่ก็อยู่อย่างคนไม่มีอะไรทุกวันนี้หากเราต้องจากเราก็จากอย่างคนไม่มีอะไรหากเราต้องไปก็ไปอย่างคนไม่มีอะไรเมื่อคนไม่มีอะไรคล้องแวะยึดติดจิตนั้นก็บริสุทธิ์ยิ่งรู้ว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่กำหนดวันเดือนปีแต่เป็นสิ่งที่แน่นอนเมื่อไรที่ไหนเราทั้งหลายก็ยอมพิจารณาได้เห็นเป็นในเดียวกันจากเริ่มต้นเป็นเขาเป็นเราเดียวที่สุดก็ห่อผ้าขาวจากตัวตนเต็มสมรูปแบบเป็นรูปเป็นร่างเป็นซากศพแล้วที่สุดก็เหลือห่อผ้าขาวหรือขวดโหลหรือเจดีย์อย่างมากแค่นั้นชีวิตนี้เมื่อเรามานั่งกำหนดพิจารณาด้วยตนของตนเองแล้วเราจึงรู้ว่าเราไม่ควรจะมัวเมาประมาทด้วยอำนาจของยศก็ดีลาภก็ดีสุขก็ดีสรรเสริญก็ดีเราไม่ควรจะมาคล้องแวะอยู่กับสิ่งเหล่านี้คนเขานั้นติดอยู่แต่ท่านผู้รู้หาคล้องหาแวะอยู่ไม่หากจะทำด้วยความรู้ความเข้าใจหากแต่พูดด้วยความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมแสดงออกด้วยกิจกรรมใดๆต่างก็เป็นการอยู่อย่างคนที่อยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ได้เป็นการอยู่อย่างคลุกคลีตีโมจนกลายเป็นคนหลงไหลแม้แต่บุคคลที่หมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานเกินกว่าเหตุเป็นบุคคลที่ได้รับความหายนะแม้บุคคลที่หมกมุ่นอยู่การงานเกินกว่าเหตุบุคคลนั้นย่อมไม่รับความหายนะคือความล่มจมในชีวิตไม่ใช่จะดีขึ้นในหลักของพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดถ้าหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติสริงคารจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นบุคคลนั้นได้เชื่อบุคคลเดินทางไปสู่ความหายนะแม้จะยังไม่ตายก็พบความหายนะในทุกขณะลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้จึงควรจะมีเวลาหลีกเล่นมีเวลาพักผ่อนมีเวลาหยุดมีเวลาพักมีเวลาหยุดทางราชการจึงหยุดให้2วันลาพักร้อนบ้างหรือว่าลากิจลาป่วยบ้างหรืองานอื่นที่จำเป็นก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ก็เห็นว่าการทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างถ้าคืนปล่อยไปนานๆเข้ามันก็เครื่องร้อนพอมันเครื่องร้อนมันก็มีเรื่องหงุดหงิดแทนที่จะใช้ปัญญากับเป็นการใช้ความรู้สึกคืออารมณ์มาประหารประหารกันได้กลายเป็นเรื่องทะเลาะวอแว้งกันในที่สุดเหตุนี้การหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างจึงเห็นเป็นเหตุแห่งความเป็นยุติธรรมในเรื่องของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปต้องมีเวลาพักผ่อนหลับนอนต้องมีเวลาส่วนตัวต้องมีเวลาที่จะต้องหาความสุขให้สังคมคือข้อ

ครัวที่เราอยู่ร่วมเพื่อนร่วมงานที่เราอยู่ด้วยหากเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นจนชนิดเดียวลืมพ่อลืมแม่ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมความเป็นจริงในสัตว์ที่มีอยู่ก็ปฏิบัติจึงสำเนียกสำนึกได้ว่าชีวิตนี้เรานั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะไปได้กี่ยกบางวันเราก็รู้แทบจะเอาตัวไม่รอดบางวันเราก็ดูว่าไม่มีอะไรปลอดไปหมดบางวันก็ดูคุ้มหนาวคุ้มหนาวคุ้มร้อนบางวันมันก็คนจะไข้หวัดบางวันก็ดูดีไปหมดบางวันก็ไม่เอาไหนหากมากำหนดระลึกได้รู้ตัวด้วยลักษณะอย่างนี้นี่คือสภาวะของการเกิดขึ้นของสังขารส่วนแห่งร่างกายก็มีฐานะของการเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนของจิตใจก็มีลักษณะของการรับอารมณ์มาปรุงมาแต่งจนกลายเป็นเรื่องของความไม่สบายอกไม่สบายใจจนกลายเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนภายในจิตใจเมื่อเหตุผลของธรรมคือความจริงเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติจึงได้แนวของการฝึกแต่แนวของการอบรมบ่มใจของตนอันจะยังเหตุและผลให้ครองใจของเราอยู่ได้จิตของเราใจของเราจึงในชื่อว่าเป็นศีลเป็นสัตว์เป็นธรรมะที่จะต้องขัดเกลาทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยแม้จะกำหนดอยู่เพียงบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอื่นใดที่เราถนัดจะเป็นสัมมาอรหังหรือยุบหนอพองหนอก็เป็นอุบายเพียงยังใจอยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นเป็นอุบายยังใจอยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้หลักประกันที่แท้จริงถึงบอกคือสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหากมีสติสัมปชัญญะคือระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็จะเกิดคุณธรรมที่ครองใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดศีลเกิดสัตว์ครองใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติก็จะเกิดความละเอียดและสุขุมในโลกของความเป็นจริงมนุษย์นั้นต้องมีสัจจะหากมนุษย์ไม่มีสัจจะ ถ้ามนุษย์ไม่มีสัจจะมนุษย์นั้นก็ไม่มีคุณธรรมถ้าสัจจะประจำใจไม่มีมนุษย์นั้นก็ไม่มีคุณธรรมแม้จะเจือแม้จะปนด้วยอำนาจอื่นใดขอให้มีสัจจะเป็นหลักใหญ่เมื่อทุกคนมีสัจจะคือความจริงใจต่อตนและยังจริงใจต่อทุกคนที่มีอยู่ยอมรับว่าที่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องของจอมปลอมเราทำเองทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เราการเกิดขึ้นซึ่งความดีก็ตามความชั่วก็ตามความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเป็นคำสัตย์คำจริงที่เราทำเองทั้งนั้นถ้าไม่มีเราไม่มีอื่นใดที่จะทำให้เกิดแม้แต่เขาโยนมาเราไม่รับมันก็ไม่ทุกข์แม้แต่เขาด่าเราว่าเราถ้าเราไม่ใส่ใจสนใจเราก็ไม่ทุกข์โดยความหมายนี้เราจึงพยายามทำตัวเราให้มีลักษณะเป็นอิสระโดยความหมายนี้เราพยายามทำตัวเราให้เป็นอิสระเมื่อเราทำตัวเราให้เป็นอิสระเราก็จะรู้ว่าเรามีสัจจะต่อตนเองการที่เรามีสัจจะต่อตนเองก็คือเราไม่ก่อเวรก่อภัยในใจของเรารู้ว่าบาปกรรมเป็นเรื่องของใครของมันบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันชั่วดีเป็นเรื่องของใครของมันเรารู้อยู่แก่ใจของเราพอเฉยเราถึงเฉยพอว่างเราถึงว่างพอว่างเราถึงว่างสิ่งที่รู้ว่าทำเป็นเหตุแห่งความจริงเป็นอย่างนี้สัจจะจึงเกิดขึ้นกับใจของโลกมนุษย์มนุษย์จึงมีความประเสริฐเกินกว่าสัตว์ใจจึงสูงเกินกว่าสัตว์เพราะอำนาจของสัจจะเมื่อได้รับการฝึกฝนขอวัดปฏิบัติโดยดียอมเห็นสัจจะในใจของตนเองยอมรู้ได้คือสัจจะในใจของตนเองเมื่อเรามีสัจจะมีความจริงใจและมีความบริสุทธิ์ใจสัจจะคือความเป็นธรรมในใจก็จะปรากฏดูว่ามีเหตุผลดูว่ามีความเป็นธรรมเพียงพอข้อวัดปฏิบัติจึงดูว่ามีความจริงคำสัตย์เพียงพอเพราะอำนาจของสัจจะเมื่อเรามีสัจจะการที่จะลดการที่จะละการที่จะวางการที่จะเพิกถอนใดๆจึงเป็นสิ่งที่ดูง่ายไปหมดเพราะอำนาจของสัจจะจึงพายทุกอย่างดีขึ้นนี่คือหลักประกันของสัจจะในชีวิตที่มีสัจจะนั้นเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิตที่มีสัจจะเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สัจจะจึงเป็นคุณธรรมอันสูงส่งสัจจะจึงเป็นหลักประกันอันเที่ยงตรงสัจจะจึงสร้างความมั่นคงให้กับใจเมื่อหลักเมื่อฐานมีความจริงเป็นอย่างนี้พึงยังรักษาคือสัจจังคือความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการรักษาสัจจะเมื่อรักษาสัจจะธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมกับใจข้อพึงปฏิบัติก็เป็นความจริงกับใจการแสดงออกใดๆก็เป็นคำสัตย์คำจริงกับใจสัจจะทางสัจจะธรรมจึงเป็นคุณธรรมอันสูงส่งการที่พระพุทธเจ้าของเราได้เป็นศาสดาของโลกการที่พระพุทธเจ้าได้ชนะมารทั้งมวงทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลนั้นก็เพราะอำนาจของสัจจะพระองค์จะน้อมนึกเอาความจริงที่เคยทำที่เคยพูดที่เคยร่วมกิจกรรมกล่าวกันเองว่าเคยได้ทำมาก่อนปากกับใจตรงกันตรงจะน้อมนึกเอาความจริงสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นการอธิษฐานว่าโดยการกระทำที่เป็นคำสัตย์คำจริงขออนิสงส์แห่งการพูดจริงทำจริงทั้งอดีตและปัจจุบันจงมาเป็นแรงอธิษฐานดลบันดาลให้ความตั้งใจนี้สำเร็จได้ดังสม

ประสงค์พระองค์ตั้งสัจจะอย่างนี้แม้แต่การบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยอมตั้งสัจจะว่าหากชีวิตนี้จะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ยอมเสียสละไม่ได้ติดใจกับสิ่งเหล่านี้หากไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่คลายออกจากพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ที่สุดพระองค์จึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็เป็นสัจจะหากเราทั้งหลายไม่ยอมรับข้อสัจจะพรหมจรรย์ของเราจะบริสุทธิ์อย่างไรหากเราไม่ยอมรับสัจจะความบริสุทธิ์ของเราจะมาจากไหนในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติยิ่งไม่เห็นอื่นใดมากไปกว่าสัจจะเมื่อมีสัจจะแล้วทำโดยทั่วๆไปก็จะเกิดขึ้นในลักษณะการต่อเนื่องความยำเกรงความเกรงกลัวต่อบาปกรรมความเกรงใจความรู้สึกว่าเกรงใจความรู้สึกว่าเกรงกลัวต่อบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นกับใจในที่สุดก็จะเกิดความเคารพในหมู่ในคณะเกิดความเคารพในตนเป็นที่ตั้งว่าตัวเราก็จะได้มาเป็นมนุษย์สมบัติธรรมสมบัติมีฐานะของการอยู่มาไปได้เช่นนี้ไม่ตาบอดหูหนวกไม่ใบไม่พิกลไม่พิการส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวว่าคนพิการเราก็นับว่าเป็นบุคคลที่กล่าวว่าประเสริฐแล้วเป็นมนะอุตสาผู้มีใจสูงเพราะเรื่องของการได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติธรรมสมบัติที่เราอยู่กันเวลานี้แล้วเรายังได้สวรรค์สมบัติก่อนที่เราจะตายแถมท้ายถ้ามีข้อวัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยความหมายยังได้นิพพานสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นการกระทําที่ปลูกฝังทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจมีคุณธรรมคือการเสียสละความรู้สึกยำเกรงความรู้สึกเคารพนอบน้อมความรู้สึกถ่อมตนความรู้สึกเคารพในตนและเคารพในหมู่คณะย่อมง่ายต่อการแสดงออกจอมเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการแสดงออกเมื่อมีสัจจะความเคารพความยำเกรงในหมู่มนุษย์ที่ยังเป็นผู้มีลมหายใจเขาออกย่อมแสดงออกต่อหมู่ต่อคณะในการอยู่ร่วมกันย่อมให้ความเกรงใจให้ความยำเกรงสามีภรรยาบุตรธิดาการอยู่ร่วมกับบุคคลที่เพื่อนบ้านก็ดีหากมีคุณธรรมคือคำสัตย์คำจริงย่อมเป็นคนที่มีความเกรงอกเกรงทางพินาศล่มจมก็เพราะเงินน่าจะคิดว่ามันมีคุณแค่ทายเดียวที่เราหาทุกวันทุกวันทุกวันน่ะมันก็ดีอยู่ดอกแต่ถ้าเราถึงขนาดลืมการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพอถึงที่แล้วยังว่านมันไม่ขึ้นไม่ลงเงินมันไม่ไปไม่มาเสร็จแล้วมันก็ยังว่ากลายเป็นทาสของมันอยู่เรื่อยๆคือบอกคนเขาเท่านั้นเป็นทาสของเงินคนที่รู้จริงเห็นจริงมีปัญญามีภูมิธรรมย่อมไม่ตกเป็นทาสของเงินเงินนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะรับใช้เกื้อกูลอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสะดวกสบายะเราไม่ปฏิเสธแต่เราไม่ตกเป็นทาสของเงินชนิดที่ว่าต้องยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจกลายเป็นเรื่องเพราะเงินแท้ๆไม่มีเหตุผลตายเพราะเงินไม่กี่ตังค์ตายเพราะเงินไม่กี่บาทตายเพราะทาสแห่งสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้ได้เรียกว่าอดมือกินมือเรียกว่ายอมทนทุกข์ทรมานแม้จะลำบากตรากตรำแค่ไหนก็ขอให้ได้เงินมาเสร็จแล้วก็ยังที่ว่าที่สุดความสุขที่มีอยู่ในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาตามมาสารพัดเพราะปัญหาอำนาจของเงินงานจนลืมงานจนลืมบ้านลืมสามีลืมภรรยาลืมบุตรธิดาลืมทรัพย์สมบัติที่ได้มาหนักหนาเข้าแม้แต่ทีวีที่บ้านก็ยังเปิดไม่เป็นแม้แต่จะสวิตช์ไฟในบ้านยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีเวลาที่จะมาสนใจในเวลาเดินเข้าบ้านแบบประเภทที่หลับตาเข้านั่นแหละพ่ออะไรพ่ออำนาจเงินมันพายลืมบ้านลืมงานลืมบ้านลืมเรือนลืมที่อยู่อาศัยของตนลืมสามีภรรยาบุตรธิดาของตนลืมไปหมดจนตกเป็นทาสของเงินที่สุดก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในที่สุดเพราะเงินนั้นพายคนนั้นเดือดร้อนมามากต่อมาถึงบอกว่าถ้าอำนาจเงินมันเข้าที่ไหนส่วนมากธรรมกับศีลมันอยู่ไม่ได้ดามอำนาจของเงินมันเข้าสู่ที่ไหนศีลธรรมมันไม่อยู่กับใจคนคิดว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดลบันดาลในทุกคนเสียคู่เสียคนซ้ำไปด้วยความจริงแล้วถ้าคนที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อลงทุนก็ยอมได้มาตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดูความจำเป็นของชีวิตไม่ใช่หางานหาเงินจนกลายเป็นลูกหลานไม่มีที่พึ่งพอได้เงินได้งานจนกลายเป็นเรื่องลูกเต้าไม่มีความอบอุ่นถึงเห็นได้ว่าสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนหนึ่งของสังคมที่มีปัญหาเพราะเรื่องอำนาจของเงินเงินน้อยเงินมากแล้วไม่มีพอกับเงินจึงพายความเดือดร้อนวุ่นวายไปในครอบครัวของตนได้แล้วขาดความอบอุ่นทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นเรื่องไม่น่าอยู่เป็นก็ได้ว่าอากาศเป็นพิษบุคคลเป็นพิษสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไปหมดเพราะอะไรเพราะอำนาจของความหลงเงินพอหลงเงินแล้วมันมีแต่เรื่องที่ต้องวุ่น

วายไปหมดทั้งนั้นซึ่งบอกว่ามันมีประโยชน์มากมันก็มีโทษมากในขณะเดียวกันถ้าคิดว่าเงินนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ตามโอกาสเวลาเท่านั้นถ้าจะโยนให้ตัวให้เป็ดให้ไก่ให้สุนัขมันไม่รู้เรื่องอะไรจะโยนให้เท่าไหร่มันก็เห็นเป็นกระดาษธรรมดาค่าของเงินจึงอยู่เพียงที่ว่าเราใช้มันเป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อันใดการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อเตือนสติให้รู้ว่าเรานั้นไม่ควรจะปล่อยตัวปล่อยใจจนขาดกิจวัตรขอวัดปฏิบัติคือไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นจนขาดเหตุขาดผลคือศีลธรรมที่จะยังครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญทุกคนนั้นต้องการความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านที่ช่วยงานช่วยการเราก็ย่อมต้องการความอบอุ่นทางด้านจิตใจหากเรานั้นมีคุณธรรมที่พอมีเหตุมีผลมีคุณธรรมพอที่จะยังตนของตนให้กำหนดได้โดยข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุผลเพียงพอทำนั้นยอมได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอในความตั้งใจที่มีอยู่อาศัยการฝึกอาศัยการฝืนอาศัยการข่มอาศัยการทนได้อาศัยการฝึกฝืนข่มทนได้ยอมมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็จะลงรู้โดยความเข้าใจข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้ได้ในความจริงที่มีอยู่ในความจำเป็นของสิ่งที่ต้องอยู่ต้องใช้ในความจำเป็นในสิ่งที่จะต้องอิงอาศัยต่างกำหนดได้โดยศีลด้วยธรรมต่างกำหนดได้โดยมรรคโดยผลต่างกำหนดได้โดยวิมุตติหลุดพ้นของใจที่มีอยู่เมื่อศีลธรรมครองใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้การเกิดขึ้นของธรรมะปฏิบัติจึงเป็นการเกิดขึ้นที่มีหลักมีฐานมีเหตุผลเพียงพอส่วนแห่งศีลแห่งธรรมส่วนแห่งมรรคแห่งผลก็จะทำให้เรานั้นเป็นไปด้วยความเย็นเพียงพออำนาจวาสนาอำนาจบารมีอำนาจคุณความดีของใจจึงมีหลักประกันที่จะยังหมู่เราให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของเงินที่ยังเหตุยังผลให้เกิดขึ้นกับใจทำให้เรานั้นมีความสุขถ้าไม่มีเหตุผลเราก็มีความทุกข์ในเรื่องของเงินข้อวัดปฏิบัติการดิ้นรนกระเสือกกระสนใดๆพึงดูความเป็นธรรมของครอบครัวตนเองพึงดูความเป็นธรรมในครอบครัวของตนเองถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้กลายเป็นตกเป็นทาสของการได้มาซึ่งเงินอย่างเดียวที่สุดก็ไม่มีความสุขถึงกระต้องบานแตกสะแรกขาดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็พายเรานั้นหายนะได้โดยไม่รู้สึกตัวแม้แต่หน้าที่การงานที่หมกมุ่นอยู่ไม่ใช่ทางดีนะทางฉิบหายคือทางไม่เจริญถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานจนลืมเนื้อลืมตนลืมเหตุลืมผลก็มีแต่วันที่จะเสื่อมลงทุกทีมีแต่วันที่จะเสื่อมลงทุกทีเพราะอะไรเพราะอำนาจของการเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเป็นการเพลิดเพลินอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งหนึ่งสิ่งใดความในใจของเราย่อมมีเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติการเกิดขึ้นของธรรมะจึงเป็นการเกิดซึ่งคำสัตย์คำจริงจึงเป็นการเกิดขึ้นได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีว่าสัจธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยหลักปฏิบัติถึงว่าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนเสียคู่เสียคนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนหลงกลกิเลสมายาของตนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนเห็นอำนาจเงินเป็นใหญ่ลืมไหว้พระสวดมนต์ลืมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลืมบุตรธิดาสามีภรรยาลืมไปหมดเพราะอะไรเพราะอำนาจเงินมันเจือปนอยู่มากเท่าไรมันก็เห็นความเป็นธรรมไม่ได้เท่านั้นเหตุนี้ข้อวัดปฏิบัติจึงสำรวจตรวจตาในชีวิตประจำวันเรามาพิจารณาว่าสุขเพราะการมีเงินสุขเพราะการรู้จักใช้เงินสุขเพราะการไม่เป็นหนี้และสุขเพราะการงานที่ไม่มีโทษความสุขเช่นนี้ก็รู้อยู่แก่ใจถ้าเราเข้าใจแล้วหลักการปฏิบัติของเราก็จะมีหลักมีฐานมีโอกาสให้กับตนเองอย่างน้อยเราได้มีเวลานั่งภาวนาวันหนึ่งไม่ใช่จะมาต่อรองว่าเวลาไม่มีการงานเหนื่อยไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่าทำงานมาดึกอะไรทำนองนี้จะกลายเป็นเรื่องมีข้อแม้อยู่ที่สุดคือแก้ตัวไปวันหนึ่งนิสัยของอัตภานมีลักษณะนิสัยแก้ตัวไม่มีที่สิ้นสุดความจริงวันเวลานั้นเป็นเรื่องของเราจัดการเองเราต้องจัดการกับวันเวลาที่มีอยู่ไม่ใช่เวลามาเป็นคนจัดการกับเราต้องจัดการกับวันเวลาที่มีอยู่เช่นปฏิทินเราจะเขียนว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่เราไม่ใช่ปฏิทินมาเป็นคนเขียนชีวิตของเราถึงบอกว่าไม่ใช่ปฏิทินมาเป็นคนเขียนให้เราไม่ใช่เลิกยามสามตามาเป็นคนกำหนดชีวิตให้เราเราต้องเป็นคนกำหนดชีวิตของเราชะตาชีวิตของเราด้วยวันเวลาที่มีอยู่ข้าได้บังคับด้วยอำนาจของศีลของธรรมทำอย่างนั้นกิเลสมันบังคับซะก่อนมันต้องเห็นว่าศีลธรรมตอนนั้นจะทำให้โลกร่มเย็นศีลธรรมตอนนั้นจะให้ความสุขเกิดขึ้นศีลธรรมตอนนั้นใจความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นถ้ายังอื่นยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะยังความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในแนวการฝึกการปฏิบัติถึงบอกมองเห็นศีลเห็นธรรมเท่านั้นอย่างอื่นยังไม่มีเพียงพอ
ยิ่งการฝึกฝนการอบรมบ่มใจของตนอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งเห็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมที่ปรากฏจากใจยิ่งเห็นเหตุกับข้อวัดปฏิบัติที่มีธรรมกับใจของตนเมื่อกำหนดได้โดยเหตุโดยผลจึงเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดข้อวัดปฏิบัติจึงรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อศีลธรรมครองใจอยู่ในลักษณะอย่างนั้นข้อวัดปฏิบัติก็แจ่มชัดในเรื่องที่เป็นอยู่เกิดอยู่การตามระวังรักษาจิตใจของตนจึงดูว่ามีเหตุผลเพียงพอในการดำรงอยู่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างวันหนึ่งก็อยู่ที่เราทั้งนั้นไม่วันเดือนปีมาเป็นคนกำหนดเราเราต้องเป็นคนกำหนดวันเดือนปีไม่ใช่วันเดือนปีมากำหนดเราเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็มีหลักมีฐานชีวิตของเราก็ไม่ดื้อไม่ด้านชีวิตของเราก็ไม่มืดมนชีวิตของเราก็ไม่มืดบอดชีวิตของเราก็ไม่อ่อนแอเพราะเราเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ในวันเดือนปีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่างานก็ดีเงินก็ดีสิ่งอื่นใดที่ดูว่าจะทำให้เราลุ่มหลงซึ่งปราศจากศีลธรรมคือการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราไม่ยอมในสิ่งเหล่านั้นเราต้องให้เราเป็นหลักไม่ใช่เอาสิ่งอื่นมาเป็นหลักศีลธรรมเป็นหลักไม่ได้อย่างอื่นก็เป็นหลักไม่ได้ถึงบอกว่าเคยได้ยินอยู่เสมอว่าทาสีที่บรรลุพระอรหันต์ถ้าทาสีที่บรรลุพระโสดาบันนั้นเพียงแต่บอกว่าจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้อยู่อย่างสบายไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าเราจะให้เงินและให้ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างดีเธอจงอยู่อย่างสบายมีเงินใช้อย่างสบายมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างสบายเท่านั้นแหละนางกับตรงกันข้ามบอกว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันจึงปรากฏอยู่ในหัวใจตั้งแต่เกิดยันตายเครื่องหมายของอริยมรรคอริยผลจึงมีเหตุผลเป็นอย่างนี้เธอไม่ได้หวั่นไหวเพราะเงินเธอไม่ได้หวั่นไหวเพราะอำนาจยศเธอไม่ได้หวั่นไหวเพราะอำนาจของความสะดวกสบายแต่เธอเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะเป็นที่พึ่งและฝากผีฝากไข่ของเธอได้ถ้าอย่างอื่นก็ชั่วครู่ชั่วยามถ้าอย่างอื่นก็ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าอย่างอื่นก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวถูกกิเลสก็อยู่ได้ไม่ถูกกิเลสก็อยู่ไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนั้นส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นยังอยู่แม้จะ 2,000 กว่าปีแล้วยังคงเส้นคงวาถ้าเรายังดำเนินข้อวัดปฏิบัติงดชั่วทำดีเราตั้งจิตให้เป็นศีลเป็นธรรมกำหนดพิจารณาทุกวันทุกวันในความจริงของเราเราก็จะเห็นว่าธรรมนั้นปรากฏมีหลักในทางปฏิบัติก็จะรู้คุณค่าของคำว่าชีวิตนี้มีความหมายชีวิตนี้มีราคาต้องรู้จักการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติถ้าไม่งั้นชีวิตนี้ก็อย่างที่ว่านั่นแหละตุ่มเป้ไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งที่ฝากผีฝากใครได้ไม่มีสรณะคือที่พึ่งที่ฝากผีฝากใครได้เมื่อความจริงคือธรรมเป็นเหตุผลอย่างนี้ก็พึงปฏิบัติพึงกำหนดได้ในตนของตนเองว่าเราควรไม่ประมาทในชีวิตเราควรจะเร่งรีบขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในการพิจารณาในชีวิตนี้อยู่ได้ไม่กี่มาน้อยชีวิตนี้อยู่ได้ไม่กี่รังไม่ยั่งยืนชีวิตนี้อยู่ได้ไม่นานนักหากเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะดูว่ามีค่ามีราคาการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะดูว่าเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นความจำเป็นในชีวิตไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นบุคคลนึกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเอาไว้ก่อนไว้ก่อนรอก่อนยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกอะไรกี่ปาฐะแล้วแต่กิเลสมันจะคอยกำกับแล้วแต่กิเลสมันจะคอยขอร้องแล้วแต่กิเลสมันจะคอยแทรกแซงกิจกรรมภายในใจของเราเสร็จแล้วก็กลายเป็นบุคคลมีแต่ตัวขอจนขึ้นใจขอจนขึ้นใจแล้วที่สุดก็หลบหน้าหลบหลังหลบไปหลบมาก็เสียท่าเสียคู่เสียคนเพราะอำนาจกิเลสมันพาให้คนล่มจมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ในข้อพึงปฏิบัติเราถึงกำหนดได้โดยตนเองว่าการพิจารณาเพียงแต่พิจารณาลงในกายนี้ก็เห็นสักแต่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจังกับใจยอคองกายนี้ก็เห็นว่าเป็นเพียงดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นไฟไม่จะมีอื่นอย่างใดมากไปกว่านี้ถึงบอกทุกส่วนของร่างกายนั้นต่างก็อยู่ตามตำแหน่งหน้าที่ของร่างกายได้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นส่วนสัตว์ของร่างกายที่กล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นดินส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นลมส่วนหนึ่งเป็นไฟส่วนหนึ่งเป็นอากาศส่วนหนึ่งเรียกวิญญาณธาตุคือตัวรู้ที่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ร่างกายของเรานี้เป็นเพียงสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายส่วนหนึ่งที่กล่าวว่าแข็งๆเรียกว่าธาตุดินมีกระดูกเป็นต้นส่วนหนึ่งเรียกว่าธาตุน้ำมีน้ำเหลืองน้ำเละน้ำเสลต์น้ำลายเป็นต้นส่วนหนึ่งที่ว่าธาตุลมขึ้นเบื้องบนเบื้องล่างลมทั่วสารพางกายนี้คือธาตุลมส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการเผาย่อยอาหารคือธาตุไฟส่วนที่วางเรียกว่าอากาศธาตุส่วนที่กำหนดจะใช้งานใช้การชีวิตนี้เป็นประโยชน์อยู่ที่ธาตุวิญญาณธาตุหากเราพยายามกำหนดในส่วนสัตว์ของร่างกายที่เราต้องใช้ต้องอยู่ต้องเป็นเราก็เห็นว่ามันเป็นธาตุสี่เท่านั้นเองถ้าเราเห็นร่างกายเกินกว่าความเป็นธาตุสี่เราก็ยากที่จะอยู่เป็นมนุษย์อย่างสมประกอบซึ่งบอกว่าไม่สวยไม่รวยไม่ขี้เหร่ไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่อ้วนไม่ผอมไม่มีจอมตลกเหมือนกันหมดมีธาตุสี่เป็นอย่างเดียวกันหมดหากเราได้นั่งกำหนดจดจำลงไปพิจารณาลงไปเราจะเห็นว่าเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นแหละ

ใครจะอวดวิเศษวิโสอย่างไรก็มีเพียงธาตุ4เท่านั้นใครจะอวดกิเลสตัวเองแค่ไหนอย่างไรก็เห็นเป็นเพียงธาตุ4เท่านั้นใครจะห่อเหินเดินอากาศได้ก็เป็นเพียงธาตุ4เท่านั้นใครจะเสกสรรปั่นยออย่างไรดีวิเศษแค่ไหนอย่างไรโดยธาตุแท้ของความเป็นธรรมก็เป็นเพียงธาตุ4เท่านั้นหากเราจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมกระดูกเขากระดูกเราหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเราเนื้อเขาเนื้อเราหากถึงการแปรปรวนสิ้นไปเสื่อมไปก็มีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อเรามานั่งกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดนอนกำหนดให้เห็นจริงเห็นจังกับใจก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานในการที่จะพิจารณาว่าชีวิตนี้เราก็คงเหมือนกันหมดไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวชีวิตนี้มีความสัตย์คำจริงเป็นเหมือนกันหมดเราจะอวดวิเศษอย่างไรเราจะอวดดีอวดเก่งอวดขี้ตัวเองแค่ไหนอย่างไรความจริงเป็นเหมือนกันหมดหากเราพยายามทำความเข้าใจในธาตุทั้งสี่เราก็จะรู้ว่าธาตุนั้นก็สักแต่ว่าธาตุสุดท้ายแต่เราจะใช้เป็นประโยชน์ถ้าเราจะสนองกิเลสตัณหาของตนก็อย่างที่ว่านะมีแต่ทรงกับสุดถ้าเราจะปล่อยตามอำนาจเพลิงกิเลสของตัวเองก็มีแต่เสื่อมกับเสื่อมถ้าเรารู้จักใช้เป็นประโยชน์รู้จักจารู้จักใช้ให้ทานรู้จักให้รักษาศีลรู้จักให้ฟังธรรมรู้จักให้ประกอบกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอันจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้ชีวิตนี้หรือถาดนี้ก็มีประโยชน์คุ้มค่ากับการได้มาความหมายของศีลของธรรมก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเมื่อมากำหนดระลึกรู้ได้โดยตนของตนเองก็พอที่จะเข้าใจในสาระของชีวิตเราก็จะได้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของความจริงคือสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อศีลธรรมครองใจเราอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็ได้เชื่อเป็นกลางเมื่อศีลธรรมครองใจเราอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็ได้เชื่อเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลด้วยเหตุผลเพียงพอในข้อวัดปฏิบัติที่ตั้งใจจริงฝึกจริงเพียรจริงพยายามจริงการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทรงมรรคทรงผลการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทรงไว้ซึ่งเหตุและผลเพียงพอในข้อวัดปฏิบัติการดำเนินภาคปฏิบัติจึงตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจทำนั้นแหละจึงได้เชื่อว่ามีหลักมีฐานทำนั้นแหละจึงได้เชื่อดูว่ามีเหตุมีผลคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจจึงปรากฏในภาคปฏิบัติเป็นเช่นนี้อาศัยคำจริงคำสัตย์อาศัยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามจึงกล่าวโดยในว่าทรงเหตุทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นไว้กับใจของตนข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงดูว่ามีเหตุผลเพียงพอในการดำเนินภาคปฏิบัติจึงบอกว่าไม่ปล่อยชีวิตของตัวเองนั้นมัวเมาลุ่มหลงกับอำนาจยศอำนาจเงินทองอำนาจของความสุขอำนาจของการยกย่องสรรเสริญชีวิตนี้เราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจถึงขนาดนั้นเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งทั้งหมดเป็นความจอมปลอมชั่วครู่ชั่วยามสิ่งทั้งหมดเป็นการสวมหัวโขนเท่านั้นเองให้เราเข้าใจในเหตุผลของความเป็นจริงในโลกสมมุติเราอย่าเผลอตัวเผลอใจถ้าเราเผลอตัวเผลอใจแล้วเราก็จะเสียใจทีหลังว่าชีวิตนี้เรายังไม่ได้อะไรใกล้จะตายแล้วอย่าเรายังไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระใกล้จะกลับวันอยู่แล้วยิ่งรู้อยู่แก่ใจวันแล้ววันเล่ามันเสื่อมมันสุดมันทรงมันเสื่อมมันสุดแต่ถ้าเราปล่อยชีวิตของเรานั้นไม่มีจุดยืนของตัวเองเราก็ตกที่นั่งลำบากแต่กลายเป็นบุคคลที่ลำบากใจในที่สุดชีวิตนี้จึงหาจุดยืนในธรรมไม่ได้การฟังเทศฟังธรรมเป็นการเห็นความสำคัญของพระพุทธธรรมประสงค์การถือข้อวัดปฏิบัติเป็นการเห็นความสำคัญของชีวิตเมื่อเราเห็นความสำคัญของชีวิตโดยมีสาระมีสาระอาสาระก็เท่ากับเรานั้นเห็นความสำคัญของธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าตัวเราก็ดูว่าเป็นคนที่มีหลักตัวเราก็ดูว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลตัวเรานั้นก็ทรงไว้ซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจของตนที่มีอยู่เมื่อเรามีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอาศัยการสงบกายวาจาใจเป็นที่ตั้งการทวนกระแสต่อความรู้สึกนึกคิดจึงทำให้เรามีโอกาสกับตัวเองว่าวันนั้นอยู่ที่เรากำหนดเราควรจะกำหนดไว้ที่เราไม่ใช่วันเดือนปีมาเป็นคนกำหนดเราเราต้องเป็นคนกำหนดเหมือนกับเราจะทานน้อยทานมากก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ทานตามอำนาจกิเลสตัณหาของตัวเองเราจะอยู่จะมาจะไปก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำโดยการพิจารณาว่าสิ่งใดจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะนั่นแหละคือสิ่งที่พึงทำนั่นแหละคือกรรมที่พึงก่อเมื่อชินธรรมเกิดอยู่กับใจในลักษณะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติจึงกล่าวโดยในเดียวว่าเป็นชิ้นเป็นจัดเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ยังเหตุยังผลยังคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในปรากฏขึ้นกับใจการแสดงออกใดๆจึงเป็นชิ้นเป็นสัตว์การแสดงออกใดๆจึงเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อว่าโดยส่วนแห่งความเข้าใจก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุผลเพียงพอเมื่อว่าโดยส่วนคือเหตุผลเพียงพอย่อมเป็นสัตว์เป็นศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่การถึงมรรคถึงผลถึงเหตุถึงผลถึงคำสัตย์คำจริงจึงถึงได้ที่ใจเมื่อใจเราสงบระงับเมื่อใจเราเย็นลงได้ธรรมก็ปรากฏเป็นชิ้นเป็นสัตว์การถือข้อวัดปฏิบัติจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แม้ที่สุดการไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นต่างก็เป็นความเห็นที่มีความสำคัญกับชีวิตเมื่อชีวิตเรามีความจริงเป็นอย่างนี้การถือภาคปฏิบัติจึงดูง่ายไปหมด

0: ไม่สงสัยในเรื่องการที่จะทำใจสงบลงดูเป็นเรื่องง่ายพอเราปลงได้แล้ววางได้แล้วโดยการเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยในการปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในการสนองกิเลสของตัวเองถึงบอกว่าข้อวัดปฏิบัติจึงทำให้เราง่ายลงสะดวกขึ้นการที่จะทำจิตใจให้รวมลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวจึงง่ายและสะดวกขึ้นธรรมานุธรรมปฏิบัติอันสมควรแก่ฐานะของศีลของธรรมก็จะทรงมรรคทรงผลทรงไว้ซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจที่มีอยู่ศีลธรรมนั้นจึงปรากฏในลักษณะอย่างนี้อาศัยธรรมะปฏิบัติอันไม่แย้งไม่ขัดต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่พึงรักษาไว้ได้ซึ่งความเป็นศีลเป็นสัตย์คงเส้น
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลญาณหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ชิตังเมชิตังเมเป็นคำพูดอันพราหมณ์ได้กล่าวในท่ามกลางบรรดาผู้ฟังธรรมทั้งหลายต่อพระพักของพระพุทธเจ้าของเราและพระราชาณที่นั้นในครั้งพุทธกาลโน้นซึ่งแปลใจความว่าอันเราชนะใจได้แล้วอันเราชนะแล้วอันเราชนะแล้วอันเราชนะแล้วพระราชาเกิดความสะดุ้งกลัวปริวิตกว่าทำไมต้องชนะชนะใครชนะได้อย่างไรก็ด้วยพราหมณ์นี้มีสองคนตายายมีพระอยู่ชุดเดียวเท่านั้นหากภรรยาไปวัดไปฟังเทศสามีก็ไม่ได้ไปถ้าสามีไปภรรยาก็ไม่ได้ไปเพราะมีผ้าชุดเดียวเท่านั้นในความยากความลำบากของสามีภรรยาเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลฟังธรรมว่ามีประโยชน์มีอนิสงส์อย่างไรถ้าเกิดศรัทธาเป็นเบื้องต้นของการให้ทานก็เลยตัดสินใจยกผ้าที่นุ่งถวายพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าลองนึกดูภาพตัวเองเป็นอย่างไรก็เป็นธรรมดาในยุคนั้นสมัยนี้ก็ยังมีนักบวชชีเปลือยอยู่นุ่งลมห่มฟ้ามีอยู่ก็ยกถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพอรู้เจตนาอันบริสุทธิ์จึงคลายกังวลนึกว่าจะมาเอาชนะพระราชาก็ได้พระราชทานผ้าให้เป็นจำนวนมากทั้งดีที่สุดจนถึงละเอียดที่สุดส่วนที่พอใช้ได้พอกฐานะพราหมณ์ก็รับไปแก่ตนและภรรยาเท่านั้นนอกนั้นก็ถวายพระพุทธเจ้าเพื่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดความนี้เกิดขึ้นครั้งพุทธกาลแต่ก็ยังปรากฏอยู่กับหัวใจชาวพุทธอยู่ทุกเมื่อว่าการที่จะชนะใจเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบากว่าการที่จะชนะใจเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลำบากเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากคนทั่วๆไปนั้นถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้ขัดได้เกลายากที่จะเอาชนะใจของตนได้ทุกอุบายทุกวิธีทางถ้าจิตใจไม่สงบไม่เย็นยากต่อการที่จะเอาชนะใจของตนได้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งหมดสิ่งใดทั้งหมดต่างก็ยากที่จะเอาชนะใจของตนได้เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้พึง

ำหนดด้วยตนของตนเองพึงรู้ได้ด้วยตนของตนเองว่าการที่เรานั้นจะเอาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต้องเอาชนะด้วยความสัตย์คำจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจงเอาชนะการจองเวรด้วยการไม่จองเวรตอบจงเอาชนะคำหยาบด้วยคำไพเราะจงเอาชนะคำเท็จด้วยคำจริงพระพุทธเจ้าวางไว้เช่นนี้ก็แลการมาฝึกมาปฏิบัตินั้นย่อมมีภูมิธรรมภูมิปัญญาแตกต่างกันไปตามฐานะตามวาระของตนของตนที่มีอยู่อย่างเราไปป่าช้าท่านผู้หนึ่งก็ได้แต่ความว่างท่านผู้หนึ่งก็ได้ว่าเราก็ต้องตายท่านผู้หนึ่งเราก็คงเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งอย่างเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้คนจำนวนหนึ่งก็มีความแตกต่างกันไปถึงกับพิจารณาในธรรมว่าสภาพของธรรมนั้นเหมือนกับเรานั่งอยู่บนป่าช้าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ลมโชยเดี๋ยวก็อบอ้าวสภาวะความเป็นธรรมนั้นที่เราอยู่ได้ต้องเป็นอย่างนี้มีเกิดเกิดดับดับมีสภาวะเป็นอย่างที่เราอยู่ในป่าช้านั่งดูสภาวะลมสภาวะธรรมคืออารมณ์ที่เกิดอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งก็จะเห็นความจริงเป็นอย่างเดียวกันนี้ชีวิตนี้จึงมีฐานะของการเดินทางการเดินทางนั้นก็มีลักษณะสูงต่ำมีหลุมราบเรียบดูง่ายสบายสะดวกแล้วบางที่ก็อย่างที่ว่าสุดจะกันดารสุดจะลำบากแต่ที่สุดเราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เพราะเรานั้นต้องการเดินไปสู่จุดนั้นชีวิตที่ไม่ได้ฝากไว้กับความฝันลมๆแรงๆเป็นชีวิตที่เห็นความเป็นสัจธรรมเป็นชีวิตที่เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นธรรมในใจเราก็จะรู้เรื่องของเราสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นธรรมในใจว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจนั้นไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไม่ใช่นายกนายขอนายงอนอกจากเราหากเราไม่ปล่อยความรู้สึกไปรับอารมณ์โน้นไปรับอารมณ์นี้ไปเอาสิ่งโน้นไปเอาสิ่งนี้มากกว่าความเป็นสัจธรรมในของจริงที่มีอยู่เราก็คงไม่มีอะไรเป็นบุคคลที่มีสภาวะที่ว่างได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราว่างได้กับทุกคู่ทุกคนเราว่างได้ว่างได้ด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งที่มีอยู่เป็นบุคคลที่ว่างได้เป็นบุคคลที่ว่างได้เป็นบุคคลที่ว่างได้วางได้และก็สละได้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจของเรานั้นเมื่อไม่เอาบุคคลหนึ่งคนใดมาปรุงมาแต่งมาขยายตัวเราเองก็จะต้องไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าโดยวิสัยของคนโดยทั่วไปนั้นจะไปเอาเรื่องของคนที่สองคนที่สามมาปรุงมาแต่งเลยกลายเป็นเรื่องอยู่กับเขาเลยเดือดร้อนเพราะเขาหากแท้ที่จริงต้องอยู่ที่เราหากอยู่ที่เราเราก็จะเห็นสภาวะดังที่กล่าวแล้วถ้าเราดูที่เราจะเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมไปหมดบางทีเหมือนกับดูว่าเป็นของเล่นมันเป็นของเล่นไม่ได้มันเป็นสัจธรรมดังที่เรานั่งอยู่ลมมาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็หยุดร้อนร้อนได้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็เย็นมามีอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นจนเห็นสภาวะความเป็นปกติชีวิตของเรานั้นถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเป็นอย่างนี้ดังที่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่าผู้ที่เคยเล่นหุ้นนั้นจะต้องขึ้นได้ไม่นานนักแล้วก็ลงได้ไม่นานนักแล้วก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนัก
สภาวะความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างนี้เป็นกิเลสของคนปรุง

ขึ้นตามกระแสของโลกปรุงขึ้นตามกระแสของโลกโลกมันมีฐานะเป็นอย่างไรสังคมโลกมีอย่างไรความขึ้นลงเปลี่ยนแปลงของหุ้นก็เป็นจริงอย่างนั้นฐานะที่เราเข้าใจนั้นเราจะต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นที่ว่าอยากจะเล่นนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บตัวอยากจะชกมวยก็ไม่ต้องกลัวจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยากจะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องกลัวเสียคู่เสียคนเขาเรียกว่ารักเล่นต้องไม่กลัวเจ็บมันต้องมีเช่นการลงทุนนั้นเรื่องเสมอตัวนั้นยากโดยทั่วไปแล้วไม่ได้กำไรก็ขาดทุนจะขาดน้อยขาดมากนั้นเป็นเรื่องของสัจธรรมหมายความว่าในโลกของความเป็นจริงว่าการหมุนของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสภาวะธรรมที่ทุกคนเห็นจริงเห็นจังได้หมดที่เห็นได้อย่างนี้เพราะใจนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องมีต้องเป็นต้องได้เป็นสภาวะของการเกิดดับเหมือนกันหมดที่นี่เรานั้นจะควบคุมอย่างไรก็ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องเข้าใจละเราต้องทำใจละเหมือนกับเราจะให้เงินเขากู้เขายืมจะมีสัญญากี่ฉบับก็มีเถอะจะมีอะไรการันตีค้ำประกันก็มีเถอะแต่เราก็ต้องทำใจนะถ้าเกิดวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ได้คืนเราก็ต้องรับสภาพของความเป็นจริงเราอย่าไปโทษดวงโทษเวรโทษอะไรวาสาปาจิปาถะเราอย่าไปโทษอะไรนะถ้าเราไปโทษดวงโทษเวรโทษกรรมโทษอะไรจีปาทะเรานั้นจะซ้ำเติมเจ้าของจิตของเรานั้นจะตกใจเราจะเศร้าหมองเพราะเรื่องของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านในพิจารณาก่อนที่จะลงมือทำในขณะทำก็พิจารณาสิ่งนั้นแม้หลังขณะทำก็ทำความเข้าใจในสิ่งนั้นต้องตายใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้เรียกว่าต้องมีความจริงกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะต้องกำหนดเป็นเรื่องกิเลสของเราเมื่ออยากจะได้กำไรก็ต้องกล้าลงทุนเมื่อกล้าลงทุนก็ต้องกล้าขาดทุนความเสี่ยงมันมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วบนพื้นฐานของชีวิตนี้มีแต่ความเสี่ยงจะมาวัดเราก็มีความเสี่ยงจะกลับบ้านเราก็มีความเสี่ยงการเอาลงทุนดอกหรือจะไม่มีความเสี่ยงชีวิตนี้เสี่ยงต่อการขาดทุนตั้งแต่ต้นจนจบถ้าการฝึกการปฏิบัติด้วยเหตุผลคือตัวสติสัมปชัญญะไม่ดีเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ล้มเหลวในชีวิตสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมที่ออกไปจากใจของเราเป็นความจริงที่เราตั้งใจถ้าเราเข้าใจก่อนที่เราจะทำในขณะที่เราทำแล้วหลังที่เราทำแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นยอมรับสภาพของกิเลสคนอย่างนั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ความจริงที่ปรากฏได้กับใจของทุกคนล้วนแล้วแต่เหตุผลที่ปรากฏได้กับใจของทุกคนว่าความเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบทอยากจะได้อะไรก็ยอมหมดแต่ว่าบทจะเสียนั้นจะยอมหรือไม่ยอมบทจะได้นั้นอะไรก็ยอมหมดแล้วบทจะเสียจะยอมหรือไม่ยอมความจริงเป็นอย่างนี้บทจะได้นั้นทุกคนยอมหมดแต่ว่าบทจะเสียนั้นจะต้องเสียใจจนตายจะต้องเข้าใจอย่างนั้นถึงบทอยากจะได้นะอะไรก็ยอมหมดแต่เวลามันหมดตัวนะอะไรก็อย่างที่ว่านั่นมันก็ยอมไม่ได้หรือยอมก็ไม่มีความหมายเพราะมันหมดแล้วก็คือหมดไปเช่นยืมเงินไปลงทุนใครเขาเล่าอยากจะขาดทุนแต่ที่สุดรู้ไหมทั้งต้นทั้งดอกหมดไปเกลี้ยงความจริงเป็นอย่างนี้ซึ่งมีอยู่กันด่าดื่นได้ทุกที่ดีทุกสถานมีข้อเปรียบใจของเรานั้นถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจะรู้ว่าเออจริงๆนะช่างเป็นความจริงที่มีอยู่ประจำโลกมนุษย์

ที่ยังเต็มโดยกิเลสตัณหามายาทิฏฐิจะต้องมีความจริงเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เช่นคนรักไม่มี

ต้องบอกเราลงทุนชีวิตนี้ก็คือการลงทุนเกิดมานี่มาลงทุนนะถ้ารู้จักบาปจากบุญรู้จักคุณจากโทษไม่ขาดทุนถ้าไม่รู้จักบาปจากบุญไม่รู้จักคุณจากโทษก็ขาดทุนเกิดมาเนี่ยเพื่อลงทุนนะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเกิดมาเพื่อลงทุนไม่นะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นจะเห็นเป็นอย่างอื่นเราเกิดมาเพื่อลงทุนเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเรามีขาดทุนแล้วเราก็จะมีได้กำไรในขณะเดียวเราก็เสมอตัวหากเรามีปัญญาพอที่จะได้คิดชีวิตนี้เป็นลักษณะของการขาดทุนโดยขาดสติสัมปชัญญะยิ่งเราไปโกรธเขาเราก็ขาดทุนเราไปด่าไปว่าเขาเราก็ขาดทุนเราไปใส่ร้ายเขาเราก็ขาดทุนเราทำสิ่งที่จริงให้ไม่จริงทำสิ่งที่ดีให้คลาดเคลื่อนจากความดีเราก็ขาดทุนเราจะขาดทุนกับชีวิตจริงของตนเองทุกสิ่งอย่างเราจะนึกว่าเราจะไม่ขาดทุนกับเรื่องเหล่านี้ถ้าเราปล่อยให้สนองกิเลสตนเองและสนองกิเลสคนอื่นจนขาดหลักเหตุขาดผลของการอยู่ร่วมกันเรานั้นจะเป็นบุคคลที่ล้มเหลวและขาดทุนในที่สุดเพราะกิเลสของมนุษย์นั้นมีแต่เรื่องของความวางง่ายสะดวกสบายที่เคยพูดเสมอว่ากินก็อยากให้สบายให้อร่อยถ่ายก็อยากให้สะดวกสบายไม่ให้มีลักษณะเป็นอย่างอื่นแม้แต่ตายก็ไม่อยากจะทรมานจะเข้าห้องน้ำก็อยากให้สะดวกไปหมดชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้แต่ด้วยสภาวะที่เป็นจริงนั้นหาได้เป็นอย่างที่เราเป็นกันไม่คิดอย่างที่เราได้ไม่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็ต้องอย่างนั้นแล้วที่ทำงานก็อย่างหนึ่งแล้วถักเดินทางก็อย่างหนึ่งหากเป็นเรื่องต่างประเทศยกตัวอย่างอินเดียก็ต้องอย่างหนึ่งความจริงมีสัจธรรมที่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้มีความจริงที่ทุกคนจะต้องปฏิเสธไม่ได้เรารู้อยู่ที่ใจของแต่ละคนถ้าเรานั้นปล่อยความรู้สึกของตนให้เป็นคนที่หวั่นไหวกับสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูดขาดการตรึกตรองขาดการทบทวนขาดการพิจารณาทำย่อมไม่เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่ได้มาก็คือความเร่าร้อนความกระวนกระวายความทุรนทุรายภายในจิตใจของตนสิ่งที่ออกมานั้นจึงไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะเหตุผลของเราก็คือปล่อยตามใจเจ้าของงานปฏิบัติเนี่ยเป็นงานไม่ปล่อยตามความรู้สึกของตัวเองเป็นงานที่ทวนต่อความรู้สึกของตัวเองตลอดถ้าไม่แน่จริงถึงเฉยเฉยดีที่สุดพอเฉยแล้วมันทำอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นได้เพราะว่าของจริงนะมันนิ่งของไม่จริงเนี่ยมันหลอกตาของจริงนี่มันองอาจกล้าหาญของเทียมนี่มันมีลักษณะไม่เปิดเผยหลอกบาดตาวับวับแหวมแหวมของจริงนี่สง่างามทุกคนทุกแห่งเช่นทองเทียมกับทองแท้ดูนิดเดียวเราก็รู้แล้วแม้แต่ทองเคกับทองจริงเราดูนิดเดียวเราก็รู้สภาวะของใจเรานั้นต้องดูความจริงเป็นอย่างนี้การที่เราจะหยุดนิ่งกับทุกสิ่งอย่างได้นั้นต้องข่มต้องฝืนต้องสะกดกั้นความรู้สึกของตัวเองแล้วเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างน้ำร้อนปลาตายน้ำเย็นนั้นพออยู่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ใจเราค่อนข้างจะมีศีลมีสัตว์กับการที่จะเดินปัญญากับทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นธรรมล้วนๆไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมแท้ๆที่เรามีอยู่โดยทั่วไปเราขาดทุนอะไรเราได้กำไรอะไรเมื่อก่อนเรามีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่แต่ตั้งแต่เกิดใหม่เรามีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่ขาดทุนตรงไหนได้กำไรตรงไหนขาดทุนเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ลองกำหนดด้วยใจที่เป็นศีลเป็นธรรมลองกำหนดด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดของตนว่าทำโดยเหตุโดยผลนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้

ข้อพึงปฏิบัติถึงบอกว่าต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องอดออมต้องยอมความจริงให้เกิดขึ้นกับใจคือสละความรู้สึกของตนเองได้เรียกว่าเด็ดขาดกับตัวเองก่อนที่เราจะไปเด็ดขาดกับคนการบันทอนสุขภาพจิตของตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นทำเป็นบุคคลที่ตาก็บอดได้หูก็หนวกได้ปากก็ใบได้เป็นบุคคลที่ช่างอิสระด้วยตนของตนเองใบเป็นบอดเป็นหนวกเป็นเมื่อใบเป็นบอดเป็นหนวกเป็นทุกอย่างก็ดีได้ยิ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบสูงถ้าความหนักแน่นภายในจิตใจไม่มียากที่จะเป็นอิสระยากที่จะนำหมู่นำคณะไปสู่ความสงบความสุขได้ชีวิตที่พยายามยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจเป็นชีวิตที่ได้คิดจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยความจริงคือธรรมนั้นยอมปรากฏขึ้นที่ใจของเราเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวง่ายเป็นบุคคลที่มีความโง่อาจกระหายเป็นบุคคลที่มีความเด็ดขาดเป็นบุคคลที่มีความเด็ดเดี่ยวเป็นบุคคลที่มีความพร้อมอยู่ในใจของตนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ว่าจะด้วยความจริงอื่นใดหากเรานั้นมีเวลาฝึกมีเวลาปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เป็นในเดียวกันว่าการที่เราพิจารณาก่อนในขณะที่เราทำเราก็พิจารณาในขณะที่หลังขณะที่เราทำเราก็ทบทวนสิ่งนั้นปัญญาธรรมขันติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมนั้นเต็มไปด้วยในหัวใจเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเราก็จะรู้จริงๆนะความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนอธิบายได้หมดยิ่งมีลักษณะใหญ่เป็นเย็นได้ใหญ่เป็นสงบได้ใหญ่เป็นนิ่งได้แล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมตามวาระแล้วธรรมะจะจัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อความจริงคือธรรมเกิดขึ้นกับใจอย่างนี้การปล่อยวางในเรื่องของตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้ด้วยความเป็นจริงของใจทุกสิ่งอย่างการแสดงออกนั้นๆก็จะชื่อว่าเป็นธรรมในการวางได้จิตใจของเรานั้นก็จะมีลักษณะเย็นลงพอจิตมันเย็นลงธรรมมันก็ผุดขึ้นกับใจของเราพอจิตมันว่างลงธรรมมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราว่าอัศจรรย์จริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะผุดขึ้นกับใจสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะรู้ได้กับใจสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดได้กับใจของเราเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดธรรมทั้งปวงทั้งหลายก็ปรากฏเป็นธรรมอย่างเดียวกันหมดไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเมื่อใจของเรานั้นมีลักษณะผ่องแผ้วก็ปฏิบัติของเรานั้นก็ดูงามไปหมดจึงดูว่าเรานั้นเป็นอิสระอยู่เหนือโลกสมมุติเขาเดือดร้อนเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเราก็รู้เรื่องของเขาเดือดร้อนเรากลับไม่เดือดร้อนอย่างที่เขาเป็นแม้ว่าเราจะอยู่กับไฟแต่เราก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจในไฟว่าเรานั้นไม่เป็นนั่งในกองไฟเราอยู่เหนือไฟอยู่ห่างจากไฟไฟนั้นก็มีหน้าที่ลุกไปอยู่อย่างนั้นความโกรธนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับใครมันมีแต่ทำลายล้างบุคคลนั้นให้หมดไปในที่สุดมีแต่การทำหายนะให้เกิดในบุคคลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดโกทังคัตตวาสุขังเสติบุคคลที่ฆ่าความโกรธได้เท่านั้นจึงมีความสุขที่แท้จริงการที่เรามาฝึกเพื่อการหยุดดูหยุดรู้หยุดทำความเข้าใจแม้จะเป็นเวลาอันสั้นกำหนดเวลาไว้1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45นาทีก็เป็นแนวทางที่จะอบรมบ่มใจของตนโดยอุบายต่างๆดังที่ท่านได้ฝึกกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่เอาเสียงเป็นอารมณ์บ้างเอารูปเป็นอารมณ์บ้างเอาคำบริกรรมเป็นที่ยึดอยู่ของใจบ้างเอาการเพ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องคิดยึดอยู่ของใจบ้างแม้จะมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเข้ามาสู่ใจแล้วก็เดินปัญญาด้วยเหตุผลอย่างนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจบ้าง

0: ธรรมย่อมปรากฏขึ้นที่ใจจึงไม่สงสัยว่าธรรมนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้ไปปรากฏที่โน่นที่นี่ความเป็นอิสระจึงเด่นอยู่ที่ใจของตนการสร้างเหตุสร้างผลให้กับใจก็เป็นสร้างคุณงามความดีฝังไว้กับใจวิสัยของใจนั้นจึงเป็นอิสระไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านมีความจริงที่ปรากฏเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งอย่างงานของใจนั้นจึงเป็นงานที่บริสุทธิ์ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงทำลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับใจเจ้าของออกไปสะล้างความไม่สะอาดของกายของใจเจ้าของได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีความสะอาดภายนอกภายในหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเชื่อหนักลงไปอย่างนี้ธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมกับใจก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกหากยังเหตุผลคือทำให้ปรากฏเป็นธรรมกับใจใจนั้นก็จะมีลักษณะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกายด้วยวาจาใจที่แน่วแน่ที่เป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดที่มีอยู่ก็เป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเป็นผู้มีอารมณ์เดียวคือเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าจดจ่อจดจ้องเอาใจใส่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจนเห็นต้นเห็นกลางเห็นที่สุดของเรื่องนั้นธรรมก็จะผุดขึ้นกับใจด้วยลักษณะอย่างนี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณภูเบศด้วยนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะและพูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางคือ LINE ค่ะ @mcotnews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมเริ่มต้นกันที่ภาพข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมการแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับมีพาดหัวเรื่องนี้ไว้เสด็จโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเปิดอาคารทศมบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติรักษากำลังพลประชาชน2พระองค์เสด็จไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมการแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีโดยมีการพระราชทานนามอาคารด้วยครับ
2: สำหรับมติชนนะคะพาดหัวใหญ่สำหรับวันนี้ก็คือวิปรัฐบาลเรียกร้องซักฟอกสร้างสรรค์ไม่กลัวตรวจสอบท้ากล่าวหาต้องมีวางบินพักประชาชนล็อกเป้าถลกบ่มทุจริตเชนช่วยศึกชิงอบจ.กาฬสินธุ์ขบวนนายกเจอด่านค้นปืน53นักวิชาการเร่งค้นคดีหัวเร่งคดีหัวค่ะสำหรับภาพข่าวของมติชนก็เป็นภาพข่าวที่นายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในรถประจำของตัวเองนะคะก็เป็นรถสีดำค่ะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกตรวจค้นด้วยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองร่วมตรวจค้นรถยนต์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่นั่งมาระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นในการกวดขันป้องกันและการแพร่กระจายของอาวุธปืนในสังคมค่ะซึ่งเป็นด่านสกัดที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ภูมิใจไทยไม่กลัวศึกซักฟอกตอบได้หมดซัดปูดหัวสวมีเบื้องหลังตำรวจฟิตยกใหญ่สุ่มตรวจปืนเรียกค้นยิบรถนายกก็โดนครับสิริพงษ์มั่นใจรัฐบาลตอบซักฟอกได้หมดยันไม่หนักใจปมหัวสวเพราะไม่เคยเห็นพฤติกรรมตามที่เป็นถูกกล่าวหาย้อนถามสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับ
2: อัยการสั่งฟ้องกล่าวรูด6รายพนักงานรถไฟโชเฟอร์รถเมย์คนขับรถกระบะรถจักรยานยนต์ก็โดนด้วยคดีพุ่งชนกลางกรุงดับ8ศพข้อหาหนักประมาทเสพยาเสพติดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์ดับ8ศพทั้งคนขับรถไฟพนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถเมย์ค่ะ
1: ครับมีภาพข่าวศิยานุสิตนะครับเดินทางเข้าไปให้กำลังใจนำสังฆทานจตุปัจจัยและภัตตาหารเช้าไปถวายแด่พระครูอดุลสารนิเทศนะครับหลังจากเกิดอาการเครียดจากปัญหาพิพาทที่ดินจนวูบหมดสติก่อนจะส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้วก็กลับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพาดหัวประเด็นนี้สิ้นสติกลางดึกเจ้าวัดป่าช็อกลูกศิษย์ส่งโรงพยาบาลเล็งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องป้าดาซุ่มเก็บตัวเงียบวูบหน้ามืดสุดหนักปมดราม่าพิพาทที่ดินและพักผ่อนไม่เพียงพอครับ
2: เอกนิติเร่งคลังจบในเดือนกันยายนนี้ลุยรื้อภาษีรถใหม่หั่นราคาไม่เป็นธรรมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเข้มโรงงานผิดกฎหมายธุรกิจลุ้นต่อยอดที่ออสซี่เอกนิติลุยรื้อภาษีรถใหม่สั่งคลังเร่งปรับโครงสร้างออกกฎกระทรวงจบในเดือนกันยายนนี้จ่อเพิ่มภาษีนำเข้าลดภาษีรถที่ผลิตในประเทศหวังสกัด EV จีนหั่นราคาถล่มตลาดกระทบอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่ะ
1: สลากดิจิทัลแตก186ล้านรวยเละดวงเฮงถูกคนเดียว10ใบเสียนเงียบเลขดังไม่ออกเสียนหวยเงียบกริบครับเลขดังไม่เข้าขณะที่สลากดิจิทัลได้เศรษฐีคนใหม่ถูกคนเดียว10ใบรวยเละ60ล้านรางวัลที่1ออก004615เผยผู้ถูกรางวัลที่1จำนวน18คนครับ
2: สุริยะยืนยันน้ำเขื่อนยังมีเพียงพอชาวนาวอนช่วยโคราชแล้งหนักผู้ว่านครพนมสั่งเร่งระดมพร่องน้ำเตรียมรับมือฝน18-20สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับ

0: ้ายที่ภาพข่าวนะครับสภาพบ้านเรือนในเขตมังกรายตะวันออกจังหวัดนูซาเตงกราทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า51รายและบาดเจ็บจำนวนมากพาดหัวเรื่องนี้นะครับดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 แมกนิจูดตายกว่า51เจ็บเพียบบ้านวินาศพุ่ง 1.3 พันหลังลุยค้นหาผู้ติดซากอาคาร After Shock ตามมาอีก341ครั้งธรณีวิปโยคอินโดนีเซีย 7.7 แมกนิจูดสังเวยแล้วอย่างน้อย51รายบาดเจ็บอย่างน้อย113คนสาหัส36คนครับเกิด After Shock ตามมาอีก341ครั้งอาคารบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังพินาศสถานศึกษาสถานพยาบาลและอาคารสาธารณะอีกหลายแห่งได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ในซากของบ้านเรือนครับ
1: ค่ะพาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะตม.สุราษฎร์ลั่นเดินหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีโรงแรมเถื่อนเดินหน้ากวาดล้างนอมินีต่างชาติในพื้นที่เกาะสมุยในปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ค่ะ
0: ครับก่อไปเริ่มต้นที่เหตุธรณีพิบัตินะครับก็แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.7 ครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่นูซาเตงกราตะวันออกของอินโดนีเซียครับก็สร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบนเกาะฟอเรสต์นะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย51คนครับในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ซากปรักหักพังของอาคารอย่างต่อเนื่องสำนักงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียครับก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการลำเลียงความช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าพื้นที่ประสบเหตุภัยนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของแผ่นดินไหวเนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดดินถล่มต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าก็หักโค่นปิดทับเส้นทางจราจรในหลายๆจุดแม้ว่าความช่วยเหลือบางส่วนจะเริ่มเข้าถึงเกาะฟอเรสต์แล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังคงถูกตัดขาดทำให้การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็เป็นไปอย่างล่าช้าจากความเสียหายที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างนะครับก็ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระดมทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณเข้าฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติโดยเร็วครับด้านสถานการณ์การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยในหลายเมืองบนเกาะฟอเรสต์นะครับบุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์พยาบาลชั่วคราวบริเวณด้านนอกอาคารเพื่อให้บริการรักษาเนื่องจากว่าอาคารโรงพยาบาลหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายหนักมากจากแรงสั่นสะเทือนจนไม่สามารถเข้าใช้งานภายในอาคารได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็มีรายงานนะครับมีประชาชนกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่ากางเต็นท์นอนที่โล่งแจ้งนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีความหวาดกลัวต่อเหตุบินแผ่นดินไหวกลัวว่าอาจจะเกิดซ้ำหรือว่ามี after shock เกิดขึ้นตามมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดมาแล้ว341ครั้งสำหรับ after shock ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและก็สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างของอาคารครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงปูพรมเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างไม่ลดละครับหลังจากพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายมากกว่า 1,300 หลังคาเรือนสถานศึกษาอีก93แห่งโรงพยาบาล36แห่งและสถานอาคารสถานที่ของรัฐบาลอีก38แห่งครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตัวเลขผู้สูญหายได้แน่ชัดตอนนี้ก็กำลังเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: ค่ะจากเรื่องของภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็การันตีระบบเตือนภัยสึนามิของไทยเนี่ยมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีระบบของ SOP ที่รัดกุมด้วยนะคะเตือนทันเวลาอย่างแน่นอนค่ะเป็นคำยืนยันของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะกรณีมีการแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทุ่นวัดสึนามิบางจุดเนี่ยไม่ส่งข้อมูลจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลค่ะนายเจเศรษฐ์ระบุว่าทุ่นตรวจวัดสึนามิเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการเฝ้าระวังเหตุสึนามิของประเทศไทยการที่บางทุ่นเนี่ยไม่ส่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยของสึนามิของประเทศไทยเนี่ยหยุดทำงานนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบและข้อมูลประกอบในการประเมินเนี่ยจากหลายด้านทั้งข้อมูลจากศูนย์แผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานของ SOP สำหรับการวิเคราะห์และก็ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบค่ะหากการประเมินแล้วก็พบว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีความจำเป็นต้องแจ้งประชาชนเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะมีช่องทางในการแจ้งเตือนรวมถึงระบบเซลล์บอร์ดค่ะ

0: เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วค่ะเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายเจเศรษฐ์ก็ขอยืนยันให้ประชาชนนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงแค่ทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลหลายแหล่งหลายหน่วยงานหลายขั้นตอนเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะพร้อมขอบคุณประชาชนด้วยนะคะที่ช่วยกันติดตามตั้งคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ค่ะโดยระบุว่าการที่ประชาชนให้ความสนใจเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความตื่นตัวความรับรู้ให้กับสังคมโดยเฉพาะภัยสึนามิที่ทุกคนควรมีความรู้และก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอค่ะด้านกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ยืนยันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าในเส้นทาง M6 แล้วก็ M82 นะครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2สายนะครับก็คือเส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะครับแล้วก็ M82 ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการจราจรบนถนนมิตรภาพและก็ถนนพระราม2ก็ย้ำว่าให้ประชาชนเช็ควันเวลาก่อนขึ้นลงฐานนะครับประเภทรถก่อนเดินทางด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงครับเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดระยะเวลาและบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2เพิ่มเติมนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์เวย์ M6 นะครับหมายเลข6ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องคือเดิมเนี่ยเขาจะให้แบบทดลองวิ่งช่วงเทศกาลเดี๋ยวผมเคยใช้มาก็คือยังเป็นการสลับเลนอยู่ก็คือแบบใช้แบบว่าทั้งเลนซ้ายเลนขวาก็ตามช่วงถ้าขาออกอย่างมีเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรพวกนี้เขาก็จะให้เราไปเส้นทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ให้ไปอย่างเดียว
0: แล้วก็ให้ออกอย่างเดียว
1: ออกอย่างเดียวขากลับก็คือให้กลับอย่างเดียวแต่ทีนี้ก็คือเปิด2เส้นแล้วนะครับช่วงปลายเดือนนี้รวมถึงมอเตอร์เวย์สาย M82 นะครับหมายเลข82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่า2ทางจะเปิดให้ทดลองฟรีแต่ว่ามีเงื่อนไขเรื่องของวันเวลาและก็ด่านขึ้นลงแล้วก็ประเภทรถที่อนุญาตให้ใช้แตกต่างกันเนื่องจากว่าบางส่วนยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบก็ขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนเดินทางครับคือจะเปิดทดลองนะครับ M6 เนี่ยตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปศุกร์นี้แล้วนะครับเปิดให้บริการเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่ศุกร์12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะครับก็ยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570เส้นทางนี้เนี่ยระยะทาง110กิโลเมตรอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80นะ
0: คุณขับ80หรือเปล่า
1: ไม่จริงหรอกผมมันทำไม่ได้80อ่ะ
0: ถนนโล่งใช่ไหม
1: ใช่นะครับประชาชนสามารถเข้าออก M6 ได้นะครับช่วงนี้เนี่ย5ด่านนะครับมีด่านบางปะอินหินกองแก่งคอยมวกเหล็กแล้วก็ปากช่องนะครับมีข้อควรระวังสำหรับฝั่งขาเข้านะครับกรุงเทพปากช่องมวกเหล็กเนี่ยซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้ที่เดินทางจากฝั่งปากช่องจะต้องใช้ถนนทนรัตและก็ถนนมิตรภาพเพื่อเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางนะครับก็ฝั่งเปิดให้บริการเฉพาะห้องน้ำแล้วก็เครื่องดื่มแต่ว่ายังไม่มีสถานีบริการน้ำมันแล้วก็จุดจอดชาร์จรถยนต์นะครับมีพักให้เข้าห้องน้ำบ้างนะครับแต่ว่าชาร์จรถเนี่ยอาจจะยังเติมน้ำมันไม่มีคุณต้องเติมให้เต็มเพราะมัน110กิโลเมตรนะครับเอาให้เต็มนะฮะผู้เดินทางเนี่ยต้องเตรียมน้ำมันหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้เพียงพอก่อนขึ้นใช้บริการนะครับส่วน M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมายังคงเปิดให้ใช้ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงตามเดิมนะครับอีกเส้นหนึ่งคือ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วอันนี้ก็เตรียมอันนี้ระยะทางไม่ไกลมาก 16.4 กิโลเมตรจะทำให้สามารถเชื่อมต่อทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องรวมระยะทาง25กิโลเมตรโดยจะเปิดเริ่มทดลองใช้ฟรีตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมก็คือศุกร์หน้านะตั้งแต่10โมงเช้าเป็น

0: ต้นไป M82 เนี่ยให้ทั้งรถบรรทุกรถยนต์รถโดยสารใช้บริการได้แต่ว่าจำกัดความเร็วเหมือนกันไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะแรกเปิดให้ขึ้นโรงฟรี4ด่านนะครับก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2และก็ด่านบ้านแพ้วครับ
1: ค่ะอันนี้ก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะแต่ว่าการเดินทางไปพื้นที่ต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรีก็เจอด่านเหมือนกันอันนี้ก็โดนตรวจไม่เว้นเหมือนกันก็เจอเช็คเช่นเดียวกับมาตรฐานของประชาชนทั่วไปนะคะเจอด่านตรวจเข้มเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสนธิกำลังตั้งจุดตรวจค้นอาวุธแล้วก็ยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรวมถึงหลายหน่วยงานก็มีการตั้งในพื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันแล้วก็การป้องกันการแพร่ระบาดหรือว่าการระบาดของยาเสพติดรวมถึงอาวุธปืนในสังคมด้วยค่ะโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะคะนายอนุทินก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผ่านจุดตรวจค้นพอดีก็ถูกเจ้าหน้าที่โบกรถเช่นเดียวกับคนอื่นๆเลยเวลาเรากลับมาที่ทำงานเนี่ยยังเราก็เจอนะคุณภูเบศว่าเราเจอด่านตำรวจเรียกตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็บ่อยอยู่นะคะช่วงถนนเทียมร่วมมิตรของพระราม9ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เปิดประตูถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยว่าเจออะไรไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าไม่เจอครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ถามกลับอีกว่าหมายถึงการตั้งด่านแถวๆนี้เจออะไรไหมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจอแต่ยาครับก็คือเจอแต่ยาเสพติดไม่มีอาวุธปืนนะคะทั้งนี้การลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ของนายอนุทินนะคะก็ได้พบปากกับนายเนวินชิดชอบผู้บริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่ะแล้วก็มีคณะทำงานแวะรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีการสอบถามจากผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยว่าตอนนี้สภาวะการค้าขายค่าครองชีพเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพราะช่วยเรื่องของค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในพื้นที่เนี่ยแม่ค้าก็บอกว่าใช้จ่ายเนี่ยมีเงินสะพัดมากขึ้นหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นคนซื้อของได้คล่องมากขึ้นนายกรัฐมนตรีก็บอกกับแม่ค้านะคะแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมที่จะสานต่อแล้วก็เดินหน้าหามาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกค่ะ
0: ครับไปดูความคืบหน้าวัดอดุลยารามนะครับเมื่อวานนี้ก็ลูกศิษย์เนี่ยหามหลวงพ่อวัดป่าอดุลยารามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังจากกลับจากฟอกไตแล้วก็เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหนักนะครับหลวงพ่อก็เผยสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยนะครับก็ไปดูความคืบหน้าของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติมีกำหนดจัดแถลงข่าวร่วมกันในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับเพื่อเปิดเผยรายละเอียดและก็กำหนดแนวทางในการเร่งรัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังจากเกิดกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า30ปีก่อนหน้านี้ตัวแทนจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเพื่อสอบถามอาการอาพาธแล้วก็มอบกำลังใจโดยเจ้าวาดก็แสดงความมั่นใจว่าจากกำลังใจแล้วก็แรงศรัทธาของประชาชนในท้ายที่สุดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้จะสามารถโอนมาเป็นของวัดได้สมบูรณ์ตามกฎหมายในขณะที่บรรยากาศที่วัดป่าอดุลยารามตลอดทั้งวันนะครับก็มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศอย่างต่อเนื่องโดยนายชัยยงกงศรีครับข้าราชการบำนาญและอดีตหัวหน้าพนักงานให้บริการการศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เดินทางมาให้กำลังใจเปิดเผยว่าในช่วงปี2532เป็นช่วงที่มีชุมชนหนองแวงตราชูเนี่ยเริ่มขยายตัวตนเองก็ได้รับการขอคำปรึกษาจากวยาวัจกรวัดในขณะนั้นจึงช่วยจัดทำเอกสารแล้วก็พิมพ์หนังสือยื่นขอจัดตั้งวัดตามขั้นตอนจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นทางการในเดือนเมษา ปี2541ครับทั้งนี้นายชัยยงก็ขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะขั้นตอนการมอบที่ดินซึ่งรายละเอียดและระเบียบทางกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนไม่ควรถือเอาข้อมูลเพียงบางส่วนมาตัดสินข้อเท็จจริงทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวก็ยังสอดคล้องกับนางสุภาพรบุญพรหมมาบุตรสาวของนายอินทรีย์อดีตวยาวัชกรคนแรกของวัดนะครับที่บอกว่าบิดาเป็นผู้ยื่นเรื่องจัดตั้งวัดและในอดีตเนี่ยเคยเข้าไกล่เกลี่ยกับ

0: ญาติของเจ้าของที่ดินเดิมที่พยายามจะขอที่ดินมาโดยตลอดขอคืนเลยนะครับด้านความคืบหน้าของคดีนะครับมีการนำวัสดุก่อสร้างมาปิดทางเข้าออกของวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการออกหมายเรียกนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาในข้อหาบุกรุกแล้วนะครับโดยจัดส่งหมายเรียกให้นำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวน27สิงหาคมนี้ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อกลับเข้ามานอกจากนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากทั้งคนขับรถปูนผู้ช่วยขับรถและด้านจำร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกคนขับรถตู้2คันรวมถึงผู้โดยสารที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครมาให้ข้อมูลโดยเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเร่งเข้าพบพนักงานสอบสวนซึ่งถ้าหากพบหลักฐานการร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนกรณีที่มีการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินก่อนที่วัดจะนำโฉนดที่ดินจริงไปยื่นคัดค้านขณะนี้ยังไม่มีเจ้าพนักงานที่ดินเข้าแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใดครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันที่เรื่องของการสั่งรื้อภาษีรถยนต์ค่ะโดยที่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็บอกว่าให้จบภายในเดือนกันยายนนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ค่ะโดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเนี่ยได้รับอัตราภาษีต่ำกว่าที่ค่ายที่ไม่ตั้งฐานผลิตภายในประเทศไทยนะคะกระทรวงการคลังค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบนะคะเนื่องจากโลกปัจจุบันเนี่ยเกิดการแข่งขันและก็การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้นรัฐบาลจึงต้องปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์แล้วก็ให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนการจ้างงานและเพิ่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศและได้มอบหมายเรื่องนี้นะคะให้ปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกรอบความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับหลายประเทศส่งผลให้อัตราภาษีศุลกากรในการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปบางส่วนเนี่ยกลายเป็น 0% นะคะในการไม่มีภาษีเลยจึงไม่สามารถที่จะใช้กำแพงภาษีศุลกากรเข้ามาสกัดการทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกได้เหมือนที่บางประเทศมีสำหรับภาครัฐจึงต้องนำเรื่องนี้นะคะหันมาใช้กลไกภาษีสรรพสามิตเข้ามาบริหารจัดการโดยกำลังศึกษาเพื่อเตรียมปรับเพิ่มอัตราภาษีการนำเข้ารถยนต์นะคะโดยแล้วก็ปรับลดอัตราภาษีสำหรับรถยนต์ที่มีผู้ผลิตตั้งฐานการผลิตภายในประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็จะมีการปรับลดทั้งค่ายรถยนต์รายเดิมแล้วก็รายใหม่ที่เข้ามาลงทุนด้วยค่ะรวมทั้งจะมีการครอบคลุมทั้งในกลุ่มรถยนต์สันดาปรถยนต์ปลั๊กอินแบบไฮบริดนะคะแล้วก็รถยนต์ EV หรือว่ารถไฟฟ้าค่ะโดยการแก้ไขดังกล่าวเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีในระดับกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตจะเป็นผลบวกต่อการจัดการจัดเก็บรายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของเงินทองเนี่ยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับบรรดาเศรษฐีใหม
1: ่
0: ถูกรางวัลที่1สลากดิจิทัลนะครับหมายเลข004615นะครับก็คนเดียวเนี่ยรวยเละเลยนะก็ถึง10ใบก็ได้ไป60ล้านบาทนะครับเพจ Facebook ของกรุงไทยแคร์ครับก็โพสต์ข้อความระบุว่าสลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาคุณฟังครับรางวัลที่1 004615มีจำนวนใบที่ถูกทั้งหมดเนี่ย31ใบรวมเป็นเงินรางวัล186ล้านบาทนะครับหนึ่งในนั้นไม่ใช่เราถูก1ใบ14คนถูก2ใบ2คนถูก3ใบ1คนแล้วก็10ใบเนี่ยคนเดียวเนี่ยรวยนะฮะ1คนนะฮะโอ้โหโชคดีมากนะครับงวดหน้าก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละคุณผู้ฟัง 6:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับก็หลังจากออกรางวัลไปนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็ได้นิดนึงนะ
1: ยินดีด้วย
0: ยินดีด้วยคือตั้งแต่ไปทริปของเราอ่ะต
1: ั้
0: งแ
1: ต่ไปที่เมียนมา
0: พิษณุโลก
1: อ
0: ๋ออยุธยาเนี่ยคุณผู้ฟังของเราก็มีถูกหวยหลายท่านนะ
1: ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: ใช่ก็นั่นแหละเนี่ยผมก็ถูก N3 นิดๆหน่อยๆพอได้ค่ากาแฟ
1: วันนี้เลี้ยงกาแฟหน่อยสิค่ะมากันที่เรื่องเงินทองยังไม่จบนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยตกใจเลยค่ะพบว่าคนไทยแม้แต่ข้าวมันไก่เนี่ยยังผ่อนเลยนะ
0: ข้าวมันไก่
1: ผ่อนข้าวมันไก่ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเร่งยกระดับ

0: ปรับการกำกับดูแลสินเชื่อแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะคะหลังพบว่าพฤติกรรมการใช้การขยายตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจนเกิดความกังวลค่ะว่าจะนำไปสู่การก่อหนี้จนเกินความจำเป็นนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าภายในปลายปีนี้จะออกกฎเกณฑ์การสกัดพฤติกรรมการปล่อยสินเชื่อแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะคะเนื่องจากว่าพบการผ่อนที่เกินความจำเป็นนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งตอนนี้มีมากกว่า 3,000 รายนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและป้องกันการสร้างพฤติกรรมบริโภคเกินตัวโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายเกินไปจนทำให้จำนวนผู้ใช้บริการขยายอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งในปี2564เนี่ยมีกลุ่มผู้ใช้บริการซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยอยู่ประมาณ 620,000 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า4,900,000 4,900,000 บัญชีนะคะภายในเวลา3ปีซึ่งเป็นการขยายตัวเฉลี่ยปีละประมาณ99.9%ค่ะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบข้อมูลที่น่ากังวลค่ะเนื่องจากว่ามีสินค้าหลายประเภทที่ไม่ควรจะใช้วิธีการผ่อนชำระเช่นการซื้อข้าวมันไก่ราคา50บาทแต่เลือกวิธีการผ่อนชำระนาน4เดือนหรือว่าซื้อชานมไข่มุกแก้วละ106บาทเลือกผ่อนชำระ3เดือนเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การสร้างนิสัยการบริโภคเงินเกินตัวบริโภคโดยไม่จำเป็นแล้วก็ใช้เงินเกินตัวนะคะสร้างการเป็นหนี้ที่เร็วเกินไปเพราะว่าการใช้บริการเหล่านี้บางที่นะคะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่สูงถึงร้อยละ 16-18 ต่อปีค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบความเสี่ยงของประชาชนที่อาจจะถูกเอาเปรียบจากการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือการแอบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีการให้บริการในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นการใช้เงินในการก่อหนี้เกินความจำเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเร่งเข้ามาแก้ไขในเรื่องนี้ค่ะ
1: นะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องของประเด็นร้านอาหารเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้กลับมาคึกคักเป็นพิเศษในช่วงเวลาสั้น
0: ๆมันได้แค่ปีนี้แล้วแหละคุณภูเบศ
1: ใช่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

0: ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็ยังอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะฮะคุณผู้ฟังก็ทักมาบอกว่าเอาทำไมไม่นำเสนอข่าวม็อบบ้างจริงๆมันไม่มีนะข่าวม็อบชุมนุมเนี่ย
1: ชุมนุมในกทม.ไม่มีนะคะตอนนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติ
0: เพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยมันเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปแล้วหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็แล้วทุกคนก็จะแบบโอ้ยมีม็อบอีกแล้วรู้สึกแบบรำคาญจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลนั้นแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีจริงๆนะฮะก็ต้องแจ้งกันอย่างนี้ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้โฆษกรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาแถลงเหมือนกันและว่ามันไม่ได้มีม็อบนะคุณผู้ฟังภาพที่มันออกมาเนี่ยเป็นภาพเก่านะครับที่เอามาแชร์ใหม่นะฮะ
1: ค่ะก็ยืนยันกันแข่งขันนะคะว่าไม่มีม็อบเราก็เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่นี่ค่ะก็ไม่มีจริงๆใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะทาง Facebook ช่องทาง
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็มีหลายๆท่านทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐคุณสื่อท้องถิ่นนะครับทักทายมาจากปากพนังคุณชัยยันนะครับคุณทัชชัยจากแพร่ก็25องศาสำหรับเช้านี้นะครับคุณทันชนกบอกว่าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วรับชมจากบางปลาม้าสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณเดชเดชาด้วยนะครับคุณวัดนะฮะสวัสดีเรา2คนเข้ามาคุณทูลคุณสมพงษ์คุณด็อกเตอร์ท็อปนะฮะแสดงว่ายาแพร่หลายกว่าปืนใช่ไหมดีไหม
1: มัน
0: ไม
1: ่ดี
0: ที่ท่านนายกลงพื้นที่นะฮ
1: ะ
0: ดีที่จับได้ไงนะฮะคุณเทศยะนะครับบอกว่ารายการเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุเมื่อวานนี้น่าสนใจมากครับรายการอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะผู้สูงอายุเมื่อวานนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กับวิทยุแห่งประเทศไทยที่มีคุณกิตพนาวันจิตสมุทรจัดรายการ
0: อ๋อคุณไปเป็นเกส
1: เป็นเกสค่ะ
0: โอ้โหนี่เป็น FC นะเนี่ยตามไปด้วยนะฮ
1: ะ
0: คุณลิสาบอกว่าโดนค่าปรับมาแล้วค่า M6 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีจริงจริงไม่มีจริง
1: ที่ไม่มีจริงค่ะ
0: เพราะว่านะคือแบบว่าเราออกรถไปเนี่ยมันก็เกินร้อยแล้วไหม
1: คือเหยียบนิดเดียวมันก็จะแบบไปเกิน80ไปแล้ว
0: 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือแบบถ้าเราคานเป็นเต่าอยู่เพื่อนก็จะแบบว่า
1: บีบแต่ใส่อ่ะ
0: ก็ยังไม่มีใครบีบแต่ว่ามันจะรู้สึกกดดันด้วยตัวเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วป้ายมันก็มันใช้ได้จริงไหม80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่เห็นมีคันไหนทำได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่โดนมาแล้วใช่ไหมผมยังไม่โดนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเนี่ยรอบใหม่อาจจะโดนเหมือนกันเนาะนะฮะก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับคุณวันชัยคุณปู่ผาดคุณอำพลนะฮะคุณชุสนะคุณนงรักด้วยนะครับนะคุณรักเพียงกล่าวสวัสดีนะครับนะฮะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะคุณสุภชัยก็เข้ามาทักทายเช่นเคยค่ะคุณธีรพงษ์กะโฮกทองนะคะก็บอกว่าติดตามฟังทุกวันคุณสงครามหัวใจเดิมก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจริญยากมีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวมานะคะแล้วก็คุณมยุรีสวัสดีค่ะคุณจำรูนค่ะส่งรูปมาทักทายกันนะคะคุณชนทิชานะคะส่งสติกเกอร์เข้ามาทักทายคุณจิ๋วจอนมาก็ทักทายสวัสดีค่ะกันเข้ามาคุณวิบูลชัยนะคะสุขสันต์วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ช่วงนี้ 5:36 นาทีแล้วนะคะขอชวนคุณผู้ฟังหุงข้าวกันค่ะกับหม้อคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะคุณกำลังมองหาครอบเข้าเครื่องครัวที่จะเข้าครัวคุณมาเนี่ยทำได้ทุกอย่างหลายๆเมนูก็คาชิว่ารุ่น RC1822 นะคะสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยช่วยลดประหยัดค่าไฟได้ด้วยลดเวลาในการปรุงไปได้เกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันสินค้าให้ยาวๆ1ปีเต็มด้วยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
0: ครับก็อีกหนึ่งหลักสูตรนะครับของทางสถานีเราหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับคุณผู้ฟังมาเรียนด้วยกัน15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับไปจอดลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูระดับประเทศมือหนึ่งของไทยเลยนะครับที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์เจาะลึกกันจากพี่เลี้ยงนะครับที่จะนำพาธุรกิจของ

0: ชาติเนี่ยไปสู่ตลาดอาเซียนมีเรื่องของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนมีเรื่องของ AI เรื่องของการสื่อสารเชิงรุกนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้โทร0944803076 0944803034และ0943966649นะครับตอนนี้เหลือกี่ที่นั่งแล้วนะ
1: 12ที่นั่งสุดท้ายค่ะ
0: 12ที่นั่งสุดท้ายนะครับก็อ่ะมานะคุณฟังอยากให้มาเรียนด้วยกันมาเป็นคอมมูนิตี้ CEO นะครับก็จะได้มีธุรกิจก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับอำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่จบแค่ในคลาสนะในคลาสนี่ก็เรื่องนึงแต่ว่าพอหลังจากคลาสก็ยังมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: รุ่น1รุ่น2เค้าก็ยังแบบว่ามีสังสรรค์มีมีตติ้งกันอยู่นะครับมีการทำธุรกิจมีดีลกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ใช่ค
0: ่ะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับเกาหลีใต้เค้ามีเรื่องประเด็นใหญ่เมาส์กันนะครับคือปกติช่วงหน้าร้อนที่นั่นเนี่ยมันจะมีเทศกาลที่เรียกว่าบกนันใช่มั้ยฮะคนเกาหลีเนี่ยเค้าเชื่อว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปีแล้วเขาก็จะมีธรรมเนียมการกินพวกอาหารบำรุงกำลังกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสตูเนื้อสุนัขนะครับที่เขาเรียกกันว่าโบชินทังนั่นแหละนะครับแต่ความพีคคืออะไรรู้ไหมครับว่าปีนี้เนี่ยร้านขายเนื้อสุนัขตามตลาดดังๆเนี่ยอย่างพวกตลาดโมรันเนี่ยเขาคนแห่กันไปกินแบบคึกคักมากเพราะว่าส่งท้ายนะครับเพราะรัฐบาลเขาประกาศกฎหมายใหม่เด็ดขาดเลยว่าห้ามเพาะพันธุ์ฆ่าหรือว่าเอาเนื้อหมามากินอีกนะครับใครฝ่าฝืนคือโดนคุกโดนปรับจุกๆเขาให้เวลาในการปรับตัวนะครับไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาแล้วหักดิบเลยมีโอกาสนะครับถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2570เท่านั้นหลังจากนั้นคือจบห้ามขายเด็ดขาดทำให้บรรยากาศในตลาดเนี่ยก็เลยมันมีความผสมผสานมากคือพวกคุณลุงคุณป้าวัย 70-80 ที่เคยกินมาตั้งแต่หนุ่มๆเด็กๆเนี่ยก็แห่กันมากินทิ้งท้ายด้วยความอาลัยอาวรณ์บอกว่าเสียดายจะไม่ได้กินของบำรุงอีกแล้วส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ปาดน้ำตากันไปยกใหญ่เลยนะครับเพราะว่าขายกันมา 30-40 ปีบางร้านก็เริ่มตัดใจย้ายไปขายสตูเนื้อแพะแทนนะฮะเนื้อแพะดำเขาบอกว่ามันก็รายได้ไม่ดีเท่ากับของเดิมนะฮะเท่ากับเนื้อสุนัขไม่ดีจริงๆสังคมบ้านเขาเนี่ยทัศนคติเรื่องของการเลี้ยงมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับคือคนรุ่นใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีใครกินเลยผลสำรวจคนเกาหลี 90% นะครับไม่คิดจะกินเนื้อหมาอีกแล้วด้วยซ้ำแถมคนเลี้ยงหมาก็เยอะขึ้นด้วยนะครับรัฐบาลเขาก็เลยผลักดันกฎหมายนี้จนผ่านนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดจบตำนานกินเนื้อหมากินเนื้อสุนัขที่เกาหลีใต้แบบเป็นทางการต่อไปใครอยากจะกินก็ไม่มีให้กินแล้วนะครับ
1: ค่ะที่เกาหลีใต้เขาก็เชื่อกันว่าการกินซุปสตูหมาอันนี้คืออากาศร้อนอยู่แล้วยิ่งกินของร้อนเนี่ยไปดับความร้อนข้างในเหมือนกับว่าเป็นการดึงให้ร่างกายตอนนี้ร้อนดับร้อนอันนี้ที่ฟังสกู๊ปของจากไทย PBS ม
0: า
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการชูกำลังของชาวเกาหลีใต้นะคะมากันที่เรื่องของการเมืองประเทศไทยกันบ้างค่ะเรื่องของเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลนะคะฝ่ายค้านก็เตรียมข้อมูลเรื่องหัวสวแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันท้องถิ่นนะคะในการสอบเนี่ยเข้ามาอภิปรายกับรัฐบาลเรื่องนี้นะคะนายภริศวัชรศิลป์ค่ะประธานวิปฝ่ายค้านก็เปิดเผยว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบการอภิปรายทั้งในเนื้อหาแล้วก็ระยะเวลานะคะก่อนที่จะยื่นยติอย่างเป็นทางการสำหรับพรรคประชาชนนะคะได้กำหนดกรอบประเด็นเบื้องต้นไว้แล้วแล้วก็มอบหมายให้ส.ส.เนี่ยไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพิจารณาของส่วนกลางของที่ประชุมนะคะของพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะโดยขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลจากส.ส.เนี่ยทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยนายภริศก็บอกว่าประเด็นที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมนำอภิปรายก็จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายที่เห็นว่ามีความผิดพลาดรวมถึงข้อกล่าวหาหรือว่าข้อครหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่ปรากฏต่อสาธารณะนะคะเบื้องต้นก็มีใน3ประเด็นค่ะที่ฝ่ายค้านจับตาไว้ก็คือเรื่องของกรณีหัวสวการทุจริตเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นแล้วก็โครงการ TSAI Passport นะคะโดยขณะนี้เนี่ยฝ่ายค้านจะเร่งประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะเพื่อที่จะสรุปกรอบการอภิปรายก่อนที่จะยื่นยติหลังจากการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ ี้นะคะนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านอย่างเต็มที่พร้อมโพสต์ข้อความว่าเก็บไว้ทุกบินนะคะหลังจากฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะ

0: กรวีระบุว่าหากฝ่ายค้านมีข้อสงสัยสามารถนำคำถามเข้าสู่สภาได้หากมีข้อมูลหากมีข้อมูลให้นำมาเปิดเผยด้วยนะคะหากมีหลักฐานก็ให้นำมาสามารถนำมาแสดงได้ขณะที่รัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงข้อกล่าวหาให้ชัดเจนค่ะพร้อมย้ำว่าหลายคำถามนะคะที่เกิดในสภาเป็นคำถามที่ฝ่ายค้านนำมาจากประชาชนดังนั้นการตรวจสอบที่เข้มแข็งนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมตอบทุกคำถามค่ะนายกรวีกล่าวด้วยนะคะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะสิ้นสุดด้วยเรื่องที่มีการอภิปรายกันในสภาซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการประเมินการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลก็ต้องรับฟังข้อสงสัยแล้วก็ตอบคำถามของพรรคฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็กล่าวชี้แจงเรื่องต่อสภานะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางนายกรวีก็มั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของงูเห่าอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับอ่ะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับ ก็เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันนะฮะ ก็เมื่อวานนี้นายอัศพลสอนสันไตรภพนะฮะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยให้กำลังใจผู้เข้าสอบและก็เน้นว่ากระบวนการคัดเลือกควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่กำหนดแล้วก็มองว่าการที่ผู้เข้าสอบเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขเดียวกันและมีผู้ที่มีผลประเมินดีที่สุดได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการโดยเฉพาะในประเด็นความเป็นธรรมเรื่องของการเติบโตในสายงานประธานกรรมการปปช.ยังย้ำด้วยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอบการเลื่อนตำแหน่งราชการโดยเฉพาะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือว่าจ่ายเงินเพื่อแลกรับกับการสอบผ่านหรือว่าการได้รับตำแหน่งซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าสอบบางส่วนต้องแบกภาระทางการเงินหากเชื่อว่าการมีความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการได้รับโอกาสก็บอกด้วยนะครับว่าประเด็นนี้จำเป็นต้องมีการได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะถ้าหากกระบวนการคัดเลือกบุคลากรถูกแทรกแซงด้วยเงินหรือว่าผลประโยชน์ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรและก็ประชาชนในระบบราชการหากพบการทุจริตผู้กระทำผิดควรได้รับการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นบุคคลใดพร้อมเห็นว่าการป้องกันการทุจริตนะครับไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิดแต่ต้องสร้างระบบที่ทำให้บุคลากรนั้นเชื่อมั่นการเตรียมตัวและการพัฒนาความสามารถจะนำไปสู่ความก้าวหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเส้นสายหรือว่าการจ่ายเงินนอกจากนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนและสื่อมวลชนช่วยกันติดตามตรวจสอบกระบวนการสอบและก็การเลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพื่อการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับ
0: มากันที่สนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกันบ้างนะคะของนายกอบจ.นนทบุรีค่ะจะมีการเปิดรับสมัครกันในวันนี้นะคะสำหรับบรรยากาศที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีก็เมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่แทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะนายกอบจ.นนทบุรีคนเก่าที่เสียชีวิตเมื่อวันที่สิงหาคมที่ผ่านมาจากเหตุอุกอาจที่นายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าไปบุกยิงนะคะสำหรับสถานที่รับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่เนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณห้องประชุมชั้น2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไว้นะคะสำหรับใครที่จะไปสมัครก็ต้องขึ้นไปบนชั้น2ส่วนชั้นล่างบริเวณด้านหน้าอาคารนะคะมีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้300ตัวสำหรับผู้พักคอยแล้วก็ผู้ติดตามกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคนที่จะมาให้กำลังใจค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีรอบนี้นะคะมีการปิดประกาศข้อความประกาศเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติรายชื่อของผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้านะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะเปิดรับสมัครถึง5วันทีเดียวนะคะสำหรับกลุ่มบ้านใหญ่พึ่งหลวงก็คือจะส่งนายนฤพลเย็นประเสริฐค่ะเป็นหลานของ อดีตนายกอบจ.คนเก่าแทนลูกสาวนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยคือมีคุณสมบัติไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถที่จะลงรับสมัครในครั้งนี้ได้ก็เป็นนายนฤพลเย็นประเสริฐที่จะสมัครแทนตำแหน่งของพันตำรวจเอกธงชัยนะคะส่วนพรรคประชาชนค่ะมีรายงานว่าจะส่งดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะ

ค่ะเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรลงรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหาตัวผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลง

0: ให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันหลังจากนายกอบจหรือว่าอบตคนเก่าเสียชีวิตนะคะโดยกำหนดให้การเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีเนี่ยมีการเลือกตั้งในวันที่20กันยายนนี้ค่ะสำหรับงานพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรีจะมีขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้ที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ครับก่อนจะปิดเบรกนะครับมีอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับก็แจ้งเตือน39จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังนะครับช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้และมีการแจ้งเตือน3จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงด้วยนะครับโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศบอกว่ามีการประกาศเตือนนะครับเนื่องจากตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมดินโคลนถล่มก็ครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสานและก็7จังหวัดภาคกลางส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับภาคใต้3จังหวัดก็คือระนองพังงาและภูเก็ตนะครับทางนี้ปภ.ก็มีการประสานพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่และก็เครื่องจักรกลเตรียมพร้อมเข้าประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบายน้ำในพื้นที่ที่จะมีฝนตกสะสมครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลักษณะของฝนก็ยังคงทรงๆอยู่ค่ะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นละเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันค่ะประมาณร้อยละ 40-60 โดยรวมแทบจะทั่วประเทศเลยฝนตกหนักก็มีได้บ้างตามฤดูกาลค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีฝนที่ตกหนักมาเป็นนัยสำคัญที่จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมแต่หลังจากวันที่18เป็นต้นไปก็คือวันนี้ในรอบ24ชั่วโมงนี้ฝนอาจจะกระจายอยู่ในระดับ40 60มีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นค่ะในประเทศไทยตอนบน
1: ต้องเตือนจังหวัดไหนบ้างนะครับ
4: โดยภาพรวมก็จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะที่ยังคงเน้นอยู่นะปัจจุบันที่ตั้งแต่วันที่18 19 20 21แต่จริงๆแล้วคาดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่มีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้งภาคแต่ณปัจจุบันเองจากการพยากรณ์ล่วงหน้าคือเรายังเตือนโดยภาพรวมจะเป็นทั้งด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: แต่อันนี้ก็คือยังไม่ใช่พายุเนาะ
4: ยังไม่ใช่พายุค่ะยังไม่ใช่พายุคือบ้านเราฝนมีได้โดยที่ไม่ต้องมีพายุเพราะว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งค่ะ
1: ครับอันนี้ดูแล้วเนี่ยพอมันมีแนวโน้มเรื่องของพายุเข้ามาไหมครับช่วงนี
4: ้ตอนนี้ในแปซิฟิก

0: ยังไม่มีพายุเลยค่ะส่วนมากนะที่มันเกิดขึ้นเองตั้งแต่ในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาส่วนมากจะเคลื่อนผ่านญี่ปุ่นเคลื่อนเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นค่อนข้างสูงแล้วก็เข้าไปใกล้ทางด้านเคลื่อนตัวเข้าไปทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศจีนด้านตะวันออกจะเห็นว่าข่าวที่รายงานเข้ามาหรือเวลาที่มีพายุเนี่ยคือ3-4ลูกที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนผ่านทางตอนใต้ของญี่ปุ่นหรือว่าเคลื่อนเข้าญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนเข้าบริเวณพื้นที่ประเทศจีนที่สร้างความเสียหายให้จีนค่อนข้างมากค่ะรวมถึงทางด้านญี่ปุ่นด้วยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวน้ำท่วมจนต่อเนื่องมาที่ยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่มีข่าวสนามบินที่คนออกมาไม่ได้อันนั้นก็เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาถึงแม้ว่าพายุจะสลายตัวไปแล้วอันนั้นคือพายุจริงค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยถ้าเป็นพายุจะรุนแรงมาก
1: บ้านเราก็ยังปลอดภัยอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะโดยภาพรวมปลอดภัยค่ะถึงแม้ว่าพายุจะเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่มันจะสลายตัวมาก่อนเพราะกว่าจะถึงบ้านเราก็ผ่านเวียดนามผ่านลาวมาแล้วค
1: ่ะคุณผู้ฟังถามมานะครับอำเภอสีดาโคราชเนี่ยจะได้อานิสงส์กับเขาบ้างไหมครับช่วงที่ฝนจะตก
0: คิดว่าต้องได้นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วคือมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางพอดีแล้วฝนน่ะจะค่อนข้างน้อยแต่เท่าที่ดูในภาพรวมในครั้งที่แล้วเนี่ยยังมีฝนเพิ่มขึ้นมาได้บ้างเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนได้อยู่ค่ะสำหรับในพื้นที่โคราชเพราะว่าบางที่ฝนเยอะจริงแต่ว่าบางที่ในประเทศไทยเช่นสีดาเนี่ยคาดว่าจะฝนค่อนข้างน้อย
1: ค่ะกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี
0: ้ถ้าสำหรับวันนี้เองนะในช่วงเช้าก็จะเป็นฝนเล็กน้อยมีโอกาสได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นฝนในช่วงบ่ายและค่ำยังคงให้อยู่ในเกณฑ์ละ40ของพื้นที่อยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้คือถ้ามีฝนอาจจะแรงได้อยู่ในบางพื้นที่เพราะว่าในช่วงตอนกลางวันน่าจะมีแดดที่สร้างพลังงานที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นมาได
1: ้โอ้ครับก็คือแดดร้อนใช่ไหมวันนี้แรง
0: ก็ไม่แรงมากค่ะช่วงนี้แดดจะไม่แรงมากแต่ก็จะร้อนขึ้นกว่าในช่วงวันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงวันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแดดยังไม่แรงมาก
2: ก็อบอ้าวประมาณนั้นใช่ไหมคะคุณพันธ
0: ิพาภาพรวมก็จะเป็นอบอ้าวมากกว่า
2: ค่ะลงใต้กันไปบ้างค่
0: ะ
2: ภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคใต้ฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ละ40-60ของพื้นที่นะเราเน้นทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าเป็นด้านฤดูฝนหรือว่าเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะก็ทางด้านบริเวณพื้นที่พังงาตรังสตูลก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แต่ว่ายังไม่ได้ตกที่เหมือนเพิ่มขึ้นจนจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมก็ยังตกอยู่ตามฤดูกาลค่ะ
2: ค่ะขึ้นลมในทะเลล่ะคะ
0: ยังเตือนเรือคนงดออกจากฝั่งนะคะทะเลอันดามันตอนบนแต่ก็คือปรับระดับการเตือนขึ้นมาเป็นระนองขึ้นมาเพราะระนองเขาอยู่สูงสุดของทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกแต่ว่าหลังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่18-19อาจจะต้องเตือนต่ำลงมาถึงทางด้านบริเวณพื้นที่กระบี่หรือว่าภูเก็ตขึ้นไปที่ต้องเตือนเรือคนงดออกจากฝั่งค่ะ
2: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะสำหรับเช้านี้น่าจะครบถ้วนค่ะก็คงต้องให้เตรียมรับมือที่ในช่วงวันที่18เป็นต้นไปที่ฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปิดมีอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่หักโค่นครับบริเวณทางเดินเข้าโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปนได้รับบาดเจ็บรวม4รายเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครเข้าเร่งช่วยเหลือนะครับก็ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นนักท่องเที่ยวหญิง3รายครับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีผู้ชาย1รายนะครับอาการสาหัสคือซี่โครงขวาและก็ขาซ้ายเนี่ยหักนะครับจากการสอบถามก็พบว่าเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นคณะประมาณ15คนขณะที่กำลังเดินชมโบราณสถานครับต้นไม้เนี่ยเกิดหักโค่นลงมาอย่างกระทันหันไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีลมอะไรเลยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นต้นหางนกยูงซึ่งมีลักษณะมันเป็นโพรงผุพังตามอายุไขจึงไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ขณะเกิดเหตุไม่มีแรงลมนะครับหรือว่าฝนตกใดๆทางนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตัดย้ายกิ่งไม้เพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็เตรียมพร้อมเข้าตรวจสอบต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบโบราณสถานเพื่อความปลอดภัยนะดูจากภาพและตรงนี้ก็เดินผ่าน
2: ใคร
1: ไปก็ต้องผ่านตรงเนี้ย
2: ค่ะ

0: ค่ะเอามากันอีกหนึ่งข่าวนะคะไทยรั้งอันดับที่3ของประเทศที่ชาวต่างชาติชอบมาใช้ชีวิตมากที่สุดค่ะในเว็บไซต์ของ international.org นะคะก็บอกว่าผลสำรวจความเห็นของชาวต่างชาติที่ย้ายไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตในประเทศอื่นรวม31ประเทศทั่วโลกนะคะก็ไปสำรวจมาเมื่อปี2569ผลปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่3ค่ะที่ชาวต่างชาติชอบมาใช้ชีวิตมากที่สุดเนื่องจากวัดจากหลายๆปัจจัยนะคะทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็ความยากง่ายในการตั้งรกรากแล้วก็รวมถึงค่าครองชีพด้วยส่วนประเทศที่ได้อันดับ1ก็คือปานามาส่วนอันดับ2ก็คือเม็กซิโกซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นที่1ในภูมิภาคทวีปเอเชียนะคะที่ได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าในทวีปเอเชียเนี่ยก็เป็นประเทศแรกค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็เฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยค่าครองชีพของประเทศไทยก็ต่ำกว่าประเทศอื่นๆเกือบ2เท่าทีเดียวค่ะแล้วก็ผู้คนก็เป็นมิตรด้วยนะคะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ค่ะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนี้เมทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ทุ ุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ชีวพรยัน

0: ณวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: 17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการ Good Morning ASEAN วันนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและสักครู่นะคะจะมีคุณวิรัตศรีพงษ์ที่ให้เกียรติมาจัดรายการร่วมในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้อรุณสวัสดิ์ค่ะกำลังทำอะไรอยู่แต่งตัวพร้อมออกจากบ้านหรือยังคะขับรถกันปลอดภัยด้วยนะและสำหรับท่านใดที่ออกกำลังกายฟิตกันแต่เช้านะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสสดชื่นทั้งวันนะคะวันนี้ในรายการ Good Morning ASEAN ของเราค่ะ1ชั่วโมงครึ่งเราจะพาไปติดตามข่าวสารต่างๆทั้งรอบรั้วอาเซียนนะคะแล้วก็ทั่วโลกประเด็นสำคัญรวมถึงคุณซูมอนนะคะผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะวันนี้จะดูเรื่องโรฮิงญานะคะซึ่งก็เป็นประเด็นผู้อพยพที่อย่างรากฝังลึกในเมียนมามานานแล้วนะคะและยังมีเรื่องของมนุษยธรรมค่ะที่ EU มองว่าต้องเข้ามาช่วยสอดส่องดูแลหลังจากที่ตอนนี้เมียนมาก็ได้รัฐบาลอย่างเป็นทางการมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาติดตามประเด็นเหล่านี้กันค่ะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะจะคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลค่ะเรื่องราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จซึ่งวันนี้ EP 3แล้วนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ฟังไปละ2ตอนเดี๋ยวมาติดตามเจาะลึกกันเพิ่มเติมค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัตคะ
4: ครับสวัสดีพี่น้ำหวานนะครับก็ไม่ได้จัดร่วมกันนานมากแล้วนะครับผมก็หวังว่าพี่น้ำหวานสบายดีนะครับ
3: สบายดีค่ะขอบคุณท่านวิรัตนะคะที่ให้เกียรติมาจัดรายการคู่ในเช้านี้
4: ครับยินดีมากๆครับพี่น้ำหวานทางการมากเลยครับ
3: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มีประเด็นข่าวมากมายเลยที่จะมาเล่าให้ฟังคุณวิรัตไปก่อนเลยดีไหมคะ
4: ได้เลยครับผมเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ในยูเครนรัสเซียนะครับหลังจากที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะลด

0: ความตึงเครียดลงนะครับก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการโจมตีเพิ่มเติมระหว่างกันนะครับก็ทางยูเครนเองก็ได้มีการโจมตีศูนย์กระจายสินค้าของรัสเซียเช่นเดิมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ได้โจมตีกรุงเคียฟเช่นเดียวกันนะครับก็มีการปล่อยโดรนเข้ามาแล้วก็มีการปล่อยระเบิดโจมตีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พลเรือนนะครับต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ได้ลดลาวาศอกต่อกันนะครับคราวนี้หยิบยกจากเจเดซักโมนครับบอกว่า19 morts dans des frappes en Russie et en Ukraine ก็บอกว่าหลังจากการที่ทั้ง2ฝ่ายได้เปิดฉากโจมตีต่อกันและกันเนี่ยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น19รายด้วยกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่พลเรือนหลายพื้นที่จากภาพข่าวที่ออกมานะครับก็เป็นควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่พลเรือนทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายยูเครนแต่ว่าภาพเนี่ยจะออกมาทางฝ่ายยูเครนมากกว่าครับพี่น้ำหวานคุณผู้ฟังในฝ่ายของยูเครนเองเนี่ยก็จะเป็นภาพของร้านรวงนะครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านหนังสือนะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจร้านหนังสือแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากทำกิจการร้านหนังสือแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเป็นซากปรักหักพังของร้านหนังสือดังกล่าวแล้วก็เป็นหนังสือเนี่ยที่กองอยู่ตรงพื้นแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่มีรูปแบบเดิมของร้านที่เหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดตามมาก็คือการตั้งคำถามครับของบรรดาประเทศยุโรปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้สถานการณ์จะเคลื่อนไหวไปทางไหนความต้องการของรัสเซียเนี่ยจะเคลื่อนไปในทางที่จะเพิ่มพื้นที่ประเทศอื่นในการที่จะโจมตีหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งคำถามกันหลายส่วนเลยแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเองแล้วก็ฝ่ายที่เป็นฝ่ายของหน่วยข่าวกรองนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะพุ่งประเด็นไปทางประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซียนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกชื่อประเทศมาแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มประเทศอย่างเช่นโปแลนด์เนี่ยก็อยู่ในข่ายที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าข่าวเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมการป้องกันประเทศค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับพี่น้ำหวาน
1: ค่ะโปแลนด์เองก็เป็นติดกันส่วนหนึ่งของยุโรปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ไม่น่าจะเรียกได้ว่าคือยาวแล้วล่ะสำหรับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็มีเรื่องของ NATO เรื่องของ EU ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยด้วยนะคะเรามาดูเรื่องแผ่นดินไหวกันค่ะที่อินโดนีเซียนะคะ magnitude 7.7 ถือว่าไหวรุนแรงมากๆเลยนะคะโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนูซาเติงกราบริเวณตะวันออกนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีแผ่นดินไหว 7.7 มันไหวแรงมากนะคะแล้วก็เกิด after shock ต่อด้วยนะอีกอย่างน้อย341ครั้งค่ะถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งเลยของอินโดนีเซียในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะในขณะที่ประชาชนกว่า 3,300 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการอินโดนีเซียจัดเตรียมไว้ให้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังและคุณวิรัติคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายนะคะและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย113คนค่ะในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อย่างน้อย36คนมีอาการสาหัสนะคะทหารและตำรวจตอนนี้เจ้าหน้าที่มากกว่า 3,500 นายก็ต้องกระจายกำลังเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยทางการเนี่ยก็อยู่ในระหว่างพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรและงบประมาณต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างเต็มที่นะคะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ช่วงนานมาแล้วเหมือนกันนะคะแถวๆประมาณปี2535นะก็เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่แรงใกล้เคียงกันประมาณ 7.5 แมกนิจูดนะคะเสียหายเป็นวงกว้างเลยนอกจากนี้อินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีหมู่เกาะมากมายนะคะปัจจุบันเนี่ยมีประชากรประมาณ290ล้านคนและตัวประเทศเนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะวงแหวนแห่งไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีเปลือกโลกนะเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆนะมันเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกมาบรรจบกันนะคะก็เลยทำให้มีแผ่นดินไหวและพวกภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะก็ถือเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างไม่เหมือนใครนะคะสำหรับประเทศที่อยู่แถวๆ Ring of Fire อัลจาซีรารายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesia's magnitude 7.7 quake kills at least 51 displaces thousands

0: สินส์นะคะประชากรมากมายเลยทีเดียวค่ะหลายพันคนเนี่ยต้องอพยพหนีกันสำหรับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนุกใจจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนบ้านเราจริงไหมครับพี่วัฒน
0: ์
1: แล้วก็ข่าวที่ผมเพิ่งเห็นจากเตเวสนักมอนก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างที่มีแผ่นดินไหวนะครับคุณหมอก็ต้องเหมือนกับทำการผ่าคลอดนะครับผมแล้วก็เรียกว่าสถานการณ์ที่มันเหมือนกับหาที่อื่นๆไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลห้องก็ไม่ได้พร้อมนะครับก็เลยต้องหาห้องที่เรียกว่าใกล้ตัวที่สุดแล้วเรียกว่าพร้อมที่สุดนะขนาดนั้นเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าการผ่าคลอดก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
0: เคยเห็นนะสำหรับคุณหมอที่ช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยดันทำงานอยู่นะคะหมอผ่าตัดทั้งหลายและเตียงผ่าตัดมันจะเล็กๆแคบๆใช่ไหมคะเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเคยดูคลิปวิดีโอของทีมแพทย์นะคะที่เขาทำการผ่าตัดคนไข้อยู่เนาะแล้วพอแผ่นดินไหวเนี่ยคือทุกคนก็ต้องรักษาชีวิตตนเองใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องรีบไปจับคนไข้เอาไว้เลยที่กำลังผ่าอยู่นะคะแล้วก็ถือเป็นทีมบุคลากรสาธารณสุขนะคะเวลาที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้ก็ต้องรักษาชีวิตของผู้อื่นก่อนเป็นสำคัญนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้เพื่อนบ้านเรานะครับทีนี้ลองเปลี่ยนมูดมาบ้างนิดนึงครับพี่น้ำหวานผมมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับแล้วก็เรียกว่าวิวัฒนาการของ TikTok ที่เข้ามาช่วยในการโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับข่าวอันนี้เนี่ยผมหยิบยกจาก The Economist ครับผมก็เขาตั้งหัวข้อข่าวว่า Can AI save tourists from the TikTok herd นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาวิวัฒนาการของ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านรวงต่างๆเช่นร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวในจุดมุมสวยๆต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยที่เราได้รู้จักมุมต่างๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยถ้าเผื่อเราอ่านหนังสือทั่วไปใช่ไหมครับพอเราไปเที่ยวปกติเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวตามที่ที่มันเป็นสปอตการท่องเที่ยวแบบสำคัญสำคัญต่างๆแต่ว่าเขาก็บอกว่าวิวัฒน์ของวิวัฒนาการของ TikTok แล้วก็ AI ต่างๆเนี่ยจะช่วยแก้วิกฤตแล้วก็ช่วยลดการแออัดของการท่องเที่ยวในที่หลักๆแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าพอเราเห็นคนที่เขาเป็นดารา TikTok หรือว่าคนที่ใช้AI บ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นพวกยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปท่องเที่ยวก็เกิดกระแสที่ว่าคนก็จะแห่ไปถล่มในที่นั้นแบบเยอะมากซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการกระจายในเรื่องของความแออัดตรงนั้นเพราะบางที่เนี่ยจะกลายอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่อาจจะไม่ได้ต้องการนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยบอกกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัว AI เนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามนะครับว่ามันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะครับคือเขาก็บอกว่าโมเดลเหล่านี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรันอัลกอริทึมต่างๆที่มันจะขึ้นมาทำให้คนต่างๆเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากจะไปเที่ยวในที่ต่างๆเหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในเชิงบวกมากกว่านะครับไม่ได้เป็นตัวช่วยในเชิงลบนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็จะเข้ามาช่วยพื้นที่ที่เราคุ้นเคยสำหรับการท่องเที่ยวมันจะเป็นเว็บไซต์ของ TripAdvisor Lonely Planet แล้วก็ที่ต่างๆนะครับก็เหมือนกับเป็นการกระจายตัวของความนิยมด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้หนึ่งในพื้นที่ที่ข่าวอันนี้เนี่ยได้หยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นพื้นที่ในกรุงกาฐมันดุที่เนปาลครับมันก็จะมีร้านที่เป็นร้านเล็กๆที่เป็นร้านของทำมือเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้รับความรู้จักเลยจากนักท่องเที่ยวแต่ด้วยความที่ว่ามีคนที่เข้าไปดูใน TikTok เยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนก็แห่มาเที่ยวแล้วก็กลายเป็นการเพิ่มตัวเลขทางธุรกิจให้กับเจ้าของร้านที่เป็นร้านของทำมืออันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเชิงบวกนะครับของการใช้ AI แล้วก็ TikTok สำหรับการท่องเที่ยวครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่อง AI นะทางประเทศอินเดียนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคือเหล่าวัยรุ่น first jobber ทั้งหลายนะเขาออกมาเคลื่อนไหวกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นม็อบแมลงสาบนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือหลายๆอย่างที่เขาออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานที่หางานยากขึ้นเรื่องการทุจริตสอบในระบบการศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่าทางรัฐบาลอินเดียเขาจับตานะแล้วก็พยายามที่จะสร้างนโยบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะ

0: Channel News Asia รายงานไว้ว่า India PM Modi woos youth with free coaching AI training นะคะก็ถือเป็นสถานการณ์ที่บรรดา first jobber นะหรือว่าเด็กๆ Gen Z ทั้งหลายที่เรียนอยู่บ้างหรือว่าเพิ่งจบเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและ AI ต่างๆนะนายกรัฐมนตรีคุณนเรนทราโมดีนะผู้นำอินเดียค่ะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันประกาศเอกราชของอินเดียนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ที่ผ่านมาค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลอินเดียจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและบุคลากรการศึกษานะคะแล้วก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนของประเทศเพื่อเข้าถึงการเตรียมสอบโดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากสถาบันกวดวิชานะคะโดยทางนายกเนี่ยมองว่าการแข่งขันในระบบกวดวิชาถือเป็นภาระหนักของครอบครัวชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันในหลายๆประเทศที่ต้องแข่งกันหนักๆแบบนี้นะคะในขณะที่การสอบแข่งขันเนี่ยก็ถือเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงงานที่มีความมั่นคงในประเทศอินเดียก็น่าจะเหมือนกันกับหลายประเทศค่ะที่เรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยนะคะนอกจากนี้ทางรัฐบาลอินเดียก็เตรียมที่จะช่วยเปิดการอบรมฝึกทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะให้กับเยาวชนประมาณ10ล้านคนภายในปีหน้าเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแล้วก็ตลาดแรงงานในอนาคตนะคะการประกาศตรงนี้เนี่ยก็มีขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงก่อนหน้านี้นะคะมีเยาวชนกลุ่มคนหนุ่มสาวจำนวนมากเลยที่ชุมนุมประท้วงแล้วก็ก่อตั้งพรรคคือตั้งเล่นๆนะว่าพรรคประชาชนแมลงสาบนะคะซึ่งก็มีการแสดงแนวคิดความรู้สึกสะท้อนความไม่พอใจต่อปัญหาการรั่วไหลของข้อสอบแพทย์แล้วก็การทุจริตในระบบการศึกษานะคะรวมไปถึงโอกาสการหางานที่มันมีคุณภาพมันก็ทำได้ยากขึ้นนะการประท้วงในครั้งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลเลยทีเดียวต่อรัฐบาลอินเดียนะคะจนนำไปสู่การลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะที่รัฐบาลอินเดียเขาก็ผลักดันการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรั่วไหลข้อสอบค่ะแล้วก็จะตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนระบบการสอบนะคะถึงแม้ว่าคุณนเรนทราโมดีจะไม่ได้กล่าวถึงการประท้วงโดยตรงนะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลอินเดียในครั้งนี้หรือไม่นะคะแต่ก็ระบุว่ารัฐบาลอินเดียต้องการปลดล็อกศักยภาพของคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็อยากจะทำให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอินเดียเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนให้อินเดียกลายไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2590นะคะก็เป้าหมายกี่ปีล่ะคุณวิรัตประมาณ21ปีเนาะ
1: ใช่
0: ค
1: ิ
0: ดเลขคิดเลขในขณะเดียวกันนะคะทางผู้นำอินเดียก็มีการประกาศแผนผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภายในประเทศค่ะแล้วก็เพิ่มการผลิตเซมิคอนดักเตอร์การขยายพลังงานนิวเคลียร์พลังงานทางเลือกนะคะและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศด้วยถือว่าน่าสนใจนะคะคือในหลายๆครั้งเนี่ยคนออกมาประท้วงกันคนรุ่นใหม่ออกมาบ่นออกมาประท้วงนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาถือว่ามีการจัดการอย่างจริงจังนะก็รับฟังค่ะความรู้สึกของผู้คนแล้วก็พยายามจะเข้าไปแท็กโกไปจัดการกับปัญหาในภาคส่วนต่างๆเท่าที่พอจะทำได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาเรื่องการจ้างงานค่ะ
1: เรื่องนี้ก็สำคัญจริงๆนะครับอีกมิตินึงของ AI ที่ผมมีมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นมิติทางด้านความมั่นคงครับพี่น้ำหวานคุณผู้ฟังครับก็เป็นข่าวที่ผมหยิบยกจาก Foreign Policy นะครับผมก็เป็นจุดที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ความชอบธรรมในการใช้AI ในการเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุทธวิธีต่างๆนะครับผมหัวข้อข่าวบอกว่า AI is changing military morality นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า AI เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมคุณค่าทางคุณธรรมต่างๆในระบบความมั่นคงนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าในสมรภูมิต่างๆเนี่ยเราจะมีพวกอาวุธไร้คนขับมากขึ้นที่เราคุ้นเคยจริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มโดรนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนในการสอดแนมโดรนที่ใช้โจมตีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีการพัฒนาที่ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นและก้าวล้ำเข้าไปสู่การใช้โจมตีแล้วก็เรียกว่าแทบจะตัดสินใจแทนตัว มนุษย์เองนะครับก็กลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้

0: คุมบางเหียนอยู่ข้างหลังแต่ว่าเป็นการโจมตีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคือจุดตรงนี้มันยังไม่ได้ถูกนำมาใช้นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนก่อนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขากลัวกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอ AI เนี่ยเข้ามาปฏิบัติการเต็มตัวเพื่อที่จะลดความสูญเสียของกำลังทางการทหารเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะไม่แน่ใจว่า AI เนี่ยจะตัดสินใจยังไงแล้วบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดในการโจมตีอย่างเช่นถ้าเผื่อเห็นพื้นที่ในการโจมตีที่ละไม้พื้นที่ทางการทหารแต่ว่ากลับกลายเป็นพื้นที่ทางพลเรือนแล้ว AI ตัดสินใจโจมตีเพราะว่าตัวสมการใน AI ตัดสินว่าอันนี้เป็นพื้นที่ทางการทหารแล้วล็อกเป้าแล้วมีการโจมตีไปก็จะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านมนุษยธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดการเรียกร้องขึ้นมาจากบรรดานักวิชาการแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สหรัฐอเมริกาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกร้องให้มีการใช้เรื่องของจริยธรรมทาง AI ในการเข้ามาสู่สมรภูมินะครับอันนี้เองก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างถกเถียงกันพอสมควรเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องของการใช้ AI เข้ามาอยู่ในสมรภูมินะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดการณ์กันว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ย AI จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ความมั่นคงในเวทีระหว่างประเทศนะครับในขณะที่กลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยพูดคุยกันแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมการให้มีเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดภัยคุกคามแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากกว่าที่เป็นอยู่ครับผม
1: ค่ะเรื่อง AI ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็มีทีมงานนะพวกพนักงานเทคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ออกมาเรียกร้องว่าขอให้ชะลอการพัฒนา AI นะเพราะว่ามันดูเริ่มจะน่ากลัวนะอันนี้บางช่วงบางตอนของถ้อยแถลงของพวกเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องการควบคุม AI ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบจริยธรรมนะคะในไหนคุณวิรัติก็มาทางนี้แล้วนะก็อย่าตระหนกตกใจกันละกันแต่เป็นการเจาะลึกค่ะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนประเด็นที่ว่ามี AI agent นะเขารวมตัวกันแล้วก็แหกคอกแหกแซนด์บ็อกซ์ออกมานะคะแล้วก็เข้าไปแฮก AI อื่นนะก็คือสถานการณ์ระหว่าง OpenAI หรือว่าเจ้าของ ChatGPT นะคะที่เขาได้มีการเทรน AI ค่ะแล้วก็ตัว AI agent เนี่ยแหกแซนด์บ็อกซ์ออกไปแฮกระบบของ Hugging Face นะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าอ่านไปเนี่ยก็แทบจะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะ CNN รายงานเอาไว้ว่า OpenAI developer of ChatGPT says its AI models hacked another AI company on their own in unprecedented cyber incident. Unprecedented ก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะมันยูนิคมากเลยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าช่วงสัปดาห์สัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณแพตตี้ก็มีการรายงานแตะถึงไปเล็กน้อยนะคะแล้วคุณผู้ฟังอาจจะสับสนทำไมช่วงนี้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ไม่ใช่ OpenAI นะคะแต่ว่าเป็นบ้าน Anthropics ค่ะบ้าน Claude นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ChatGPT นะบริษัท OpenAI นะคะบริษัท OpenAI เขาได้มีการเปิดเผยเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำการพัฒนานะคะแล้วก็ทดสอบขีดความสามารถของ AI ค่ะและพบว่าเรื่องที่ AI ของเขาเนี่ยเป็น AI agent เนี่ยหาทางแหกออกไปจากสภาพแวดล้อมการทดลองหรือว่า sandbox นะคะแล้วก็แหวกไปถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วไปเจาะระบบ Hugging Face ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการพัฒนา AI เนี่ยตอนนี้เขาก็ได้มีการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะคือหลายท่านฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่เขาเทรน AI กันเนี่ยเราไม่เฝ้าหรือไงทำไมถึงได้ปล่อยให้แหกหลุดออกมาได้นะคะคือเวลาเทรน AI เนี่ยเขาไม่ได้เทรนทีละตัว2ตัวเขาเทรนเป็นร้อยตัวนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทดสอบการฝึกฝนเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ดังนั้นก็อาจจะไม่ได้นั่งเฝ้าตลอดเวลาคือ AI เขาก็ทำงานกันแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะทำกันตลอดเวลานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่มีการทดสอบ Exploit Gym ค่ะซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินว่า AI เนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางไซเบอร์ได้มากน้อยแค่ไหนโดยระหว่างการทดสอบเนี่ยเขาก็ได้มีการลดข้อจำกัดทางด้านความปลอด

0: ภัยบางส่วนเพื่อให้สามารถวัดขีดความสามารถของตัวโมเดลได้อย่างเต็มที่นะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลก็คือ AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ถูกสั่งให้โจมตี Hacking Faceแบบโดยตรงนะแต่ว่า AI เขาสามารถจะไปหาช่องโหว่นะคะพอหาช่องโหว่เนี่ยเขาก็ไปแหวกอินเทอร์เน็ตคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้หาช่องโหว่โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าตัว AI agent เนี่ยสามารถที่จะแหวกออกมาแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตได้ในที่สุดนะคะแล้วเขาก็ไปเจอเหมือนเว็บบอร์ดนะคะเหมือนถ้าอย่างมนุษย์คนไทยเราใช้กันก็พันทิปอะไรแบบนี้นะคะเขาไปเจอเว็บบอร์ดของ AI ด้วยกันเองแล้ว AI ก็คุยกันเองว่าเนี่ยฉันไปหาตรงนี้เจอนะมันมีตรงนี้เป็นช่องโหว่แล้วเธอล่ะเจออะไรมาบ้างคุยกันเองนะคะและพบว่าเขามี activity logs นะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ AI คุยกันเองเนี่ยมากกว่า 17,000 เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเพื่อที่จะ reconstruct นะคะตรวจสอบว่า AI เนี่ย agent เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรไปบ้างนะคะและเขาพบว่าตัว AI เนี่ยคุยกันเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะทดสอบดูว่าช่องทางไหนเป็นช่องโหว่ช่องทางไหนเข้าได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ควบคุม AI ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละในช่วงนี้เขาก็ยังต้องทดสอบต้องพัฒนากันต่อไปอยู่นะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก CNN ค่ะ
1: โอ้แอบน่ากลัวนะครับเนี่ยกลายเป็นว่า AI เริ่มมีความคิดเริ่มแหกออกมาได้
0: เมื่อสักครู่ที่คุณวิรัตบอกว่า AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในเรื่องของการลดเรื่องข้อจำกัดในการควบคุมงบประมาณควบคุมทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงทางการอาหารด้วยนะคะนี่แหละมันมีประเด็นนี้ที่เราต้องจับตาดูกันอยู่ก็คือ AI agent ค่ะมันมาถึงจุดที่ว่ามนุษย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตพัฒนาและสร้างสรรค์ AI นะคะตอนนี้กำลังเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะว่า AI สามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถที่จะคุยกันเองนะสื่อสารกันเองแล้วยังไงต่อไปดีล่ะ
1: โอ้โหนึกไม่ออกเลยครับว่าฉากต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้คิดทบทวนกันนิดนึงตอนพักรายการนะคะ เดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

0: ทร0944803076 0944803034และ0943966649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: 6นาฬิกา34นาทีค่ะคุณผู้ฟังก็สดใสกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณคนึงพิษบอกว่าคุณน้ำหวานกับน้องวิไม่ได้ฟังทั้งสองท่านจัดคู่กันนานจริงๆอ้าวตั้งแต่คุณวิรัตเขายังไม่เป็นพ่อเลยทีเดียวนะคะนานขนาดนั้นแล้วก็มีอีกหลายๆท่านทักทายเข้ามานะคะบอกเหมือนเทอร์มิเนเตอร์จริงฉันก็รู้สึกว่าน่ากลัวนะคะสำหรับ AI ที่เขาแหกแซนด์บ็อกซ์ออกมาได้เนี่ยคือบอกว่าไม่ให้คอนเนคอินเทอร์เน็ตแต่ว่าก็แหวกออกไปแล้วไปเจอ AI agent ด้วยกันแล้วก็ขยันขยันนะคะซึ่งจริงๆครั้งเนี้ยที่เขามาแฮก Hugging Face เนี่ยนะคะคือ Hugging Face มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆแพลตฟอร์มเรื่อง AI เนี่ยก็เป็นการทดสอบ AI หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าพบว่าตัวที่เขาบอกว่าที่มาแหวกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะคือเหมือนเขาหาช่องโหว่ดูก่อนคล้ายๆเจาะเอาไว้ก่อนเปิดประตูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะทำอะไรนี่ไม่รู้อืมนะ
3: โอ้ยิ่งพูดเองมันเหมือนหนังเข้าไปใหญ่เลยนะครับเนี่ย
2: จริงอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะคะไม่ทราบนี่ฟังเนิร์ดไอทีเล่ามานะที่เล่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเชิญค่ะคุณวิรัต
3: ได้เลยครับมาถึงเรื่องของการลงทุนในภูมิภาคกันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นข่าวที่หยิบยกนะครับผมโอ้พูดไปไม่ถูกเลยจากลาวเช่นไทมส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Laos attract USD 8 billion in investment projects in the first 7 months of 2026นะครับก็เป็นส่วนที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับในสปป.ลาวที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนได้กว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเม็ดเงินการลงทุนตรงนี้เนี่ยเข้าไปลงตรงส่วนไหนกันบ้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นเม็ดเงินที่ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตถึงกว่า 68% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2025นะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้าจริงไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับจาก 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่เป็นโครงการการลงทุนจากหลากหลายประเทศนะครับก็เป็นการอนุมัติโครงการของทางสปป.ลาวที่เป็นเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับไปลงในโครงการพัฒนาทางธุรกิจเป็นโครงการที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญนะครับก็จะเป็น2 อย่างนี้ที่ควบคู่กันนะครับก็สัดส่วน3อันดับประเทศแรกเนี่ยนะครับก็จะมีจีนเป็นอันดับที่1ครับที่มีโครงการการลงทุน970โครงการนะครับมูลค่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ของเวียดนาม400กว่าโครงการนะครับก็เป็น441โครงการมีมูลค่ากว่า 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศไทยอยู่ที่686โครงการเป็นอันดับที่3อยู่ที่ 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นอีกประเทศนึงที่ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เข้ามาดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวกว่า160บริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการช่วยลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โลจิสติกส์เป็นส่วนมากเลยนะครับพี่น้ำหวานคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนสำคัญที่ทางสปป.ลาวได้ร่วมไม้ร่วมมือกับญี่ปุ่นก็จะเป็นในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินนานาชาติวัดไต่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มความเชื่อมโยงของสปป.ลาวเข้ากับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เองก็เพิ่งรายงานข่าวไปครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของรัฐวิสาหกิจของสปป.ลาวครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าสปป.ลาวเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับแล้วก็การเสริมสร้างมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับทางด้านการพัฒนาที่ตั้งแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งคมนาคมการเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์แล้วก็การพัฒนาทางด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่เน้นความโปร

0: ร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็เน้นการสตรีมไลน์หรือว่าการพัฒนาโครงสร้างในการบริหารจัดการพวกที่เป็นธุรกิจภาครัฐเนี่ยนะครับหรือที่เป็นกึ่งรัฐกึ่งเอกชนเนี่ยให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดทุกอย่างที่เป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงแล้วก็เน้นเกี่ยวกับผู้บริหารที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับว่าเขาค่อนข้างแอคทีฟทีเดียวครับ
1: ค่ะเม็ดเงินลงทุนเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วสปป.ลาวในปัจจุบันก็มีหลายประเทศนะที่เข้าไปลงทุนนะคะรวมถึงไทยของเราด้วยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณซูมอนค่ะผู้สื่อข่าวจากเมียนมามี2เรื่องนะคะก็คือเรื่องโรฮิงญาแล้วก็เรื่อง EU ค่ะที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลช่วยสอดส่องเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมในเมียนมานะคะคุณซูมอนตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ Good morning world มิงคลาบา Good morning ซูมอน
2: Good morning มิงคลาบา
1: You sounds very lively
2: Wow yes I'm good How are you too
1: Yeah hopefully we sounds fresh enough
2: Let me hear that.
1: All right, this morning you will be reporting about Myanmar announces bilateral Rohingya repatriation as ICJ genocide case continues, and the report about EU on humanitarian aid for Myanmar, right?
2: Yes, of course, yes. Two stories.
1: All right.
2: But the one is about, yes.The first one is about the Rohingya issue that long time that we, the Myanmar countries that facing a lot of international pressures due to the repatriation and the Rohingya in Bangladesh from Rakhine State, for Rakhine State in western part of Myanmar. So these days, and the Myanmar government, they just announced that they're being undertaken a step to receive the Rohingya refugees from Bangladesh, and will continue working with the country, Bangladesh, to support the returns of those it verified as former residents of Rakhine State. And this is what Myanmar government officially announced on its official state TV on Saturday.Mentioning that they were maintaining a repatriation process, they should be handled primarily as bilateral matters between both country, Myanmar and Bangladesh, and so not as an international issue. This is only the bilateral issues. I mean, for both country. The Myanmar government, they, in their statements, they further suggest.International media have given a one-sided or inaccurate, inaccurate news of the displacement of the crisis. This is what Myanmar government, you know, just criticized to the international media and then some international observers. And also they just said Myanmar will be attributes the crisis.Can you know crisis to coordinate attack by the Arakan Rohingya Salvation Army, we call ASA, against security forces in October and November 2016 and August 2017. So because of the ICJ's being maker of pressures and sue by the Gambia, the Gambia to Myanmar government that Myanmar asked.Myanmar, the military, they just committed the sort of the Rohingya genocide in Rakhine State. So this is the consequences of what Myanmar government responded to the international community at the moment. So Myanmar government, they just claimed that more than 740,000 Bengalis, they always mentioned about Bengalis, not Rohingyas, live in part of the Rakhine State before 2017 violence. with about 540,000 fleeing to Bangladesh and more than 200,000 remaining in Myanmar. This is what Myanmar government announced that. And therefore, that,

0: ได้ได้
1: ประเด็นสถานการณ์ที่เมียนมาเขาเตรียมค่ะที่จะดำเนินการเขาพยายามจะจัดการนะเรื่องชาวโรฮิงญานะคะโดยที่ทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยได้มีการประกาศในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะว่าได้ดำเนินการเพื่อเตรียมรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจากบังกลาเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกับบังกลาเทศต่อไปเพื่อสนับสนุนการส่งกลับ

0: สองประเทศนะแล้วก็ควรจะเจรจาแบบทวิภาคีร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะรัฐบาลเมียนมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเขารู้สึกว่าเรื่องที่อยากจะจัดการก็คือเรื่องข่าวสารนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องของมนุษยธรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ชาวโรฮิงญาต้องพลัดถิ่นไปเป็นเพราะว่าการโจมตีกันทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่รัฐบาลเมียนมาเป็นคนทำฝ่ายเดียวนะอ่ะอันนี้แปลแบบสรุปภาษาชาวบ้านนะคะคือทางกองทัพอารากันโรฮิงญาเนี่ยก็สู้รบกับทางเมียนมาเมียนมาก็เลยต้องตอบโต้ด้วยการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะส่งผลให้มีชาวเมียนมาใช้คำว่าชาวเบงกาลีนะคะมากกว่า 740,000 กว่าคนที่อาศัยอยู่ในตรงนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนประมาณ 540,000 กว่าคนต้องหลบหนีไปยังบังกลาเทศนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 200,000 คนที่ยังอยู่ในเมียนมาค่ะดังนั้นเขาก็เลยต้องเตรียมที่จะส่งคืนกลับประเทศนะคะแต่ว่าจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบอะไรต่างๆที่ทางเมียนมาจะเป็นผู้ควบคุมนะคะ
1: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ายังอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับอีกอันนึงนะครับที่คุณสุมนนำมาฝากในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นงบประมาณที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในเมียนมานะครับผมก็งบประมาณอยู่ที่ 10.5 ล้านยูโรนะครับผมก็ทำให้ยอดรวมในปี2026เนี่ยสูงถึงประมาณเกือบ50ล้านยูโรด้วยกันนะครับท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งที่ทำให้เกิดผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยกว่าประมาณ 100,000 รายด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็นับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2021ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมก็จุดประสงค์ของการให้ความช่วยเหลืออันนี้นะครับก็คือผ่านองค์กรพันธมิตรของทาง EU เพื่อที่จะช่วยผู้ที่ประสบภัยจากสงครามการพลัดถิ่นภายในประเทศนะครับแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยจากธรรมชาติด้วยนะครับผมก็อันนี้รูปแบบการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นทางรูปแบบทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินอาหารการดูแลความปลอดภัยการให้ที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็การให้ความช่วยเหลือโดยการให้เกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนที่เรียกว่า displaced นะครับหรือว่าคนที่ต้องย้ายที่จากเหตุการณ์หลากหลายเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยเข้าถึงระบบสุขาภิบาลได้เข้าถึงระบบน้ำได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองนะครับกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือทางด้านวิกฤตของเมียนมานะครับก็บอกว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาวิกฤตในเมียนมาเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมียอดพุ่งถึงกว่า16ล้านคนด้วยกันแล้วก็ยังอยู่ในสถานะที่หวาดกลัวนะครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยยังค่อนข้างอยู่ในความน่าห่วงกังวลอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีผู้บริจาครายอื่นที่ถอนตัวไปแล้วนะครับแต่ว่า EU เนี่ยยังยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือตามหลักการทางด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
0: ช่วงนี้รัฐบาลเมียนมามีหลายอย่างนะคะที่ต้องจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเมียนมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นปฏิวัติรัฐประหารนะคะเรื่องการสู้รบกับประชาชนเรื่องวิกฤตผู้อพยพนะคะเรื่องคุณอองซานซูจีหลายๆเรื่องรวมถึงท่าทีของอาเซียนที่มีต่อรัฐบาลเมียนมาด้วยนะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะมีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและคุณวิรัติค่ะ คุณไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะเปิดเผยว่าธกส.เปิดตัวสลักออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองหน่วยละ500บาทค่ะสามารถลุ้นโชคใหญ่ทุกเดือนจำนวน24ครั้งมูลค่าสูงสุด20ล้านบาทและรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า117ล้านบาทรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 300,000 รางวัลนะคะพร้อมกันนี้ยังมีรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน5รางวัลค่ะในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีนี้รวม10ล้านบาทเมื่อฝากครบ2ปีได้รับ ดอกเบี้ยหน่วยละ 1.15 บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.115 ต่อปีเมื่อฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปการันตีรางวัลเลขท้ายทุกเดือนและ

0: เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาด้วยนะคะสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดกระด้งทองจะเปิดรับฝากพร้อมกันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และเคาน์เตอร์สาขาธ.ก.ส.ทั่วประเทศทั้งนี้ค่ะสามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ได้ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือที่ Facebook Page นะคะธ.ก.ส. BAAC Thailand และธ.ก.ส. บริการด้วยใจ YouTube Channel BAAC Thailand และ Application BAAC Mobile โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดไปหลังจากการออกรางวัลในแต่ละงวดร่วมสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงกับธ.ก.ส.สู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555ขอขอบคุณธ.ก.ส.นะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ห้ามพลาดนะครับเป็นโอกาสที่ฝากเงินได้แล้วก็มีโอกาสลุ้นโชคไปด้วยนะครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเชิญคุณวิรัตเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับมากันที่เวียดนามนะครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์ครับผมพาดหัวข่าวบอกว่าเวียดนาม sets out plan to become a strong maritime nation by 2030 นะครับผมก็เป็นแผนที่ทางเวียดนามเนี่ยวางแผนที่จะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้านะครับทางด้านการทะเลอย่างเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องจากมติของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เวียดนามนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาททางการทะเลของเวียดนามหรือถ้าในภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น strong maritime nation นะครับหรือว่าเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการทะเลนะครับภายในปี2030แล้วก็มีวิสัยทัศน์ยาวไปถึงปี2045เลยทีเดียวครับเพื่อที่จะปรับศักยภาพทางเศรษฐกิจทางทะเลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้กับอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็อุตสาหกรรมที่เขาใช้คำว่า smart industries นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมฉลาดประมาณนี้นะครับผมก็เป้าหมายโดยภาพรวมครับก็คือเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับจากพื้นที่ที่เป็นจังหวัดชายฝั่งต่างๆแล้วก็มุ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมทางทะเลเนี่ยทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยนะครับผมพัฒนาโอกาสทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเวียดนามในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือมีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งพื้นที่ทางทะเลเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินแล้วก็พัฒนาบริษัททางทะเลขนาดใหญ่รวมถึงส่งเสริมในส่วนที่เป็นศักยภาพของการพัฒนาบุคลากรด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เองครับมีนอกเหนือจากการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเวียดนามเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะทบทวนแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงการใช้พื้นที่โดยเฉพาะที่ดินสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าไม่โปร่งใสทางกฎหมายนะครับแล้วก็จะเพิ่มกฎหมายที่ช่วยสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นหมู่เกาะไม่ว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ใกล้ชายฝั่งนะครับแล้วก็ควบคุมมลพิษต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มทะเลสีเขียวนะครับก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะชายฝั่งประมาณ12ไมล์ทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสทางด้านการพัฒนาในการค้นคว้าวิจัยแล้วก็การเข้าไปหาทรัพยากรทางธรรมชาติโดยจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็การเพิ่มบทบาททางด้านท่าเรือของเวียดนามด้วยครับนอกจากนี้ก็คือการยกระดับมาตรฐานการแก้ไขปัญหาเรื่องการประมงชายฝั่งต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เวียดนามเนี่ยเข้าไปสู่การได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: อืมค่ะจริงๆดิฉันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่อต้านการบูลลี่หรือว่ากลั่นแกล้งรังแกในประเทศมาเลเซียนะคะเรื่องนี้น่าสนใจและมีรายละเอียดมากมายเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงตรงนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะในช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยดีไหมคะคุณวีรัต
2: ได้เลยครับก็เห็นทาง Facebook นี่ทักทายกันมาหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับพี่น้ำหวานงั้นขออนุญาตไปโดยรวดเร็วได้ไหมครับผม
1: เชิญเลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับมีทั้งคุณสุภชัยนะครับทักทายเข้ามามีคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่า24องศาที่พะเยานะครับผมมีพี่หมูครับคุณชยุทธนะครับคุณอาพรคุณเดชเดชานะครับคุณลาล่าจินคุณชวรีคุณอีซี่แคมป์นะครับผมคุณสุมิตคุณน้ำแหม่มนะครับผมมีคุณคณัฐพักคุณจีคุณจินดาคุณทุนทองโออีกหลายท่านเลยนะครับก็ขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการไปกับพวกเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีช่องทางไลน์ด้วยนะคะแต่ว่าขออภัยดิฉันไม่สามารถล็อกอินได้ในตอนนี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านด้วยทางช่องทางไลน์ค่ะเอาละค่ะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์ของเราพร้อมแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จ EP 3อาจารย์พร้อมแล้วนะคะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรรอ
2: รุณสวัสดิ์ครับอาจารย
4: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณวิรัตโอ้โหคุณวิรัตนี่ไม่ได้จัดรายการกับ ผมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนานมากเลยนะครับ
2: น่าจะร่วมเกือบปีครับอาจารย
1: ์หนึ่งชาติ
4: โอ้โหดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับครับอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์กับสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จสำหรับราชการไทยว่ากันมาแล้ว2 EP ต่อ EP 3เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
4: ใช่ครับก่อนไปต่อ EP 3เนี่ยผมก็ติดตามฟังรายการที่คุณอิศรีคุณเวลาจัดมาตั้งแต่ 6:00 น.นะครับ
1: ดิฉันพูดรู้เรื่องมั้ยคะอาจารย์วันนี้คาเฟอีน
4: รู้เรื่อง
1: คาเฟอีนไม่ค่อยคิกอินเลยค่ะ
4: ก็อยากให้สรุปเรื่อง AI agent สั้นๆนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราจะทำนิดนึงที่มีข่าว AI agent ของค่ายหนึ่งไปแฮกของอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมครับ
1: จะ
4: รบกวนสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านผู้ฟังช่วง7นาฬิกาซึ่งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดช่วงนี้แล้วเป็นช่วงที่เราเพิ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเนี่ยจะได้มีพื้นเท่ากันเลยผมจะต่อยอดจากตัวนั้นให้ครับ
1: ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี AI ของอีกบ้านหนึ่งก็คือ Anthropic หรือว่าเจ้าของ AI Claude นะคะนั่นก็มีประเด็นที่ว่า AI agent นะสามารถที่จะทำงานได้เกินงานที่สั่งไปอย่างนี้น่ากลัวอยู่นะคะส่วนล่าสุดเนี่ยเป็นการเทรน AI ของบริษัท OpenAI นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นะหลายๆท่านก็ใช้งานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาที่เขาเทรนเนี่ยเขาเทรนทีหนึ่งหลายร้อยตัวนะคะเราก็เทรนกันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นะ AI ก็ไม่เหมือนมนุษย์นะเขาไม่ต้องพักค่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไป coffee break อะไรใดๆนะคะเขาก็ทำงานกันแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวขยันขันแข็งมากนะคะแล้วก็ AI agent เหล่านี้เนี่ยตอนแรกโจทย์ที่ทางเจ้าของเขากำหนดให้ทำคือจริงๆเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องหาช่องโหว่รูรั่วต่างๆนะคะ